ตอนนี้จะมาขอเล่าถึงความเป็นมาที่มานะหรือการพัฒนาแบบนะโดยเรามีวิธีคิดยังไงนะจากตัวนี้นะครับที่เป็นกล่องลิ้นชักเล็กๆ2ใบซึ่งเป็นการออกแบบของนักศึกษานะโดยที่นักศึกษาเนี่ยได้รับโจทย์ในหัวข้อนี้เนี่ยคือเป็นของทำเล่นๆนะแต่ว่าใช้งานจริงๆนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขามีของจุกจิกอยู่นะที่จะต้องเก็บอยากจะเก็บก็เลยอยากจะทำเป็นกล่องขึ้นมานะโดยที่เหมือนกับว่าให้มีที่เก็บของเยอะๆนะเขาก็ดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งดูออกมาแล้วเวลามาส่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความสวยงามใช้ได้นะถึงแม้ว่าฝีมืองานจะไม่เนี๊ยบซึ่งตรงนั้นมันไม่เกี่ยวนะในงานตรงนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของแบบนะซึ่งก็คือถือว่าแบบเนี่ยใช้ได้น่ารักเก๋ไก๋นะทีนี้จากการที่เด็กเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยซึ่งอาจจะยังมีความรู้ได้ไม่มากนะเขาก็ทำแบบของเขาไปเรามาดูแล้วตัวนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่นะครับคือลักษณะการวางไม้เขาวางไม้ตัวนี้เนี่ยตามลายไม้คือลักษณะนี้นะฮะตามอย่างนี้เวลาเราเปิดลิ้นชักมาเนี่ยเราก็จะเห็นด้านนี้เป็นหัวไม้ทั้งหมดนะซึ่งปกติมาตรฐานทั่วไปเนี่ยงานเฟอร์นิเจอร์หรือเราทำอะไรเกี่ยวกับงานไม้เนี่ยด้านนี้เนี่ยเราจะโชว์เป็นด้านข้างมากกว่าเราจะไม่โชว์เป็นด้านหัวไม้นะเมื่อทางด้านนี้หัวไม้ปั๊บทางด้านนี้ก็จะเป็นเส้นตรงเป็นไม้ตรงๆนะซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยก็อาจจะมีจุดอ่อนเช่นถ้าอย่างนี้ปั๊บถ้ามีน้ำหนักอะไรลงมาทางด้านนี้ลงมาปั๊บส่วนนี้ก็มีโอกาสที่จะแตกหักได้นะด้านนี้เปาะลงไปก็หักได้เพราะว่าด้านนี้มันไม่มีอะไรยึดอยู่นะด้านนี้ไม่มีอะไรยึดมันก็จะเป็นตรงๆเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็เอามาพัฒนาต่อนะ1วางลายไม้ใหม่นะนี่ผมยกตัวนี้มาให้ดูป๊อปตัวนี้เป็นตัวที่2ของการพัฒนามาจากตัวนี้นะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของให้เน้นทางหน้ากว้างมากขึ้นนะแต่เราหดทางด้านนี้เพราะว่าเอาไม้เป็นตัวหลักในการคิดนะฮะแล้วก็วางช่วงนี้ละหัวไม้เราไม่โชว์อย่างนี้ละหัวไม้เราจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะวางตามยาวซึ่งไม้ที่วางอยู่ตามนี้ลายเป็นเส้นตรงลักษณะนี้เนี่ยมีด้านข้างตู้ของตัวนี้เป็นตัวดันเอาไว้น้ำหนักมันจะลงยังไงเนี่ยไม้ตัวนี้จะไม่มีการฉีกหักแน่นอนไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้ยังมีโอกาสที่มันจะหักได้ถ้าตัวนี้วางอย่างนี้จะไม่มีโอกาสนะซึ่งตัวนี้เราทำขึ้นมาเป็นสี่ด้านแล้วล็อกกันแล้วมีเดือยนะมีเดือยเป็นยาวเลยนะทั้งสี่มุมเฉพาะเดือยตัวนี้มันก็ทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นแหละนะประกอบกับด้านหลังนะเราก็ทำเป็นไม้อัดปิดนะโดยช่วงนี้มีบางใบใส่วางให้ไม้อัดเนี่ยใส่ลงไปที่ข้างตู้ซึ่งจะทำให้กล่องใบนี้เนี่ยแข็งแรงมากนะเนื่องจากมันเป็นตู้เล็กด้วยแล้วก็ล็อกกันด้วยมุมทั้ง4มุมมีไม้อัดเป็นตัวเชื่อมแผ่นไม้ทั้ง4แผ่นเนี่ยเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้เราไม่จำเป็นต้องยึดด้วยตะปูเกี่ยวหรือว่าตะปูนะฮะเราใช้กาวอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่แล้วนะแล้วลายไม้ก็จะตามกันนะฮะเป็นเส้นตรงตามกันนะเป็นเส้นรอบวงนะในขณะเดียวกันตรงมุมถ้าเราทำโค้งลักษณะนี้มันก็จะโชว์ลวดลายของหัวไม้ได้สวยงามนะแต่ตัวนี้ก็มีปัญหาว่าเนื่องจากเราต้องการเน้นที่เก็บของเยอะๆนะเราก็ทำด้านข้างตัวนี้เนี่ยให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะก็คือตัวนี้อย่างนี้เลยนะให้สูงๆเพื่อจะได้เก็บของได้เยอะๆนะด้านบนนี้ก็เช่นกันนะเห็นไหมเต็มเลยการทำเต็มลักษณะนี้ของด้านข้างเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าเวลาเราปิดเข้าไปนะครับอากาศที่อยู่ข้างในมันไม่สามารถออกมาได้นะมันถูกอัดเข้าไปเหมือนกับเราสูบลมจักรยานนะฮะปั๊มลงไปแล้วมันไม่มีทางออกเราก็จะกดไม่ลงนะลักษณะนั้น
เว้นเวลาเราปิดปุ๊บปิดแรงๆไอ้ตัวนี้ก็จะขยับออกมาเพราะดันตัวนี้มันเข้าไปแล้วมันดันตัวนี้ออกมานะมันก็เกิดปัญหาตัวนี้ก็เลยต้องมีการแก้แบบของตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ทำไปแล้วเราก็แก้โดยการที่ว่าโอเคเจาะช่องว่างนะเจาะรูกลมๆแล้วก็จัดเรื่องของดีไซน์ด้วยว่าโอเคเราทำไปแล้วเนี่ยให้มันสวยงามด้วยนะฮะก็เจาะเป็นรูกลมๆนะเพื่อให้อากาศที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันมุดออกทางด้านนี้แล้วขึ้นทางด้านนี้ก็ได้นะครับในขณะเดียวกันถ้ากล้องมองด้านหลังนะฮะด้านหลังตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีเจาะรูเล็กๆอีก3รูนะครับคือตัวนี้เพื่อให้อากาศเวลาเราปิดเข้าไปเนี่ยอากาศมันดันออกมาทางรูเล็กๆนี้อีกทางหนึ่งนะเพื่อช่วยให้ปิดลิ้นชักเนี่ยได้ง่ายนะด้วยความที่เราอยากจะเก็บของเยอะๆนะฮะแล้วก็มันก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งว่าเราสามารถเปิดออกมาได้เยอะๆเลยแล้วมันก็ยังค้างอยู่เพราะตัวนี้มันไปงัดกันนะแต่ถ้าข้างลิ้นชักเรากดเตี้ยลงมาตามลงมาอีกปั๊บไอ้ตัวนี้เราก็ต้องเปิดอย่างนี้มันถึงจะค้างได้เพราะอยู่ตรงนี้ปั๊บมันก็จะหลุดออกมาเพราะไม่มีด้านบนไปงัดอยู่นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะสังเกตนะฮะดูมุมนี้นะฮะด้านข้างมันจะมางัดกับตัวนี้ทำให้ตัวนี้ยังค้างอยู่ได้ซึ่งเราสามารถวางของแล้วก็ดึงให้ออกมาเยอะๆแล้วหยิบของได้สะดวกนะแต่ถ้าตัวนี้เรากดลงเมื่อไหร่เปิดสะดวกแต่เปิดค้างลักษณะนี้ก็ต้องถอยเข้าไปอีกมันถึงจะอยู่นะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาจากตัวนี้มาสู่ตัวนี้นะครับตู้ใบนี้เสร็จแล้วได้เริ่มเอาไปลองใช้งานนะครับตำแหน่งที่วางของมันเนี่ยก็คือวางอยู่บนโต๊ะลักษณะนี้ครับหรือจะเตี้ยกว่านี้สักนิดหน่อยนะก็คือวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็เก็บของจุกจิกนะก็ใช้งานได้ดีเกิดมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะในระดับตัวนี้เนี่ยถ้ามันสามารถมีกระจกเงาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเปิดขึ้นมากระจกเงาตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งของหน้าของเราเลยนะซึ่งมันจะสามารถเพิ่มฟังก์ชันจากเดิมเนี่ยเป็นที่เก็บของ2ลิ้นชักแค่นี้สามารถเพิ่มฟังก์ชันว่ามันคือโต๊ะแต่งหน้าหรือโต๊ะแต่งตัวไซส์มินิของเราซึ่งอยู่บนโต๊ะตัวนี้ได้นะเป็นโต๊ะแต่งตัวมีกระจกพร้อมก็น่าจะดีอยู่เพราะรู้สึกขนาดมันความสูงนี่ใกล้เคียงกับการนั่งของเราเวลาเรานั่งทำงานนะครับทีนี้ก็มาคิดว่าจะทำยังไงถึงจะให้ส่วนนี้เปิดขึ้นมาแล้วมีกระจกนะเป็นกระจกเงาอยู่ทางด้านนี้ก็ชวนให้คิดนะครับเดี๋ยวต้องลองไปคิดดูว่าจะมีทางอะไรไหมที่จะดัดแปลงจากใบนี้ให้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคือสามารถมีกระจกเงาเอาไว้นั่งแต่งตัวนะเดี๋ยวจะลองดูครับ

ครับวันนี้เราจะมาทำการเขียนแบบตัวอเนกประสงค์นะฮะที่เห็นด้านหลังนะฮะทางซ้ายมือซึ่งเป็นตัวใหญ่ซึ่งเราพัฒนามาจากตัวเล็กที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับโดยด้านซ้ายมือเนี่ยเราพัฒนาให้ด้านบนเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วใส่กระจกเพื่อที่จะเอาไว้ส่องหน้าแต่เอาไว้แต่งหน้าได้นะครับโดยการเขียนแบบเนี่ยก่อนจะเขียนเนี่ยผมก็จะร่างก่อนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราต้องการเน้นนะเพื่อจะได้กำหนดขนาดหน้ากระดาษได้ถูกต้องนะครับโดยที่แบบทั้งหมดเนี่ยวางเป้าไว้ว่าเราจะให้เสร็จทั้งหมดจบใน1แผ่นกระดาษ A1 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ร่างไว้เนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็นลักษณะรูปด้านด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะใช้ที่1:2สเกล1:2ในการเขียนเสร็จแล้วเราจะเขียน1:1เป็นตัวขยายอยู่ในพื้นที่ทางด้านนี้นะครับช่วงแรกก็คือเป็นการกำหนดจุดที่เราจะเขียนกำหนดตำแหน่งนะฮะที่อยู่ในแบบเพื่อมั่นใจว่าเวลาเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยใน1แผ่นนี้สามารถจะจบได้นะโอเคตอนนี้มาดูรายละเอียดการเขียนแบบเลยนะครับตู้ใบนี้กำหนดไว้ที่ความกว้างเนี่ย26เซนนะฮะก็คือช่วงนี้เนี่ยผมใช้สเกลที่1:2ก็26เซนนะฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็น1:20แต่เราใช้1:2แล้วก็ตัดศูนย์เป็น1ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้แทนที่จะเป็น2.60ก็จะเหลือ26เซนนะฮะตัวนี้26ลึกลงมาช่วงนี้20นะครับลึกลงมา20แล้วก็มีขาอีก6เซนงั้นผมจะเริ่มที่ด้านหน้านี้ก่อนนะครับด้านหน้าในลิ้นชักเนี่ย20เราแบ่งครึ่งที่10เซน20ขาเราล่นเข้ามาจากขอบเนี่ย2เซนนะฮะแล้วก็เป็นตรงคอมันเนี่ย3เซนกึ่งกลางของ3เซนคือ 1.5 ข้างล่าง15ก็ประมาณ7ครึ่ง

สองแล้วก็สามนะฮะสามครึ่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เขียนเส้นกึ่งกลางของขาก่อนนะฮะแล้วก็ออกไป

เราใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยก็ได้นะครับเสร็จแล้วที่ลิ้นชักเนี่ยช่วงบนตรงนี้มันจะมีมนโค้งนะครับ

รงนี้เราตั้งแต่ขานี้เราเช็คความเอียงของมันแล้วนะครับได้เท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาความเอียงตัวนี้มาใส่ในทุกๆจุดทำให้เราประหยัดเวลา

โดยที่ด้านบนเรารู้อยู่แล้วว่า3เซนเพราะฉะนั้นเราจะขีดตัวนี้3เซนเป็นหลักอันนี้คือด้านข้างนะฮะทีนี้ในรูปเนี้ยรูปที่เราจะเขียนเนี่ยเรามองเห็นด้านข้างแล้วเนี่ยเราก็จะตัดนะฮะตัดช่วงนี้ตัดรูปนี้แล้วมองเข้าไปทางด้านขวาเพื่อเห็นโครงสร้างของข้างในนะฮะโครงสร้างขนาดเส้นหนึ่งเหมือนกัน

ตอนนี้ยังจะเห็นว่ามันยุ่งยุ่งอยู่นะครับเพราะทั้งหมดเป็นร่างคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ได้ลงเส้นหนักที่เห็นเส้นเข้มๆตัวนี้จะมันจะเป็นตัวด้ายลิ้นชักนะครับด้ายลิ้นชักทางด้านชิ้นบนและชิ้นล่างนะครับคือช่วงนี้เสร็จแล้วผมจะเขียนตัวลิ้นชักนะครับเนื่องจากรูปนี้เป็นรูปตัดเราก็จะเห็นโครงสร้างที่อยู่ข้างใน

ね。2เส้นที่ห่างๆตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกพื้นลิ้นชักนะฮะเป็นพื้นลิ้นชักเราใช้ไม้อัด4 มิลเป็นหลักนะครับ

ส่วนตัวนี้ผมเขียนชัดนะครับตัวนี้เป็นหัวไม้ของด้านข้างของตัวพื้นกระบะ

ชั้นเฉียงเฉียงนี่เป็นตัวปิดหลังนะฮะของตัวตู้ใบนี้คือเราจะใช้ไม้อัด4มิลแล้วก็ทำบางใบตัวนี้เป็นขาตอนที่เราทำเนี่ยเราใส่สลักเดือยนะครับเราจะใส่สลักเดือยขึ้นไปเว้นในเซ็กชันเราก็จะเห็นสลักเดือยตัวนี้

0: อันนี้เป็นหลังลิ้นชัก
1: ครับ
0: นี่เป็นสัญลักษณ์ของการเขียนหัวไม้
1: ครับ
0: เวลาเขียนหัวไม้มาชิดกันนะฮะสัญลักษณ์เราจะให้องศานี้ตรงข้ามกันเพื่อให้เห็นชัดว่าส่วนนี้เป็นส่วนเป็นคนละส่วนกันทีนี้ลักษณะ เราเห็นตัวนี้เนี่ยบานตัวนี้มันเป็นบานลักษณะที่ยังปิดอยู่บานพับที่เราใช้เนี่ยจะเป็นบานพับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไซส์เล็กๆแต่ว่ายาวตลอดงั้นเราจะติดอยู่ทางด้านนี้เราก็จะเขียนให้ชัดเจนว่าไอ้บานตัวนี้เนี่ยมันขยับได้นะครับรัศมีที่มันขึ้นลงเนี่ยก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้มุมที่เราใช้ความเอียงตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ74องศา

างนี้เห็นเวลาเราเขียนในเมื่อเราเขียนตัวนี้เนี่ยเป็นรูปตัดจริงจังหวะที่มันเปิดขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เส้นประนะฮะเพื่อให้เห็นว่าจังหวะที่1คือปิดและจังหวะที่2เนี่ยคือเปิดงั้นตัวนี้เราจะใช้สัญลักษณ์เนี่ยเป็นเส้นประสังเกตนะฮะเซตที่เราวางไว้เนี่ยตำแหน่งนี้ที่บอกว่าเป็นตำแหน่งมุม74องศาเวลาเราเขียนด้านนี้ที่เราจะให้มันได้ฉากกันเราก็เพียงคลิกขึ้นมานะครับคลิกขึ้นมาเขียนตัวนี้มันก็จะได้ฉากกันตัวนี้เราย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นเส้นประอย่างนี้มันก็จะสามารถสื่อได้แล้วว่าไอ้บานตัวข้างบนบานเปิดเนี่ยจะเปิดลักษณะนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งที่เราจะยึดไอ้ตัวโซ่นะครับให้อยู่ที่ประมาณกึ่งกลางของบานจะเป็นตัวรับน้ำหนักได้ดีที่สุดนะฮะตำแหน่งที่ยึดโซ่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะโดยที่โซ่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงเราก็อาจจะลองนะนั่งแล้วก็ลองปรับมุมเอียงตัวนี้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เรามองเห็นหน้าของตัวเองชัดที่สุดแล้วก็เราก็ล็อกนะครับอันนี้คือโครงสร้างที่เราเห็นจากด้านในนะตอนนี้เราจะมาเขียนด้านนอกเราว่าสิ่งที่เราเห็นจากด้านนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าที่มุมเราจะลบมุมนะครับ

ลิ้นชักตัวนี้เป็น2บานนะซึ่งความจริงเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะทำให้มันสนิทกันมากแต่ว่าเวลาเราในการเขียนแบบเนี่ยเราต้องให้โชว์ให้เห็นว่ามันเนี่ยมันห่างกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีให้เห็นว่ามันมีความห่างนะฮะนี่เป็นมือจับกับกำลังเขียนอยู่

มือจับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาเห็นในรูปตัดนะฮะเพราะว่าช่วงที่เราตัดเนี่ยเราตัดกึ่งกลางมันก็จะต้องเห็นรูปตัดที่อยู่ทางด้านนี้ด้วยนะฮะงั้นเราก็จะโยงเส้นมาเส้นที่เราลากไปเนี่ยเราเรียกว่าเส้นโยงนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาวัดในรูปอื่นๆเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดเลย1ต่อ2มือจับเราสูงประมาณเซนครึ่งนะครับและมือจับตัวนี้ทำให้มีสโลปด้วยนะครับ

อันนี้เป็นรูปด้านข้างนะอันนี้เป็นรูปตัดด้านข้างเสร็จแล้วมาดูรูปด้านบนนะรูปด้านบนถ้าเรามองลงมาเราก็จะเห็นมันเรียบๆนะครับก็จะมีมือจับยื่นออกมานิดนึงทางด้านหน้านะผมโยงลงมาเหมือนกันนี้เราก็ใช้ตัวนี้โยงมาไม่ต้องวัดเลยฮะตัวนี้ปั๊บตัวนี้ฮะคือตำแหน่งของมือจับเดี๋ยวขอเช็คมุมอีกที10องศา

นะฮะมองมาปุ๊บเราก็จะเห็นมือจับยื่นออกมาลักษณะนี้อันนี้อีกรูปหนึ่งที่จะเขียนนะครับจะเป็นรูปเซกชันที่เราจะเห็นโครงสร้างของด้านในเดี๋ยวผมกำหนดไว้เลย

เวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยก็คือด้านข้างนะฮะด้านข้างของตัวลิ้นของตู้ซึ่งหนา1เซนนะงั้นเราจะเขียนขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะเห็นไม่อัด4มิลที่เป็นตัวปิดหลังนะครับนี่นะจากส่วนนี้เราโยงมาถึงตรงนี้ป๊อปแล้วเรามองลงมานะฮะจุดแรกเลยที่เราเห็นจากด้านหลังเนี่ยก็คือตัวไม่อัดนะครับคืออันนี้เนี่ยครับเส้นนี้ก็คือเส้นไม่อัดนะผมใส่สัญลักษณ์เลยป๊อปด้านข้างแล้วส่วนที่เราเห็นต่อมาก็คือตัวด้านหลังของตัวกล่องลิ้นชักนะแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็หน้าลิ้นชักนะฮะตอนนี้เวลาเขียนเนี่ยในตัวนี้ผมจะโชว์ลักษณะที่ว่าให้ลิ้นชักตัวนี้เนี่ยมันเปิดออกมาเพื่อให้เห็นชัดเจนว่ามันขยับได้นะเขาจะเขียนจากด้านนอกไล่เข้าไปงั้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือตัวหน้าลิ้นชักซึ่งผมขยับออกมาซึ่งมันควรจะอยู่ประมาณช่วงนี้แต่เราขยับออกมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะฮะ

เนี่ยเวลาเขียนกล่องลิ้นชักเนี่ยเนื่องจากกล่องลิ้นชักตัวนี้เนี่ยมันจะขยับได้นะครับเพราะเวลาเราเขียนให้มีความรู้สึกว่าได้ก็คือมีช่องว่างตรงนี้นะให้เห็นว่ามันขยับได้ครับอันนี้คือตำแหน่งด้านบนมองด้านบนแล้วเป็นรูปตัดนะรูปตัดด้านนี้ซึ่งสมมติว่าผมกำหนดให้เนี่ยมันคือรูป A รูปตัด A นะฮะเพราะตรงนี้เราก็จะเขียนว่ามันคือรูปตัด A

ที่เห็นเนี่ยเป็นโครงสร้างทั้งหมดของตู้อเนกประสงค์ใบนี้ครับรวมทั้งเห็นว่ามีลักษณะการเปิดปิดในทิศทางไหนนะเว้นแต่ขนาดสัดส่วนที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงซึ่งปกติเนี่ยเราจะไปลงกันตอนช่วงท้ายๆสุดเลยนะครับทีนี้ในแบบตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังขาดอยู่เนี่ยคือดีเทลบางส่วนว่าตู้ใบนี้มีการยึดมีการประกอบกันลักษณะไหนนะซึ่งเราจะมาเขียนเพิ่มเติมจากรูปนี้เราจะไม่รู้ว่าพื้นตัวนี้เนี่ยมันยึดกับด้านข้างด้วยวิธีอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนเพิ่มเติมให้เห็นชัดเจนขึ้น

ตัวนี้เราใช้เดือยใส่เข้าไปครับจากรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีพื้นตัวนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นของชั้นตัวนี้นะครับมันยึดกับด้านข้างของตัวนี้ด้วยวิธีอะไรก็คือลักษณะบากล่องทำร่องเข้ามานะฮะเพื่อเข้าเดือยเหมือนกับตัวล่างตัวล่างก็เหมือนกันนะฮะวิธียึดตัวนี้ครับเสร็จแล้วตัวเราก็จะเห็นด้านข้างลิ้นชักในรูปนี้ด้วยนะครับ

ด้านข้างลิ้นชักเราก็ใช้เส้นโยงของตัวนี้โยงมานะครับตัวนี้โยงมาเสร็จแล้วใส่สัญลักษณ์ลงไปด้วยกันลืมนะครับใส่ไปก่อนจะได้เห็นชัดๆนะฮะด้านบนผมใช้เส้นคู่เฉียงๆนะฮะตรงนี้เรามีเส้นอยู่เนี่ยแสดงว่าตรงนี้เรามีไม้วางอยู่ตัวหนึ่ง

นะครับคือไม้ตัวนี้จะเป็นตัวรับลิ้นชักตัวบนนะส่วนพื้นด้านล่างก็เป็นตัวรับลิ้นชักตัวล่างนะเราจะเห็นชัดเจนนะฮะแต่ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสเกลที่1ต่อ2ในขั้นตอนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเอาขนาดตัวนี้ไปทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเป็น1ต่อ1นะแต่จะขยายเป็นบางจุดเท่านั้นเพื่อเวลาทำงานเนี่ยเราจะได้วัดจากตัวนี้แล้วทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่จะขยายเนี่ยคือผมจะขยายช่วงนี้พอรู้สึกว่ามันมีอะไรซับซ้อนอยู่แถวนี้เยอะงั้นก็จะขยายตัวนี้ให้เห็นชัดขึ้นนะครับช่วงนี้เป็น1ต่อ1แล้วนะครับ1ต่อ1แล้ว

เราทำเป็นบานเปิดช่วงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดลิ้นชักออกมาด้านนี้เนี่ยอาจจะเปิดลำบากเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยเราจะมีการทำมุมโค้งนิดนึงเพื่อให้เป็นร่องนะครับเพื่อให้เวลาเปิดเนี่ยมันมีร่องเอาไว้งัดได้

จากตรงนี้เราก็จะเห็นมุมตรงนี้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับเห็นดีเทลรายละเอียดของตรงนี้ว่าเรามีการแบกทำร่องโค้งๆเพื่อเวลาเราเปิดบานตัวนี้เนี่ยเราจะได้เปิดได้ง่ายขึ้นนะครับ

ช่วงนี้จะเป็นการบอกขนาดนะครับว่าเราทำไว้ที่ระยะกี่มิลกี่มิลนะหน่วยในนี้เป็นมิลครับก็คือตัวนี้ทำเป็นเดือย4คูณ4มิลนะเสียบเข้ามาดังด้านข้างเมื่อกี้ A ไปแล้วนะฮะอันนี้ขอเป็นตั้งชื่อให้เป็น B C ครับรูปตัดเนี่ยเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ส่วนใหญ่เส้นที่เราใช้เราจะใช้เส้นยาวและสั้นสลับกันนะครับเมื่อกี้ B C ไปแล้วนะครับอันนี้เราเรียกรูปตัด D ก็คือรูปนี้อันนี้เราเขียนที่สเกล1ต่อ2ครับอันนี้รูปด้านข้างหนึ่งต่อ2เช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นรูปตัดขยายด้านนี้แล้วมองเข้าไป

ลูกตัด A ไปแล้วครับเราไปดูว่าเราขยายครบหรือยังนะฮะอ๋อตัวนี้ยังไม่ได้บอกขนาดครับขาทั้งหมดนี้20อันนี้6ครับช่วงนี้26ช่วงนี้14ช่วงนี้1หน่วยที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนเป็นมิลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็น60มิล200มิลนะ260มิลนะ20ช่วงนี้60ทีนี้ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะห่างไม่เท่ากันนะเพราะว่าด้านหน้ามันมีลิ้นชักอยู่ตัวนี้15ตัวนี้ถึง30เท่าเดิมนะฮะแต่ช่วงนี้จาก10นี่เปลี่ยนเป็น15โอเค15ตัวนี้เท่าที่ดูเราเห็นขาตัวเนี้ยมันเรียวๆนะครับทุกรูปเลยเรียวๆแต่เราไม่รู้ว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรียวหรือว่ากลมแล้วเรียวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรูปใดรูปหนึ่งที่สื่อให้เห็นว่าขาตัวเนี้ยเป็นขากลมนะครับทีนี้เราดูว่าเราจะมาใส่ที่ไหนได้บ้างตำแหน่งนี้เราก็ใส่ได้นะครับตำแหน่งนี้เราใส่ได้เสร็จแล้วข้างล่างเราจะเห็นมันที่15มิลเพราะฉะนั้นเราจะใส่15มิลอีกวงหนึ่งแต่วงนี้เราจะใส่เป็นเส้นประนะครับ

30ครับเนี่ยเท่านี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยขาตัวเนี้ยกลมเพราะว่าอันนี้คือรูปตัดด้านบนนะฮะด้านบนคือ30ขาวงในที่เราเห็นเป็นวงรีก็คือเวลาเรามองลงมาเนี่ยด้านล่างเรามองไม่เห็นเราก็จะใส่เป็นเส้นประนะก็จะสื่ออยู่ตรงนี้ทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวนี้กลมแต่ถ้าจากรูปนี้นะครับทั้งหน้าเนี่ยเรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ขาจากรูปนี้เรารู้ว่าตรงนี้ห่างเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ระยะเนี่ยเราต้องมาดูหลายรูปเราถึงจะรู้งั้นถ้าเราเอารูปขาตัวนี้ใส่ลงในแปลนตัวนี้แล้วใส่เป็นวงกลม4จุดนะครับเราจะเห็นชัดขึ้นในรูปเดียวนะเดี๋ยวผมจะลองถ

เวลาเราเขียนลงในแปลนตัวนี้เราใส่เป็นเส้นประนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากด้านบนทีเดียวมันจะต้องมองทะลุลงไปงั้นก็จะใส่เป็นเส้นประครับนะฮะถ้าจากรูปนี้เราจะเห็นชัดขึ้นว่า4ขาเนี่ยมันอยู่

เวลาเราเขียนส่วนโค้งนะครับไม่ว่าเราเขียนด้วยมือมันจะเป็นโค้งขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยการกำกับด้วยตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญนะฮะตัวนี้ไม้ตัวนี้ของเราเนี่ย10มิลเมตรรัศมีของเราตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก9ถึง10นะครับงั้นในตรงนี้เนี่ยผมจะใช้สัญลักษณ์ว่า R คือเรเดียนนะฮะคือใช้ตัว R ขีดนะครับขีด10มิลครับก็คือตรงนี้รัศมีตรงนี้10มิลครับเดี๋ยวดูช่วงนี้ที่เราบอกมีมุมองศาที่เราจะต้องบอกนะฮะยังไม่ได้บอกเจ็ดสิบสี่องศาไม่ใช่74ฮะด้านนี้74เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเท่ากับ16บวกด้วย90นะฮะ16บวกด้วย90 106 106องศาขาไม้ตึงเรียวนะครับช่วงนี้เรายังไม่ได้บอกว่าขนาดสัดส่วนมันเท่าไหร่นะฮะมีบอกแล้วแต่บอกด้านหน้าอีกนิดนึงช่วงนี้25มิลตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะร้อยโซ่ยึดกับโซ่นะครับ

เนื่องจากเราตัดช่วงกึ่งกลางนะครับตัดช่วงกึ่งกลางเราจะเห็นเราไม่ผ่าเจอเดือยนะฮะงั้นผมต้องลบเดือยออกเดี๋ยวเข้าใจผิดงั้นมันเป็นการลักษณะมองเข้าไปจะเห็นรูปด้านข้างของขานะไม่เห็นเดือย

ตอนแบบตอนนี้เรากำลังจะเสร็จแล้วล่ะเราก็อาจจะมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเขียนสเปคเขียนอะไรเพิ่มเติมหรือเขียนแนวความคิดอะไรพวกนี้เข้าไปทีนี้ในตำแหน่งที่เราจะเขียนเนี่ยจากแบบตัวนี้เราก็จะมองเห็นว่าบางจุดมันมีช่องว่างที่มันโบ๋ๆอยู่ถ้าเราใส่เนื้อหาอะไรบางส่วนลงไปให้เต็มเนี่ยมันก็จะเกิดความสมดุลในแบบชิ้นนี้นะไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าเน้นไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะเว้นจากตรงนี้แล้วตรงนี้เห็นมีช่องว่างอยู่โอเคงั้นสเปคเราจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะเขียนรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตีเส้นให้เท่ากันนะฮะแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับเรื่องการเขียนแบบเพียงแต่ว่าเป้าหมายคือพยายามใส่รายละเอียดเนี่ยให้ชัดเจนที่สุดให้ครบมากที่สุดเพื่อเราจะได้เอาแบบตัวนี้เนี่ยไปทำงานได้เลยนะฮะเรื่องขนาดเรื่องระยะเวลาคนเอาไปทำงานก็อย่าไปเอาสเกลมานั่งวัดว่าตรงนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะเวลาเขียนด้วยมือเนี่ยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้งั้นสำคัญที่สุดคือดูที่ตัวเลขแต่ถ้าตัวเลขไม่มีไม่ชัดเจนก็พยายามหาระยะอ้างอิงนะหรือมีโอกาสก็ย้อนกลับไปถามผู้ที่เขียนแบบอีกทีนึงว่าระยะเท่าไหร่นะ

สเปคที่เขียนไว้ตอนนี้มีตู้อเนกประสงค์2ลิ้นชักเปิดด้านบนมีกระจกเงา2หน้าที่ระดับความเอียงประมาณ106องศาใส่ของจุกจิกหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการแต่งหน้าเครื่องใช้สำหรับงานเครื่องประดับโครงสร้างหลักไม้สนหนา10มิลหน้ากว้าง140มิลพื้นไม้อัด4มิลแผ่นปิดหลัง4มิลสายโซ่ดึงกระจกเงาสายโซ่ดึงบานกระจกเงาวงเล็บไว้นิดหนึ่งโลหะนะครับมือจับไม้เนื้อแข็งสีเข้มเลยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็นไม้ประดู่เพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันนะระหว่างสีเข้มกับตัวตู้ซึ่งเป็นสีอ่อนๆ นะให้เด่นขึ้นมาจากแบบตัวนี้แทนที่ตรงนี้มันจะดูโบ๋ๆนะครับมีช่องว่างกว้างๆ ก็จะดูแน่นขึ้นดูสมดุลมากยิ่งขึ้นนะฮะมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังดูโล่งๆอยู่นะก็คือช่วงบริเวณนี้แล้วก็แถวนี้เนี่ยก็ยังมีรายละเอียดที่เราสามารถที่จะเขียนอะไรตรงนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเขียนตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อให้แบบตัวนี้เนี่ยดูสมดุลนะกระจกเงายึดติดบานเปิดด้วยเทป2หน้าแล้วก็โยงเส้นมาหน่อยขอบด้านหน้าลบมุมโค้งเพื่อให้เปิดง่ายนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นมุมโค้งนะครับทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นเป็นเหมือนแสงเหลือบๆนะฮะเป็นแสงเงาเพราะเราก็จะเพิ่มแสงเงาตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะครับครับเนี่ยลักษณะนี้คือเราก็เพิ่มแสงเงาเข้าไปเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นมุมโค้งจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถใส่แสงเงาเพิ่ม

ถ้าดูจาก2รูปนี้เนี่ยเงามันจะเท่าๆกันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะช่วงนี้เนี่ยมันลึกเข้าไปน้อยกว่าช่วงนี้ลึกเข้าไปเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแสงเงาช่วงนี้เนี่ยน่าจะต่ำกว่านะครับงั้นผมจะเพิ่มให้ต่ำลง

ตอนนี้เราก็ได้แบบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเอาแบบตัวนี้ในช็อปนะฮะซึ่งเราจะทำในขั้นตอนต่อไปสำหรับตอนนี้นะก็พักแค่นี้ก่อนนะครับแล้วทั้งหมดนี้ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แอบสนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่งนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อย

0: ก็ตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
0: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
2: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: เมธเมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
3: มีเรื่องอันใดหรือ
0: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
3: เอ็งมานี่มาไป
4: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
3: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
5: โอ้ยรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
4: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
5: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
4: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
5: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
4: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
5: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
4: ดูแล้วรู้แล้วจบเมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็ยังเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu อยู่นะครับในครั้งนี้นั้นนะครับเราก็จะสาธิตนะครับการใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่หลังจากที่เราติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu แล้วนะครับตัว Linux นั้นได้นะครับมีแอปพลิเคชันใดบ้างนะครับที่ติดมากับระบบปฏิบัติการแล้วเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่จำเป็นนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานกันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราใช้งานกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องนะครับที่เราทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับตัวระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu นะครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมไปถึงการใช้งานการติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับว่าเราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆนั้นนะครับได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์นะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับในส่วนของหน้าจอนั้นนะครับผู้ชมสามารถนะครับเปิดนะครับไปที่ Ubuntu Software Center ได้นะครับซึ่งนะครับในส่วนของ Software Center นั้นนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานนะครับก็จะมี All Software นะครับinstallate นะครับตัวนี้ก็เลือกนะครับว่าเราจะเลือกโปรแกรมประเภทไหนบ้างคราวนี้ในส่วนที่สำคัญนะครับเรามาดูที่ category นะครับก็คือประเภทนะครับหมวดแรกนะครับก็จะ accessory นะครับหมวด book and magazine นะครับหมวด developer education font นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง system universal access นะครับส่วนหน้าจอในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็จะมี What's New นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีข่าวอะไรใหม่ๆมีแอปพลิเคชันไหนบ้างใหม่ๆนะครับ Top Rate นะครับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมนะครับมีอะไรบ้างเราสามารถคลิกปุ่ม More นะครับดูได้นะครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับมี VLC Media Player นะครับตัว Rate นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นรูปดาวนะครับเป็นสตาร์นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็น5ดาวหมดนะครับตรงนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับก็สามารถนะส่วนแอปพลิเคชันใดนะครับที่มีในเรื่องของราคานะครับเราสามารถซื้อแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับอย่างตัวนี้ 19.95 นะครับเป็น US ดอลลาร์นะครับตรงนี้นอกนั้นเนื่องจาก Linux ก็ฟรีอยู่แล้วนะครับก็จะเจอแอปพลิเคชันที่ฟรีเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับมีทั้ง4ดาวครึ่ง5ดาวนะครับ3ดาวครึ่งนะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันใหม่ๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ที่ใหม่ๆที่ออกมานะครับก็มีมากมายหลายตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่ออกใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถค้นหาตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นเราพิมพ์คำว่าเน็ตนะครับก็จะมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับปรากฏให้เราเห็นนะครับที่เป็นลักษณะไอคอนเราสามารถเลือกนะครับแล้วก็อินสตอลลงไปได้นะครับหลายตัวด้วยกันนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นเราต้องการติดแอปนะก็คลิกเพียงแค่คลิก install นะครับถ้าเราอยู่ใน user ที่เป็น super user ก็ดีนะครับหรือว่า user ธรรมดาก็ดีนะครับเราต้องรู้จักรหัสนะครับ
นะ authenticate นะครับตัวนี้ก็คือเราต้องขออนุญาตติดตั้ง install software ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ root นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเราต้องรู้จักรหัสนะครับของเรานะครับหรือเราต้องการเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม more info นะครับ more info ก็จะบอกนะครับว่าแอปพลิเคชันนะตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็เป็นนะครับ portable puzzle นะครับก็เป็นเกมธรรมดาตัวเล็กๆนะครับก็เรียนนะขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับคราวนี้ถ้าเราจะ install เราก็คลิกนะครับก็ใส่รหัสลงไปนะครับ authenticate นะครับนะก็จะมีแถบบาร์นะครับสีส้มนะครับแสดงขั้นตอนการติดตั้งตัวนี้ก็จะโหลดโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu ให้เรานะครับนอกจากเราจะหาแผ่นโปรแกรมหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมหรือติดตั้งแพ็กเกจต่างๆแล้วนะครับเรายังสามารถติดตั้งโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu ได้นะครับก็คล้ายๆของPlay Store ใน Google นะครับคล้ายๆของ App Store ของระบบการของ Apple นะครับระบบการ Mac นะครับหรือว่าเป็น Market ของ Windows ครับตัว Ubuntu เองก็ทำซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ไว้ให้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่เราสามารถติดตั้งได้หรือเราจะเป็นซอฟต์แวร์ลักษณะที่เป็น Third Party นะครับนั่นหมายถึงว่าซอฟต์แวร์ต่างหากนะครับที่เราค้นหาแล้วก็เป็นไฟล์แพ็กเกจ Install นะครับนำมาติดตั้งนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยเสร็จนะครับแถบปุ่มตัวนี้ก็จะแสดงคำว่า remove นะครับเราก็สามารถ remove ออกได้นะครับจากนั้นก็จะมีรายงานนะครับ install it on นะครับวันที่26เดือน12ปี2016นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เราได้โหลดมาติดตั้งเมื่อวันนี้นะครับแล้วก็ไอคอนนะครับก็จะอยู่ที่ launcher นะครับแถบบาร์ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกมนะครับที่เป็นการเรียงนะครับก็จะเป็นการเรียงพัซเซิลนะครับตัวต่อตรงนี้อันนี้ก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ของ Linux Ubuntu นะครับค่าย Ubuntu กับค่าย Linux Mint นะครับค่ายเดียวกันนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตั้งระบบบริการ Linux Mint นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์นะครับก็จะคล้ายๆกันสามารถติดตั้งร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็คือตัวในส่วนของ Ubuntu Software Center นะครับอันต่อมานะครับเรามาที่ Dashboard ของเรานะครับในส่วนของ Application นะครับแถบด้านล่างนะครับก็จะแสดงในส่วนของ Application Application ต่างๆนะครับที่เราติดตั้งลงไปนะครับมีทั้ง Recent Use นะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันใดบ้างที่เรามีการเรียกใช้งานนะครับ install it นะครับมีแอปพลิเคชันใดบ้างที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับเราตัวนี้มีอยู่ทั้งหมด118นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆเห็นนะครับว่าการจัดเรียงหน้าตาของแอปพลิเคชันต่างๆนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นกริดนะครับก็เป็นตารางนะครับลักษณะเป็นกริดเมนูนะครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเลื่อนโทรศัพท์มือถือนะครับแอปต่างๆก็คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือของเราหรือแท็บเล็ตของเรานะครับตรงนี้นะความรู้สึกจะไม่เหมือนกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างคราวนี้มีแอปพลิเคชันใดบ้างนะครับที่เป็นสาระสำคัญนะครับ1ก็คือแอปพลิเคชันทางด้าน Office นะครับซึ่งเอา Ubuntu เองนั้นนะครับได้ติดตั้งชุด Office มาให้นะครับชื่อตัว LibreOffice นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งตัว Calculator นะครับImpress นะครับแล้วก็ Writer นะครับตัว Impress ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูหน้าตาจะเหมือนกับ
Microsoft PowerPoint นะครับแน่นอนครับถ้าเราใช้Impress นะครับเราลองมาทดใช้งานนะครับว่าจะใช้งานได้เหมือนกับตัว PowerPoint หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือปรับความหนานะครับการปรับสีสันต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คือการหมุนโรเทตนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้งานค่อนข้างคล้ายๆกับตัว PowerPoint ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็น

สมมุติเราทำป้ายห้ามป้ายแจ้งเตือนห้ามนะครับตัวนี้เราก็ลองดูสามารถสั่งสไลด์โชว์ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถใส่ในส่วนของแอนิเมชันนะครับเช่นเราใส่เอฟเฟกต์นะครับอันนี้เป็นลักษณะไดมอนด์ครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพก่อนหลังเราก็สามารถจัดได้นะครับจากนั้นก็ลองโชว์ดูนะครับก็เป็นรูปภาพเลื่อนขึ้นมานะครับจากรูปภาพเลื่อนขึ้นมาเสร็จนะครับก็จะเป็นรูปบอร์ดเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ Impress ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ในส่วนของการแทน Microsoft PowerPoint นะครับนะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทดลองในเรื่องของการแอดไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตัวอักษรต่างๆนะครับว่าสามารถใช้ฟอนต์ภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับนะแน่นอนครับเราจะลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะครับแล้วเราก็ฟอนต์นะครับเราก็จะใช้ฟอนต์สารบัญเห็นนะครับอันนี้ก็คือฟอนต์ไทยสารบัญเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้แทนได้นะครับตรงนี้นะถ้าเราสไลด์โชว์ดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวฟอนต์ภาษาไทยที่เป็นไทยสารบัญนะครับของซิปป้าก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่เราใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวอ็อบเจกต์นะครับอย่างเช่นป้ายห้ามนะครับหรือแม้แต่อ็อบเจกต์รูปภาพนะครับเราก็สามารถเซฟออกไปเป็นไฟล์อื่นได้นะครับเรามาลองดูการเซฟนะครับถ้าเราเซฟเฉยนะครับการเซฟเฉยๆนั้นก็จะเป็นนามสกุลของ ODP นะครับ Presentation นะตัวนี้เป็นไฟล์ของตัว Arrival Office แน่นอนครับถ้าเราจะใส่ว่าเป็น Present 1 นะครับถ้าเราเซฟเลยนะครับตรงนี้เซฟเลยก็จะเป็นนามสกุลนะครับ ODP นะครับซึ่งเป็นของ Impress นะครับเวลาเราเรียกใช้งานนะครับเวลาเราเรียกใช้งานเราก็จะลองมาดูนะครับไฟล์ที่เราเซฟไว้ครับก็อยู่ใน document นะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีไฟล์ present 1 odp นะครับเราคลิกขึ้นมานะครับก็จะเปิดเป็นตัวในส่วนของ Library Office ตัวนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในเครื่องในสำนักงานเรานะครับที่เขาใช้ตัว Microsoft Office อยู่นะครับเราต้องการนำไฟล์ PowerPoint ตัวนี้นะครับไปใช้ร่วมกับPowerPoint เครื่องอื่นๆ

ครับเราก็ต้องมีการแปลงนะครับก็ใช้วิธีการคุณจะเซตแอดก็ได้นะครับหรือเอ็กพอร์ตก็ได้สมมติเราเซฟแอดนะครับก็คือบันทึกเป็นอะไรนะครับเราก็มาเลือกฟอร์แมตนะครับซึ่งฟอร์แมตต่างๆนะครับที่ตัว LibreOfficeรองรับนะครับก็จะมีทั้ง Open Office นะครับ Microsoft Office นะครับก็เป็น XML ด้วยนะครับก็เป็นนามสกุล .pptx นะครับซึ่งเป็นชุด Office นะ XML นะครับนะหรือถ้าจะเป็น Office เฉยๆนะครับ Office 97 2000 Office XP Office 2003นะครับก็จะเป็นเอกสาร PPT นะตัวนี้ก็เป็น Office ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็น Office ที่รองรับนะครับ XML นะครับก็จะเป็น2007 Office 2010เห็นนะครับว่าตัวนี้รองรับถึง Office 2010สมมุติว่าเราเลือกเป็นรูปแบบ Office 2010นะครับเราก็เซฟนะครับเขาก็จะถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเซฟเป็นเอกสารรูปแบบไหนเราก็เลือกใช้นะครับ Use Microsoft PowerPoint นะครับ2007แล้วก็2010ตัวนี้นะครับพอเซฟไปเสร็จนะครับเราลองมาดูที่นะครับก็จะมีไฟล์นามสกุล present นะครับ1กับ present 1ที่เป็น powerpoint คราวนี้ตัว powerpoint ตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูรูปเอกสารนะครับลักษณะไอคอนเขาก็จะแสดงต่างๆแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น default ของโปรแกรม LibreOfficeนะครับก็จะเป็นรูปกระดานนะครับเป็นรูปจอ presentation นะครับแต่ถ้าเอกสารตัวนี้นะครับเป็นของตัว PowerPoint นะครับนามสกุลไฟล์นะครับที่เป็นตัวบอกชนิดก็จะเป็น PPTX นะครับก็จะเปิดได้เหมือนกันนะครับเห็นนะครับว่าถ้า PPTX นะครับซึ่งเป็น Microsoft PowerPoint แล้วเรานำมาเปิดใน LibreOfficeนะอันนี้ก็คือความเพี้ยนที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมดูออบเจกต์นะครับที่เป็นภาพเวกเตอร์นะครับตัวสัญลักษณ์เครื่องหมายตัวนี้นะครับก็จะเป็นวงกลมเส้นบางๆนะครับส่วนขีดขั้นนะครับก็จะเป็นบางนิดเดียวนะครับแล้วมาดูที่หน้าที่2นะครับนะครับเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าลักษณะนี้อันนี้คือเอกสารที่เป็นของ PowerPoint นะครับพอเราเซฟแอดออกไปแล้วแล้วเรามาเปิดอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าความผิดเพี้ยนต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปเปิดในโปรแกรม PowerPoint นะครับเราก็จะสามารถแก้ไขงานต่างๆตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือประเภทแรกนะครับก็คือในเรื่องของImpress นะครับประเภทที่2นะครับที่ Office ประเภทที่2ที่อุบุนตูให้เรามาก็คือตัวCalculator นะครับนะก็คือถ้าผู้ชมเห็นหน้าตานะครับก็จะคล้ายๆ Excel นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารูปแบบต่างๆนั้นนะครับถ้าผู้ชมใช้งานตัว Microsoft Office ที่เป็น Excel อยู่นะครับเราก็อาจคุ้นเคยนะครับคล้ายๆกับหน้าจอ Microsoft Excel นะครับส่วนนี้ก็จะคือคอลัมน์นะครับคอลัมน์ A B C D E F นะครับส่วนแนวนอนก็จะเป็นแถวนะครับผู้ชมสามารถใส่สูตรคำนวณต่างๆเหล่านี้ได้นะครับการเพิ่มจุดทศนิยมนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าต่างๆนะครับก็เหมือนกับ Microsoft Excel นะครับทุกประการนะครับตัวนี้เราหาค่า summary นะครับสูตรก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับนะก็สัม41นะครับถึง40 45ถึง41นะครับตรงนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับนะเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกค้นหาฟังก์ชันต่างๆได้เมื่อกี้ฟังก์ชัน summary นะครับก็มีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันพื้นฐานโดยส่วนใหญ่สามารถเข้ากันได้กับ Microsoft Excel นะครับก็จะมีบางฟังก์ชันนะครับ
ที่ Microsoft Excel นั้นนะครับมีค่อนข้างโอเคนะครับกว่า LibreOffice นะแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าอีกตัวหนึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีบางส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโดยพื้น

ันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเอเวอเรนซ์หาค่าเฉลี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับในหมวดหมู่ของฟังก์ชันนั้นก็จะมีนะครับทั้งฟังก์ชันดาต้าเบสฟังก์ชันที่นะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับfinance นะครับทางด้านการเงินนะครับก็มีฟังก์ชันพอสมควรนะครับหรือจะเป็นฟังก์ชันmath นะครับทางคณิตศาสตร์นะครับก็มีให้นะครับฟังก์ชันทางตัวอักษรนะครับอย่างบาเทคตัวนี้นะครับเราก็สามารถใส่ฟังก์ชันได้ตัวนี้ตัวนี้สมมุติว่าเราจะใส่ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวอักษรดูนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถใส่ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าค่าตัวนี้เปลี่ยนนะครับเห็นนะฟังก์ชันบาร์เทคก็เหมือนกับ Microsoft Excel นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับฉะนั้นถ้าเราใช้งานส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับสมมติผมลบฟังก์ชันนี้ไปนะครับที่เราใช้งานเกี่ยวกับตัวอันนี้เราเพิ่มนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นตัวเลขชัดๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาค่าตัวนี้นะครับมาพอร์ตกราฟเห็นนะครับว่ากราฟที่ได้นั้นนะครับเราก็จะได้กราฟปรากฏขึ้นมานะครับอาจจะใหญ่นิดหนึ่ง

นะครับว่าถ้าเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะครับเราก็สามารถนำประยุกต์ใช้ทดแทนนะครับตัว Microsoft Excel ได้นะครับอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของฟังก์ชันนะครับทางการคำนวณ นะครับจะเห็นนะครับว่ามีฟังก์ชันคณิตศาสตร์ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษรฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงินวันที่นะครับการพอร์ตกราฟต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นชีต1ชีต2ชีต3นะครับการแทรกชีตนะครับแต่ละชีตขึ้นมานะครับตรงนี้อย่างเช่นการอ้างอิงชีตนะครับอ้างอิงเซลล์ต่างๆนะครับคล้ายๆกับตัวชุด MicrosoftOffice นะครับ Excel ตัว Label Office ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้พอสมควรนะครับวันนี้ถ้าเราเซฟปกตินะครับหรือว่าการบันทึกปกติก็จะเป็นเอกสาร ODS นะครับเราลองเซฟดูนะครับCal 1นะครับพอเราเซฟไปเสร็จนะครับผมปิดโปรแกรมนะครับเราไปดูเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปตารางนะครับแล้วก็มีรูปไอคอนกราฟเล็กๆนะครับเห็นไหมว่าเอกสารจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นชุดในส่วนของตัว Label Office นะครับแพทเทิร์นจะเหมือนกันนะครับเราต่างสีตัวหนึ่งหยอกสีส้มนะครับถ้าเป็น Excel นะครับใกล้เคียงกับ Excel ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัว Calculator นี้ก็จะเป็นสีเขียวนามสกุลจะเป็น ODS คราวนี้ถ้า Export ออกอะไรได้บ้างนะครับหรือจะเป็น Save As แพทเราก็สามารถเซฟเป็นเอกสาร Excel ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นชุดโปรแกรมเดียวกันนะก็สามารถออกเป็นเอกสาร XML Excel 2007 Excel 2010ได้นะครับหรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับจะเป็น Excel 97 Excel 2000 XP หรือ2003

ก็ได้นะครับสมมุติเราออกเป็น Excel 2007นะครับก็บันทึกไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็น Excel ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นตัว X ขึ้นมานะครับเป็นนามสกุล XLS นะเครื่องนี้เราไม่มีชุด Microsoft Office Excel นะครับแต่เราสามารถเปิดได้ด้วยตัว Level Fit เราลองดูเปิดเอกสาร Excel ดูนะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสามารถเปิดได้นะครับมีตารางคำนวณการอ้างอิงสูตรต่างๆนะครับก็สามารถอ้างอิงได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับสูตรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้แทน Microsoft Excel ได้นะครับคราวนี้การ export เป็น PDF นะครับตัว Label Office ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าในการทำงานงานเอกสารของเราถ้าเกิดเราจะส่งไฟล์ไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนำเสนอหรือว่าส่งงานของเราเอกสารของเราเพื่อนำเสนอนะครับเพื่อส่งไปให้ลูกค้าต่างๆนะครับถ้าเราเกิดส่งไฟล์เป็นไฟล์ของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไปเลยนะครับถ้าเครื่องปลายทางไม่มีเวอร์ชันหรือไม่ตรงกับรุ่นนะครับก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถเปิดได้หรือพอเปิดได้นะครับเอกสารก็ผิดเพี้ยนนะครับเรายังสามารถสร้างเป็นเอกสาร PDF นะครับเป็น Portable Document File นะครับตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับพอเรา Export PDF นะครับเราจะ Export อะไรนะครับ Export ทั้งหมดหรือว่า Export เฉพาะเพจนะครับหรือ Selection นะครับลองทดลองทั้งหมดนะครับ Image ก็เป็น JPEG นะครับ Quality 90% นะครับอันนี้ก็เป็นสามารถใส่รหัสไฟล์ PDF ได้นะครับคีย์ PDF form นะครับ PDF แล้วก็ export เลยก็ได้นะครับเขาก็จะถามว่า export ที่ไหนเราก็เอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมของเราดูก่อนนะครับพอเราบันทึกไปนะครับคราวนี้เราลองมาเปิดดูนะครับอันนี้ก็คือเอกสาร PDF นะครับก็จะเป็น cal 1 นะครับ .pdf พอเราคลิกก็จะเปิดเป็นPDF ขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีเห็นนะครับว่าเรามีอยู่2ชีทชีทที่1นะครับแล้วก็ชีทที่2นะครับชีทที่2ที่เราลิงก์ชีทขึ้นมานะครับที่เป็นตัวเลข777ตรงนี้นะครับ

ตอนนี้ที่เราซูมเข้ามาเอาสัก 200% ดูนะครับมาดูชีทที่1นะครับอันนี้ชีทที่1ของเราพอได้ตัวนี้นะครับถ้าเรามีตารางคำนวณหรือว่าเราทำงานทางด้าน Excel นะครับเราก็สามารถปริ้นนะครับเอกสาร PDF ตรงนี้เราก็สามารถปริ้นออกมาได้นะครับก็ไม่ผิดเพี้ยนนะครับเวลาเราส่งงานต่างๆไปให้ผู้รับปลายทางนะครับก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ก็คือตัวที่2นะครับตัวอีกตัวนึงนะครับที่เราใช้งานกันบ่อยมากนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันทางด้าน Office ก็คือwriter นะครับทุกคนอาจจะคุ้นกันดีนะครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์งานพิมพ์ด็อกคิวเมนต์นะครับก็จะเป็นตัว Microsoft Word นะครับถ้าเป็น Library Office ก็จะเป็น Library Office Writer นะครับอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้นะครับสามารถแทรกตารางได้นะครับจะเอากี่คอลัมน์นะครับจะเอากี่แถวนะครับนี่นะครับในแต่ละตารางนะครับเรายังสามารถนะครับ insert row นะครับแทรกตารางต่างๆได้นะครับหรือว่าจะใส่แพทเทิร์นสีต่างๆนะครับเราก็สามารถเทสีต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้สีตารางสีเส้นขอบครับเอาสีที่เห็นชัดนิดหนึ่งนะครับสีเงินอันนี้เส้นก็จะเส้นหนาขึ้นนะครับ

เรายังสามารถจัดรูปแบบต่างๆได้นะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมใช้งานตัว Microsoft Word นะครับเราใช้งานตัว Label Office ต่างๆนั้นก็ไม่มีปัญหาสมมุติว่าเราพิมพ์งานอยู่แค่นี้นะครับพอเราจะเซฟส่งงานทางอินเทอร์เน็ตนะครับเราเอ็กพอร์ตเป็น PDF เลยตรงนี้เราพิมพ์ผมใส่ชื่อว่า doc 1แล้วกันนะครับ doc 1 .pdf นะครับเซฟไปเลยนะครับตัวนี้เราdiscard ตัวนี้ก็คือไม่ต้องเซฟนะครับเรามาดูซิว่าเอกสารเป็นยังไงเอกสารก็จะเป็น doc 1 .pdf สีขาวพอเราคลิกขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับเป็น PDF ที่เราได้นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเอกสาร PDF ของเราไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับถ้าเราใช้งานในระบบอิการ Linux นะครับเราก็สามารถใช้งานได้อาจจะเป็น LibreOffice Writer นะครับ LibreOffice Calculator นะครับหรือ LibreOffice ตัว Impress นะครับก็ใช้แทน3ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานทางด้านออฟฟิศนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับเพียงพอแต่การใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับคราวนี้ในงานบางครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีโปรแกรมทางด้านกราฟิกเข้ามาช่วยนะครับโปรแกรมทางด้านกราฟิกนั้นนะครับถ้าเป็นตัว Open Source นะครับก็จะมีโปรแกรม GIMP นะครับที่เหมือนกับโปรแกรม Photoshop นะครับอันนี้ก็จะเป็น GIMP Editor นะครับหน้าตาโปรแกรมทางด้านกราฟิกต่างๆก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับซึ่งผู้ชมสามารถสมมุติว่าเราค้นรูปทะเลขึ้นมาแล้วกันนะครับ

สมมติเราเอารูปนี้ขึ้นมานะครับนะเป็นโปรแกรมตกแต่งภาพนะครับเพราะบางทีภาพของเรานั้นเราได้มาแล้วนะครับเรายังสามารถตกแต่งอิมเมจได้นะครับคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของรูปภาพนะครับจะเป็นโหมด RGB Gray นะครับ Index นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้นะเราดูข้อมูลรายละเอียดของภาพได้นะครับโปรไฟล์คอมเมนต์นะครับนะ property ของภาพก็ resolution ของภาพเท่าไหร่เป็นภาพขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีเทลของรูปภาพนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับนะถ้าเราจะเข้าโหมดแต่งภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟลิปนะครับฟลิป horizontal นะครับก็คือหมุนภาพทางแนวนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟลิปทางเวอร์นะครับอันนี้ก็พลิกภาพทางแนวตั้งนะครับสมมติเราฟลิปทางฮอร์เหมือนเดิมนะครับเรามาดูฟิลเตอร์บ้างนะครับฟิลเตอร์นะครับเราลองดูฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทางด้านกราฟิกนะครับสมมุติ horizontal นะอันนี้ image ตัวนี้เป็น image ตัวอย่างนะครับเราดูนะครับว่าภาพนั้นจะเบลอขึ้นมานะครับเราลองกดโอเคดูครับภาพก็จะเป็นภาพเบลอขึ้นมานะครับเราสามารถ history ย้อนกลับได้นะครับฟิลเตอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นภาพ emboss นะครับที่เป็นภาพฝั่งนะครับความละเอียดนะครับเราลองสามารถดูตัวอย่างได้นะครับครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัวกิมนะครับก็คล้ายๆกับ Photoshop คราวนี้ถ้าเราลอง Save As ออกไปดูนะครับตอนที่เราอาจจะเป็น Save As ก็ได้นะครับ Save As ตัวนี้ก็คือเราจะเซฟออกเป็นนามสกุลอะไรนะครับก็หลากหลายนามสกุลนะครับที่เกี่ยวกับรูปภาพนะครับนะเป็น GIF นะครับก็ได้นะครับนะเป็น JPEG ก็ได้นะครับนะเป็น PNG ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Photoshop Image ก็ได้นะครับก็คือเราเซฟเป็นไฟล์ Photoshop นะครับแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมกับเครื่องที่มีโปรแกรม Photoshop นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับโดยฟังก์ชันบางตัวก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานหลักๆนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาเป็น JPEG เราตั้งชื่อว่า Test Pick นะครับเป็นนามสกุล .png นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นให้เป็น JPEG แล้วบันทึก

พอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มาดูนะครับว่าไฟล์เป็นอะไรบ้างนะครับ

ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้แทนกราฟิกคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราใช้งานนะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีตัวไฟซิลล่านะครับไฟซิลล่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลนะครับตัวนี้ที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็สามารถปิดได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราดูในหมวดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะดูเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเราจะพิมพ์เน็ตก็ได้นะครับSystem Monitorนะครับอันนี้ก็คือดูการทำงานเกี่ยวกับรีซอร์สนะครับการใช้ทรัพยากรของระบบของเครื่องนะครับว่าใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะครับเมมโมรีใช้มากเท่าไหร่นะครับนะเน็ตเวิร์กทูลนะครับอันนี้เป็นคำสั่งเน็ตเวิร์กเรื่องของทูเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิงเนสแตดนะครับหรือเทรดเล้านะครับนี่ก็คือเราเทรดออกไปนะครับหาที่มาว่ามาจากไหนนะครับผ่านอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการเทรดย้อนกลับออกไปนะครับหาว่าเว็บที่เรากำลังเรียกใช้นะครับอยู่ที่ไหนนะครับการสแกนพอร์ตนะครับเรายังสามารถสแกนพอร์ตได้นะครับลุคอัพนะครับก็สามารถดูนะครับว่า IPของโดเมนนี้ IP อะไรนะครับเนมเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างนะครับฟิงเกอร์นะครับเป็นเครื่องมือนะครับของตัว Ubuntu ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้นะครับมีอีกหลายตัวนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับคัลเลอร์ก็จะเป็นการแต่งสีนะครับดิสยูสเซตอนาไลซ์ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการดิสนะครับการจัดการหน้าจอนะครับดิสเพย์นะครับนะหรือแม้แต่กระทั่งเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีให้นะครับโปรแกรมแมป

นะที่คุณผู้ชมดูนะครับก็จะเป็นว่านะครับทันเดอร์เบิร์ดเรามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่ตัว Ubuntu มีให้มานะครับการปิดแล้วก็คลิกปิดนะครับทันเดอร์เบิร์ดนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมทางด้านเมลนะครับถ้าเราเปรียบเทียบก็จะคล้ายตัว Microsoft Outlook นะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมลนะครับเราสามารถสร้างอีเมลขึ้นมาได้นะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรื่องของอีเมลของเรานะครับส่วนเว็บเบราว์เซอร์ก็ตัวนี้ก็คือตัวที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราสามารถใช้งานได้ก็ที่ให้มาก็จะเป็นนะครับตัว Firefox นะครับซึ่งใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของ Mozilla Firefox ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่แถมมากับตัว Linux Ubuntu นะครับอันนี้ก็คือชุดโปรแกรมที่ระบบต่างๆมีให้นะครับครับผมจากที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในส่วนของตัวระบบบริการ Linux Ubuntu นั้นนะครับก็จะให้ซอฟต์แวร์มาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับโดยหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu นะครับจากนั้นเราก็ติดตั้งลงไปนะครับการใช้งานโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเราใช้งานกับระบบบริการ Windows นะครับเราสามารถใช้ Ubuntu ควบคู่กันไปได้นะครับงานของเราก็ไม่ติดขัดนะครับจะใช้ใน Ubuntu หรือจะใช้บนWindows นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับตรงนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้บน Linux Ubuntu นั้นนะครับเราสามารถใช้ได้เหมือนกับเราใช้บนระบบการ Windows นะครับในวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับวันนี้ผมนายรุ่งโรจน์ดวงคลิปก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือว่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบหุ่นหรือว่าในการทำหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้ทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่โดยพื้นฐานเนี่ยในทางช่างเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค้อนคีมมีดไขควงนะครับนะตลับเมตรนะครับสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในช่างของเรานะครับซึ่งถ้าเราจะประกอบหุ่นหรือว่าสร้างหุ่นขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับนะมันอาจจะมีตั้งแต่พลาสติกนะครับเศษไม้เศษกระดาษนะครับนะวัสดุจนไปถึงอลูมิเนียมเหล็กนะครับนะหรืออะไรอย่างอื่นนะครับคาร์บอนไฟเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราจะสร้างอะไรนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีความหลากหลายนะครับเพราะนั้นในเวลาเพียง1ชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถจะพูดหมดได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์เราจะต้องสั่งสมประสบการณ์หรือว่าต้องใช้เวลาในการที่จะคุกคีหรือว่าทำงานเกี่ยวกับมันนะครับเพราะว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างส่วนที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าขั้นสูงขึ้นมาก็ต้องถึงขั้นการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งลักษณะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะนั้นในที่นี้นะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยนะครับก็เราจะพูดกว้างๆแล้วก็เอาเฉพาะบางส่วนนะครับให้แค่พอรู้จักนะครับไอ้ส่วนที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือใช้อยู่แล้วเราก็จะไม่กล่าวถึงนะครับนะซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงเราก็มาดูในเรื่องของจุดประสงค์นะครับซึ่งเราก็ต้องพูดกันทุกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องการทำงานนะครับหรือว่าในการศึกษาเรียนรู้เราจะต้องรู้จุดประสงค์ของรายวิชานะครับนะก็พูดง่ายว่าเราต้องเข้าใจหลักการของหุ่นยนต์มีทักษะในการประกอบนะครับนะเพื่อเมื่อเราเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าตามคำอธิบายรายวิชาเนี่ยให้เราสามารถประกอบได้เพราะนั้นจุดประสงค์เราจึงต้องสามารถมีทักษะในการประกอบนะครับควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้นะครับนะเรื่องของเจตคตินะความมั่นใจความภูมิใจนะครับรักงานรักหน่วยงานอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาที่เราจะต้องพูดถึงกันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งเป็นพื้นฐานภายในนะครับในเรื่องของจิตนิสัยในการทำงานไม่ว่าจะความปานี้ปลอดภัยนะครับความตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับลำดับขั้นตอนทำงานนะครับรวมไปถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าโดยปกตินะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทำไปแล้วมันจะเป็นภัยอันตรายเราก็ไม่ทำอันนี้ก็คือหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านได้นำมารวบรวมเรียบเรียงให้เป็นระบบนะครับเพื่อจัดให้เราสามารถที่จะทำงานหรือประสานงานนะครับในระบบงานให้มันเป็นไปตามหลักการนะครับของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนสมรรถนะของรายวิชานะครับก็คือเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ความสามารถนะครับในเกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นสามารถประกอบตรวจสอบและทดสอบการทำงานของวงจรที่ใช้ในการควบคุมหุ่นเพราะนั้นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นความต้านทานตัวเก็บประจุทรานซิสเตอร์ไดโอด IC ต่างๆนะครับนะหรือตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวจับต่างๆที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับนะว่าตัวจับแสงตัวจับเสียงนะครับมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพราะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องเราจึงต้องรู้แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยในขั้นที่เราจะเรียนหุ่นยนต์เนี่ยนะครับหรือว่าในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยเรื่องของอุปกรณ์ที่ประกอบนะครับนะอุปกรณ์ที่ประกอบที่จะมาทำหุ่นยนต์ถึงขั้นที่จะสามารถให้ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำงานหรือให้มัน
แสดงผลออกมาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์หลากหลายนะครับเพราะนั้นเราจะต้องว่ากันเป็นส่วนๆนะครับเราก็ต้องใช้เวลาศึกษากันไปแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันต้องเป็นมาแต่พื้นฐานแล้วนะครับนะนอกจากนี้ก็เรื่องของความสามารถในการเขียนโปรแกรมนะครับทดสอบการทำงานและควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับนะซึ่งมาตรฐานรายวิชาก็เขาบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องสามารถเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับมีทักษะที่สามารถประกอบทดสอบควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำได้นะครับเมื่อเราเรียนวิชานี้นะครับนะถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ทำนะครับมันก็จะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราถ้าเรียนไปแล้วนะครับนะมันก็ต้องทำในส่วนประกอบตรงนี้นะครับนะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการกำหนดมาจากคำอธิบายหลายวิชาว่าวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยนะครับนะเราจะต้องศึกษาเราจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมนะการประกอบหุ่นนะครับนะที่ควบคุมด้วยมือหรือควบคุมอัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลักษณะของการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับอันนี้คือในคำอธิบายหลายวิชาเขาระบุไว้ชัดเจนเพราะนั้นการที่เราเรียนให้ประสบผลสำเร็จนะครับเราก็จะต้องดูคำอธิบายหลายวิชาและการเรียนการสอนถ้าจะเป็นไปตามระบบนะครับให้มีคุณภาพเราก็ต้องนะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของคำอธิบายหลายวิชานะครับแล้วก็มีจุดประสงค์นะครับที่บ่งชี้นะครับไปตรงจุดที่คำอธิบายรายวิชาบอกไว้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการเรียนการรู้นะครับนะส่วนที่เราจะได้มานะครับมันก็อาจจะจากตำรับตำรานะครับที่คณาจารย์หลายๆท่านได้แต่งไว้นะครับนะมากมายหลายท่านนะครับนะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่ง Google นะครับก็จะช่วยค้นหานะครับนะคำศัพท์หรือว่าการทำงานหรือ YouTube ก็จะสอนอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะเป็นไดโอดทรานซิสเตอร์นะหรือเฟดมอสเฟตนะครับที่จะมาประกอบเป็นหุ่นรวมไปถึงพวกรีเลย์นะครับนะเยอะแยะนะครับที่จะใช้มาประกอบเป็นหุ่นแล้วก็ตำรับตำราที่มีจำหน่ายอยู่นะครับมากมายนะครับนะเราท่านสามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้านะครับนะจากตำราต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสนใจไปเรียนก็ต้องลงทุนนะครับอย่างง่ายๆนะครับถ้าไม่ลงทุนมากก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับไม่แชทไม่แชร์อยู่นะครับเราก็ไปเข้าไปค้นหาความรู้จากในส่วนของอุปกรณ์ในแต่ละส่วนไม่ว่าทรานซิสเตอร์นะในแต่ละเบอร์นะครับมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรหลักการตรวจสอบการตรวจวัดการทำงานอุปกรณ์ประกอบรอบข้างเป็นอย่างไรนะครับจะให้ทำงานเป็นสวิตช์หรือทำงานเป็นภาคขยายนะครับไดโอดมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีกี่ชนิดกี่เบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันทนกระแสได้เท่าไหร่นะครับนะส่วนใหญ่แล้วเราสามารถค้นหาได้จากตำรับตำราต่างๆหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับนะซึ่งวันนี้ที่เราบอกไปเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์นะครับเน้นนิดนึงนะครับหุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ก็มีบางคนใช้กระดาษนะครับแม้แต่กระดาษแข็งหรือพลาสติกเศษขวดน้ำนะฝาน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เอามาทำเป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ทำหุ่นยนต์เนี่ยมีมากมายนะครับนะเครื่องมือพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นตะไบค้อนคีมไขควงนะหัวแรงเลื่อยนะครับสว่านหินเจียนะครับนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบที่จะเอามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างหุ่นนะครับมีมากมายนะครับส่วนเราจะใช้อะไรนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า
เราสร้างหุ่นเนี่ยขนาดไหนนะครับนะถ้าเราสร้างด้วยกระดาษนะครับบางทีเราใช้แค่คัตเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ถ้าเราจะสร้างขึ้นที่เหล็กอาจจะต้องมีเครื่องเชื่อมนะครับหรือว่ามีรีเวทนะเพื่อถ้ายึดนะหมุดย้ำต่างๆพวกนี้นะครับนะโดยปกติถ้าพื้นฐานก็คือน็อตที่มาใช้ประกอบยึดส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับนะนอกจากนี้การจะทำก็มีตลับเมตรไม้บรรทัดนะครับระดับน้ำนะครับนะมาเป็นองค์ประกอบในการทำนะครับเพราะนั้นจากแนวคิดนะครับเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยมันไปไกลแล้วไปรวดเร็วนะครับก้าวหน้าไปจนพูดง่ายว่าสามารถทำอะไรได้มากมายนะครับเพราะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับนะเพราะว่าต่อไปใช้งานกันเราไม่รู้จักนะครับนะรุ่นลูกเราจะต้องมากกว่านี้นะครับจะต้องทำการศึกษาหรือว่าใช้งานเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีหุ่นเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะว่าแรงงานจะจ้างยากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอันตรายเสียงดังมีสารเคมีนะครับโดยหลักความปลอดภัยของการเป็นอยู่นะครับสวัสดิภาพสวัสดิการนะครับเราก็จะถูกกีดกันนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับนะเราก็จะมีพูดกันมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าโลกเราพัฒนาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ล่ะมาแทนนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มาแทนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การสำรวจนะครับนะแม้แต่การก่อสร้างนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันก็ยังเป็นของเด็กเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับนะซึ่งเอามาให้ความสุขในชีวิตประจำวันนะครับนะในสถานที่ต่างๆบางทีเขาก็จะมีหุ่นให้บริการนะครับนะซึ่งมากมายนะครับนะไอ้ที่เราสร้างกันเบื้องต้นนี่ก็เอาไว้เล่นสนุกสนานนะครับวิ่งซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาหลักการนะครับแต่มันก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ในวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสร้างเป็นชิ้นงานนะครับแล้วก็เข้าใจหลักการทำงานนะครับเราจะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับนะซึ่งในการทำงานจริงๆเนี่ยในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความหลากหลายนะครับในรูปแบบที่สามารถที่เอามาใช้งานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการให้บริการอะไรพวกนี้นะครับนะวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับนะการวัดค่าแรงดันวัดค่ากระแสนะครับแล้วก็ค่าต่างๆในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับนะซึ่งจริงพวกนี้เราจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนในวิชาเครื่องวัดนะครับนะซึ่งเราก็สามารถที่จะวัดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนะการบัดกรีนะครับนะบางคนก็คิดว่ามันง่ายนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับนะแต่บางคนถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ก็อาจจะบัดกรีมันไม่ได้บัดกรีมันไม่สวยงามนะครับและไม่อยู่นะครับก็มีนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์รายคาบเราก็จึงพูดถึงวิธีการเลือกเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานนะครับการวัดค่าแรงดันค่ากระแสในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้หัวแรงบัดกีนะครับนะเบื้องต้นได้นะครับนะซึ่งตรงนี้บางคนบอกไม่ต้องสอนนะครับนะง่ายๆแต่บางทีก็ทำไม่ถูกขั้นตอนเหมือนกันนะครับลักษณะงานที่ออกมาอาจจะไม่สวยงามนะครับพอกเป็นก้อนขี้หมานะครับนูนเปืองนะครับนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ว่ากันมานะครับนะในการสร้างหุ่นนะครับนะในเพียงที่เราบอกว่า1สมองกับ2มือนะครับบางครั้งมันไม่เพียงพอนะครับที่จะมาสร้างหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกมาหรือว่าสรรหามาเพื่อให้สามารถทำงานได้นะครับ
ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นการประกอบหุ่นไม่ว่าจะเป็นส่วนของโครงสร้างส่วนการเคลื่อนไหวนะครับส่วนของตัวจับนะครับหรือที่เราเรียกว่าส่วนสมองที่สามารถที่จะตัดสินใจนะครับหรือจะควบคุมการทำงานของหุ่นให้ได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับนะทั้งในด้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาควบคุมนะครับล้วนจะถูกสร้างขึ้นมานะครับนะให้มีคุณสมบัตินะครับแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้จึงมีความจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องศึกษาคุณลักษณะคุณสมบัติหรือหน้าที่ของมันนะครับนะเพราะว่ามันต้องสามารถตรวจสอบและทดสอบได้นะครับเมื่อเราสามารถตรวจสอบทดสอบได้เราก็ต้องเข้าใจรู้ถึงโครงสร้างเบื้องต้นนะครับเพื่อเราจะวัดมันว่าขานี้คือขาไหนใช้งานอย่างไรนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็มีรูปภาพให้เราดูเทียบรูปนะครับบางทีไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายถึงขั้นรู้โครงสร้างพอต่อไปเสียบใช้งานได้ก็จบนะครับนะซึ่งมันก็ได้แค่นั้นนะครับในขั้นสูงไปถ้าเราจะไปทำงานอื่นเอาไปประยุกต์งานอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาพูดถึงนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของหุ่นนะครับนะในเรื่องของพวกแมคานิกนะครับของภาคไดเวอร์ก็คือส่วนที่จะขับเคลื่อนนะครับภาคควบคุมเซ็นเซอร์นะครับก็คือส่วนที่จะตรวจจับและอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคจ่ายไฟนะครับที่จะจ่ายให้หุ่นยนต์ทำงานนะครับในเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องเอาความรู้ทั้งวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาผสมผสานและรวมไปถึงพวกกลไกนะครับที่จะมาประกอบเป็นหุ่นนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงแมคานิกนะครับเพื่อมาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์นะครับเครื่องมือแต่ละอย่างนะครับที่จะใช้ในการตรวจวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบควบคุมนะมันก็จะต้องดีมีประสิทธิภาพฉะนั้นของที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเรื่องของความรู้ความสามารถของเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ความชำนาญมีทักษะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเราไม่มีความรู้นะครับนะเนื่องจากความหลากหลายของมันจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เราจะทำงานเกี่ยวกับมันได้นะครับในเครื่องมือทั่วไปที่เราพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมไขควงอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งเป็นเครื่องมือทั่วไปที่เราใช้นะครับเราต้องอย่างเช่นครีมตัดนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างง่ายๆเราก็ใช้สำหรับการตัดขาอุปกรณ์นะครับพวกเมื่อเราบัดกีไปแล้วนะครับพวกนี้ก็ต้องเลือกที่มันมีความคมไม่ทื่อเพราะว่าถ้าเกิดมันทื่อแล้วเนี่ยบางทีเวลาไปตัดก็จะทำให้รอยปิ้นหลุดล่อนออกมาได้นะครับหรือแนวบัดกีหลุดนะครับนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับนะครีมปากยาวนะครับนะเอาไว้เจ็บไว้จับไว้หยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆนะครับไว้ดัดนะครับหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มือเข้าไปไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพวกเหล็กฉากนะครับนะไขควงนะครับเอาไว้ขันนะครับนะเหล็กฉากก็เอาไว้ออกแบบนะครับไว้ตีเส้นอะไรพวกนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่เรารู้อยู่นะครับนะว่าเป็นเรื่องที่งานอยู่นะครับเพราะในการยึดหุ่นยนต์บางครั้งเราต้องใช้สกรูหรือว่าน็อตต่างๆนะครับเพราะนั้นไขควงทั้งแฉกทั้งแบนนะครับซึ่งเราก็ใช้กันอยู่นะครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้นะครับนะไม้บรรทัดเหล็กนะครับก็มาวัดระยะไว้ออกแบบนะข้อควรระวังเบื้องต้นก็อย่าให้หล่นนะครับนะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆพูดให้เราผ่านหูผ่านตาจริงๆแล้วมันก็จะใช้หลักการเดียวกันแหละนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี้ถ้าทำให้ตกนะครับมันก็อาจจะชำรุดเร็วหรือเสียหาย

นะครับเวลาเลิกใช้เราก็เช็ดทําความสะอาดนะเก็บสายปิดสวิตช์อะไรพวกนี้นะครับนะให้เราใช้นะส่วนเรื่องฉากนี้ก็อาจจะเป็นไม้วัดมุมไม้วัดระยะนะครับอาจจะเป็น45องศา90องศานะครับนะเราก็ต้องตรวจสอบดูแลกันให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้งานในส่วนไหนพวกเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับก็เอาไว้วัดในงานละเอียดนะครับในเรื่องของวัดระยะเกี่ยวนอกเกี่ยวในนะครับการดูแลรักษาก็ต้องระมัดระวังเรื่องการตกนะครับเรื่องการเช็ดทําความสะอาดเรื่องคราบน้ํามันนะครับนะที่สำคัญคือเราต้องสามารถอ่านค่าได้นะครับนะอ่านค่าได้อย่างถูกต้องในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการทํางานของมันอย่างเช่นเลื่อยลันดาเนี่ยนะครับเลื่อยลันดาก็เป็นเลื่อยอย่างหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานนะครับนะซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องรู้จักนะครับอย่างเลื่อยลันดาเนี่ยถ้าเราใช้กันเนี่ยบางทีไม่รู้นะครับว่าเลื่อยลันดาจริงๆมันมีอยู่2แบบคือแบบที่ใช้สําหรับเลื่อยตัดกับเลื่อยโกรกนะครับเลื่อยโกรกนี่จะมีฟันที่ห่างนะครับส่วนเลื่อยตัดเนี่ยนะจะมีความที่ถี่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าใน1นิ้วเนี่ยนะครับโดยปกติในเรื่องของวัดระยะเนี่ยนะครับนะเลื่อย1นิ้วเนี่ยจะมีฟันอยู่ประมาณ8ถึง12ซี่นะสําหรับเลื่อยที่ใช้ตัดทั่วๆไปนะครับนะตัดงานละเอียดงานหยาบหรือว่าส่วนที่มันมีเสี้ยนไม้นะครับที่หยาบหรือละเอียดเราก็ต้องเลือกนะครับนะเราเลือกฟันที่มันถี่หรือมันห่างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเลื่อยโกกเนี่ยฟันจะมีน้อยนะครับหมายถึงว่าระยะมันจะห่างนะครับนะใน1นิ้วอาจจะมีแค่8 4ถึง6ซี่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมาใช้งานนะครับส่วนเลื่อยหางหนูเนี่ยนะครับนะก็เอาไว้เจาะนะครับชะลุนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่แคบเพราะนั้นเวลาที่เราจะเลื่อยให้มันเลี้ยวให้มันเลี้ยวโค้งนะครับถ้าเราไปใช้เลื่อยลันดาเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อยยากนะครับแล้วโค้งไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ตะไบที่ไอ้โทษทีใช้เลื่อยที่มีความเลี้ยวบางเพื่อที่จะสามารถที่ชะลุนะอย่างเช่นในภาพนี้ก็ใช้สําหรับเจาะยิบซ้ํานะครับนะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถทํางานได้นั้นเครื่องมือนะครับที่ยกตัวอย่างมาในเรื่องของทางกลเนี่ยนะก็จะพูดแค่นี้แหละนะครับนะเพราะว่าในส่วนลึกๆเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องมือเยอะแยะนะครับแต่ถ้าพูดวันนี้ไม่ต้องเรียนอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเครื่องมือเฉพาะอ่านชื่อเครื่องมือก็จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญที่เราอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับตัวแรกก็คือมัลติมิเตอร์ที่จะใช้วัดนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะวัดไฟตรงไฟสลับนะครับนะมันก็จะมีความแตกต่างกันยานวัดให้ถูกต้องนะครับนะมัลติมิเตอร์คืออะไรมัลติมิเตอร์ก็คือเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้สําหรับทดสอบค่าทางไฟฟ้าอย่างเช่นวัดกระแสไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้านะครับทั้งไฟตรงและไฟสลับวัดค่าความต้านทานนะครับนะหรือเอาไปตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าดีหรือชํารุดนะก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งก็มีทั้งแบบดิจิตอลและก็อนาล็อกนะครับเราก็ต้องสามารถเลือกใช้งานมันได้นะครับนะในการทดสอบนะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยบอกแล้วว่ามันคือการเอาหลายๆอย่างมาทํางานในเวลาเดียวกันนะครับนะหลายๆอย่างมาทํางานในเวลาเดียวกันที่ทําให้ในรวมไว้ในเครื่องมือตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวัดกระแสวัดแรงดันนะครับวัดความทานสิ่งเหล่านี้เราสามารถกระทําได้นะครับนะมันก็เอามารวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานนะให้สามารถที่จะให้ทำงานได้อย่างถูกต้องนะปลอดภัยนะครับนะในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ที่เป็นไดโอทรานซิสเตอร์นะครับเราดูไม่รู้หรอกนะครับว่ามันดีหรือมันเสียนะครับนะ

เราไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันเสียนะแต่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แหละจะเป็นตัวช่วยนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอย่างในปลั๊กเราจะรู้ได้ถ้าเราไม่มีไขควงเช็คไฟนะครับเราไม่มีไขควงเช็คไฟเราก็ต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือการวัดไฟสลับนะครับนะการวัดไฟสลับโดยใช้มัลติมิเตอร์เราต้องตั้งยันวัดไว้ที่สูงๆไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไฟแต่ละจุดแต่ละจุดมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งสมมุติว่าเราจะในปลั๊กเนี่ยเรารู้ว่าประมาณ220โวลต์เราก็ต้องตั้งไว้นะครับแล้วก็ปรับไปยันวัดของ AC นะครับนะแล้วก็เสียบแล้วก็อ่านค่าออกมานะครับขั้นตอนมีง่ายๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรามือใหม่ลืมไปบิดย่านวัดผิดไปวัดไฟตรงบ้างยัดวัดความต้านทานบ้างวัดกระแสบ้างเมื่อเราเสียบวัดไฟเครื่องมือวัดเราก็ชำรุดเสียหายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการวัดไฟที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับนะครับนะอย่างภาพนี้นะครับเป็นการวัดไฟในปลั๊กว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับนะเราก็ตั้งย่านวัดไว้ที่250นะครับแล้วก็วัดไปไฟสลับนี่เราไม่ต้องคำนึงถึงขั้วบวกขั้วลบเราก็สามารถที่จะวัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการวัดไฟตรงนะครับเราต้องคำนึงถึงว่าระดับแรงดันอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายเนี่ยมันมีแรงดันประมาณกี่โวลต์เวลาเราตั้งย่านวัดเราก็ต้องตั้งไว้สูงกว่านะครับและที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงขั้วนะครับให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต่อขั้วผิดเข็มมันก็จะตีกับทางนะครับบางครั้งถ้าขนาดแรงดันสูงๆการตีกับทางแรงๆก็จะทำให้เข็มคดหรือชำรุดเสียหายได้นะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการวัดแรงดันไฟตรงไฟสลับเราก็จะต้องดำเนินการวัดให้มันถูกต้องนะในส่วนของขั้วนะครับเรื่องของระดับแรงดันและที่สำคัญการอ่านค่านะครับเราก็ต้องอ่านให้ถูกด้วยนะครับว่ามันขึ้นไปเราตั้งย่านวัดอะไรนะครับอย่างเช่นไฟตรงเนี่ยเราก็ต้องตั้งย่านวัดไว้ที่ย่านไฟตรงนะครับถ้าวัดไฟแบตเตอรี่เราก็ตั้งไว้ประมาณ50โวลต์นะครับตั้งให้สูงไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราตั้ง1000โวลต์มันเข็มมันขึ้นนิดเดียวเราก็อ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสาระที่เราจะใช้มัลติมิเตอร์ได้ดีหรือไม่ดีนะครับนะครับอย่างย่านวัดที่เราเลือกเนี่ยนะครับนะอย่างโวลต์มิเตอร์ที่เป็น AC เนี่ยนะครับนะบางรุ่นก็จะมีวัด10โวลต์50โวลต์250โวลต์1000โวลต์ในย่านของ AC หรือย่านวัดไฟสลับแต่ย่านไฟตรงเนี่ยนะครับนะก็มีตั้งแต่โวลต์น้อยๆนะครับนะตั้งแต่จุด1โวลต์จุด5โวลต์ 2.5 โวลต์10โวลต์5โวลต์ไอ้ตัวที่50โวลต์250โวลต์1000โวลต์เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับนะแต่ค่าที่วัดเนี่ยจะต้องไม่เกินย่านวัดนะครับเพราะถ้าเกินย่านวัดเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องมือเราชำรุดเสียหายได้อย่างเช่นเราวัดแบตเตอรี่เราก็ตั้งมาที่50โวลต์นะครับนะตั้งมาที่เลื่อนสวิตช์เลือกย่านวัดมาที่50โวลต์ที่เป็นไฟ DC นะครับเราก็สามารถที่จะวัดแล้วอ่านค่าออกมาได้นะครับถ้าวัดถ่านไฟฉายนะครับที่เป็นก้อนเหลี่ยมเราก็ตั้งไว้ที่10เราก็สามารถที่อ่านได้9โวลต์ถ้าถ่านไฟฉายก้อนเล็กนะครับก้อนกลางนะครับที่มีขนาดแรงดัน 1.5 โวลต์เราก็ตั้งไว้ที่ 2.5 โวลต์เราก็อ่านได้นะครับเพราะนั้นแต่การในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้นะครับว่าจุดนี้ในวงจรเนี่ยมีไฟเท่าไหร่เราก็อาจจะตั้งไว้ 1,000 อ่านไม่ขึ้นเราก็ลดมานะครับลดมาเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูว่ามันบ่ายเบนขึ้นหรือบ่ายเบนลงนะครับถ้าบ่ายเบนขึ้นก็แสดงว่าขั้วนี่ถูกแล้วนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับในเรื่องการปรับย่านวัดการอ่านค่าให้ตรงย่านวัดนะครับนะตั้งย่านวัดให้เหมาะสมกับแรงดันนะครับถ้าเราผิดพลาดมันก็จะมีผลกระทบนะขอย้อนกลับมาเรื่องไฟสลับอีกนิดนึงนะครับที่บอกไว้ถ้าไฟสลับเราก็ย่านวัดมาอยู่ทางด้านสีแดงนะครับแล้วเวลาอ่านสเกลเราก็จะเห็นว่ามีเขียนว่าคำว่า AC นะครับสเกลอันนั้นใช้ได้นะครับแต่ถ้าเขียนว่า DC โวลต์เ
เวลาที่เราวัดเราก็ควรจะเลือกสเกลให้ถูกเพราะว่าในการออกแบบเครื่องวัดเนี่ยเขาเอาเครื่องวัดหลายๆอย่างมารวมกันนะครับนะการวัดโวลต์ไฟตรงไฟสลับการวัดกระแสไฟตรงนะครับบางเครื่องก็สามารถที่จะวัดกระแสไฟสลับได้เราก็จะ

ครับมัลติมิเตอร์เมื่อเราวัดก่อนที่จะทำการวัดเราจะต้องเอาเข็มมันมาแตะกันซะก่อนนะครับนะการวัดความต้านทานเนี่ยเอาแขมเอามาเช็คว่ามันมีความต้านทานไอ้โทษทีมีภาคจ่ายไฟเนี่ยหรือแหล่งจ่ายไฟเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับบางทีทานออนมันก็จะมีผลนะครับนะในการวัดมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1นะเราตั้งยานวัดนะเมื่อเราตั้งยานวัดทุกครั้งบางทีเราไม่รู้นะครับว่าค่ามันมีค่าเท่าไหร่เราก็ตั้งไปมั่วๆก่อนไม่มีกฎตายตัวว่าเราจะตั้งต่ำหรือตั้งสูงแต่จริงๆกลางๆไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับ0โอห์มแอดจัสต์นะครับปรับ0โอห์มปรับทำไมปรับเพื่อบอกให้เครื่องมันรู้ว่าตอนนี้นะในย่านนี้ถ้าเข็มแตะกันคือกระแสสูงสุดเข็มจะบายเบนสูงสุดที่0โอห์มนะครับนะกระแสไหลได้มากสุดนะครับเหมาะสมกับแรงจ่ายขนาดนั้นเมื่อเราเอาความต้านทานมาต่อหรือมาวัดนะครับก็คือขั้นตอนที่2ก็คือเอาสายเนี่ยเมื่อเราปรับ0โอห์มเสร็จเรียบร้อยเราเอาสายไปวัดที่ขาของตัวต้านทานนะครับกระแสไฟฟ้าจากตัวมิเตอร์ก็จะไหลผ่านตัวต้านทานถ้าตัวต้านทานมีค่ามากกระแสก็ไหลได้น้อยเข็มก็จะบายเบนได้น้อยนะครับนะเข็มก็จะบายเบนได้น้อยค่าความต้านทานก็จะสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอัตราส่วนผกผันที่เขาออกแบบมาเรียบร้อยในเครื่องวัดนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่1เราต้องตั้งยานวัดนะพร้อมกับปรับ0โอห์มแอดจัสต์แล้วขั้นที่2ก็คือเอาไปวัดพอวัดเสร็จแล้วขั้นที่3ก็คืออ่านค่านะครับการอ่านค่านี่ก็มีความสำคัญนะครับนะในการอ่านค่านะนี่ขั้นตอนแอดจัสต์นะครับปุ่ม0โอห์มแอดจัสต์นะครับก็คือเราต้องเอาสายแตะกันนะครับแล้วก็ปรับให้เข็มไปชี้ที่เลข0ทางด้านขวามือนะครับโดยปกติถ้าเป็น เรื่องของการวัดความต้านทานนะครับนะเราจะใช้ สเกล0อยู่ทางขวาถ้าเป็นแรงดันพวกกระแสนะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ0จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนะอันนี้คือข้อสังเกตนะครับนะเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็อ่านค่านะครับนะเมื่อวัดเมื่อนำไปวัดเสร็จแล้วเราก็เอามาอ่านค่านะครับนะค่าก็ใช้สเกลตัวบนสุดนะครับนะมิเตอร์ทั่วไปจะเห็นว่ามีเลข0อยู่ทางขวามือแล้วมีเครื่องหมายโอเมก้านะครับเครื่องหมายโอห์มนะครับอยู่นะทางด้านขวาจะเป็น0แล้วก็1 2 5 10 20 30 50 100 200 500 1K 2Kและอินฟินิตี้สังเกตดูว่าค่ามันเนี่ยจะเป็นลักษณะของค่าที่ด้านขวามือนะครับด้านขวามือเนี่ยจะละเอียดทั้งด้านซ้ายมือเนี่ยค่ามันจะหยาบนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบโครงสร้างของเข็มการเคลื่อนที่ของเข็มนะครับถ้ากระแสน้อยความต้านทานสูงนะครับเข็มก็บายเบนได้น้อยนะครับเพราะนั้นความเที่ยงตรงตรงเนี้ยเวลาที่จะอ่านเราก็ต้องอ่านค่อนมาทางด้านหน้าๆ นะครับก็คือยานที่มันทีๆส่วนไอตั้งแต่100 200 500อะไรนั่นเอาไว้ตอนจำเป็นว่าไม่มียานที่จะปรับนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องพอสรุปง่ายๆนะครับนะสำหรับเรื่องการอ่านความต้านทานนะครับส่วนรายละเอียดเราก็ไปฝึกทบทวนหรือว่าเวลาเราทำงานเราก็ลองใช้ดูนะครับนะการที่ช่างที่เก่งสามารถทำงานได้หลากหลายก็คือการใช้เครื่องมือได้ครอบคลุมและมีประโยชน์นะครับนะทีนี้การใช้วัดไดโอดนะครับเราก็ต้องตั้งที่ค่าของความต้านทานนะครับวัดความต้านทานแล้วก็อาจจะแตะโอห์มหรือไม่แตะโอห์มก็ได้นะครับการเช็คไดโอดพื้นฐานนะครับนะเราจะต้อง0โอห์มแอดจัสต์ก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับตั้งไว้ประมาณคูณ1หรือคูณ10ก็ได้นะครับคูณ1หรือคูณ10ก็ได้แต่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์ไอ้เป็นโทษทีเป็นไดโอดพื้นฐานเนี่ยเราก็คูณ1นะครับแล้วก็วัดสลับขั้วครั้ง2มันมี2ขั้วมีขั้วแอนโอดกับแคโทดสังเกตดูว่าไอ้ขีดที่มันขีดที่ปลายของไดโอดเนี่ย
มันจะบ่งบอกถึงว่ามันคื

แคโทดนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับมันคือแอโนดนะครับเวลาที่เราจับบวกนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอีกนิดนึงคือมิเตอร์เนี่ยที่แหล่งจ่ายที่ออกมาจากมิเตอร์เนี่ยสายดำจะจ่ายไฟบวกออกมาจากตัวมิเตอร์สายแดงจะจ่ายไฟลบถูกต้องนะครับสายแดงจะจ่ายไฟลบออกมาเพราะนั้นเวลาที่เราจะวัดไดโอดนะครับขั้วบวกหรือสายดำจะต้องมาอยู่ที่แอโนดนะครับสายแดงขั้วลบจะไปต้องอยู่ที่แคโทดแล้วเข็มมันก็จะบ่ายเบนนะครับนะก็คือกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไดโอดได้แต่ถ้าหากว่าเข็มไม่บ่ายเบนก็แสดงว่าขั้วบวกไปต่อที่แคโทดหรือไปขั้วบวกไปต่อที่ไอสายลบนะครับสายสีแดงเนี่ยไปต่อที่แคแอโนดกระแสจึงไม่สามารถไหลผ่านได้ไดโอดก็ไม่นำกระแสนะครับนะเข็มก็ไม่บ่ายเบนนะครับเพราะนั้นการเช็คไดโอดเนี่ยมันจะดีหรือเสียเนี่ยมันจะมี3ลักษณะนะครับก็คือถ้าเราขึ้นวัดแล้วขึ้นแล้วก็สลับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งโอเคถือว่าฐานไดโอดนั้นดีนะครับแต่ถ้าเราวัดไปแล้วสลับขั้ว2ครั้งไม่ขึ้นเลยทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าขาดนะครับแต่ถ้าสลับขั้วไปทั้ง2ครั้งขึ้นทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าช็อตนะครับมี3ลักษณะนะครับเพราะนั้นไดโอดเราลองว่างๆเราลองใช้มิเตอร์เช็คดูว่ามันเป็นแบบที่ว่าหรือไม่นะครับนะส่วนการเช็ค LED ก็เหมือนกันนะครับนะก็เหมือนกับไดโอดนะครับนะแต่ต้องระวังนิดนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้าเราใช้มิเตอร์เช็คโดยตรงเนี่ยนะครับหลอดบางหลอดมันขาดเลยนะครับสำหรับLED เนี่ยนะครับนะเมื่อเราไบแอสเหมือนไดโอดเนี่ยหลอดมันจะติดหรือว่าเข็มจะบายเบนนะครับเพราะนั้นเราต้องดูขั้วให้ดีนะครับการดูขั้วโดยปกติพื้นฐานมาตรฐานเขาก็กำหนดให้มีเว้าของแนวของมันนะครับเพื่อที่จะให้บอกว่าเป็นขั้วลบนะครับหรือขาสั้นกับขายาวขายาวนี่ก็จะเป็นขั้วบวกแต่เราไปยึดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งถูกตัดไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ไหนยาวไหนสั้นนะครับส่วนการวัดทรานซิสเตอร์ก็เป็นลักษณะการไบแอสนะครับก็เหมือนกับลักษณะการวัดไดโอดนะครับว่าจะเป็น NPN หรือ PNP นะครับถ้า PNP เอาไฟบวกเข้าที่ขาย B นะครับเอาไฟลบเข้าที่ E กับ C เนี่ยเข็มก็จะบ่ายเบนนะครับแต่ถ้าเป็นการเอาขั้วอื่นนะครับหมายถึงว่าเอาไฟบวกนะครับไปจับที่อื่นไม่ว่าจะเป็นจับที่ C หรือ E นะครับแล้วไปวัดจะไม่ขึ้นนะครับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีนะครับโดยปกติเราก็จะใช้ที่คูณ10หรือคูณ100นะครับนะสำหรับการวัดทรานซิสเตอร์ถ้าไดโอดนี่เราส่วนใหญ่ก็จะคูณ1หรือคูณ10นะครับก็เลือกเอานะครับนะเพราะนั้น NPN PNP เราก็ต้องดูนะครับถ้าไฟบวกคือสายลบไปจับที่ B ก็จะเป็น NPNแต่ถ้าเราไฟบวกไปจับที่ E หรือ C นะครับก็คือไฟลบเข้าที่ก็จะเป็น PNP นะครับทรานซิสเตอร์มันก็จะมี2ลักษณะนะครับเพราะนั้นการที่เราจะวัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการวัดวงจรนะครับนะมากพอสมควรนะครับนะวิธีการใช้มิเตอร์นะครับแบบอื่นเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะส่วนหัวแร้งนะครับนะมาพูดคุยกันหัวแร้งอีกนิดนึงนะครับนะหัวแร้งก็คือเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนนะครับใช้สำหรับการบัดกีตะกั่วนะครับนะที่ยึดอุปกรณ์เชื่อมเข้ากับแผงวงจรนะครับหรือที่เราเรียกว่าลายปิ้นนะครับเพราะเราต้องยึดให้แน่นนะครับแล้วเมื่อยึดแล้วเราต้องสามารถถอดออกได้นะครับในกรณีที่มันชำรุดเสียหายนะครับนะแล้วก็ต้องนำกระแสด้วยเพราะนั้นหัวแร้งตะกั่วจึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการที่จะมาต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะซึ่งถ้าเป็นวงจรง่ายๆเบื้องต้นที่เราทำในการพื้นฐานเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการใช้หัวแร้งบัดกีเอาแต่ถ้าหากว่าเป็นในงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้เป็นลักษณะของ
บ่อตะกั่วนะครับก็คือเมื่ออุปกรณ์ใส่ไปก็จะเอาขาจุ่มลงไปในตะกั่วบ่อตะกั่วมันก็จะละลายติดนะครับมันก็จะเท่ากันสม่ำเสมอสวยงามนะครับไม่มีมากไม่มีน้อยนะครับอันนั้นคือลักษณะของการจุ่มลงในบ่อตะกั่วนะครับนะลักษณะของหัวแร้งก็มีหลายลักษณะนะครับมีทั้งแบบลมร้อนก็มีนะครับเป็นหัวแร้งแช่ขนาดใหญ่หวัดเป็นรูปร่างของปืนนะครับที่เราเรียกว่าหัวแร้งปืนก็มีหรือเป็นหัวแร้งแช่นะครับนะก็มีเพราะนั้นมีหลายรูปร่างลักษณะนะครับนะซึ่งหัวแร้งก็จะมาคู่กับตะกั่วบัดกีนะครับซึ่งตะกั่วบัดกีนี่ก็จะผสมกันระหว่างดีบุกกับตะกั่วนะครับในอัตราส่วน60:40นะครับนะซึ่งตะกั่วนี่ถือว่าเป็นจุดเป็นอุปกรณ์ที่มีจุดหลอมละลายต่ำนะครับนะจึงใช้ความร้อนหัวแร้งไปละลายแล้วก็เมื่อละลายแล้วมันก็เย็นมันก็จะยึดติดกับอุปกรณ์กับแผ่นปิ้นนะครับซึ่งในลักษณะของแผ่นปิ้นก็ต้องสามารถรับอุณหภูมิได้นะครับนะครับหัวแร้งที่เรานิยมใช้กันก็อยู่ที่ประมาณ5-30 วัตต์นะครับที่ใช้ในการบัดกีนะครับนะแต่ว่าที่เรามีขายเนี่ยโดยปกติก็30 วัตต์นะครับนะถึง130 วัตต์นะฮะแต่ถ้าเป็นในงานไฟฟ้าที่บัดกีสายเนี่ยอาจจะมีถึง500 วัตต์ถึง 1,000 วัตต์หรือ3,000 วัตต์ก็มีนะครับนะเป็นห่วงแร้งแช่ขนาดใหญ่ใช้บัดกีตะกั่วที่เขานิยมเอาไปบัดกีสังกะสีรางน้ำสมัยก่อนปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะสารตะกั่วเป็นสารอันตรายเพราะว่ามันสามารถซึมเข้าร่างกายเราได้แม้แต่เราไม่ได้กินเข้าไปนะครับนะสามารถซึมเข้าทางผิวหนังได้นะครับลักษณะการบัดกีนะครับผลงานออกมาสวยงามนะทางด้านซ้ายนี่อาจจะเป็นผลงานจากการบัดกีทางด้านขวาเนี่ยสังเกตดูเท่ากันเนี่ยเป็นลักษณะของการทำงานจากบ่อตะกั่วนะครับคือจุ่มไปแล้วนะแต่บางคนมืออาชีพที่เขาบัดกีมืออาชีพก็สามารถที่จะบัดกีได้สวยงามนะครับนะได้นะครับตะกั่วก็มีหลายขนาดนะครับเพราะนั้นเลือกให้ถูกนะครับบางรุ่นนี่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของ องค์ประกอบไม่เท่ากันแต่ที่เราใช้ต้อง60-40นะครับนะต้องมีส่วนผสม60-40ระหว่างดีบุกกับตะกั่วนะครับนะเพราะนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับนะส่วนที่ดูตะกั่วก็เป็นตัวช่วยนะครับเครื่องมือไว้เวลาอุปกรณ์เราชำรุดเสียหายหรือว่าต้องการถอดอุปกรณ์เครื่องมือดูตะกั่วก็ทำให้เมื่อเราใช้หัวแร้งทำให้ตะกั่วละลายก็จะมีแรงดูดนะครับตะกั่วก็จะถูกดูดเข้ามาในบริเวณที่เราจะดูดออกไปนะครับนะซึ่งมีหลายลักษณะนะครับการบัดกีนะครับก็ทำได้นะครับนะมันต้องเตรียมผิวงานให้เรียบร้อยการบัดกีก็ต้องสะอาดนะครับหัวแร้งก็มีหลายชนิดนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของการบัดกีเราก็จะต้องดูแนวให้สวยงามเป็นไงครับวันนี้ในเรื่องการบัดกีนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการประกอบอุปกรณ์วันนี้เวลาหมดเวลาผมนายโรจน์อุคิปก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยาง

ยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเนาะก็จาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมแนะนำเกี่ยวกับ use case ต่างๆที่เราใช้ AI นะหรือว่า generative AI เนี่ยในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นตัวแชทบอทนะครับการค้นหาข้อมูลการสรุปข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะที่เราใช้เครื่องมือทั้งตัว ChatGPT นะ Cord AI นะตัว Juliet นะหรือว่าตัว Notebook LM ต่างๆนะฮะซึ่งสังเกตนะว่าเครื่องมือจะเริ่มเยอะขึ้นนะดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเนาะก็ลองฝึกใช้กันนะซึ่งแน่นอนนะครับนะก็ยังมี use case อื่นๆอีกมากมายนะครับเนาะที่ผมจะพาให้ทุกคนรู้จักนะครับเนาะแล้วก็แน่นอนนะเดี๋ยวจะมีเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเนาะจากเดิมที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะ4ตัวแล้วนะครับนะเราจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเนาะให้มากขึ้นนะโดยที่เราจะมีทั้งของเรื่องของรีเทลนะครับเนาะมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือแม้แต่เว็บไซต์นะครับที่ทุกคนใช้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราจะมาเจเนเรตกันดูซิว่าตัว

AI นะครับช่วยยังไงกันบ้างนะซึ่งนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าเครื่องมือนะที่จะเอามาใช้ในผมเรียกว่าอินดัสทรีเนาะหรือว่ายูสเคสต่างๆพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างดังนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มที่ยูสเคสแรกนะครับเนาะของ EP นี้นะก็คือรีเทลนะครับเนาะก็นะอันนี้ผมทำในเรื่องของทางแล้วทางอีคอมเมิร์ซนะครับเนาะหรือว่าอะไรฮะถ้าใครอยู่สายมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเนาะอาจจะมีการคิดเรื่องของโปรโมชั่นใช่ป่ะนะครับเนาะโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะการสร้างแบนเนอร์ต่างๆที่ต้องมีรูปภาพนู่นนี่นั่นนะครับนะหรือว่าเป็นแอนิเมชันพวกเนี้ยนะคำถามก็คือถ้ามี2กรณีนี้เราจะทำอย่างไรบ้างนะคำตอบของ AI มีให้นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบง่ายๆกันดูนะหรือบางคนบอกว่าอะไรฮะเฮ้ยเรื่องเหล่านี้เราไปหาค้นหาเนาะจาก EP ก่อนหน้าเนี่ยผมมีเรื่องของค้นหาอยู่แล้วเนี่ยก็ลองสามารถกลับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเนาะหรือหนักกว่านั้นคือสามารถที่จะ interactive เนาะ shopping assistant เนี่ยคุณๆฮะเหมือนมีแล้วฮะผู้ช่วยในการนะฮะในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะซึ่งตรงนี้ถ้ากลับไปดูเรื่องแชทบอทเราก็สามารถประยุกต์ได้นะแค่เปลี่ยนคำนะครับแล้วก็เปลี่ยนอินดัสทรีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสองตัวนะที่ผมจะไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของการคิดโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญนะครับเนาะเราลองมาใช้งานกันดูจากนั้นพอคิดโปรโมชั่นแคมเปญได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องทำแบนเนอร์เนาะนะหรือว่าอะไรฮะสื่อที่ออกไปตามโซเชียลต่างๆเนี่ยเราลองให้ตัว AI เนี่ยเจเนเรททั้ง2 อย่างนี้ดูซิแล้วมันจะกลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเนาะแล้วก็จะช่วยลดงานนะแล้วที่สำคัญคือลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเนาะที่จะลงแรงหรือว่าลงมือทำกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับเนาะโดยที่เครื่องมือแรกนะฮะที่เราจะใช้งานนะครับกันเลยก็คือกลับไปที่ตัวเดิมก็คือตัว ChatGPT นะครับนะให้ทุกคนเปิดChatGPT ขึ้นมานะครับนะฮะลองดูเนาะปึ๊บเปิด ChatGPT ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่สิ่งที่สำคัญเนาะเราจะทำอะไรนะโดยที่สิ่งที่ผมจะทำนะก็คือตรงนี้ลองดูนะฮะผมเขียนแบบน่าเกลียดมากนะอันนี้เนาะนะเพราะถ้าก่อนหน้านี้ยังจำได้นะ prompt engineer ใช่ป่ะฮะนะเราต้องมีแล้วนะถ้าใครจำได้เนาะ1คือต้องมี instruction ใช่ป่ะนะ2คือมี context นะหรือว่ามี knowledge ให้นะ3คือมีคำถามเนาะ4คือรูปแบบของ output นะครับเนาะอย่างน้อยเราต้องมีแล้วทั้ง3ทั้ง4ส่วนนี้นะครับเนาะแต่นี่คือผมทำแบบช็อตคัทเลยเนี่ยฮะนะครับเนาะก็คือเราอยากได้ความรู้จาก AI เนาะนะครับเราไม่ให้ความรู้เรานะให้อะไรให้ AI มันรู้เนี่ยแต่ลองดูซิว่าตอนนี้ครับ AI เนาะหรือว่า Generative AI เนาะของ ChatGPT เนี่ยเขามีความรู้ด้าน e-commerce อย่างไรบ้างนะว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ตัว ChatGPT ช่วยคิดโปรโมชั่นเนาะสำหรับการเพิ่มยอดขายของระบบ e-commerce เนี่ยนะแล้วเราบอกนะจำนวน5แล้วโปรโมชั่นบอกเลยว่าอยากได้กี่โปรโมชั่นก็ว่าไปนะถ้าเราเขียนให้ดีนะครับเราก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าโปรโมชั่นประเภทไหนอย่างไรบ้างแล้วให้ลองคิดให้เราดูซิแต่ถ้าผมเขียนกว้างๆแบบนี้ดูนะครับนะครับเนาะแต่ละคนลองใส่ไอเดียดูก่อนนะครับยิ่งพร้อมดีนะแล้วเฉพาะเจาะจงนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีแต่นี่คือผมกว้างมากนะครับนะก็ต้องลองดูครับมาแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าตัว ChatGPT เป็นยังไงบ้างนะซึ่งระหว่างรอลุ้นตรงนี้เนาะนะผมก็ลองใช้หลายเครื่องมือนะเพราะสิ่งที่สำคัญมากก็คือเราอย่าใช้แค่เครื่องมือเดียวนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องมืออื่นได้เนาะเช่นเมื่อกี้เรามีแล้วมีคอร์ดใช่ป่ะนะครับเนาะเราก็อะไรฮะสามารถเอาคำถามเดิมนะครับเอามาถามที่อะไรฮะคอร์ดได้แล้วเอา2ที่เนี่ยครับเนาะมาเทียบกันได้นะครับเนาะ1หัว2หัวดีกว่าหัวเดียวใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้หลายที่ก็เอามาช่วยกันคิดนะครับลองดูเนาะนะผมกลับมานะครับที่ตัว ChatGPT นะครับให้ทุกคนลองดูนะครับว่าโปรโมชั่นที่อะไรฮะตรงนี้เขาคิดให้เรานะครับก็มีอะไรมีแฟตเซลนี่ครับนะเป็นไอเดียเนาะนะสำหรับคนมีเวลาน้อยใช่ไหมซื้อครบเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะโปรโมชั่นนะฮะ1-1เนาะ2ชิ้นลดพิเศษเห็นป่ะนะก็จะมีแล้วฮะอันนี้ Exclusive สำหรับ Member นะครับก็จะลิสต์ออกมาตรงนี้นะแต่ถ้าใครทำตามอยู่นะครับผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้นะครับเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อะไรฮะ AI นะครับเนาะปัจจุบันเนี่ยเขากำลังปรับปรุงกันอยู่นะก็คือเรื่องของ Consistency ของข้อมูลนะหรือว่า data คือความถูกต้องนั่นเองนะครับเนาะซึ่งตรงนี้นะอาจจะเหมือนหรือต่างอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่เนื้อสื่ออื่นใดก็คือเราครับเป็นคนรับสารใช่ไหมเออนะคนดู output เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนตัดสินใจนะว่าสิ่งที่ทาง AI เนาะแนะนำมาให้เราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่าผมจะเขาเรียกอะไรก็คือจะอธิบายนะหรือบอกเสมอเนาะนะครับว่าเราเป็นคนรับใช่ไหมเราเป็นคนตัดสินใจนะครับ AI แค่อะไรครับเป็น opinion อันหนึ่งนะยกตัวอย่างนะครับ
นะถ้าหลายๆคนขับรถใช่ไหมฮะนะขับรถไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องเปิด Google Map ใช่ไหมฮะเนาะเพื่อบอก direction นะฮะคำถามก็คือถ้าเราขับรถตามมันเนี่ยตาม direction ที่ Google นะ direction นะหรือว่า Google Map บอกเนี่ยถ้าไปผิดทางนะคำถามคือเราด่าใครครับนะให้ทุกคนคิดในใจเนาะนะด่าใครนะฮะเนาะระหว่างเรานี่แหละกับอะไรฮะ Google Map นะคำตอบคือด่าใครครับนะฮะเนาะด่า Google Map นะฮะว่าอะไรฮะพามาทำไมทางนี้นะครับเนาะนั่นแหละครับนี่คืออะไรฮะเราเชื่อมันมากจนไม่ verify อะไรเลยนะครับเนาะพวก AI เป็นแค่อะไรฮะ opinion เนาะหรือว่าอะไรฮะการให้อะไรฮะไอเดียเนาะบอกเราแค่ว่าอ๋อคุณไปทางนี้สิถูกป่ะเนาะคุณจะไปไม่ไปนั่นเรื่องของคุณเช่นเดียวกันนะครับเนาะข้อมูลที่ออกมานะครับไม่ใช่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับเนาะเป็นแค่อะไรฮะเป็น opinion อันหนึ่งนะครับความคิดเห็นอย่างหนึ่งเท่านั้นเราต้องเอามาตัดสินใจนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะผมให้ ChatGPT นะครับเนาะทำการเขาเรียกว่าสร้างโปรโมชั่นมานะเช่นเดียวกันนะเมื่อกี้ผมให้คอร์ด AI ใช่ไหมครับนี่คอร์ด AI ก็จะอะไรฮะทำการคิดโปรโมชั่นให้ผมเหมือนกันดังนั้นเราสามารถเอา2อันนี้มาเมิร์จหรือว่าอะไรเอามารวมกันก็ได้แล้วออกมาเป็นอะไรฮะผลลัพธ์ที่เราจะเอาไปใช้ต่อนะครับดังนั้นลองดูนะว่าในสายการอะไรฮะการคิดโปรโมชั่นเราก็สามารถอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ได้หรือถ้าเราอยากให้ความรู้นะครับเนาะเกี่ยวกับอะไรฮะระบบงานของเราเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะจากที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้เนาะก็คือในเรื่องของการเพิ่มคอนเท็กซ์หรือข้อมูลต่างๆไปทั้งเรื่องของอะไรสีเหลืองถ้าจำได้เนาะนะครับเนาะหรือว่าเรื่องของอะไรฮะFAQ ใช่ไหมฮะตรงนั้นแหละคือการเพิ่มคอนเท็กซ์หรือว่า knowledge นะขององค์กรเราให้ตัว AI ด้วยนะครับดังนั้นนี่คืออย่างแรกก่อนเนาะของการคิดโปรโมชั่นที่ให้ AI เข้ามาช่วยลองดูนะฮะลดงานเราลงไหมนะครับเนาะจากนั้นนะครับไม่พอเนาะพอเราคิดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมอยากจะทำเพิ่มก็คือเราต้องทำอะไรฮะจัดทำสื่อเนาะหรือว่าแบนเนอร์เพื่อเอาไปเขาเรียกว่าโปรโมทนะตามอะไรฮะตามช่องทางของโซเชียลต่างๆหรือว่าช่องทางการขายต่างๆนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับเนาะคำตอบคือนะครับเราใช้ที่เดิมนะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับเนาะตรงนี้เนาะยกตัวอย่างนะฮะอันนี้มีแฟตเซลใช่ไหมลองดูนะฮะเราก็ก๊อปปี้ต่อเนาะนะอันนี้คือผมใช้ ChatGPT นะเนาะความสนุกของ ChatGPT คือนะเราสามารถเลยฮะเราสามารถเลือกโมเดลนะครับเนาะที่ให้ generate รูปได้นะครับยกตัวอย่างเนาะผมลองดูนะฮะตัวนี้เนาะผมต่อนะฮะgenerate แล้วฮะผมบอกว่า generate นะครับเนาะ banner image นะสำหรับโปรโมชั่นนี้ลองดูนะครับปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตัว ChatGPT นะฮะมันจะพยายามนะฮะgenerate เนาะข้อมูลจาก text นะหรือว่าอะไรครับโปรโมชั่นที่มันเจนมาให้ใช่ป่ะเนาะเราก็ copy มาใส่เลยแต่ถ้าเราแล้วใส่เพิ่มเติมก็จะดีขึ้นเนาะอันนี้คืออะไรฮะมัน generate ให้ครับนะซึ่งถ้าเราไม่พอใจเนาะเราสามารถให้ความรู้มันได้อีกนะฮะแล้วมันจะ generate ให้เราสังเกตมั้ยฮะมันจะค่อยๆเป็นแบบนี้นะทำให้นะในสายและ retail นะหรือว่า marketing เนี่ยที่คิดโปรโมชั่นเนี่ยบางทีสามารถจบในตัวเองได้หรือบางทีคือคิดไอเดียมาแล้วปุ๊บเอาไอเดียเนี้ยครับเนาะไปให้คนทำงานต่อว่าเราอยากได้ประมาณนี้นะครับเนาะมี1 2 3 4เนี่ยก็ว่ากันไปนะแล้วส่งไปให้อะไรฮะคนทำงานจริงหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์เนาะที่ทำการออกแบบอีกทีเนี่ยว่าเฮ้ยน่าจะประมาณนี้นะนะทำให้การสื่อสารมันดีขึ้นนะฮะบางทีเราไม่ได้เอามาใช้เพื่อแทนที่นะครับเนาะแต่เอามาเพื่ออะไรฮะการสื่อสารหรือว่าการทำงานร่วมกันนะที่ดีขึ้นดังนั้นลองดูนะครับว่าถ้าผมมีเวิร์คโฟลว์หรือว่าการใช้งาน AIนะในแล้วในโลกของรีเทลแบบเนี้ยน่าจะช่วยนะครับเนาะสร้างโอกาสอะไรให้เราได้บ้างนะครับเนาะนะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อไปได้นะครับอันนี้คือยูสเคสแรกนะครับเนาะของ EP นี้ที่อยากให้เห็นนะในเรื่องของรีเทลนะคือการคิดโปรโมชั่นนะครับเนาะให้ไอเดียมาจากนั้นก็เจเนเรตเป็นรูปภาพจะสังเกตนะฮะถ้าโมเดลตอนนี้เรามี2โมเดลแล้วนะครับ1คือ Tech to Tech นะครับนะถ้าย้อนกลับไป EP แรกเนาะ Tech to Tech นะครับเนาะกับอันนี้คืออะไรฮะtech to image ครับนะเราสามารถจัดการตรงนี้ได้นะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะของตัว AI ดังนั้นเราต้องควบคุมมันเนาะหรือว่าใช้งานมันให้ได้โอเคนะครับนะดังนั้นผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์นะแล้วเดี๋ยวเราไปดู use case ต่อไปกันมาดู use case ต่อไปนะครับก็คือ use case นี้เป็น use case ที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วนะครับเนาะสำหรับสายงานเว็บแอปพลิเคชันนะก็คือการสร้างตัวเว็บไซต์นะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนาะก็จะได้ใช้ระบบนะเป็นพวกเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแม้แต่ทำโมบายแอปนะก็สามารถเจเนเรตได้นะครับเนาะแต่ในยูสเคสนี้ผมอยากให้เห็น

ว่าตัวนี้นะครับเนาะบางคนเขาบอกว่าจะเข้ามาแทนที่นักพัฒนานะครับเนาะก็คือเรื่องของเว็บไซต์เจเนเรชันซึ่งมีเครื่องมือนะที่หลากหลายมากๆโดยที่หลักใน use case นี้นะผมจะไม่ได้ใช้ ChatGPT หรือว่า Cort AI แล้วนะครับจะใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะว่าการเจเนเรตตัวเว็บไซต์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโดยที่เครื่องมือนะครับเนาะหรือระบบงานเนี่ยที่ผมแนะนำแล้วกันนะฮะจะมีอยู่3ที่นะครับเนาะที่อยากให้ทุกคนลองเรียนรู้กันดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วเรียกว่ามันน่าจะช่วยลดงานอะไรบางอย่างลงไปได้ไหมนะสำหรับเว็บไซต์ที่นะฮะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ยากมากนักนะหรือว่าความซับซ้อนไม่สูงมากนักเนี่ยสามารถที่จะลดเวลาหรือลดค่าใช้จ่ายได้เลยนะดังนั้นเรามาดูนะ3ตัวที่ผมแนะนำนะครับมีอะไรบ้างลองดูนะครับเนาะตัวแรกนะครับอันนี้เป็นของ v0.dev นะลองเข้าดูนะครับเนาะนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะถ้าเราเข้าไปนะครับลองยกตัวอย่างเนาะตรงนี้นะครับนะถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์นะของตัว v0.dev นะอันนี้เป็นถ้าเป็นสายเว็บแอปพลิเคชันนะจะรู้จัก Versal นะ Versal เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับเนาะหรือว่าเป็นระบบงานบนคลาวด์เนี่ยนะที่เขาปล่อยนะตัว v0.dev ขึ้นมาเพื่อละเจเนเรตตัวเว็บไซต์ให้เราเลยนะครับเนาะซึ่งนี้คือตัวที่1นะลองสมัครดูนะครับนะเนาะนะครับเนาะจากนั้นก็เดี๋ยวลองใช้งานกันดูนี่คือตัวที่1นะครับลองดูนะครับแล้วเราจะเทียบเคียงกันนะว่าทั้ง3ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะนะตัวที่2นะครับจากตัวแรกเนาะที่เป็นตัว V0 เนาะตัวที่2นะตัวนี้ก็จะชื่อว่า bo.new นะครับลองเข้าเว็บไซต์ดูนะแล้วลองสมัครเนาะเข้าไปปุ๊บหน้าตาเหมือนกับ v0.dev เลยครับนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะที่ผมไม่เห็นนะว่าแชทนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วที่สำคัญนะฮะทั้งตัวของ v0.dev นะครับแล้วก็ตัว bolt นะครับสามารถเราตัวรูปภาพเราเข้าไปได้ด้วยนะฮะถ้าเราชอบเว็บไซต์แบบไหนนะฮะไปแคปเจอร์มาเนาะแล้วก็เบราแล้วก็อะไรฮะเดี๋ยวมันจะสร้างอะไรฮะสร้างเว็บไซต์ตามที่เราเลยฮะcopy รูปมานะฮะก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้นะแต่จะถูกใจเราไหมหรือว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบดูนะครับเนาะกับตัวที่3นะครับตัวนี้นะอันนี้เป็น loveable นะครับเนาะ .dev นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกนะฮะอีกระบบหนึ่งนะฮะที่ทำการเจเนเรตเว็บไซต์ให้เราได้ซึ่งทั้ง3ตัวนะจะเห็นได้ว่าเลยฮะหน้าตา UI เหมือนกันเป๊ะเลยฮะคือชัดนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปนะดังนั้นนะอยากให้ทุกคนนะครับเนาะที่ดู EP นี้อยู่นะครับลองสมัครทั้ง3ที่นะสมัครใช้ฟรีนะครับแต่เหมือนเดิมนะฮะใช้ฟรีแต่มีลิมิตนะครับเนาะถ้าใช้เกินปุ๊บจะใช้ไม่ได้แล้วนะก็ถ้าอยากใช้เยอะก็อาจจะต้องเลยฮะเสียเงินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะนะผมแนะนำแล้วเนาะว่ามี3ที่นะลองเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็สมัครดูดังนั้นนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับว่าเราจะเจเนเรตเว็บไซต์อย่างไรกันบ้างนะไปเลยครับโอเคนะครับนะก็ก่อนที่เราจะใช้นะครับเนาะให้สมัครเรียบร้อยเนาะนะครับก่อนที่เราจะลงมือใช้งาน AI ทั้ง3ตัวนะครับเนาะผมอยากเริ่มที่ requirement นะครับนะผมมี requirement นะครับเนาะในการสร้างเว็บไซต์เนี่ยง่ายๆนะครับผมจะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นพอร์ตโฟลิโอเลยกันนะยกตัวอย่างนะตอนนี้มีเด็กจบใหม่มาเยอะนะครับเนาะแน่นอนนะแต่ละคนต้องทำอะไรพอร์ตโฟลิโอเนาะเพื่อเอาไปนะฮะสมัครงานนะหรือว่าโชว์ผลงานว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยนะคำถามก็คือเราจะโชว์อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นคือการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะผมก็เลยบอกว่าโอเคเราอยากสร้างอะไรฮะพอร์ตโฟลิโอเว็บเนาะซึ่งมีแค่2เพจก็พอฮะนะครับเนาะก็จะมีอะไรฮะมีเพจแรกนะก็คือลิสต์ของโปรเจกต์เรานะครับว่าโปรเจกต์ของเราหรือว่างานของเราหรือประสบการณ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะในเพจแรกเนาะนะเพจที่2นะก็อะไรฮะระบุเลยว่าโอเคนะเราคือใครนะครับเนาะนะเป็นใครสร้างโปรไฟล์มาแล้วก็ไม่พอนะฮะมีคอนแทคอัสให้ด้วยว่าจะติดต่อเรายังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยผมเขียนแบบกว้างๆนะครับถ้าใครเขียนแบบละเอียดเนี่ยนะมันก็จะแล้วเจเนเรตตรงเรามากกว่านะครับแต่นี่คือผมเขียนกว้างๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากดูนะว่าทั้ง3ที่ที่ผมแนะนำไปนะไม่ว่าจะเป็น v0.dev bo.new นะแล้วก็ loveable.dev เนี่ยทั้ง3ที่นะครับเนาะเจเนเรตให้เราได้อย่างไรบ้างนะแล้วเราชอบแบบไหนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะก็ลองเขียนตัว requirement ของแต่ละคนดูนะครับนะเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเนาะดังนั้นผมจะไปทีละตัวนะครับเนาะมาเริ่มตัวแรกนะก็คือ v0.dev นะครับเนาะผมเอาอะไรฮะสมัครเรียบร้อยเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเอานะ requirement ผมเนี่ยมาให้ generate นะครับแค่นี้เนาะให้มันทำงานเลยนะครับดูทีละตัวนะครับเนาะว่าสิ่งที่มันทำนะมันก็เริ่มคิดเนาะแล้วก็อะไรฮะมีขั้นตอนแล้วไม่พอฮะนี่มีโชว์ให้ด้วยนะว่าเขียนโค้ดยังไงนะ
นะเราตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนานะว่าอย่าให้มันพังนะนะลองดูนะครับเนี่ยมันจะเขียนโค้ดต่างๆให้เรานะซึ่งถ้าใครเป็นเว็บ developer นะครับเนาะหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะครับนะกับสิ่งที่มันเจนเนเรตออกมานะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านเว็บนะเว็บ developer อะไรเงี้ยนะถ้ายังไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะอะไรฮะเฮ้ยใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับเจนเนเรตออกมาเพื่อดูว่าอะไรฮะสิ่งที่เราคุยเนาะหรือว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปใน requirement เนี่ยถ้า AI มันเจนเนเรตตามที่เราคาดหวังใช่ป่ะแสดงว่าอะไรฮะเราเขียนรู้เรื่องนะนะบางคนก็เอาไว้ตรวจสอบ requirement ด้วยนะครับนะครับนะว่า requirement ที่เราเขียนเนี่ยชัดเจนไหมนะครับเนาะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงในการประยุกต์ใช้งานแต่ลองดูนะครับนี่คือมันทำการ generate มาให้เรานะเยอะมากนะฮะนะแต่นี่คือระบบเล็กๆนะฮะแค่มี2เพจนะก็คือเพจแรกคือเป็นโปรเจกต์ของเรานะว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้าง2ก็คือ profile แล้วก็ contact us นะครับเนาะสิ่งที่ตัวของ V0 นะมันทำให้นะมันมีโครงสร้างนะครับเนาะมีโครงสร้างของระบบงานนะฮะ generate ในแต่ละอะไรฮะในแต่ละไฟล์นะซึ่งในความเป็นจริงนะครับเนาะมันเจนเสร็จไปแล้วนะครับแต่แค่อะไรครับตอนนี้มันแค่วิชวลไหลออกมาให้เรานะครับเนาะว่าเหมือนมีโปรเกสนะเท่านั้นเองนะครับนะมันจะค่อยๆทำไปให้เราลองดูเนาะใช้เวลาสักพักนะครับนะแต่ทำบ่อยไม่ได้นะครับมันมีลิมิตนะครับเนาะนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแล้วมีการขายของนะว่าอัปเกรดแพลนนะฮะซึ่งตรงนี้ไปดูได้นะครับเนาะเครื่องมือทั้ง3ตัวนะฮะราคาเท่ากันนะฮะเดือนละ20เหรียญนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับเนาะถ้าเฮ้ยมันโอเคใช่ป่ะแล้วตอบโจทย์กับงานของเราได้นะครับแต่นี่คือให้เห็นเนาะว่ามันจะค่อยๆทำทีละฮะทำทีละไฟล์เขียนทีละไฟล์นะโผล่ขึ้นมานะแล้วก็จะมีเยอะมากนะฮะนะลองให้ทุกคนลองคิดดูเนาะว่าถ้าเราจ้างนะฮะเนาะเว็บ developer เนี่ยมาทำงานให้เราเนาะหรือว่าเขียนเว็บให้เราเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะนะอันนี้ก็จะเป็นการคอมเพลนะหรือเปรียบเทียบนะว่าจ้างนะให้ AI นะครับเนาะแล้วหลายๆคนบอกว่า AI จะเข้ามาแทนที่ไหมนะอย่าเพิ่งตอบเนาะลองใช้ก่อนได้แล้วครับนะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะเนาะจากที่เราแล้วเราพิมพ์ requirement เข้าไปใช่ป่ะแล้วกด enter นะครับนี่คือโปรเจกต์นะครับของเรานะครับเนาะที่ได้มาเนาะปุ๊บเราเล่นได้ด้วยฮะมี profile and contract นะฮะนี่นะครับจากนั้นไม่พอฮะนะพอเรารันตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่มันสนุกนะเราสามารถเลยฮะเราสามารถดาวน์โหลดนะลงเครื่องเราได้นะครับเนี่ยก็คือได้ซอร์สโค้ดเลยนะฮะนะหนักกว่านั้นครับดีพอยฮะก็คือเราอยากได้โดเมนเนาะก็คือเป็นอะไรฮะเว็บไซต์ที่แหละทุกคนบนโลกนี้สามารถแอคเซสได้เลยเรากดดีพอยฮะนะซึ่งตรงนี้นะถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Versal นะครับเนาะเราสามารถเลยฮะก็คือดีพอยลง Versal เพราะ Versal เนี่ยเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะที่มีเครื่องนะอยู่บนคลาวด์เนี่ยให้นะจากนั้นเขาก็จะทำการดีพอยนะครับลองดูเนาะตรงนี้นะครับเนาะถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยเราสามารถคัสตอมโดเมนนะครับเนาะเป็นเว็บไซต์ของเราได้แต่นี้คือผมใช้ฟรีเนาะก็กดดีพอยปุ๊บนะมันจะทำการดีพอยไปนะครับลองดูนะครับนะครับพอดีพอยนะครับเนาะระหว่างนี้นะระหว่างที่รอนะในการดีพอยเนี่ยนะเดี๋ยวนะตรงนี้เนาะมันจะทำการอะไรก็คืออัปโหลดเนาะไฟล์ของเราต่างๆเนี่ยที่มันเจเนเรตนะครับเนาะนะครับไปแล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วเดี๋ยวรอสักพักเนาะนี่ดีพอยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีแล้วมีลิงก์ให้นะครับนี่เนาะดีพอยเรียบร้อยเราสามารถกดดูเนาะนะครับจากนั้นก็จะมีละลิงก์ของเว็บไซต์ครับเท่านี้ครับคุณได้เว็บไซต์มาแล้วนะครับลองจินตนาการดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจากนั้นคุณได้ซอร์สโค้ดใช่ไหมฮะนะพอได้ซอร์สโค้ดไปสามารถเอาซอร์สโค้ดเหล่านี้นะครับเนาะเอาไปแก้ไขนะครับเนาะแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดีก็คือมันทำการอะไรครับก็คือสร้างโครงสร้างของระบบงานโดยพื้นฐานให้เรานะครับแต่ลองสังเกตเนาะพวก UI เนาะหรือว่า layout ต่างๆมันจะเป็นมาตรฐานนะครับเนาะตรงนี้เราก็สามารถดูได้ดังนั้นการเริ่มต้นหรือว่าการทำ POC เนาะหรือว่า Proof of Concept เนี่ยนะครับเนาะมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและลดเวลาลงไปนะครับเนาะนี่คือตัว V0 ลองดูนะครับนะฮะเนาะใครรู้สึกโอเคไหมนะครับกับ V0 นะฮะคิดไว้ในใจก่อนเนาะนะจากนั้นไปลองไปดูนะฮะคำถามเดียวกันนะครับเนาะรีบกันผมไปใช้ที่ละฮะ bold.new เนาะนะครับนะผมจะเดโมให้ดูเนาะ bold.new ลองดูนะครับลักษณะเดียวกันนะฮะทั้ง bold.new นะครับเนาะกับตัวของ v0.dev จะทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยสังเกตมั้ยฮะนะ user interface เหมือนกันเป๊ะเลยฮะนะจะมีการ preview ต่างๆให้นะครับเนาะแต่อยู่ที่ว่าความเร็วนะครับอยู่ที่ว่าที่ไหนช้าหรือเร็วกว่ากันลองดูนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะครับหรือว่าลองใช้งานกันดูนะในการนะฮะเจเนเรตตัวเว็บนะฮะนะอันนี้ก็ใช้เวลานะครับเหมือนเดิมนะก็ค่อยๆไปลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้ใครดูตรงนี้เนาะถ้าเป็นสาย

แล้วเว็บ developer เนาะหรือว่าเว็บแอปพลิเคชันนะครับเนาะก็เริ่มคิดแล้วนะว่ามันจะมาแทนที่เราไหมนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเนาะซอสโค้ดที่มันเจเนเรตออกมานะครับเนาะคำถามคือเรารู้เรื่องไหมฮะนะครับเนาะสร้างด้วย AI นะที่ว่าอะไรฮะยากแล้วเนาะหรือว่าบางคนบอกเฮ้ยมันง่ายๆนี่การดูแลรักษาครับยากยิ่งกว่านะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องให้ความสนใจและใส่ใจนะแต่นี่คือผมอยากให้เห็นเนาะว่าตัวของ AI นะครับเนาะในการสร้างเว็บไซต์หรือว่าเว็บเจเนเรชันเนี่ยมีถึงขนาดนี้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดการเรียนรู้ใช่ไหมฮะชัวร์ครับนะฮะ AI มาแทนที่เราเกือบ 100% นะสำหรับงานที่มันน่าเบื่อหรืออะไรงานที่มันง่ายๆอะไรพวกนี้เนาะนะแต่แน่นอนฮะคนยังต้องอยู่นะครับเนาะเพราะว่าอะไรฮะ1คือ verify 2มาแก้ไขนะแล้วก็ดูแลรักษามันไปนะเพราะว่างานของเรามันมีความซับซ้อนนะแต่นี่เห็นเนาะว่างานทั่วไปนะทั้งเลยฮะ v0 เนาะ v0.dev นะครับเนาะแล้วก็ตัวอะไรฮะ bold.new นะครับเนาะช่วยเหลือเราเยอะไหมลองดูนะนี่ผมให้เดโมให้ดูนะ2ตัวนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเนาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะที่คิดว่าทุกคนน่าจะหยิบไปใช้งานได้นะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะนะ2ตัวที่ผมเดโมให้นี่คือสามารถเริ่มต้นใช้ฟรีนะแล้วถ้าคุณรู้ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเครื่องมืออื่นนะฮะในโลกของการอะไรฮะ generate เว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมาอีกทีนึงเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วเช่นเดียวกันเนาะพอมัน generate เรียบร้อยเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยฮะมันก็จะได้แหละฮะได้ระบบงานนะครับเนาะเนี่ยฮะของ bold.new ใช่ไหมbold.new รู้สึกแล้วฮะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรูปภาพเนาะเมื่อกี้นะครับเนาะตัวของอะไรฮะตัว v0.dev เนาะรูปภาพมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นแค่ mockup แต่อันนี้มันมีรูปภาพด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่ารูปภาพเนี้ยมีลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องดูเนาะนะแต่ส่วนใหญ่นะฮะรูปภาพพวกนี้มักจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นของฟรีที่เป็น open source ตัวเองสามารถใช้งานได้ไม่พอฮะจากนั้นปุ๊บก็เหมือน v0 นะครับเราก็ deploy ลองดูนะครับเนาะ deploy ปุ๊บนะครับอันนี้ตัว bold.new เนาะจะ deploy ไปที่ระบบอันนี้นะครับก็อาจจะดูเพิ่มเติมนะnetlify นะจะไปเกิดจากคล้ายๆกับตัว vercel นั่นเองนะครับเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเดิมครับได้ URL มาแค่นี้ครับคุณอะไรฮะสร้างเว็บ portfolio เนาะให้กับคนทั้งโลกเห็นแล้วนะครับเนาะนะบางคนก็คิดเนาะมันง่ายจังใช่ไหมเนาะหรือบางคนก็คิดเนาะอย่างนี้ก็แล้วเว็บไซต์นี้ก็เป็นอะไรฮะเว็บไซต์เต็มโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนาะก็จะเป็น2ทางนะฮะที่มันเกิดอะไรฮะการคิดหรือให้ความคิดเห็นขึ้นมาแต่ผมกำลังมองว่าอะไรฮะถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนาะในแง่ของการสร้างงานสร้างรายได้ใช่ป่ะหรือสร้างโอกาสเกี่ยวกับการอะไรฮะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับเนาะคนที่ไม่มีความรู้ด้านการพัฒนานะหรือว่าไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะก็สามารถอะไรฮะสามารถที่จะลองเจเนเรตเนาะหรือว่าสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้นะเพื่อพรูฟหรือว่าพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะมันสามารถเจเนเรตออกมาให้เราได้ไหมเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยถูกป่ะแต่นี่คือช็อตเทอมนะครับแต่ลองเทอมแน่นอนครับเราอาจจะต้องเลยฮะเอาโค้ดเหล่านี้มาปรับแก้ไขนะครับเนาะเพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่ายนะเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลยฮะหยิบมาใช้ให้เหมาะสมนะไม่ใช่ AI ก็นะครับนะแต่แน่นอนเนาะ AI มีประโยชน์แบบนี้ดังนั้นให้ทุกคนลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เว็บที่3นะครับสำหรับการเจเนเรตตัวเว็บไซต์นะก็คือตัว lovable.dev นะครับนะซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ requirement เหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือตัวเจเนเรตตัวเว็บ portfolio นะครับเนาะที่มีหน้าlist ของโปรเจกต์นะครับของเราแล้วก็หน้า profile แล้วก็ตัวอะไรฮะ contact ad นั่นเองนะครับลองมาดูกันเนาะว่าตัวนี้ทำงานอย่างไรบ้างนะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้อะไรฮะตัว v0.dev นะกับ bold.new ไปแล้วนะได้เว็บไซต์มาทั้งคู่เลยมาดูกันว่าตัว lovableทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับปึ๊บเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนาะนี่นะครับมาอีกแล้วเนาะ UI หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะแต่เพิ่มเติมคือมี UL ให้เราก่อนเลยนะฮะจากนั้นตรงนี้ครับเนาะมันก็จะเริ่มเลยก็คือเริ่มต้นใช้งานนะก็คือสิ่งที่มันต่างหน่อยนะครับเนาะไอตัว Lovable คือมันจะสร้างเครื่องให้เราก่อนนะครับนะมี endpoint มีอะไรพวกนี้ให้หมดเลยนะครับหรือว่ามี UL ให้เราเลยนะจากนั้นก็จะเริ่มเลยฮะเริ่มสร้างในแต่ละฝ่ายขึ้นมาตอนนี้เนาะทำการ generate นะครับนะโค้ดต่างๆนะให้เรานะครับเนาะมันจะค่อยๆแหละทําทีละตัวนะลองสังเกตดูว่าทั้ง3ตัวใครเร็วกว่ากันนะอันนี้คือเค้าแข่งกันนะนะแล้วที่สําคัญก็คือผมใช้ทั้ง3ที่เนี่ยสิ่งที่ผมไม่กําหนดเลยก็คือเทคโนโลยีที่ใช้นะครับผมไม่บอกว่าต้องพัฒนาเว็บด้วยเครื่องมืออะไรเฟรมเวิร์คอะไรนะครับเนาะหรือว่าภาษาอะไรนะฮะไอ้ตรงเนี้ยครับเนาะนะผมบอกกลางๆไว้ทําให้ผมสามารถใช้ชุดคําสั่งเดิมเนี่ยเดี๋ยว requirement เดิมเนี่ยจากทั้ง3ที่ได้นะแต่
ถ้าในสายงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจริงๆนะครับเนาะเราจะต้องบอกเลยว่าเราอยากอะไรฮะให้มันสร้างด้วยเครื่องมืออะไรนะภาษาอะไรนั่นคือเป็นเชิงเทคนิคเข้ามากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งนะดังนั้นระหว่างนี้เนาะผมให้มันนะgenerate นะครับเนาะตัวของแล้วเว็บไซต์ให้เรานะครับนะถ้ามาถึงตรงนี้จะพบว่าตัวแล้วตัวเลเวลนี่มันช้าเนาะช้ากว่าเขาอีกนะนะครับเนาะแต่แน่นอนครับนะฮะมันจะค่อยๆอะไรฮะทำไปแล้วก็อธิบายไปนะฮะนะระหว่างเนี้ยนะครับถ้าเราเป็นคนใช้งานนะผมแนะนำนะให้ลองอ่านด้านซ้ายมือนะครับนะว่ามันทำอะไรบ้างนะนี่คือสิ่งที่ตัว AI นะหรือว่าโมเดลที่เขาอะไรฮะที่เขาสร้างเนี่ยคิดให้นะเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้ครับเนาะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับว่าถ้าเราได้รับงานมาเนาะหรือว่า requirement มาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องอะไรฮะต้องคิดอย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างนะตัว AI ส่วนใหญ่เขาจะเขาเรียกผมเรียกว่าพ่นแล้วกันเนาะหรือว่าอะไรบอกออกมาว่าตอนนี้มันคิดอย่างไรนะอย่างนี้เนาะถ้าลองสังเกตนะระหว่างที่รอนะเนี่ยมันมีละ minimal list เนาะใช่ป่ะนะบอกว่าเอ้ยสร้างเว็บไซต์ที่มัน minimal นะครับเนาะนะ clean นะครับเนาะตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะที่เราสามารถดูได้นะครับเนาะมันจะค่อยๆทำไปนะครับเนาะอย่างที่บอกเนาะเราใช้เลยฮะนี่คือเครื่องมือฟรีใช่ไหมนะฮะมันจะช้าขนาดไหนก็ต้องแหละก็ต้องอดทนฮะเนาะนะแต่ถ้าใครอยากเร็วๆนะฮะเหมือนเดิมฮะต้องขับเคลื่อนได้เงินนะเนาะต้องจ่ายให้เขานะครับแต่ลองดูนะครับอันนี้ก็นี่นะฮะพอเจเนเรททุกอย่างเรียบร้อยเนาะใช้เวลาแป๊บนึงปุ๊บนะมันจะเริ่มเลยฮะก็คือสร้างเครื่องนะฮะอีกทีนึงเนาะบิวต่างๆนะฮะแล้วก็จะลองพรีวิวดูซิว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างลองดูนะครับรอสักครู่ลุ้นกันนะฮะอันนี้เนาะสาย AI นะฮะแล้ว AI สายฟรีนะนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับช้าเร็วก็อยู่ที่ตัว workload นะครับของตัว Livable นะว่าตอนนี้ถูกใช้งานเยอะขนาดไหนนะฮะยิ่งถ้าใช้งานเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะแล้วช้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วระหว่างรอนะผมไม่เห็นเนาะนี่คือแชทเนาะแล้วมันก็จะมีแล้วนี่นะฮะมันจะมีโหลดนะไอตัว historical นะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะอะไรฮะถามตอบไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะเพราะนี่คือผมมักจะใช้แค่วันช็อตเนาะก็คือถามครั้งเดียวแล้วให้มันเจเนเรตแล้วก็จบเลยแต่ในความเป็นจริงนะครับเราสามารถที่จะแชทกับมันนะฮะให้มันเพิ่มลดต่างๆเหล่านี้ได้มาแล้วนะครับนะก็ผลลัพธ์นะที่ได้จากตัว Livable.dev นะครับก็จะพบว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะก็จะมีหน้าเว็บประมาณแล้วก็จะมีหน้าโปรไฟล์ลองดูนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้นะครับเนาะจากตัวของLivable นะครับเนาะแล้วที่สำคัญก็คือลักษณะเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะ publish นะครับนะฮะตัวนี้นะครับเนาะเว็บไซต์เนี่ยนะครับออกไปเป็นให้ชาวโลกนะครับเนาะเห็นนะครับเนาะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็น public นั่นเองเราก็ publish ออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะมีลิงก์นะครับเนาะให้เราเข้าถึงได้นะครับเนาะนี่ก็จะสังเกตนะฮะว่าทั้ง3ตัวนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรฮะv0.dev นะครับเนาะ bo.new นะฮะแล้วก็ livable.dev เนี่ยสามารถที่จะเจเนเรตนะครับเนาะตัวเว็บไซต์ให้เราได้เลยจาก requirement ที่แหละครับไม่ซับซ้อนมากนักนะแต่ถ้าใครอยากลองเว็บไซต์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับมันจะใช้เวลาในการเจเนเรตเยอะนะครับหรือบางทีอาจจะติดลิมิตก็ได้ดังนั้นเวลาที่ผมใช้นะครับผมแนะนำนะครับนะเราจะไม่ส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ให้มันเจเนเรตทางเว็บไซต์นะฮะเราจะให้มันเจเนเรตเป็นหน้าๆไปหรือว่าเป็นส่วนๆเล็กๆนะฮะแล้วเราค่อยหยิบรีซอลต์นะหรือผลลัพธ์นั้นเนี่ยมาใส่ในระบบงานของเรานะมันจะทำงานได้เร็วนะครับแล้วมีประโยชน์มากยิ่งกว่านะครับแต่นี่คือถ้าสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านอะไรครับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับสามารถลองใช้ทั้ง3ตัวนี้นะครับเนาะเพื่อสร้างผมเรียกว่าอะไรสร้างงานสร้างรายได้ใช่ป่ะเนาะในช่วงเริ่มต้นนะครับหรือว่าใช้สำหรับการเรียนรู้ก่อนหรือเพิ่มโอกาสให้เรานะในการได้งานมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองดูนะครับเนาะนะว่าตัว AI นะหรือว่า Generative AI ในสายงานเว็บแอปพลิเคชันนะมีเครื่องมือที่เยอะมากนะนี่คือแค่3ตัวเท่านั้นอยากให้ทุกคนลองฝึกและลองใช้งานกันดูครับนะจะพบว่าตัว AI นะครับเนาะมีความสามารถที่หลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าผู้ให้บริการนะต่างๆเนี่ยเขาสร้างยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ครับเนาะถ้าเราเป็นผู้ให้บริการใช่ป่ะหรือว่าเราต้องการสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถเอาไอเดียนะจากสิ่งต่างเหล่านี้เอามาสร้างเองได้นะครับเนาะโดยด้านหลังเนี่ยมักจะเป็นการใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่บอกเนาะก็คือ Generative AI ใช่ป่ะก็คือการสร้างนะนี่คือสิ่งต่างๆนะที่มันสามารถสร้างได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีไอเดียนะหรือว่ามีความรู้ความสามารถด้านอะไรฮะด้าน AI หรือว่าการทำโมเดลนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถด้านโมเดลเนี่ยก็สามารถเลยฮะหยิบเอาแนวคิดเหล่านี้นะมาสร้างระบบนะที่อยู่บนอะไรฮะทำงานอยู่บน AI โมเดลของคนอื่นได้นะครับนี่คือหลักการที่ให้เห็นนะครับเนาะจากที่เราดูไปแล้ว
ผมมีนะฮะยูสเคสอื่นๆนะครับเนาะที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์

นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสต่างๆให้เราได้เนี่ยจะมี2อนาที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะผมเรียกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเลยก็ได้นะครับเนาะที่ถ้าใครอยู่ในสายงานนี้อาจจะหยิบไปใช้งานได้นะครับก็คือ

แล้วในการเจเนเรตมิวสิกนะครับนะของยูดิโอเนี่ยให้ลองให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับนะผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ยูดิโอลองเข้าดูนะครับนี่เนาะปึ๊บนะฮะเนาะลองโหลดเข้าดูนะฮะยูดิโอนะสมัครได้เลยนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยฮะนะจากนั้นผมลองแล้วลองสร้างเพลงนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะก็คือการสร้างเพลงของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเข้ามานะครับนะว่าตอนนี้นะครับนะตอนนี้เนาะผมมีทำไว้เพลงไว้แล้วบ้างบางส่วนนะแต่ผมสามารถเลยฮะมาครีเอทได้นะว่าเพลงผมจะเป็นอะไรนะประเภทไหนเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้นะฮะว่าคำอธิบายของเพลงของเรานะครับเนาะอธิบายเพลงได้เลยว่าเพลงเป็นยังไงนะฮะนะผมก็เอาเพลง AI ดีไหม AI นะขอเป็นอะไรฮะนะ AI ขอนะเป็นโทนไหนนะมันจะมีซักเจนฮะเป็นอะไร J-pop ไหมอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนาะแล้วให้มันออโต้เจเนเรตนะฮะพวกอะไรฮะเนื้อเพลงต่างๆเราสามารถใส่เองได้นะครับเนาะหรือให้มันออโต้นะครับเจเนเรตมาได้เลยนะจากนั้นเนี่ยนะข้อมูลต่างๆถ้าเราใส่เข้าไปเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถให้มันแล้วทำการ create นะครับนะซึ่งตรงนี้ครับเนาะมันจะพยายามอะไรก็คือจาก requirement เนาะหรือว่าจาก text ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะมันจะทำการgenerate นะฮะอันนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับนะ generate มานะครับผมมีแล้วนี่เนาะปุ๊บเป็น J-pop นะเนาะนะพอมัน generate มาปุ๊บเนี่ยมันก็รอแป๊บนึงนะครับว่าโอเคสิ่งที่ได้นะเป็นอย่างไรบ้างผมลองแล้วลองดูเนาะนะครับพอมัน generate มาปุ๊บเนี่ยมีหลายตัวนะครับนะเป็น jazz เป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็น J-pop ตรงนี้นะรอเนาะนะตรงนี้ครับเราสามารถที่จะลองฟังดูได้นะครับเนาะลองกดฟังนะตรงนี้นะครับเนาะนะตรงนี้เนาะคือเข้าไปลองแล้วลองเพลย์เล่นดูได้นะว่าไอ้วิดีโอไอ้ตัวแล้วมิวสิกของเราหรือรูปเพลงของเราเป็นอย่างไรนะอันนี้คือมันกำลัง generate อยู่เนาะนะอันนี้ยกตัวอย่างนะที่ผม generate แล้วนะครับเนาะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมเป็นนะการท่องเที่ยวเลยครับธรรมชาติเนาะตรงนี้ตรงนี้ครับเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปวิวดูได้นะว่าเฮ้ยซองของเรานะหรือว่าเพลงเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะเราพับปิดได้เลยนะครับเนาะยกตัวอย่างเนาะอันนี้นะครับผมลองฟังดูนะครับเนี่ยมีอะไรมีเนื้อร้องด้วยนะเห็นไหมมีท่อนเวอร์สนะท่อนคอรัสนะอันนี้ออโต้เจนขึ้นมานะครับนะฮะแล้วเราก็เปิดฟังได้เลยนะครับเนาะตรงนี้ก็นะลองดูนะได้ยินไหมอันนี้เนาะอืมNeed to whisper secrets softly sing อันนี้คือเพลงที่อะไรฮะถูกเจเนเรตขึ้นมานี่ผมแค่อะไรฮะพิมพ์เบาๆใช่ไหมฮะเนาะน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะดังนั้นลองดูนะครับอันนี้คือเป็น use case ง่ายๆเนาะลองดูนะครับว่า use case นะในการใช้ generative AI นะครับนะที่ผมแนะนำมาเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแชทบอท search นะครับการสรุปข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะรีเทลมาร์เก็ตติ้งการเจเนเรตเว็บไซต์นะครับรวมมาถึงนะฮะก็คือเรื่องของตัวการทำงานต่างๆเนาะก็คือตัวของซองของวิดีโอเนี่ยนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับทุกๆคนนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าเราได้ยูสเคสเหล่านี้เนาะน่าจะเป็นไอเดียนะฮะในการสร้างงานสร้างรายได้ให้เราในอนาคตได้นะแล้วอย่างที่ผมแนะนำเนาะคือยูสเคสนี่คือแค่อะไรฮะจุดเริ่มต้นนะยังมีอีกมากมายนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับ AI แล้วก็ Generative AI ใน EP ต่อไป

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Bro.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่

ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพี่เบสนะคะหรือว่าครูพี่เบสค่ะเมคอัพอาร์ติสต์ Thailand นะคะจากเวที K Beauty in Thailand 2018แชมป์แต่งหน้าเจ้าสาวนะคะจากที่มานะคะครั้งที่แล้วหรือว่าใครติดตาม EP ที่แล้วก็คือเป็นลุคแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะแต่งหน้าตัวเองและหลายคนก็จะมองว่าจะอาจแบบชื่นชอบหรืออาจจะมีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพไหมนะคะก็วันนี้ค่ะคุณครูพี่เบสจะมาแนะนำกับการประสบการณ์โดยตรงเลยจากการเป็นอาชีพช่างแต่งหน้านะคะพี่เบสมีประสบการณ์เป็นช่างแต่งหน้ามามากกว่า10ปีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำหมดเลยว่าช่างแต่งหน้าที่เป็นอาชีพนะคะสามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยเราควรที่จะมีอะไรบ้างแล้วการทำงานจริงๆเขาพกอะไรไปบ้างอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเวลาที่เราจะไปทํางานนะคะหรือว่าเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยนะคะอุปกรณ์น่ะก็ค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้เริ่มจากสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากเครื่องสําอางแล้วนะคะที่ช่างแต่งหน้าขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นแปรงแต่งหน้าค่ะทุกคนแปรงแต่งหน้าเนี่ยจําเป็นมาที่ต้องมีหลากหลายหลายคนอาจจะมองว่าแบบเยอะขนาดนี้เลยหรอนะคะก็จําเป็นต้องเยอะค่ะเพราะว่าในการแต่งดีเทลแต่ละอย่างน่ะก็ใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยในคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะนอกจากแปรงแต่งหน้าแล้วเครื่องสําอางแล้วที่เราใช้นะคะก็ยังต้องมีเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปค่ะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะกล้องถ่ายรูปก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยชื่นชอบในแบรนด์ไหนๆนะคะอย่างตัวคุณครูเองก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้ซึ่งก็เราก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบสกินผิวแบบไหนที่เราจะถ่ายทอดออกมาเพราะว่าการเป็นช่างแต่งหน้าในยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าเราขายงานถ่ายทอดงานจากผลงานผ่านโซเชียลออนไลน์ทุกสื่อนะคะเราต้องใช้รูปที่สวยวิดีโอที่ดีนะคะเลยจําเป็นต้องใช้กล้องที่ดีเช่นกันนะคะและที่สําคัญเลยเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยบางครั้งบ้านลูกค้าหรือโรงแรมอาจจะไม่ได้มีแบบลิฟต์หรือว่าใดๆนะคะก็ต้องขึ้นบันไดไปก็ต้องพยายามเซตอุปกรณ์ไปให้ควบคุมให้เราแบกหรือว่าถือได้ดีนะคะนอกจากกระเป๋าแต่งหน้าแล้วนะคะก็ต้องมีเป็นเหมือนกระเป๋าล้อลากแบบนี้นะคะสําหรับแบบว่าขนของหนักๆชิ้นใหญ่ๆนะคะเครื่องสําอางหรือว่าหนักแบบกระเป๋าแปรงต่างๆนะคะกล้องก็สามารถใส่ไปกระเป๋าล้อลากได้และอีกอย่างก็คือเรื่องของไฟค่ะอย่างไฟเนี่ยพี่เบย์ก็จะเลือกเป็นไฟที่เล็กๆแบบนี้นะคะคือใส่กระเป๋าพกพาถือเองได้นะคะแล้วก็เสียบปลั๊กแบบบ้านลูกค้าพร้อมทํางานอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ได้ๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็พยายามเลือกในสิ่งที่ราคาที่เรารับได้ที่เราไหวแล้วก็คุณสมบัติที่ตรงกับเรานะคะอันนี้ก็ฝากให้น้องๆที่อยากจะเป็นช่างแต่งหน้านะคะก็ค่อยๆซื้อค่อยๆสะสมค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะค่ะและจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างแต่งหน้าเพื่อสร้างรายได้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะแต่งเจ้าสาวเพราะว่าเป็นวันที่สําคัญมากๆนะคะคุณครูพี่เบก็จะแนะนําว่าเริ่มจากการแต่งหน้ารับปริญญาค่ะวันนี้น้องนางแบบของเรานะคะก็ได้ทําผมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะชุดรับปริญญาแบบนี้นะคะเราจะได้มาดูกันว่าลุครับปริญญาน่ะก็แล้วแต่เลยว่าสไตล์ใครชอบแบบไหนสิ่งสําคัญเลยคือช่างต้องคุยกับลูกค้าถึงเรื่องเรฟเฟอเรนซ์ให้เข้าใจกันว่าชอบแบบไหนนะคะวันนี้ลุคที่เราจะแต่งกันก็จะเป็นลุคที่ดูคมๆหน่อยเพื่อให้ถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยขึ้นกล้องด้วยนะคะหลังจากที่เรากันคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่เราเจอลูกค้าเนาะกันคิ้วเรียบร้อยแหละแล้วก็เช็ดหน้าให้สะอาดนะคะล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่ให้มีสิ่งสกปรกใดๆเลยเพื่อการแต่งหน้าจะได้สวยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่เบย์ก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ค่ะเป็นการบำรุงนะคะสเปรย์น้ำแร่บำรุงผิวให้ลูกคุมขนกระชับก่อนเลยผิวสดใสนะคะใช้มือที่สะอาดนะคะค่อยๆตบค่อยๆกดลงไปให้เขาซึมสักประมาณ5ถึง10วินาทีนะคะค่อยลงบำรุงขั้นตอนต่อไปนะคะปัจจัยการแต่งหน้ารับปริญญานะคะเราจะไม่เน้นครีมกันแดดหรือว่าไม่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มันมากเพราะว่าการรับปริญญาของเมืองไทยประเทศไทยเนาะก็คือจะต้องเจอนะคะแล้วก็ค่อนข้างร้อนอากาศเพราะฉะนั้นพยายามทำอะไรที่เป็นเครื่องสำอางเลือกที่มันเป็นแบบกึ่งแมทนะคะอ่ะ
แล้วก็เช่นเคยค่ะอย่างที่ทราบกันการแต่งหน้าที่ดีคือการบำรุงนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มจากการใช้เซรั่มนะคะเซรั่มบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นทำให้ผิวสวยผิวอิ่มผิวฟูรูขุมขนกระชับก่อนเวลาที่เราลงรองพื้นไปนะคะก็จะทำให้ติดทนนะคะแล้วก็จะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะกว่าเขาจะซึมผิวค่อยๆเกลี่ยค่อยๆนวดนะคะบำรุงดีบำรุงถึงก็แต่งหน้าติดทนนะคะลิปก็สามารถบำรุงลิปมันมาร์คลิปปากที่ปากได้เลยนะคะพอเราทาเซรั่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงครีมบำรุงมอยเจอไรเซอร์นะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราลงเช่นเคยทานวดทีละจุดแบบนี้บำรุงให้ดีนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราไม่ลงครีมกันแดดเป็นเพราะว่าเดี๋ยวพอพวกเราจะลงรองพื้นหรือว่าเบสใดต่างๆใดๆเนี่ยคือจะไม่ให้มันเขามันมากเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวว่าน้องๆที่รับปริญญาก็จะต้องไปออกแดดนะคะก็นวดให้ซึมแบบนี้

หลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของสกินแคร์ทั้งหมดเลยบำรุงผิวให้ดีการเกลี่ยผิวให้ดีลงพื้นที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เมคอัพติดทนนานเช่นกันรับปริญญาคือเน้นทนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะแบบเข้าสู่การเป็นเมคอัพแล้วนะคะทีนี้เราดูผิวของเขาก่อนค่ะปกติแล้วการเมคอัพเนี่ยแต่งส่วนใหญ่อาจจะไปลงรองพื้นหรือว่าอะไรก่อนใช่ไหมคะทีนี้สำหรับพี่เบสนะคะจะรู้สึกว่าแล้วแต่เทคนิคเลยขั้นตอนไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ความถนัดของคนแต่พี่เบสจะรู้สึกว่าอยากที่จะแต่งตาก่อนนะคะเพราะว่าการแต่งตาก่อนบางครั้งถ้ามือเผลอไปโดนหน้าแล้วเราลงรองพื้นไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเซตใหม่นะคะทีนี้เริ่มจากการแต่งตาถ้าเขามีชั้นตาที่สวยงามชัดแล้วนะคะเราอาจจะไม่จำเป็นที่ติดสติกเกอร์ตา2ชั้นแต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงว่าสติกเกอร์ต้องใช้แบบไหนนะคะจะเริ่มก่อนว่าวันนี้จะเริ่มจากการทาอายแชโดว์ก่อนละกันเนาะการลงอายแชโดว์รับปริญญาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการติดทนติดนานพี่เบสจะให้ลงเป็นเหมือนเอาเนื้อสติกอะค่ะที่เป็นเหมือนแทนอายแชโดว์ได้นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นเหมือนทาไปก่อนบนเปลือกตาทำให้เขาเกิดความแบบมีเนื้อน้ำมีผิวมีความแมตต์แมตต์แบบนิดนึงให้ลงสีอายแชโดว์ไปก็จะติดเพราะว่าหลายคนมีปัญหาในการลงสีตาเราไม่ติดนะคะเราก็จะลงไปเลยครึ่งตาแบบนี้นะคะใช้เป็นสีโทนอ่อนอันนี้เราต้องแบบรู้แล้วว่าเราจะแต่งหน้าโทนไหนอันนี้ก็จะเลือกเป็นโทนน้ำตาลนะคะเราก็จะใช้สีออกทองอ่อนๆแบบนี้ลงเปลือกตาสักครึ่งตาให้มีความแบบเป็นเนื้อรองพื้นก่อนเฉยๆนะคะตาล่างเช่นกันนะคะทำเหมือนกันเลยเป็นตัวรองพื้นเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนื้อฝุ่นไปเนี่ยก็จะมีความติดทนเลยไม่หลุดระหว่างวันเพราะบางคนนะคะมีตาที่เป็นเปลือกผิวที่มันก็จะทำให้หลุดง่ายเหมือนกันใช้แปรงที่เป็นแบบกึ่งแบนหรือว่าเป็นกึ่งแบบฟูๆนะคะแล้วเราก็เอาไปเบรนที่เปลือกตาแบบนี้นะคะนี้เลยเรายังไม่ต้องแบบไปคำนึงถึงว่าตัวสีตัวนี้จะสวยหรือไม่สวยนะคะแค่เราลงให้เขามีความเป็นเหมือนเนื้อเบสเป็นรองพื้นของอายแชโดว์ก่อนเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนื้อฝุ่นก็จะติดทนนะคะลืมตามองข้างบนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเป็นช่างแต่งหน้าก็คือต้องค่อยๆทำไม่รีบผลงานของเราก็จะได้ออกมาสวยนะคะหลายคนบอกว่าแต่งแค่นี้ก็คือเริ่มแบบเห็นแววสวยแล้วนะคะตาแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นกล้องเพราะว่ารับปริญญาเป็นไงคะต้องถ่ายแบบกล้องใหญ่ด้วยนะคะจะได้แบบมันก็จะดูดรอปลงไปหน่อยเราก็จะมาเริ่มลงเป็นอายแชโดว์เนื้อฝุ่นกันวันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะสีแรกนะคะจะเลือกเป็นใช้สีนี้ค่ะซึ่งจะเป็นสีที่ดูอ่อนลงอ่อนหน่อยนะคะเป็นสีรองพื้นทั้งหมดเลยทำให้ตาดูคมโตนะคะแปรงที่เราใช้เราก็จะอาจจะขยับมาเป็นลักษณะหัวแบบกลมๆแบบนี้นิดนึงเพื่อแบบแต้มให้เขาติดดีนะคะแล้วก็เคาะเล็กน้อยลงไปเลยค่ะให้เต็มเปลือกตาแบบนี้นะคะเต็มสักครึ่งตาค่ะเหมือนที่เราลงตัวเบสตาไว้เมื่อกี้ลงไปทั้งสองข้างเลยสีน้ำตาลส่วนใหญ่นะคะเป็นสีที่แบบคลาสสิกรับปริญญาเป็นอะไรที่แบบจะต้องอยู่กับเราเป็นรูปที่ติดฝาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามแต่งแบบไม่แฟชั่นจ๋ามากแล้วก็อยู่ในความแบบคลาสสิกสวยตลอดกาลนะคะลองลืมตาดูนะคะแล้วเราก็หาเป็นเหมือนแป้งเล็กๆลงมานิดนึงแบนๆนะคะทำตาล่างจุ่มสีเคาะเช่นเคยค่อยๆลงตาล่างไปแบบนี้นะคะสีเดียวกันค่ะสีเดิมเลยนะคะสีเดิมเลยลงไปให้ทั่วเลยนะคะทีนี้เราจะรู้สึกว่าทำไปเบรนไปก็ได้ค่ะความหมายถึงว่าเราจะใช้แปรงที่เป็นหัวฟูๆแบบนี้นะคะเบรนสีด้านบนเบรนไปเบรนกลับหรือว่าวนอยู่แบบนี้นะคะทำให้เกิดความที่ไม่มีขอบค่ะ
การแต่งหน้าที่สวยก็ต้องพยายามทําให้แบบไร้ขอบทุกอย่างเลยไม่ให้เป็นปื้นเป็นคราบหรือเป็นขอบนะคะลืมตานะคะก็จะเริ่มได้สีตาที่เด่นชัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สีที่เข้มขึ้นเพื่อคัดเบ้าตาให้เกิดความคมโตเด่นนะคะทีนี้พอเราจุ่มสีแล้วเคาะแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมตาส่องกระจกนะคะแล้วเราก็ใช้ผู้กันที่จุ่มสีเนี่ยลงสีเป็นลักษณะตั้งๆขึ้นตวัดขึ้นแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยทำโดยที่หลับตาแล้วไม่เห็นของสีเวลาที่ลืมตาขึ้นมาเพราะว่าชั้นตาเนี่ยพับนะคะเวลาที่เราทำแล้วก็ลืมตาทำได้เลยค่ะแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะเดี๋ยวลองหลับตานะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็สร้างมิติโดยการทำให้เป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าโคนของตาเนี่ยก็ต้องคมโตใช้นิ้วก้อยดันหนังตาแบบนี้ได้นะคะเปิดตาเป็นลักษณะตัว C สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะลองลืมตานะคะทั้งสองข้างก็จะให้มิติที่ต่างกันนะคะแล้วเราก็ใช้แปรงที่ผอมขึ้นเล็กขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำด้านล่างห่างตาเช่นเทิมเหมือนกับข้างบนนะคะค่ะทั้งสองข้างนะคะก็จะติที่มากขึ้นเหมือนเดิมเลยแปรงค่อยๆเบลนสีให้สวยงามตรงนี้โอเคทำสองข้างเหมือนกันนะคะเป็นไงคะรู้หรือยังว่าทำไมช่างแต่งหน้าต้องมีแปรงหลายๆอันนะคะหันข้างใช้สีเข้มนะคะด้านนี้ลืมตาแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะตวัดขึ้นประมาณไหนก็ประมาณถึงกลางเปลือกตาเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลับตานะคะแล้วก็โคนขนตาทำเป็นตัว C หรือว่าสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างลืมตานะคะใช้แปรงที่แบนๆเล็กๆจะได้ไม่เข้าตาทำห่างตานะคะจากกลางตาไปห่างตาแล้วก็ใช้แปรงที่หัวฟูๆแบนสีเพิ่มนะคะเทคนิคก็จะแบบคล้ายๆแบบทำให้สีเขาเหมือนเบรนรวมกันนะคะไม่ให้เกิดเป็นปื้ดๆคาบๆนะคะแล้วก็สุดเกือบสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายจริงก็จะเป็นสีออกทองๆแบบนี้เพื่อให้ดูเหมือนมีกริตเตอร์ชิมเมอร์ให้สีโดดเด่นขึ้นใช้แปรงที่แบนๆแบบนี้นะคะเคาะเล็กน้อยนะแล้วก็ลงอันนี้คือต้องเป็นลักษณะการลงแบบแนวยาวค่ะแนวตั้งแนวตั้งๆสูงๆแบบนี้แล้วก็ลงเฉพาะตรงกลางเพื่ออะไรคะเพื่อลืมตาขึ้นมาแล้วลืมตานะคะเกิดความสีที่เด่นชัดมากขึ้นแล้วตรงกลางเป็นจุดที่ต้องสีสว่างขึ้นนะคะมีความแตกต่างกันนะคะทําเหมือนกันสองข้างเลยนะคะแบบนี้ตรงๆยาวๆให้สูงขึ้นไปเล็กน้อยแบบนี้ลืมตานะคะสีทองที่ทำเมื่อกี้เมื่อสักครู่ให้ใช้ตรงกลางด้านล่างเหมือนกันค่ะอันนี้ใช้แปรงอันเดิมก็ได้เลยนะคะก็จะทำเนี่ยช่วงกลางตาเพื่อให้สีดูละมุนแมทกันนะคะเหมือนเดิมเลยแปรงเบรนสีขอบให้เกิดมิติค่ะโอเคลืมตานะคะแล้วเราก็จะได้สีตาที่สวยโทนน้ำตาลทองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่อินไลเนอร์นะคะและเราได้ตาที่สวยงามวิ้งแบบเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วนะคะเราก็จะมีตาที่คมโตได้ยังไงถ้าขาดสองสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นอินไลเนอร์แล้วก็อายไลเนอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวขอเขียนอินไลเนอร์ให้ดูก่อนเราจะใช้เป็นสีดํานะคะเพราะว่าการแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยจะทําให้ดูแบบคมโตเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นลุคแบบกลางๆเนาะอินไลเนอร์หมายถึงก็คืออินก็คือข้างในเนาะทีนี้เวลาที่เราเขียนนะคะเราก็จะให้ลูกค้านะคะมองต่ํานิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยเปิดขึ้นเล็กน้อยนะคะดินสอควรจะเขียนที่มันแบบควรจะเลือกที่มันแบบนิ่มๆเขียนง่ายๆนะคะ
เป็นสีดําหรือสีน้ําตาลก็ได้แล้วก็ให้เป็นเลือกลักษณะการกันน้ํากันเหงื่อเนาะทีนี้เวลาที่เราเปิดตาแบบนี้เค้าก็จะมองที่พื้นก็จะไม่ได้กลัวที่เราจะเข้าใกล้ตานะคะเวลาที่เขียนแนะนําว่าจะเริ่มจากกลางตาหรือหางตาก็ได้แต่ว่าเขียนอยู่ตรงขนตาค่ะเราจะไม่เขียนข้างในมากหรือว่าบนขนตาแต่เขียนตรงขนตาเลยคือโคนขนตาเลยนะคะเวลาที่เขียนให้ลูกค้าไม่น้ำตาไหลหรือว่าเป็นเทคนิคที่แบบไม่กลัวช่างนะคะไม่หลบช่างเนี่ยให้เราเขียนทีแล้วก็หยุดค่ะเขียนแบบนี้แล้วก็พักเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่กลัวแล้วก็ไม่หลบนะคะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆค่ะการจับหน้าลูกค้าเนี่ยจะต้องจับแบบระมัดระวังแล้วก็เบามือนะคะให้ลองลืมตาดูนะคะทั้งสองข้างการเขียนอีไลเนอร์ก็จะมีการคมโตมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดเติมหางของอีไลเนอร์หรือของอายแชโดว์อะไรต่างๆนะคะก็คือเขียนให้ดูคมนะคะอ่ะเขียนเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะอันนี้เราแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนอาจจะเขียนด้านล่างด้วยเป็นขอบตาล่างนะคะแต่ว่าอันนี้เทคนิคของครูพี่เบสจะไม่ได้ใช้ในการเขียนขอบตาล่างเพราะว่าไม่อยากให้ดูดุเกินไปหรือดูมีอายุนะคะจะเขียนแค่ด้านบนโอเคค่ะเขียนแล้วปล่อยมือเขียนแล้วปล่อยมือนะคะแล้วเราก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยก็คือแค่อินไลเนอร์ก็เริ่มสวยแล้วใช่ไหมคะทำไม่ยากค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปจากได้อินแล้วก็ได้ไอไลเนอร์เช่นกันนะคะไอไลเนอร์ก็คือเป็นเนื้อน้ําแบบนี้นะคะหรือถ้าใครถนัดเป็นลักษณะการเป็นไอไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมก็ได้นะคะแต่วันนี้เอาเทคนิคเนื้อน้ํามาให้ดูกันสไตล์การเขียนไอไลเนอร์นะคะเราจะเขียนหางเชิดแบบนี้ก็ดูเปรี้ยวก็ได้เราจะเขียนหางตกๆสไตล์เกาหลีก็ได้แต่วันนี้เราเขียนให้คลาสสิกกลางๆก็คือตรงๆนะคะเทคนิคการเขียนเราจะดึงให้ตึงแบบนี้ดึงตาให้ตึงแล้วเราก็วัดจากขนตาเส้นสุดท้ายพยายามเกรงมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆตวัดลากมาทีละหน่อยตรงๆเขียนความยาวให้เรารู้สึกพอใจระดับหนึ่งให้ตาเขาเชื่อมกับรับกับจมูกรับกับคิ้วประมาณนี้นะคะเอาแบบเส้นเล็กๆก่อนแบบนี้พอเราได้ไกด์ไลน์เส้นที่เล็กแล้วนะคะอ่ะลูกค้าหลับตานะคะเราก็จะเติมความอ้วนมาระดับย้อนกลับมาแบบนี้นะคะย้อนกลับมาแบบนี้เชื่อมให้เขามีความอ้วนขึ้นมาระดับหนึ่งแบบนี้ค่ะแบบนี้เป็นไงคะเริ่มสวยแล้วนะคะพอเราได้ระดับหนึ่งแล้วปุ๊บค่อยๆเขียนค่ะมาถึงตรงกลางเขียนมาถึงตรงกลางให้ชิดกับขนตา มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะอันนี้ก็คือต้องคอยระมัดระวังต้องฝึกฝนทําให้ชํานาญก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเส้นอาจจะไม่เล็กหรือว่าเละได้อ่ะลืมตานะคะอันนี้จะเขียนแค่ครึ่งเดียวจากกลางตาค่ะจนถึงหางตาถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้คมกว่านี้ก็แนะนําให้เขียนถึงหัวตาได้เลยนะคะแต่ว่านางแบบของเราวันนี้ก็จะมีชั้นตาที่สวยอยู่แล้วก็จะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะคะทั้งอินและอายก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะเขียนเหมือนกัน2ข้างนะคะได้ความยาวลักษณะการเขียนจะลืมตาแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อดูดวงตาของเขานะคะโอเคค่ะเติมความอ้วนค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมันอาจจะมีอุบัติเหตุหมึกหมดหรือว่าใดๆนะคะให้เราเตรียมสำรองมาโดยการเราก็ต้องมีทุกอย่าง2แท่ง2ชิ้นเสมอนะคะอันนี้ก็จะใช้แท่งใหม่นะคะตัวนี้เป็นไปได้ค่ะพวกไอเลเนอร์ก็จะมีความแห้งหรือว่าฟองน้ำขาดหรือว่าใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามเตรียมทุกอย่างให้เป็น2ชิ้นนะคะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหน้างานนะคะตัวนี้นะคะเวลาที่แต่งไปก็พยายามให้ลูกค้าลืมตาหลับตาแล้วก็ให้เราเนี่ยเช็คอยู่ตลอดนะคะว่าเดินถอยหลังออกมาไกลๆค่ะว่าทั้งสองข้างเหมือนกันไหมนะคะแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆค่ะเพราะการแต่งหน้าต้องใจเย็น
ไม่มีอะไรแบบว่าเป็นสกิลแบบมาตรฐานที่วัดเป๊ะๆไม่ต้องถึงขนาดไม้บรรทัดมาวัดนะคะเอาเป็นฟิลที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้อินไลเนอร์อายไลเนอร์แล้วนะคะก็จะได้เส้นตาที่คมโตแล้วเดี๋ยวเราจะไปดัดขนตากันต่อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเท่าที่ดูมาคิดว่าทําได้กันหรือเปล่าคะถ้าใครแบบรู้สึกว่างงสงสัยหรือว่าคิดว่าแบบมันยากให้ลองย้อนกลับไปดูแบบแล้วก็ทําซ้ำๆๆฝึกนะคะอย่างสม่ําเสมอนะคะก็จริงๆแล้วไม่ยากค่ะอยู่ที่ว่าเราฝึกฝนแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนเมื่อกี้เราได้เป็นอินไลเนอร์อายไลเนอร์แล้วใช่มั้ยคะก็จะถึงขั้นตอนเป็นการดัดขนตาแล้วนะคะสําหรับคนที่สําหรับลูกค้าที่เขาไม่รู้หรือคนทั่วไปอันนี้คือเป็นเทคนิคช่างแต่งหน้าเลยนะคะพี่เบสจะมาสาธิตให้ดูค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะไฟแช็กทุกคนมันจะมีอยู่ได้ยังไงกับการเป็นช่างแต่งหน้านะคะเวลาเปิดกระเป๋ามาคนก็จะตกใจค่ะคือขนตาของลูกค้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีความถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นคนละชั้นกับขนตาหรือว่าบางคนตรงมากแล้วก็คลายไวระหว่างวันเราก็จะใช้ไฟแช็กนะคะรนที่ดัดขนตาตรงเหล็กตรงนี้แล้วก็ไปดัดขนตาทําให้ขนตาเนี่ยมีความงอนและอยู่ได้นานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ตกนะคะอ่ะเวลาที่เรารนนะคะเราก็จะรนไม่รนตรงยางนะคะเราจะรนตรงเหล็กแบบนี้ให้เกิดความร้อนนะคะให้นึกถึงเครื่องหนีบผมอะค่ะอุณหภูมิความร้อนหรือใดเป่าผมเนี่ยเขาจะทําให้ร้อนและทําให้ผมเป็นงอนๆเหมือนกันเลยที่ดัดขนตานะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราลนไฟแช็กแล้วก็เอาเข้าไปเลยนะต้องระวังโดนเปลือกตาของลูกค้าเราก็จะค่อยๆใช้มือเราเนี่ยค่ะจับแล้วก็ลองพัดๆๆแบบนี้นะคะให้มันอุ่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยเข้าไปนะคะนะคอยถามลูกค้าด้วยนะว่าร้อนมั้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวมองต่ํานะคะให้มองต่ําเอานิ้วเราเปิดเปลือกตาเล็กน้อยนะคะอุ่นๆเล็กน้อยเราก็เข้าไปเลยแบบนี้ดัดขนตา1 2 3 4 5ปล่อยค่ะค่อยๆทําแบบนี้นะคะก็จะเกิดความงอนเลยแล้วก็อยู่ได้นานค่ะนะคะแล้วก็ทําซ้ําๆนะคะความร้อนของการลนไฟแช็กเมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้ขนตาไม่ร่วงระหว่างวันนะคะทั้งสองข้างทำเหมือนกันเลยนะคะส่วนอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งเอาเข้าไปให้เราแบบพัดหรือว่าเช็คอุณหภูมิของที่ดัดขนตาก่อนนะคะไฟแช็กอะไรก็ได้นะคือไม่จำเป็นต้องเลือกยี่ห้อหรือว่าอะไรนะคะเอาได้หมดเลยแบบนี้ร้อนไหมคะไม่ร้อนนะคะก็คอยเช็คลูกค้าเจ็บไหมร้อนไหมนะคะบางทีลูกค้าอาจจะไม่กล้าบอกเราค่ะก็จะได้ขนตาที่งอนแล้วรับรองว่าจะไม่ตกระหว่างวันนะคะแล้วเราก็จะไปตัดมัสคาร่าได้เลยหลังจากที่ได้ขนตาที่งอนแบบนี้แล้วนะคะมัสคาร่าก็เหมือนเดิมเลยค่ะเลือกที่เป็นลักษณะที่กันน้ำนะคะเพราะว่ารับปริญญาไม่รู้เลยว่าจะไปเจอสภาพอากาศแบบไหนนะคะเราก็จะปัดตั้งค่ะปัดตั้งแบบนี้ปัดตั้งปัดตั้งหมดเลยนะคะขนตาบนแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาสลับข้างกันนะคะเพียงแค่ปัดมัชชาร่าก็เริ่มดูมีขนตาที่ดูคมแล้วนะคะบางมหาลัยนะคะรับปริญญาไม่ให้ติดขนตาปลอมก็มีกรณีที่ไม่ให้ติดขนตาปลอมเราสามารถแบบปัดมัชชาร่าเยอะๆได้เลยทําให้ลูกค้าดูแบบขนตาฟูนะคะก็จะได้ขนตาลักษณะการปรับมัชชาร่าที่คมมากขึ้นนะคะส่วนขนตาล่างเนี่ยเหมือนลูกค้าถ้าไม่ค่อยมีเรามีเทคนิคการติดขนตาปลอมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาติดให้ดูตอนหลังทีนี้ขนตาล่างนะคะเราก็จะปัดแบบตั้งแบบนี้หรือว่านอนแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นอนข้อมือแบบนี้แล้วถ้าเราปัดเลอะปัดเลอะไม่ต้องกังวลค่ะเราก็สามารถใช้คัตเตอร์บัดเช็ดได้แต่อย่าให้เลอะมากนะคะทุกคนสำหรับกล่องช่างแต่งหน้าเนาะเห็นไหมคะว่าเรามีความเตรียมพร้อมมากแค่ไหนคัตเตอร์บัดหรือว่าใบมีดโกนกันคิ้วใช้แล้วทิ้งทุกครั้งนะคะจริงๆก็คือเตรียมไปให้ครบให้พร้อมมากกว่าอย่างเมื่อกี้นะคะก็จะมีการเลอะเล็กน้อยก็จะใช้คัตเตอร์บัดนะคะที่เตรียมมาแล้วก็เช็ดนิดนึงนะคะตรงไหนที่เลอะนะคะเราสามารถเก็บได้เลยคือการ
การทํางานน่ะคือต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะอุปกรณ์ของเรานะตัดมัสคาร่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโรงงานติดขนตาปลอมกันถ้ามหาลัยไหนนะคะไม่ให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยติดขนตาปลอมนะคะก็แนะนำให้ปัดมัสคาร่าเยอะๆซ้ำๆซ้ายขวาสลับกันจนกว่ามันจะฉ่ำหรือว่าแบบยาวหนานะคะแต่ทีนี้ถ้ามหาลัยไหนนะคะเขาให้ติดขนตาปลอมก็วันนี้พี่เบสก็จะมาแนะนำทริคการติดขนตาปลอมนะคะเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยเราคงไม่พกขนตาไปแบบทุกไซส์ทุกคู่แน่นอนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หนักกระเป๋าแล้วก็แบบเยอะเกินไปพี่เบสก็จะตัดเลยนะคะให้เลือกแบบหลายๆไซส์คล้ายๆกันมาใส่กล่องมาแบบนี้เป็นช่องๆนะคะซึ่งอย่างวันนี้ขนตาที่ดีนะคะก็อยากจะแนะนำให้เป็นลักษณะขนตาที่แกนบางๆไม่หนานะคะแกนบางแกนหนาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะแนะนำว่าแกนบางเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเห็นว่าเห็นแกนเขาไหมคะจะมีความโค้งงอนแล้วก็เวลาติดเนี่ยจะให้ความที่ไม่เจ็บตาแล้วก็ไม่เด้งหัวท้ายนะคะไม่หลุดระหว่างวันง่ายๆนะคะสบายตาแต่แกนหนาๆแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการแต่งตาเข้มมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความแน่นของขนตาไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดหรือว่าใดๆนะคะอ่ะวันนี้เราจะเลือกใช้ไซส์นี้แล้วก็เป็นแกนนิ่มๆนะคะเวลาที่เราแกะออกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้แหนบหรือว่ามือเรานะคะวัดขนตาก่อนเลยแต่ว่าอันนี้จะให้ดูว่าขนตาที่บอกว่าแกนบางนะคะก็จะเป็นลักษณะอ่อนโค้งตามรูปตาแบบนี้ได้ใช้แหนบหรือว่ามือเนี่ยจับประมาณกลางๆแบบนี้แล้วเราก็วัดไปที่ขนตาก่อนเลยนะคะเวลาที่เราวัดขนตาเราอาจจะทาบดูค่ะว่าเอ๊ะในขณะที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้เรายังไม่ติดกาวนะคะเดี๋ยวมองกล้องนะอันนี้เรายังไม่ติดกาวแต่เราลองวัดคร่าวๆดูก่อนกะไซส์ว่าแบบว่ายาวไปไหมสั้นไปไหมที่เราจะติดให้ลูกค้านะคะถ้ารู้สึกว่ายาวแล้วโอเคแล้วความยาวโอเคนะคะก็เดี๋ยวค่อยทากาวกันเลยนะคะทีนี้กาวที่เราจะเลือกนะคะเราจะเลือกกาวที่เป็นลักษณะสีใสค่ะอันนี้จะให้ดูนะคะว่าสีใสอันนี้เรียกว่าสีใสนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าขาวเนี่ยจะมีขาวไปเลยเหมือนกระดาษแล้วก็จะมีสีดำเหมือนสีดำแบบอายไลเนอร์เลยอันนี้จะเรียกว่าเป็นสีใสค่ะเพราะว่าที่เลือกสีใสจะทำให้เวลาติดเลอะติดพลาดสามารถแก้ได้นะคะสามารถดึงออกแล้วแก้ได้เลยทีนี้เวลาที่เราทากาววิธีการทาเนี่ยเราก็จะใช้อีกมือหนึ่งจับแหนบไว้ทาไปที่แกนขนตาแบบนี้นะคะทาไปเลยค่ะเวลาทานะคะจะไม่ให้แบบชุ่มฉ่ำเกินหรือว่าจะไม่ให้แห้งเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หลุดง่ายได้นะคะทีนี้ทาเสร็จแล้วบางคนก็ใช้พัดลมเป่านะคะได้เลยพัดลมเล็กๆให้พกไปนะคะหรือบางคนก็คือแบบนี้เลยค่ะพัดให้เกิดความแห้งหรือว่ามีความแบบไม่แห้งมากแต่คือมันแมตต์ขึ้นนะคะจะได้ติดได้ดีขึ้นเทคนิคการติดขนตานะคะจะให้ลูกค้าเนี่ยมองต่ำแล้วเราก็วางขนตาเราจะไม่นอนเข้าไปแบบนี้นะคะถ้านอนไปแบบนี้ปุ๊บลืมตามาตาจะดูง่วงให้เราตั้งข้อมือค่ะวางลงไปตรงกลางตาและชิดกับขนตาของเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะพอเราได้ตำแหน่งตรงกลางตาแล้วปุ๊บเราก็ให้จับขนตาปลอมเนี่ยโค้งตามรูปตานะคะหัวตาก็จับโค้งตามรูปตาให้ชิดกับขนตาจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็ดันค่ะดันให้แนบกับเนื้อนะคะทีนี้เราก็ลองให้ลูกค้านะคะลืมตาดูทีนี้ลืมตามาปุ๊บนะคะเราก็จะมาตกแต่งขนตาจริงขนตาปลอมจับช่อดูนะคะตรงไหนยังไม่โอเคตรงไหนยังไม่ติดก็ค่อยๆติดจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะให้หลับตาทิ้งไว้ประมาณ5วินาทีหรือ10วินาทีให้มันแห้งสนิทนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วน่าจะติดและแห้งแล้วนะคะก็ลืมตาได้เลยนะคะเราก็ดูนะคะว่าไซส์นี้ขนตาการติดนะคะถ้าให้ลืมตามาแล้วสวยควรจะไม่ชิดคิ้วค่ะเพราะว่าถ้าสมมติสูงถึงขนาดชิดคิ้วเลยก็อาจจะทำให้ยาวเกินไปดูน่ากลัวเนาะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณเลยรอยพับชั้นตาประมาณนี้นะคะ
นะคะพอเราได้ข้างนึงแล้วเราก็จะติดอีกข้างนึงนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็ทากาวนะคะทาแบบนี้กาวนะคะหลอดนึงก็ใช้ได้นานแล้ว

ตั้งข้อมือดันขึ้นเล็กน้อยมองต่ำนะคะวางลงไปตรงแกนกลางตรงเปลือกตาเลยพอเราได้แล้วเนาะเราก็จับหางตาจับความโค้งของหัวตานะคะค้างไว้เล็กน้อยนะคะโค้งตามรูปตาจะได้สวยงามนะคะลืมตานะคะแล้วเราก็พยายามแบบถอยหลังออกมาดูเล็กน้อยนะคะว่าขนตาเนี่ยพอดีกันไหมโอเคไหมนะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆกับการติดขนตาปลอมนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการรองรองพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยคือเสร็จตาปุ๊บเนี่ยคุณครูพี่เป้ก็จะไปเริ่มรองพื้นลงผิวแล้วพอลงผิวแล้วถึงจะไปคิ้วไปแก้มไปปากนะคะก็แต่งประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถลงผิวได้เลยโดยที่มือเราเป็นเลอะก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะและการติดขนตาเสร็จแล้วนะคะลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้แต่ว่าการแต่งไม่หมดแค่นี้ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกัน EP หน้านะคะแต่ก่อนที่จะไปนะคะเราจะมาทวนกันก่อนว่าเริ่มแรกเลยหลังจากเราลงบำรุงแล้วสกินแคร์ทุกอย่างแล้วนะคะเราจะเริ่มแต่งตาก่อนแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะแล้วแต่ความถนัดจะแต่งอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าของคุณครูพี่เบสเนี่ยจะแต่งตาก่อนเพื่อไม่ให้มือไปเลอะรองพื้นที่แก้มใดๆนะคะแต่งตาก็คืออายแชโดว์นะคะรวมถึงอีไลเนอร์อายไลเนอร์ขนตาการดัดขนตานะคะเดี๋ยวเราก็จะไป EP ต่อไปจะเป็นเรื่องของการตัดมัชชาร่าหรือว่าขนตาล่างกันนะคะและการที่เราตัดมัชชาร่าหรือการติดขนตาล่างใน EP ต่อไปนะคะเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะมีการรองรองพื้นนะคะรวมถึงพวกเบสเมคอัพทำยังไงให้รองพื้นติดทนนะคะทีนี้ EP ต่อไปแล้วก็จะมาดูถึงเรื่องการลงผิวยังไงให้โกลด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะสำหรับช่างแต่งหน้ามือใหม่อันนี้ต้องคอยติดตามเลยแล้วและก่อนที่จะจบ EP นี้ไปนะคะคุณครูก็อยากจะฝากถึงเลยค่ะว่าอันนี้คือขอย้ำเลยว่าสำคัญก็คือเป็นที่ดัดขนตาและไฟแช็กนะคะเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยช่างแต่งหน้าอย่างเราเนี่ยจะต้องมีกันทุกๆคนพกไปด้วยทุกที่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีไฟแช็กไม่มีที่ดัดขนตาขนตาที่ติดก็จะไม่ได้ความงอนแล้วก็สวยแบบนี้นะคะ EP ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเรียนถึงเรื่องราวต่างๆนะคะว่าแต่งหน้ายังไงต่อการติดขนตาล่างหรือว่าการตัดมัชชาร่านะคะทำหรือว่าดอลลี่อายนะคะที่ทำให้ตาเนี่ยมีความโตแล้วก็ดูเด็กนะคะไปกันเลยค่ะ

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

0: เป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานเพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพซึ่งใน EP นี้เราจะต่อจาก EP ที่แล้วค่ะที่เป็นสูตรเด็ดการทำซาลาเปาครูเชฟของเราได้สอนวิธีการทำแป้งโดซาลาเปาสอนการหมักไส้หมูไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนยังจำกันอยู่ได้ไหมเอ่ยแต่ว่าสำหรับ EP นี้ของเรานะเราจะรวบทั้งหมดทุกขั้นตอนในการทำของสูตรเด็ดซาลาเปาของเรานั่นเองค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้แน่นเลยเพราะเราตั้งใจให้ใจทุกคนนำสูตรนี้ไปใช้ได้จริงสามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพได้จริงค่ะไม่เสียเวลาแล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะใจร้อนแล้วรอชมกันแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับสูตรเด็ดการทำซาลาเปาตามไปดูกันเลย
1: ตอนนี้นะคะเรามาสู่กระบวนการในการตีแป้งซาลาเปาแล้วนะคะเมื่อตอนต้นคาบนะหรือว่าตอนต้นคลิปนะคะอาจารย์บอกในส่วนของการทำส่วนที่1ก็คือแป้งโดนะเรามาดูกันขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะดูเต็มเลยนะคะวิธีการสังเกตนอกจากที่เขาจะขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเวลาปิดพลาสติกแรปเนี่ยเขาจะเป็นเนินขึ้นมานะคะแปลว่าเริ่มใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของแป้งส่วนที่2กันก่อนเลยค่ะประกอบด้วยแป้งสาลีนะคะหรือว่าแป้งบัวแดงของเรานั่นเองใครอยากขาวก็ใช้แป้งของกิเลนเหลืองนะคะ500กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะเราจะใช้ในส่วนของน้ำตาลทราย200กรัมนะผงฟูค่ะ12กรัมสารเสริม A100 ที่อาจารย์บอกไปนะคะ10กรัมเกลือค่ะนะเกลือ5กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะน้ำที่เราใช้จะเป็นน้ำเย็นจัดเมื่อตอนที่เราทำแป้งโดจำได้ไหมอาจารย์ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องเพื่อที่ว่าจะเร่งระยะเวลาในการขึ้นฟูของเขาการที่เราใช้น้ำอุ่นจะทำให้แป้งเนี่ยมันขึ้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่คราวนี้แล้วทำไมอาจารย์ตอนที่ตีในส่วนที่สองเนี่ยเราใช้ในส่วนของน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดของอาจารย์ไม่ต้องเติมน้ำแข็งนะคะแค่เอาเข้าตู้ก็คือน้ำที่เราใช้กินใช้ทานได้ปกติเลยนะคะเพื่อที่ว่าการที่เราใช้น้ำเย็นจัดในขั้นตอนนี้จะช่วยชะลอในการขึ้นฟูของตัวซาลาเปาได้ดีถามว่าทำไมเราต้องชะลอในการขึ้นฟูก็เพราะว่าถ้าเราใช้น้ำอุ่นนะคะหรือน้ำที่มีอุณหภูมิห้องซาลาเปาเราขึ้นฟูเร็วแต่เราจับจีบไม่ทันเราใส่ไส้ไม่ทันผลที่ได้ก็คือขนมปังมันฟูซาลาเปามันฟูเนื้อที่ได้ออกมามันจะไม่สวยเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ามันฟูมากๆแล้วเราไปจับจีบนะคะมันจะทำให้ตัวที่เราจับจีบอะค่ะเนื้อมันแน่นเนื้อมันหยาบนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำเย็นน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องมีผลต่อการทำงานของตัวแป้งนะคะเพราะฉะนั้นลองดูดีๆนะขั้นตอนแรกนะคะแป้งที่อาจารย์ใช้งานอาจารย์ร่อนแล้ว2รอบอย่าลืมนะเราต้องร่อนแป้งก่อน2รอบนะคะใส่ลงไปในเครื่องตีของเราเลยค่ะ

หลังจากนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายผงฟูเกลือเวลาใส่ผงฟูกับใส่เกลือใส่คนละฝั่งกันนะอย่าเอาไปใกล้กันเดี๋ยวตัวเกลือไม่ทำงานไอ้ตัวผงฟูไม่ทำงานนะคะเขาไม่ค่อยถูกกันนะสารเสริมค่ะใส่ลงไปหลังจากใส่สารเสริมแล้วนะคะอาจารย์จะเปิดไฟอ่อนๆก่อนเปิดไฟ2นะคะลูกไฟ1ตีให้ตัวส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเข้ากันเฉยๆนะสังเกตว่าตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใส่น้ำเย็นจัดนะคะแล้วก็เนยขาวนะเนยขาวในสูตรของอาจารย์ใช้นะคะ100กรัมนะแล้วก็น้ำเย็นจัดอาจารย์ใช้ที่150มิลลิลิตรเปิดก่อนหลังจากที่เขาตีค่อยเข้ากันแล้วนะคะใส่ในส่วนของแป้งโดที่ขึ้นฟูแล้วนะลงไปแล้วค่อยใส่ลงไปนะใส่แป้งลงไปหมดแล้วนะคะอาจารย์จะค่อยๆใส่น้ำเย็นจัดลงไปใส่เป็นสายนะอย่าเอาไปทีเดียวนะอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเขาเกิดอาการสำลักน้ำนะตอนนี้นะคะอาจารย์จะปล่อยให้เขาตีไปนะตีไปจนกระทั่งตัวแป้งเขารวมตัวเป็นก้อนเดียวกันแล้วอาจารย์จะค่อยใส่เนยขาวลงไปนะคะเป็นส่วนสุดท้าย

กระบวนการนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะตีเขานะคะจนกว่าเขาจะสามารถรวมตัวกันเป็นก้อนได้แล้วสามารถขึงเป็นแผ่นฟิล์มออกได้นะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้เขาตีไปนะเดี๋ยวเราจะมากลับมาดูอีกรอบนึงคือตัวแป้งของเราเนี่ยสามารถขึงตัวแผ่นเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกรอบนึงนะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตอีกกระบวนการหนึ่งนะคะถ้าสมมุติใครไม่มีเครื่องตีนะเราสามารถนวดมือได้เลยนะมาดูกันวิธีการในการนวดมือนะคะเราจะใช้อุ้งมือของเรานะผลักแป้งไปข้างหน้าค่ะดึงกลับม้วนกลับมาไปข้างหน้าม้วนกลับมาเห็นไหมปุ๊บเราใช้แค่อุ้งมือนะออกแรงแค่อุ้งมือเรานะคะไปข้างหน้ากลับมาหมุนไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยปึ๊บค่ะเราจะคึงเขาจนกว่าเราจะรู้สึกว่าแป้งเนี่ยมันเริ่มเนียนนะคะคึงออกเป็นแผ่นฟิล์มได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้ที่ยังไม่ค่อยได้นะเห็นไหมถ้าจะทำเป็นแผ่นบางๆอะค่ะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนึงนะเห็นไหมมันยังขาดอยู่แสดงว่าเราต้องนวดต่อนะคะยังไม่สามารถคึงเป็นแผ่นฟิล์มได้นะคะนวดต่อไปค่ะวันนี้นะคะสูตรที่อาจารย์ใช้อาจารย์ส่วนของแป้งโดอาจารย์จะให้ใช้ในส่วนของน้ำเย็นจัดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครต้องการทำเป็นขนมซาลาเปาซาชาโคนะคะสามารถใช้สีดำได้เลยนะเวลาที่เราทำซาลาเปาต้องการให้เป็นรสชาติต่างๆหรือว่าสีต่างๆพยายามใช้ในส่วนของสีน้ำในการผสมนะคะใบเตยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าคุณใช้เป็นผงชาโคไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ตัวแป้งของเราอะค่ะมันมีความแห้งนะใช้สีน้ำผสมเอาอย่างหนึ่งสูตรที่อาจารย์ให้ไปอะค่ะถ้าใครอยากประยุกต์เป็นแป้งชาโคนะใส่สีดำไปประมาณสัก30มิลลิลิตรนะคะใช้ได้เลยก็จะเป็นสีดำขึ้นมาไม่ต้องใช้ผงนะผงมันแห้งโอเคอาจารย์จะนวดไปนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มถึงตัวเป็นฟิล์มได้แล้วนะกระบวนการนี้ถ้าใครทำอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติที่ร้อนชื้นนะคะต้องเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าตัวผงฟูและยีสต์เราจะทำงานหนักนะค่อยๆใช้ฝ่ามือนวดออกไปนะคะประมาณนี้แหละค่ะถ้าสูตร1สูตรเนี่ยสามารถนวดมือได้แต่ถ้า2กิโลขึ้นไปแป้ง2กิโลขึ้นไปอาจารย์ไม่แนะนำเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการนวดให้เข้ากันมันช้าเพราะยิ่งเราช้าเท่าไหร่นะคะการขึ้นฟูมันก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นเริ่มนิ่มมือแล้วนะคะทดสอบกันอีก1รอบเห็นไหมคะเริ่มไม่ขาดละเริ่มสามารถขึงออกได้ละเป็นอันพอดีแล้วนะคะไม่ต้องบางมากนะแค่ว่าเวลาที่เราแผ่ออกเนี่ยเขาไม่ขาดออกจากกันนะคะโอเคแล้วนะคะมาต่อไปนะคะจะมาขึ้นก้อนนะค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งได้แล้วนะคะขึ้นเป็นแผ่นฟิล์มแล้วนะหนูนะอาจารย์จะนำมาตัดเป็นก้อนเล็กนะคะแล้วก็ขึงเป็นก้อนกลมเพื่อที่เราจะใส่ไส้ตอนนี้นะคะอาจารย์จะเอาพลาสติกมาคุมเขาไว้เพื่อไม่ให้ตัวหน้าของตัวซาลาเปาเขาแห้งนะตอนนี้ไส้ของเรานะคะก้อนละ30 กรัมเดี๋ยวเราจะตัดแป้งอยู่ที่ก้อนละ50 กรัมนะคะมาดู

หลังจากที่เราตัด50กรัมแล้วนะเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้านะอย่าเรียงหนึ่งแล้วไปสิบแล้วไปเจ็ดนะไม่เอานะคะเพราะระยะเวลาในการขึ้นนะเขาจะขึ้นเรียงจากหนึ่งสองสามสี่ไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นซาลาเปาสามหน้าด้วยกันซาลาเปาหมูสับหมั่นโถแล้วก็ฮ่องเต้นะคะแต่ตัวฮ่องเต้ของเรานะเราจะต้องทำหมั่นโถให้เรียบร้อยก่อนนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทำได้นะคะไส้ของอาจารย์อาจารย์เราออกมาเตรียมไว้แล้วนะคะอยู่ด้านข้างนะก้อนละ10กรัมก่อนการใช้งานให้เข้าตู้เย็นให้เข้าเซตตัวก่อนนะคะมา50กรัมระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเอามาคุมไว้ก่อนโดนลมเยอะไม่ดีหรือใครมีผ้าขาวบางชุบน้ำใช้ได้เลยนะคะต่อมานะหมูสับของอาจารย์เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขอแบ่งส่วนหนึ่งเป็นตัวหมั่นโถนะคะหมั่นโถอาจารย์จะตัดอยู่ที่ก้อนละ40กรัมนะคะ

โอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์ตัดแบ่งเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะคลึงเป็นก้อนกลมนะคะโดยทั่วไปนะคะตัวแป้งซาลาเปาหรือโดยแป้งโดทั่วไปเนี่ยเขาไม่เหมาะกับการที่จะโดนลมนะคะถ้าคราวนี้อาจารย์จะมาคลึงเป็นก้อนกลมเพื่อให้หน้าเขาเนียนนะคะถ้าสมมุติขั้นตอนนี้แป้งแห้งมันจะทําให้หน้าเขาเนียนไม่ได้หรือเนียนลําบากไปเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามคลึงก่อนนะเนี่ยค่ะเป็นก้อนกลมถ้าตรงโดที่เราคลึงตัวนี้ถ้ามันไม่กลมมันไม่สวยมันไม่เนียนเวลาที่เราขึ้นซาลาเปาเขาก็จะไม่สวยด้วยนะคะหลังที่จะอาจารย์คลึงไปสักพักหนึ่งอาจารย์จะเอาตัวพลาสติกหรือว่าผ้าชุบผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆบิดเลยนะคะแล้วเอามาคลุมไว้นะ

นะให้หน้าเขาเนียนนะคะเวลาที่เราคืนเขาเนี่ยเราสามารถกดเขาลงไปได้นะกดเพื่อให้หน้าเขาเนียนนะคะเห็นไหมเราคืนเขาค่ะใช้วิธีการสัมผัสเห็นไหมอาจารย์จะใช้มือเนี่ยค่ะงุ้มเข้ามาเพื่อให้ตัวเขาเป็นก้อนกลมนะกระบวนการนี้ต้องรีบเร่งหน่อยนะคะเพื่อให้ทันเวลาถ้ายิ่งเขาปล่อยให้เขาฟูนานเท่าไหร่เนี่ยเนื้อของเราแป้งสัมผัสมันจะไม่ค่อยเนียนนะค่ะหลังจากที่เราคลึงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลึงเป็นก้อนกลมเรียบร้อยแล้วนะเรียงลําดับจาก1 2 3 4นะคะเพราะว่าแป้งของเราเนี่ยมันจะมีการขึ้นฟูเป็นลําดับจากการที่เราตัดก้อนแป้งแล้วอาจารย์จะใช้พลาสติกแรปคลุมไว้นะคะหรือใช้ถุงพลาสติกก็ได้ผ้าขาวบางชุบน้ําหมาดๆก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นก้อนกันอ่ะมาดูกระบวนการในการขึ้นก้อนกันเลยค่ะอันนี้แป้งก้อน50กรัมของครูนะคะแป้งเขาจะเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะเวลาที่เราคลึงนะคะเราจะใช้ไม้คลึงแบบนี้เวลาเราคลึงนะคะเราจะคลึงจากข้างนอกเข้าไปข้างในไปตรงกลางนะข้างนอกเข้าไปตรงกลางวนวนรอบรอบนะคะเพื่อให้ตรงกลางของเขาเป็นแอ่งไข่ดาวดูวิธีการนะคะกดลงไปเล็กน้อยขึ้นค่ะไปข้างหน้าเห็นไหมลักษณะแบบนี้แล้วนะคะหมุนค่ะอีกด้านหนึ่งปึ๊บอย่างนี้นะคะหมุนไปรอบๆหมุนหมุนเห็นไหมคะยังมีแอ่งไข่ดาวอยู่จนกว่าตรงกลางสาเหตุที่เราต้องทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราใส่ไส้ลงไปแล้วเราดึงขึ้นมาเขาจะได้ไม่เป็นแผ่นบางๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราตรงกลางเราไม่นูนเป็นไข่ดาวเนี่ยมันจะทําให้ตัวไส้ของเราเนี่ยมันขาดแป้งมันแตกได้นะคะเราจะคลึงไปเรื่อยๆกลมๆนะคะจนกว่าเนี่ยเขาจะอยู่จุดศูนย์กลางนะมาดูเห็นไหมคะดูจากมือครูไหมเนี่ยมันเขาจะมีตัวนูนๆอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางที่เราจะใส่ไส้ลงไปมาดูใส่ลงไปอย่างนี้นะคะมาจับจีบกันนะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะจับขึ้นดึงนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือดันปึ๊บดึงดันดึงดึงค่อยๆหมุนไปค่ะรอบนี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะมาค่ะกดแป้งหมุนกดลงไปคึงค่ะจากข้างนอกเข้าข้างในแค่ตรงกลางพอหนึ่งค่ะยกโป้งชี้ยกยกยกยกโอเคหมุนหมุนหมุนหมุนให้เกิดเกลียวหมุนให้เกิดเกลียวอย่างนี้นะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าไส้เราเนี่ยมันเละมันอ่อนตัวให้เราใช้พี่กันหมุนให้เขาเป็นกลมๆตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะมาดูอีกรอบหนึ่งเข้าอ่า

ค่ะใส่ไส้เสร็จแล้วป้องชี้ขวาจับจีบขึ้นนะชี้ซ้ายดันยกขึ้นชี้ซ้ายดันยกขึ้นดันยกดันยกหมุนเซนเกียวประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะอาจารย์ขอสาธิตในการทำหมั่นโถนะคะมาก้อนที่เราตัดแป้งไว้40กรัมนะคะด้านนูนกลมขึ้นมานะคะอาจารย์จะกดลงเล็กน้อยแล้วกลับด้านล่างขึ้นด้านบนครึ่งค่ะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะยาวๆค่ะโอเคหลังจากนี้นะคะด้านบนที่ติดกับตัวเราดึงปุ๊บหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนไปเรื่อยๆนะคะดึงหมุนหมุนโอเคปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้ใส่กระดาษรองไว้เนี่ยตรงนี้ถ้าใครกรณีกลัวว่าเขาจะหลุดนะคะบีบเล็กน้อยบีบเล็กน้อยนะคะให้ปลายเขาติดปุ๊บโอเคค่ะใส่ไว้อย่างนี้นะเตรียมไปนึ่งมันโถของเรามาดูอีกหนึ่งรอบค่ะด้านนูนกลมนะคะกดลงไปเล็กน้อยกับด้านขึ้นปุ๊บครึ่งค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะหมุนเข้าไปหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงดึงหมุน

หนึ่งปึ๊บโอเคถ้าเราเอาไม่ดึงนะคะตัวไส้ของเราอ่ะเอ้ยตัวแป้งของเขาอ่ะเขาจะคลายตัวได้ง่ายนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะปึ๊บด้านเนียนด้านนูนกดลงกลับด้านครึ่งยาวปึ๊บดึงค่ะปลายแหลมที่ติดกับตัวเราดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนโอเคถ้าใครกลัวว่าตัวปลายเขาอาจจะเด้งออกนะคะให้ติดเข้าไปปุ๊บหมุนโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบคึงให้หมดเลยนะเราหลังจากที่เราให้ใส่ซึงแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์จะทิ้งให้เขาขึ้นตัวอีกประมาณสัก2 เท่าตัวแล้วเราค่อยจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดนะคะมาเดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์จะคึงไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะวางใส่รังถึงแบบนี้ไว้นะคะเนี่ยพยายามเว้นช่องว่างระยะห่างให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างหลังจากนี้เราจะทิ้งให้เขาขึ้นฟูอีก1 รอบหนึ่งรอบนะคะหรือกินเวลาประมาณ1 ชั่วโมงหรือว่าเราจะสังเกตว่าแป้งเขาจะฟูขึ้นเป็น2 เท่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ดูว่าตอนที่แบบว่าจิ้มลงไปแล้วนะเขาจะสามารถดีดตัวกลับมาได้เลยนะคะอย่าดูนิ่งนิดนึงนะมาเนี่ยอันนี้แป้งที่อาจารย์เพิ่งห่อเสร็จนะคะเวลาอาจารย์จิ้มลงไปเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ดีดตัวกลับมาในทันทีแสดงว่าแป้งเรายังไม่ขึ้นฟูนะเห็นไหมเขายังเป็นรูอยู่นะคะเขายังไม่ดีดตัวกลับแสดงว่าเขายังขึ้นฟูไม่ได้ที่ให้เราพักแป้งต่อไปเดี๋ยวเราวางตัวซาลาเปาใส่ในตัวรังถึงแล้วนะคะหรือว่าภาษาบ้านเราเรียกว่าซึ้งนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะถ้าบ้านไหนอุณหภูมิปกติวางซ้อนกันได้เลยปิดฝาไม่ต้องปิดพลาสติกแรปแบบครูปิดเพราะว่าอากาศในห้องถ้าเมื่อใดที่อากาศเย็นเราต้องปิดคลุมเขาหน่อยนะคะเนาะค่ะตอนนี้มาถึงกระบวนการสุดท้ายของตัวซาลาเปาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะตอนนี้ซาลาเปาที่เราพักไว้นะคะในตัวรังถึงนะเขาเริ่มฟูเป็น2 เท่าแล้วนะคะหนึ่งเราจะสังเกตด้วยตาสองนะคะเดี๋ยวเราจะเอามือลองจิ้มดูนะว่าเขาเป็นยังไงนะปุ๊บเห็นไหมเขาจะค่อยๆดีดตัวกลับมาแสดงว่าซาลาเปาของเราใช้ได้แล้วนะคะเราจะเอาเขาไปนึ่งน้ำเดือดไฟแรง8 นาทีนะคะแต่ก่อนการที่เราจะนึ่งนะคะเราจะต้องเนี่ยค่ะพรมน้ำเขาก่อนนะคะเพราะว่าระหว่างเวลาที่เราพักซาลาเปาของเราไว้อะค่ะเราไม่แน่ใจว่าตัวซาลาเปาของเรามันแห้งหรือเปล่าเราจะพรมน้ำเขาเข้าไปนะคะเพื่อให้เขาเกิดความชุ่มชื้นเล็กน้อยเวลาที่เรานึ่งออกมาแล้วหน้าเขาจะได้ไม่แห้งไม่แตกนะคะมาดูนะตอนนี้อาจารย์นะคะตั้งน้ำเดือดไว้แล้วนะเล็กน้อยพอค่ะโอเคค่ะเวลานึ่งซาลาเปานะคะห้ามนึ่งซ้อน2 ชั้นให้นึ่งทีละชั้นชั้นละ8นาทีนะคะกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้เวลา8นาทีกับน้ำหนักแป้งอยู่ที่ก้อนละ50 กรัมนะคะถ้าสมมุติ60 กรัมก็เพิ่มทีละ1 นาทีนะคะ70 กรัมก็1 นาทีนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนึ่งก่อนนะพอนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าผลงานของเราเป็นยังไงค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งซาลาเปาในส่วนของไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันสิมาว้าวนะคะมาวางไว้วันนี้พร้อมเสิร์ฟอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะอาจารย์บอกแล้วว่าเราจะได้ในส่วนของซาลาเปาไส้หมูสับนะคะหมั่นโถแล้วเราจะเอาหมั่นโถนะคะไปทำการเปิดหน้าเป็นหมั่นโถฮ่องเต้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการทำก่อน

ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์จะบอกเฉลยให้ว่าเอ๊ะเราจะจัดเก็บยังไงสำหรับร้านอาหารที่ต้องการแช่แข็งการดูแลรักษาของตัวซาลาเปาเองนะคะมาดูกันเลยมาตัวแรกนะคะหมั่นโถอาจารย์จะเอามาปาดครึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่ไส้ลงไปค่ะหลังจากปาดใส่ไส้ลงไปแล้วประมาณนี้นะคะ

ใส่ลงไปค่ะเห็นไหมมันจะพอดีเลยอาจารย์ใช้สกู๊ปหนึ่งอันจะตักได้อยู่ที่30กรัมนะคะเราไม่ต้องชั่งไปชั่งมานะเกลี่ยให้ทั่วค่ะหนามากก็ไม่สุกนะคะซาลาเปาจะเละนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อไปที่อาจารย์จะใส่มาดูกันไส้กรอกค่ะอาจารย์หั่นเป็นแฉกสี่เหลี่ยมไว้แล้วนะคะนะตักลงไปปักลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะเสร็จแล้วค่ะกุนเชียงหั่นท่อนนะไข่ค่ะไข่นกกระทาใส่ลงไปโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเข้าไปนึ่งนะในการทําตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตอีกหนึ่งรอบนะคะแต่อาจารย์จะเข้าไปนึ่งก่อนนะคะหมู30กรัมนะคะอาจารย์จะใช้เวลานึ่งอยู่ที่10นาทีนะคะมาน้ำเดือดไฟแรงนะคะอาจารย์ขออนุญาตใส่ตัวกระดาษรอลงไปนะคะจับเวลา10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตอีกหนึ่งอันนะคะมามันโถค่ะเปิดไส้ค่ะพาไปทั่วปาดลงมาค่ะปาดล่างปาดบนขออีกหนึ่งอันเ

คุณเชียงไข่ต้มค่ะใครอยากใส่เห็ดหอมได้เลยนะคะสามารถประยุกต์ได้ตามความต้องการได้เลยกดลงไปให้แน่นๆหน่อยนะเห็ดหอมไข่แดงเค็มสามารถประยุกต์ได้ตามการใช้งานหรือว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะคะถ้ากรณีเห็ดหอมเนี่ยอาจารย์แนะนำให้เอาไปต้มก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาใส่นะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปพร้อมกับเพื่อนอีกอันหนึ่งนะ

โอเคค่ะตอนนี้กำลังบานได้ที่เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปิดไว้ก่อนแล้วก็จับเวลา10 นาทีนะคะเพื่อให้ไส้ข้างในของเราแน่นอนว่าสุกชัวร์100%โอเคค่ะเหลืออีก1 อันนะเดี๋ยวค่อยเข้าต่อคราวนี้มาดูกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าซาลาเปาของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะอยากทําแล้วไม่อยากทําวันต่อวันจะทํายังไงอาจารย์จะนึ่งซาลาเปาให้สุกนะคะ8 ถึง 10 นาทีนะคะหลังจากที่ซาลาเปาของอาจารย์สุกแล้วเนี่ยอาจารย์จะพักไว้บนตะแกรงผึ่งให้เขาเย็นนะคะเย็นสนิทแห้งสนิทเลยนะคะลักษณะเวลาเย็นหรือว่าแห้งสนิทให้ทุกท่านดูนี่นะคะจะเกิดเป็นฟิล์มแผ่นบางๆแห้งๆอยู่บนหน้าผิวหนังของเขาแข็งแข็งแต่ข้างในจะนุ่มนะคะหลังจากที่เขาแห้งได้ที่แล้วนะคะเย็นสนิทแล้วให้นำใส่ถุงหรือนำ

0: ใส่กล่องเก็บเข้าช่องฟิตได้เลยก่อนที่จะเข้าช่องฟิตเราต้องมั่นใจว่าสินค้าของเราหรือว่าตัววัตถุดิบของเราเนี่ยเย็นสนิทแล้วเราสามารถเก็บใส่ช่องแข็งกรณีเก็บใส่ช่องแข็งนะคะประมาณสัก12ถึง15ชั่วโมงเพื่อให้เขาเซตตัวเต็มที่นะคะหลังจากที่เราจะเอามาใช้งานนะคะสมมุติว่าวันนี้เราจะขะพรุ่งนี้เราจะเปิดร้านวันนี้ก็ให้เอาออกมาเพื่อคลายความเย็นนะคะคลายความเย็นเสร็จแล้วก็เอามาอุ่นอีกนะคะ6ถึง8นาทีนะคะให้มั่นใจว่าแป้งข้างในของเรานุ่มแล้วก็ตัวไส้ของเราไม่เย็นนะคะ6ถึง8นาทีพอสำหรับการเสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะนะค่ะวันนี้นะคะเราทานซาลาเปาเสิร์ฟคู่กับน้ำชานะค่ะได้เวลาแล้วเห็นไหมคะร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วเวลาตัวนี้ค่ะเขาสุกเขาจะบานเลยนะคะมันก็จะสวยงามถ้าใครนะคะสามารถประยุกต์โดยใช้ไข่แดงเค็มอย่างที่อาจารย์บอกหรือว่าตัวเห็ดหอมก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะใช้ไข่แดงเค็มอาจารย์แนะนํานะคะให้หั่นครึ่งก่อนเนาะหรือถ้าใครมีเวลากระบวนการในการทําไข่แดงเค็มที่จะนํามาใส่ในไส้ตัวซาลาเปาหมูสับเองหรือว่าจะมาเปิดหน้าเป็นซาลาเปาฮ่องเต้เองนะคะให้นําไข่แดงเค็มที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะเป็นแพ็คอยู่แมคโครก็ได้นะคะประมาณสัก25ลูกเสร็จแล้วนะคะแกะออกจากแพ็คเลยค่ะมาผสมด้วยเหล้าจีนหรือว่าเหล้าขาวนะคะ30มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันเลยค่ะนำไปนึ่งก่อน10นาทีนะคะแล้วค่อยนำมาวางบนตัวซาลาเปาหรือว่าสอดเข้าไปในไส้นะคะเหล้าขาวหรือว่าเหล้าจีนที่เราใส่เข้าไปตัวนี้เราต้องการให้ไปดับกลิ่นคาวของตัวไข่แต่ถ้าคุณใส่ไข่ลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณไม่ผ่านกระบวนการในการนึ่งก่อนหรือว่าในการผสมกับตัวเหล้าก่อนนะคะมันทําให้ไข่ของคุณเวลาที่คุณเคี้ยวมันจะเป็นเหมือนเป็นยางอะค่ะเหมือนไข่ยังไม่สุกแล้วความมันของไข่ความอร่อยของไข่เขายังไม่ออกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะซาลาเปาของเราแป้งหนึ่งตัวสามารถทําได้หลากหลายไส้เลยนะคะไม่จะว่าจะเป็นไส้เค็มไส้หวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะของเราทํา3ตัวหมูสับฮ่องเต้แล้วก็หมั่นโถนะคะ3ตัวนี้นะคะกรณีที่อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อต้นคลิปนะถ้าใครอยากดัดแปลงเป็นซาลาเปาใส่ชาโคซาลาเปาใส่ใบรสชาติใบเตยช็อกโกแลตอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแนะนำให้ใช้เป็นสีน้ำนะอย่าใช้เป็นผงนะผงชาโคใช้ไม่ได้ผงช็อกโกแลตใช้ไม่ได้เพราะเมื่อใดที่เราใช้ตัวที่มันเป็นผงเข้าไปอะค่ะจะทำให้แป้งของเรามันจะแห้งขึ้นมากกว่านี้นะคะระบบการจับเก็บการนึ่งก่อนเสิร์ฟอาจารย์ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรรหาอะไรดีๆมานำเสนออีกนะคะขอบคุณค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหมูซาลาเปานุ่มๆหอมๆหมูเด้งๆอร่อยละมุนขนาดนี้คือทุกคนรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ลักอะคิดว่าการทําซาลาเปาเป็นอะไรที่ยากมากๆนะแต่พอเจอสูตรของครูเชฟเข้าไปหุยมันง่ายมากทุกคนมันสะดวกมากๆเลยและพร้อมใจทุกคนเนี่ยไปฝึกทําทานที่บ้านและเตรียมตัวที่จะสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพต่อและทําได้จริงผ่าน EP นี้ของเราทั้ง2 EP กับสูตรเด็ดการทําซาลาเปาค่ะสําหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบเครื่องคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่รับชมรายการนะครับการสอนนะครับถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะครับระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับพบกันทุกวันศุกร์นะครับเวลาประมาณนะครับ 12:30 นะครับถึง 13:30 นะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันเป็นนะครับในตอนที่3นะครับในเรื่องของนะครับระบบเลขฐานนะครับแล้วก็เลขฐาน8แล้วก็ระบบเลขฐาน10นะครับก็ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วครูก็สอนเกี่ยวกับระบบเลขฐาน2นะครับแล้วก็มีการสอดแทรกในเรื่องของเลขฐาน8และเลขฐาน16เข้าไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของตอนที่3เลยนะครับเป็นเรื่องของระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับทบทวนตอนที่แล้วก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตอนที่3นะครับตอนที่แล้วครูพูดถึงระบบเลขฐาน2นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับเลขฐาน10อย่างไรนะครับก็มาดูนะครับมาดูเปรียบเทียบระหว่างเลขฐาน10กับเลขฐาน2ก่อนนะครับเลขฐาน10คือเลขนะครับตั้งแต่เลข0นะครับจนถึงเลข9นะครับเลข0ถึงเลข9แล้วก็เอามาประกอบเป็นเลขหลักต่างๆนะครับทั้งหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นต้นไปส่วนเลขฐาน2นะครับหรือเราเรียกว่าไบนารีนะครับคือเลขที่มีตัวเลขอยู่เพียง2ตัวคือเลข0กับเลข1นะครับเลข0แสดงสภาวะของนะครับสภาวะโลหรือสภาวะที่มีไฟเป็น0โวลต์ DC นะครับส่วนสภาวะ1ก็คือจะอยู่ในสภาวะไฮนะครับถ้าเปรียบกับสภาวะระดับแรงดันไฟกระแสตรงก็คือประมาณ5โวลต์ DCนะครับเพราะฉะนั้นเลขฐาน2ก็จะมีอยู่2เลขคือ0กับ1นะครับเปรียบแทนด้วยระดับแรงดันไฟคือนะครับไฟ0โวลต์กับไฟ5โวลต์นั่นเองนะครับอย่างเลข0เลขฐาน10ก็จะเท่ากับเลข0ของเลขฐาน2เลข1ของเลขฐาน10ก็เท่ากับเลข1ของเลขฐาน2เลข2ของเลขฐาน10ก็เท่ากับเลข1 0ฐาน2มายังไงครับนี่ทบทวนเลยแล้วกันนะครับเลขฐาน10คือเลขที่มีฐานเป็น10นะครับ2 อยู่ในหลักหน่วยนะครับถ้าคูณค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับก็คือคูณด้วย10ยกกำลัง0 10ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1นะครับคูณกับ2ก็เป็นเลข2ของเลขฐาน10นะครับส่วนเลขฐาน2ก็คือเลขที่มีฐานเป็น2นั่นเองนะครับในกรณีนี้นะเลขฐาน2มีอยู่2หลักนะครับก็คือหลักที่1กับหลักที่2นะครับหลักแรกก็จะคูณด้วย2ยกกำลัง0เพราะฉะนั้น2 0คูณอะไรก็ได้0เหมือนเดิมนะครับหลักที่2นะครับคูณด้วย2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง1กำลัง1ได้2 2คูณ1ก็ได้2ก็เป็นที่มาของ2เท่ากับ1 0นั่นเองครับ3เลขฐาน10เท่ากับ1 1เลขฐาน2นะครับเท่ากับ1 1เลขฐาน2นะครับก็คือนะครับเลขฐาน2มีอยู่2หลักนะครับ1ตัวแรกคูณด้วยคูณกับ2ยกกำลัง0นะครับ2ยกกำลัง0ได้1นะครับเพราะ1คูณ1ก็ได้1นะครับหลักที่2นะครับ1คูณกับ2ยกกำลัง1นะครับ2ยกกำลัง1ได้2นะครับ2คูณ1ก็ได้2พอ2บวก1ก็จะเป็น3อันนี้คือที่มาของเลขต่างๆนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างเลขฐาน10นะครับดิซิมอลกับเลขฐาน2ไบนารีนะครับส่วนเลขฐาน10นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับมันก็แทนด้วยค่าประจำหลักแต่ละหลักก็มีฐานเป็น10ไล่จากหลักหน่วย10 100 1,000 ไปเรื่อยๆนะครับให้ทบทวนนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเลขฐาน10นะครับเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับข้ามไปเลยนะครับนะครับเลขฐาน10นะครับที่เป็นเศษส่วนหรือทศนิยมนะครับถ้า10ยกกำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับเศษ1หารด้วย10ครับ10ยกกำลังลบ2ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน10ยกกำลัง2นะครับอันนี้เป็นกฎทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเลขฐาน10นะครับข้ามไปเลยนะครับมาดูเลขฐาน2ทบทวนนะครับเรื่องเลขฐาน2ก็อย่างที่ครูบอกนะครับคือเลขที่มีอยู่2เลขคือ0กับ1นั่นเองครับนักเรียนตัวอย่างที่เขายกมาคือ1010นะครับอ่านว่า1010เลขฐาน2นะครับ
การเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับทำได้โดยการนำเลขฐาน2แต่ละหลักคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักนะครับน้ำหนักประจำหลักก็คือนะครับเลขฐาน2ยกกำลังนะครับในแต่ละหลักนะครับเริ่มจากเลขฐาน2ยกกำลัง0 2กำลัง1กำลัง2นะครับ2กำลัง3 2กำลัง4นะครับเพราะมันมีฐานเป็น2นะครับเอาตัวเลขนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักเลยแล้วก็มาบวกกันมันก็จะเป็นเลขฐาน10ครับดังตัวอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างนี้นะครับดูตัวหลังก่อนนะครับ1คูณกับ2ยกกำลัง0นะครับบวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง1ก็ไล่เรียงไปนะครับบวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง2บวกกับ1ตัวนะครับบวกกับ0คูณกับ2ยกกำลัง3บวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง4นะครับก็คำนวณเป็นตัวเลขออกมานะครับแล้วก็มาบวกกันนะครับสรุปว่า10111เลขฐาน2เท่ากับเลข23เลขฐาน10นั่นเองนะครับมีตัวทบทวนนะครับเข้าไปเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นทศนิยมนะครับถ้าเลขฐาน2ที่เป็นทศนิยมให้เรียนคูณด้วยค่าประจำหลักที่เป็นนะครับเลขยกกำลังติดลบนะครับเริ่มจาก2ยกกำลังลบ1 2ยกกำลังลบ2 2ยกกำลังลบ3 2ยกกำลังลบ4นะครับเป็นกฎทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วครับตรงนี้ก็คูณค่าประจำหลักเข้าไปนะครับ2 0คูณกับอะไรได้0 1คูณกับ2ยกกำลังลบ1ก็คือ1คูณกับ1หารด้วย2ยกกำลัง1หรือว่า1หารด้วย2ก็ได้ 0.5 นะครับ0ก็ได้0อยู่แล้วนะครับแล้วก็1คูณกับ2ยกกำลังลบ3ก็เหมือน1หารด้วย8นั่นเองก็ได้ 0.125 นะครับ1คูณกับ2ยกกำลังลบ4ก็เหมือน1หารด้วย16ก็จะได้ 0.0625 พอบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ 0.675 นะครับนี่คือแปลงเลขฐาน2ที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะครับแต่ในวงจรดิจิตอลเบื้องต้นในการนำไปใช้จะไม่ค่อยพบเลขทศนิยมนะครับของเลขฐาน2นะครับแต่นี้เป็นทฤษฎีที่นักเรียนต้องนำไปใช้แปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับนะครับคราวนี้ในการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2บ้างนะครับเมื่อสักครู่แปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10แล้ววิธีการก็คือเอาเลขฐาน10ตั้งแล้วหารสั้นด้วย2ไปเรื่อยๆจนลงตัวนะจนได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่สุดนะครับแล้วก็จะตอบเอาเศษที่ได้เอามาตอบเป็นคำตอบโดยจะตอบจากล่างขึ้นบนตอบจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ก็คือ37นะครับ37หารสั้นด้วย2นะครับหารไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับลองทบทวนความรู้ดูนะครับ3หารด้วย2ได้1นะครับ2 1 2เหลือเศษ1ก็เป็น17 2 8 16เหลือเศษ1นะครับเอา18หารด้วย2นะครับ2 9 18ลงตัวเศษเหลือเป็น0เอา9หารด้วย2ต่อครับหารไปเรื่อยๆจนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับได้2 4 8ใช่ไหมครับเหลือเศษ1เอา4นะครับหารด้วย2ต่อไปนะครับก็ได้2 2 4ลงตัวเศษ0นะครับแล้วก็เอา2หารด้วย2คือ2 1 2เหลือเศษ0ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือตอบจากล่างขึ้นบนก็คือ1 0 0 1 0 1นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการหาแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะครับด้วยการนำเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย2นะครับจนลงตัวหรือได้เศษส่วนอย่างต่ำนะครับถ้าเป็นทศนิยมนะครับถ้าเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมแปลงเป็นเลขฐาน2ก็จะต้องมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือวิธีการนั้นก็คือเอา2นะมาคูณนะครับจนคูณไปเรื่อยๆจนมันนะครับลงตัวหมดนะครับยกตัวอย่างเลขนี้นะครับ 0.6875 เลขฐาน10จะแปลงเป็นเลขฐาน2ได้อย่างไรวิธีการคือเอา2มาคูณครับคูณดูก่อนนะครับคูณครับเอา 0.675 คูณกับ2ก็จะได้ 1.3750 นะครับเอาเศษเอาตัวเลขนะครับจำนวนเต็มที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเป็นคำตอบครับดึงเป็นคำตอบไว้แล้วก็เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อเลขหลังจุดทศนิยมก็คือ 0.3750 นั่นเองก็มาคูณต่อ
ะครับคุณต่อเสร็จพอเอา 0.3750 มาคูณ2ก็จะได้ 0.7500 ครับเอาเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมเป็นคำตอบหลักที่2ของเลขฐาน2ก็คือ0เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อก็คือ 0.75 มาคิดต่อก็คือมาคูณ2ต่อพอ 0.75 คูณกับ2ก็จะได้ 1.50 นะครับ 1.5000 ก็เอาเลขหน้าจุดทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มเป็นคำตอบครับคำตอบนั้นในหลักที่3ของนะครับเลขฐาน2ก็ได้เลข1ตอนนี้เราได้เลข1เลข0เลข1แล้วนะครับก็เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อก็คือ 0.5000 มาคิดต่อคือมาคูณ2พอมาคูณ2แล้วลงตัวครับลงตัวที่ 1.000 หลังจุดทศนิยมเป็น0หมดถือว่าลงตัวเราก็ตอบเลยครับก็คือสรุปว่า 0.6875 เลขฐาน10เท่ากับ1011เลขฐานเลขฐาน2นะครับก็คือ 0.68575 เลขฐาน10เท่ากับ 0.1011 เลขฐาน2นั่นเองคำตอบต้องเป็นทศนิยมด้วยเพราะว่าเลขฐาน10เป็นทศนิยมนะครับอันนี้คือการแปลงเลขฐานนะครับเลขฐาน10นะครับเป็นเลขฐาน2นะในกรณีที่เลขฐาน10นั้นเป็นเลขทศนิยมนะคำตอบของเลขฐาน2ก็จะเป็นทศนิยมด้วยนะครับนี่คือวิธีการคิดคราวนี้การแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2โดยวิธีลัดโดยวิธีลัดทำยังไงคำว่าวิธีลัดก็คือเป็นวิธีที่คิดได้เร็วกว่าวิธีปกตินะแต่อาจจะไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนมากนักไม่มีหลักการทางวิชาการมากนักแต่ได้คำตอบเหมือนกันด้วยวิธีการที่เร็วกว่านะวิธีการลัดนิยมนำไปใช้ในการทำข้อสอบแบบปรนัยนะครับแบบเลือกตอบนะครับเพื่อที่เราจะได้คิดเร็วแล้วตอบเร็วได้ทันเวลาที่สอบถ้าเป็นข้อสอบนะที่แสดงวิธีทำเป็นอัตนายก็ควรจะใช้วิธีการนะครับทางวิชาการที่ครูสอนวิธีการหารสั้นวิธีการนำไปคูณอย่างที่ครูสอนเมื่อสักครู่นี้ครับวิธีลัดดูยังไงครับนักเรียนดูนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับตอนนี้ครูจะใช้วิธีลัดในการแปลงเลข37เลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2ปกติแล้วนะครับถ้าวิธีตามวิชาหลักวิชาการคือเอา

37มาหารซัดด้วย2นะครับจนได้ไซโซนอย่างต่ำแต่วิธีลัดของครูก็คือให้เขียนเลขลำค่าน้ำหนักของเลขฐาน2นะครับไล่เรียงจากน้อยไปหามากเขียนไปเรื่อยๆนะครับจนได้เลขค่าน้ำหนักเลขยกกำลังโดยที่ได้ค่าน้ำหนักของเลขยกกำลังตำแหน่งนั้นนะครับได้เท่ากับโจทย์เลขฐาน10หรือนะครับไม่หรือว่าได้ไม่เกินเลขจากโจทย์เลขฐาน10ที่เรากำหนดให้เช่นกำหนดให้ว่าเป็นเลข37นะครับเพราะนั้นเลขน้ำหนักของ2ยกกำลังต้องไม่เกิน37หรือ37พอดีนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะไล่ตั้งแต่2ยกกำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4กำลัง5ไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าเป็นตัวเลขก็คือ1 2 4เห็นไหมครับ8 16 32ต่อไปเป็น2ยกกำลัง6มันจะได้64ซึ่ง64มันเกินเลข37นะครับเราก็หยุดที่2ยกกำลัง5คือ32นั่นเองจากนั้นนักเรียนเอาเลขเหล่านี้นะครับเลขเหล่านี้นะครับเลขที่ได้จากค่าน้ำหนักเลขยกกำลังเลขฐาน2ฐาน2แต่ละตำแหน่งเนี่ยเอามาบวกกันแล้วให้ได้37หาเลขที่บวกกันเราได้37ครับเลขไหนเอามาบวกกันนะครับให้ใส่1เลขไหนที่ไม่ใช้บวกกันให้ใส่0แค่นั้นเองวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนคือให้นักเรียนคิดจากซ้ายมาขวาบวกกันทีละหลักครับเอาหลักใกล้กันบวกกันนะครับเอา32ลองบวกกับ16ซิมันได้37มั้ยมันเกิน37มั้ยพอเราเอา32บวกกับ16มันได้ถึง48ซึ่งมันเกินเลข37ที่เราต้องการแปลงนะครับเราก็ไม่ใช้เลข16ก็ใส่0แต่32นี่ใช้แน่นอนครับใส่1ต่อไปเอา32บวก8หลักถัดไปมันได้40ซึ่งมันเกินเลข37ก็ไม่ใช้ครับเลข8ก็ใช้ไม่ได้เอาไปบวกกับ32ไม่ได้ก็ต้องเอา32บวกกับ4ครับได้36ซึ่งมันไม่เกิน37นะครับแสดงว่าเลข4นี้ใช้บวกกับ32ก็ใส่1ต่อไปครับเราเอา32บวก4ได้36แล้วนะครับมาบวกหลักถัดไปบวก2มันได้ถึง38ซึ่งมันเกินเลข2ก็ไม่สามารถนำมาใช้บวกได้ก็ใส่0เพราะฉะนั้น36ก็บวกกับอีก1เป็น37ได้คำตอบพอดีเลยนะเลข1ใช้ก็ใส่1เพราะฉะนั้นเลขที่เราใช้บวกกันคือเอา32บวก4บวก1มันจะได้37เลขที่ใช้บวกก็ใส่1ครับเลขที่ไม่ใช้บวกก็ใส่0ก็จะเป็นคำตอบของเลขฐาน2ก็คือ100101นั่นเองนะเหมือนวิธีการหารซัดเลยแต่ถ้านักเรียนนะครับฝึกหัดนะทำบ่อยๆนั่นจะทำได้เร็วกว่ามากนะเร็วกว่าวิธีการหารซัดมากนะครับนี่คือวิธีการลัดนะครับคราวนี้มาเข้าตอนที่3ครับสาเหตุที่ครูต้องทบทวนในเรื่องของเลขฐาน2นะครับอีกรอบนึงก่อนที่จะมาเข้าตอนที่3เนี่ยนะครับเพราะว่าเลขฐาน8และเลขฐาน16เนี่ยใช้พื้นฐานของเลขฐาน2ทั้งนั้นเลยนะครับใช้พื้นฐานของเลขฐาน2ทั้งนั้นเลยนะครับมาดูระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16ในตอนที่3มาดูระบบเลขฐาน8ก่อนนะครับระบบเลขฐาน8นะครับเลขฐาน8ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออคตอนนะครับซิสเต็มก็คือระบบครับออคตอนคือฐาน8ของเขานะครับมาดูคุณสมบัติของเลขฐาน8ครับเขาบอกว่าเลขฐาน8นะครับคือเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขเพียง8ตัวคือเลข0ถึงเลข7เรียนนับด้วยครับ0 1 2 3 4 5 6 7มันจะมีตัวเลขอยู่8ตัวนะครับแค่นั้นเองนะครับหรือเลขฐานที่มีเลขไม่ถึง8นั่นแหละครับมีเลข0ถึงเลข7มันในแต่ละหลักของเลขฐาน8ก็จะมีค่าน้ำหนักเป็นเลขฐาน8ยกกำลังนะโดยจะเริ่มหลักน้อยสุดอยู่ทางขวามือหลักมากสุดอยู่ทางซ้ายมือสุดนั่นเองนะเหมือนเลขฐาน10เลยก็จะเป็นลำดับของ8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมนะก็จะเริ่มไล่ลำดับเลขยกกำลังไปติดลบตั้งแต่8ยกกำลังติดลบ1 8กำลังติดลบ2ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตัวอย่างของเลขคุณสมบัติของเลขฐาน8คราวนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10เลขฐาน10คือเลขที่เรารู้จักนะครับเลขฐาน8คือเป็นเลขในระบบ1ของในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับเราลองแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน10เรารู้จักที่มันใช้วิธีการไหนง่ายมากครับวิธีการก็คือนำเลขฐาน8ที่เราต้องการแปลงเนี่ยคูณด้วยค่า

น้ำหนักประจำหลักค่าน้ำหนักประจำหลักมันก็จะเป็นเลขฐาน8ยกกำลังนั่นเองตัวอย่างนะครับจงเปลี่ยนเลขนะครับ3 2 4 5 2เลขฐาน8นะครับนักเรียนสังเกตนะครับมันจะไม่อ่านว่า 32,452 เหมือนเลขฐานติบมันจะอ่านเป็นหลักๆครับนะครับ3 2 4 5 2เลขฐาน8นะ8สับสคริปต์ตัวห้อยตัวเลขนี้นะครับก็คือให้รู้ว่านี่คือเลขฐาน8ครับเป็นเลขฐาน10วิธีการคือเอาตัวเลขนะครับแต่ละหลักคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักของแต่ละหลักนั่นในแต่ละหลักก็จะเป็นเลขฐาน8ยกกำลังก็ไล่ตั้งแต่8ยกกำลัง0 8ยกกำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3 8กำลัง4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลขตัวสุดท้ายน้อยสุดอยู่ทางขวามากสุดอยู่ทางซ้ายนะครับครูก็ไล่ลำดับมากสุดก่อนนะครับก็เป็น3คูณกับ8ยกกำลัง4นะตำแหน่งนี้บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลัง3บวกกับ4คูณกับ8ยกกำลัง2บวกกับ5คูณกับ8ยกกำลัง1แล้วก็บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลัง0เป็นค่าน้ำหนักประจำหลักจากนั้นนักเรียนก็คิดเป็นตัวเลขแล้วเอามาบวกกันนะครับมันเยอะหน่อยนะครับพอ8เลขฐานเป็น8พอ8ยกกำลังเนี่ยมันก็ได้ค่าเยอะเลขฐาน10ยกกำลังมันก็เยอะเหมือนกันแต่มันง่ายนะครับเพราะยกกำลังเลขยกกำลังหมายถึงว่าเลขนั้นมันส่วนใหญ่จะเป็นเลข1กับเลข0ทั้งหมดนะครับก็คิดเป็นตัวเลขออกมานะครับทีละชุดนะครับ8ยกกำลัง4ได้ 4,096 คูณกับ3นะครับ8ยกกำลัง3ได้512คูณกับ2นะตรงนี้นะครับ8กำลัง2ได้64 88 64คูณกับ4บวกกับ8ยกกำลัง1ก็ได้8 8คูณกับ5นะครับบวก2คูณกับ8ยกกำลัง0ตัวเลขใดๆยกกำลัง0ได้1ทั้งหมดก็เป็น2คูณกับ1ก็คูณเป็นตัวเลขมานะครับ3คูณกับ41,096ก็จะได้ 12,288 ตรงนี้มันจะเป็นเลขฐาน10แล้วนะครับบวกกับ2คูณกับ512ก็จะได้ 1,024 บวกกับ64คูณกับ4จะได้256บวกกับ85 40บวกกับ2คูณ1ได้2พอบวกกันแล้วนะสรุปเป็นคำตอบนะครับดังนั้นเลข32452เลขฐาน8มีค่าเท่ากับเลข 13,610 เลขฐาน10นั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตว่าในการเปลี่ยนแปลงเลขฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน2หรือเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10เนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยคือเอาค่าแต่ละหลักตัวเลขคูณด้วยค่าด้วยน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับเอาค่าแต่ละหลักตัวเลขคูณด้วยค่าคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักของมันนั่นเองนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นเลขฐาน2ก็ฐานเป็น2เลขฐาน8ก็ฐานเป็น8นะครับก็จะได้คำตอบออกมาการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ถ้าเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมแปลงเป็นเลขฐาน10ล่ะก็เหมือนกันครับคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักแต่น้ำหนักประจำหลักนั้นจะเป็นกำลังติดลบนะครับเริ่มจากตำแหน่งที่1ก็ติดลบ1ตำแหน่งที่2หลังจุดทศนิยมนะครับก็ติดลบ2ตำแหน่งที่3ก็ติดลบ3ตำแหน่งที่4ก็ติดลบ4โดยมีฐานเป็น8นั่นเองก็ไล่เรียงนะครับ0.3472 เลขฐาน8เท่ากับ3คูณกับ8ยกกำลังลบ1นะครับบวกกับ4คูณกับ8ยกกำลังลบ2บวกกับ7คูณกับ8ยกกำลังลบ3นะครับแล้วก็บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลังลบ4กำลังติดลบนะค่าที่มากสุดก็อยู่ทางขวามือค่าที่น้อยสุดก็อยู่ทางซ้ายมือโทษนะครับค่าที่มากสุดก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับโทษทีค่าที่น้อยสุดก็อยู่ทางขวามือนะครับเหมือนกับเลขจำนวนเต็มเลยเพราะว่าถ้าเลขยิ่งกำลังติดลบมากก็จะมีค่าน้อยนะครับคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น 0.375 บวกกับ 0.0625 นะครับบวกกับ 0.01367 บวกกับ 0.005 นะครับคำตอบก็ได้ออกมาครับดังนี้นะครับดังนั้น 0.3472 เลขฐาน8เท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองครับวิธีการคิดนักเรียนอย่าลืมครับ8ยกกำลังลบ1นี่ไม่ใช่ได้8นะครับ8ยกกำลังลบ1นักเรียนต้องทำเลขกำลังติดลบให้เป็นเลขที่เป็นกำลังที่เป็นเลขเครื่องหมายบวกก่อนเลขยกกำลังที่เป็นเครื่องหมายลบทำให้เป็นเลขยกกำลังที่เป็นเครื่องหมายบวกก่อนวิธีการก็คือนำมันไปหารนะครับนำ

มันไปอยู่ในร่างเศษส่วนนะครับตรงนี้8ยกกำลังลบ1ก็เป็น1ส่วน8ยกกำลัง1ก็เหมือน1หารด้วย8นั่นเองกับ3ก็เหมือน3หารด้วย8ครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ4คูณ8ยกกำลังลบ2ก็เหมือน4คูณ1ส่วน8กำลัง2 8กำลัง2ได้64ก็เหมือนเอา4หารด้วย64นะครับก็จะเป็นคำตอบตรงนี้นะตรงอื่นก็ในความหมายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเตือนวิธีการคิดก่อนถามว่าคิดยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเราดูความสัมพันธ์ของการแปลงเลขฐาน8กับเลขฐาน2ดูบ้างเมื่อกี้เราดูความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10ไปแล้วนะครับเราแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10แล้วทั้งเลขฐาน8ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็เลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมนะครับคราวนี้มาดูการแปลงเลขฐาน8นะครับ1บิตนะครับมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนี่คือกฎความสัมพันธ์ที่เราต้องจำไว้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะแปลงเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน2เลขฐาน8 1บิตเท่ากับเลขฐาน2 3บิตคำว่าบิตคือหลักอะครับจำนวนหลักของเลขฐาน2นั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า2ยกกำลัง3มันได้8ก็เหมือนเอา2มาคูณกัน3ครั้งนะเพราะฉะนั้นเลขฐาน8 1บิตจึงเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนั่นเองตัวอย่างครับเลขฐาน8 1บิตเท่ากับเลขฐาน2 3บิตเห็นไหมครับ0ก็คือ0 0 0 1ก็คือ0 0 1 0 0 1มายังไงก็2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง0ได้1ครับตรงนี้ก็เหมือนกัน2เท่ากับ0 1 0นะครับ2ยกกำลัง0ใช่ไหมครับ2ยกกำลัง1ครับ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง1ได้2 2ก็1ก็ได้2นี่คือที่มานะครับ3เท่ากับ0 1 1 4เท่ากับ1 0 0 5เท่ากับ1 0 1ยกตัวอย่างตรงนี้ทำไม5ได้1 0 1อ้าวลองเอาเลขฐาน2คูณกับค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักมันดูตรงนี้ก็คือ1คูณกับ2ยกกำลัง0นะครับ0คูณกับ2ยกกำลัง1 1คูณกับ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2ได้4นะครับ4คูณ1ได้4นะครับ2ยกกำลัง0ได้1นะครับ1คูณ1ได้1 4บวก1ก็เป็น5นะครับตรงอื่นก็ใช้หลักการคิดเช่นเดียวกัน6เท่ากับ110 7เท่ากับ111นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคราวนี้มาดูความสัมพันธ์นะที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นะครับนี่คือเลขฐาน2นะครับเห็นมั้ยครับ0ของเลขฐาน8เท่ากับ000ของเลขฐาน2เห็นมั้ยครับนะครับมี3หลักก็คือตั้งแต่1 2 4นั่นเอง2ยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2 2ยกกำลัง2ได้4นี่คือค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับในแต่ละหลักของเลขฐาน2นั่นเองนะไม่มีไม่ได้เอาตัวไหนมาบวกกันเลยก็ใส่0ทั้งหมดเลยต่อไปครับเลข1เลขฐาน8เท่ากับ001เลขฐาน2เห็นไหมครับ1เห็นไหมครับ1 2 4เพราะฉะนั้น1ก็คือ1ใช้เลข1ตัวเดียวก็ใส่1ตรงเลข1เลข4กับเลข2ไม่ใช้ก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น001นั่นเองนะครับ2ดูนะครับดู2ครับ2เลขฐาน8นะครับเท่ากับ010เลขฐาน2เห็นไหมครับ1 2 4เห็นไหมครับ1อยู่ตรง2ใช่ไหมครับ4กับ1ไม่ได้ใช้ก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น010นั่นเอง3เลขฐาน8เท่ากับ011เห็นไหมครับ1 2 4เอา2บวก1ได้3ก็ใส่1ตรงเลข2กับเลข1ที่เอามาบวกกันแล้วได้3เลข4ไม่ได้ใช้บวกก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น011นะครับนั่นคือตัวอย่างบางส่วนนะครับอันนี้คือคราวนี้เรามาดูโจทย์เลยนะครับถ้าครูจะแปลงเลข4 6 0 1เลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับทำยังไงวิธีการคือแบ่งเลขฐาน8 1หลักเป็นเลขฐาน2 3หลักนะครับดังตารางด้านล่างที่นักเรียนเห็นหรือแปลงเลขฐาน8 1บิตเป็นเลขฐาน2 3บิตนั่นเองนะครับก็เริ่มจากหลักน้อยสุดที่อยู่ทางขวามือนะครับเลข1ใช่ไหมเลข1เลขฐาน8ก็แปะก็ซอยเป็นเลขโทษนะครับก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3บิตก็คือ1 2 4ดูเลข1นะครับใช่ไหมครับเลข1ก็ใช้เลข1ตัวเดียวใช่ไหมครับก็ใส่1ตรงเลข1นะครับเท่ากับ1
4กับ2มาแชร์ก็ใส่0ก็จะเป็นคำตอบตรงนี้ก็คือ1เท่ากับ001นั่นเองครับพอ0นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับคือ0ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 0ไม่เอาเลข4ไม่เอาเลขใดมาบวกกันเลยนะครับก็คือใส่0ทั้งหมดเลยครับมันจึงได้0 0 0 6นะครับ6เลขฐาน8หลักนี้นะครับก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 6ก็เอา4กับ2มาบวกกันถึงได้6ก็ใส่1ตรง4กับ2 1ไม่ใช้ก็ใส่0เพราะฉะนั้น6ก็เท่ากับ110ตัวสุดท้ายครับคือ4ก็แบ่งเป็น3หลักครับ1 2 4ก็ใช้4ตัวเดียวพอดีเลยนะครับลงตัวเลยใช้4นะครับก็ใส่1ตรง4 2กับ1มาแชร์ก็ใส่0ก็ได้100ครับตอบเป็นคำตอบรวมก็คือ4 6 0 1เลขฐาน8เท่ากับ100 110 000 001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่คือการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะกลับกันบ้างเราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8บ้างนะครับเทคนิควิธีการคือเลขฐาน2นะครับจะเป็นตัวเลข1เลขศูนย์ยาวๆตรงนี้นะครับให้นักเรียนแบ่งเลขฐาน2เป็นชุดละ3บิตหรือ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายอีกรอบนะครับวิธีการการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8ก็คือแบ่งเลขฐาน2เป็นชุดละ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับเลขที่ครูให้เปลี่ยนจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8คือเลข10 101 011แล้วก็111เลขฐาน2นะครับนักเรียนดูนะครับคือเลขนี้นะครับในตารางตรงกลางนี้จากนั้นครูก็จะแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับชุดละ3บิตนะครับ1 1 2 3ครบแบ่งครับเป็นสีตรงนี้นะครับอีกชุดนึงครับก็คือชุดนี้ครับ1 2 3แบ่งครับเป็นสีน้ำเงินครูทำให้เห็นชัดเจนไว้นะครับสื่อชุดต่อไปครับ1 2 3ชุดนี้นะครับก็แบ่งชุดต่อไปครับ1 2 3ครบก็แบ่งครับพอแบ่งเสร็จก็ใส่ค่าน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2นะครับของแต่ละชุดคือ1 2 1 2 4เพราะมันมี3บิตใช่มั้ยครับ1 2 4 1 2 4แล้วก็1 2 4ใส่เสร็จแล้วทำทีละชุดครับจากขวามาซ้ายนะครับนักเรียนดูครับเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันในชุดนี้นะครับ1 1 1เลขที่อยู่บนเลข1ก็คือเลขทั้ง3ตัวคือทั้งเลข1เลข2เลข4เลยพอเอา1มาบวก2บวก4ก็จะได้เลข7นะครับช้าๆนะครับจะได้เข้าใจต่อไปชุดที่2นะครับเลข0 1 1ใช่ไหมครับก็เขียนน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2ก็คือ3หลัก3บิตก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1มีเลข2กับเลข1เอาเลข2กับเลข1มาบวกกันก็ได้เลข3ครับเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันนะครับประมาณนั้นต่อไปชุดต่อไปครับ01ครับเขียนค่าประจำหลักนะครับก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1คือเลข4กับเลข1เอา4บวก1ก็ได้เลข5นะครับสุดท้ายนะครับ010นะครับเขียนค่าน้ำหนักประจำหลักก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1มีเลข2ตัวเดียวก็ตอบ2คำตอบที่ได้ก็คือ10101 011 111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับนะครับ2537เลขฐาน8นี่คือวิธีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน2กับเลขฐาน8นะครับโดยมีคอนเซ็ปต์อยู่ที่ว่าเลขฐาน8 1หลักหรือ1บิตมีค่าเท่ากับเลขฐาน2จำนวน3บิตนั่นเองหรือพูดกลับกันว่าเลขฐาน2 3บิตจะมีค่าเท่ากับเลขฐาน8 1บิตนั่นเองครับในเรื่องของเลขฐาน8คราวนี้มาดูในเรื่องของเลขฐาน16นะครับวันนี้ในตอนที่3เป็นเรื่องของระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับครูก็ได้พูดถึงเลขฐาน8ไปแล้วนะครับเลขฐาน8พูดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10นะครับแล้วก็เลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคราวนี้มาดูระบบเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16เรียกภาษาอังกฤษว่านะครับ hexadecimal นะครับหรือว่า hexadecimal นะครับ system หรือเรียกสั้นๆว่า hex นะครับเลขฐาน16เลขฐาน16ก็คือเลขที่มี
นะครับมีเลข0ถึง15 0ถึง15ครับก็ไล่ครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับมันก็จะมีตัวเลขอยู่16ตัวพอดีนะครับมีเลข0ถึงเลข15โดยมีข้อกำหนดดังนี้นะครับเลข0ถึงเลข9เป็นเลขปกติเหมือนเลขฐาน10เลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่พอเลขตั้งแต่10ถึงเลข15เนี่ยจะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงกันตั้งแต่

สาเหตุที่ต้องใช้ตัวภาษาอังกฤษแทนเพื่อจะแยกนะครับแยกระหว่างเลขฐาน10กับเลขฐาน16ไม่ให้มันปะปนกันนะครับนั่นเองนะมันแยกไม่ออกว่าไหนเลขฐาน10หรือเลขฐาน16นะครับอย่างที่ครูบอกนะครับคราวนี้มาดูครับเรื่องของเลขฐาน16เลขฐาน16นะครับถ้าเราจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10ก็เหมือนเดิมครับเอาเลขฐาน16แต่ละหลักคูณกับค่าน้ำหนักประจำหลักซึ่งมีฐานเป็น16นั่นเองครับก็ไล่เรียงตั้งแต่16ยกกำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3จากขวาน้อยที่สุดไปซ้ายมากที่สุดนะครับคราวนี้มาดูนะครับมาดูเลขกำลัง16ที่เป็นบวกก่อนนะครับก็เริ่มจากน้ำหนักที่เป็น16ยกกำลัง0 16ยกกำลัง0ได้1นะครับเพราะอะไรยกกำลัง0ได้1อยู่แล้วนั่นเลยตรงนี้จำเป็นนะครับตารางนี้เพราะเลขฐาน16เนี่ยเป็นเลขที่มีพอยกกำลังแล้วมันจะคิดเป็นจำนวนเลขที่มีจำนวนค่อนข้างมากนั่นเองก็ถ้ามีตารางไว้เทียบก็ดีครับจะได้ไม่ต้องมาคิดทุกครั้งนะครับเอาตารางนี้ไปเทียบใช้เลยนะครับ16ยกกำลัง2ก็จะได้256เอา16คูณ16ได้256นั่นเองพอ16ยกกำลัง3นะพอแค่3หลักเองมันขึ้นไป4096เห็นไหมครับ16ยกกำลัง4ได้ 65,536 ครับเยอะแยะเลย16ยกกำลัง5นะครับได้นะครับหลักถึงนะครับ 1,48,576 เพราะฉะนั้นมันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่เกิน5หลักหรอกครับเลขฐาน16นะครับยกเว้นเป็นพวกเรื่องของรหัส ASCII นะครับซึ่งเราจะเรียนไปในบทถัดไปนะครับเรื่องรหัสดิจิตอลนี่คือเลขฐาน16นะครับเพราะนั้นเลขฐาน16เวลาเลขยกกำลังนักเรียนพยายามมีตารางหรือจดไว้ว่ามันได้เท่าไหร่เวลาเราเอาไปแปลงเลขฐานต่างๆเราเอาตารางนี้ไปใช้เลยคราวนี้มาดูเลขฐาน16ที่เป็นลบบ้างนะครับหลังจุดทศนิยม1ตำแหน่งก็เป็น16ยกกำลังลบ1น้ำหนักนะครับค่าน้ำหนัก2ตำแหน่งก็เป็น16ยกกำลังลบ2นะครับตำแหน่งที่3ก็เป็น16ยกกำลังลบ316ยกกำลังลบ1ก็เหมือนเอา1หารด้วย16นั่นเองก็จะได้ 0.62 โทษนะครับ 0.0625 นะครับ16ยกกำลังลบ2ก็เหมือนเอา1หารด้วย16ยกกำลัง2 16ยกกำลัง2ได้256ก็เหมือนเอา1หารด้วย256ก็จะได้เท่ากับ 0.0039062 นะครับตารางนี้เอาไปเทียบใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขทุกครั้งนะครับตรงนี้16ยกกำลังลบ3ก็เหมือน1ส่วน16ยกกำลัง3 16ยกกำลัง3ได้4นะครับ 4,096 ก็จะเอาก็จะเปรียบเสมือนเอา1หารด้วย 4,096 คำตอบที่ได้ก็คือ 0.000024 นั่นเองนะครับนี่คือตารางนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเลขฐานระหว่างเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10บอกแล้วนะครับการแปลงเลขฐานใดๆไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน2เลขฐาน8หรือแม้กระทั่งถึงเลขฐาน16เนี่ยนักเรียนจะแปลงเป็นเลขฐาน10นักเรียนเอาคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับฐานใครก็ฐานมันถ้าฐาน16ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน16ยกกำลังตั้งแต่16กำลัง0ไปถึง16กำลังที่อยู่ทางขวามือทางซ้ายมือนะครับโทษทีดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่11จงเปลี่ยนเลข73D5 เลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10ดูตัวอย่างเลยวิธีทำเลยนะครับง่ายๆครับก็นักเรียนดูก่อน5คูณด้วย16กำลัง0 D คูณด้วย16กำลัง1 3คูณด้วย16กำลัง2 7ด้วยคูณด้วย16กำลัง3นะครับก็คูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักเลย7คูณ16ยกกำลัง3บวก3คูณ16ยกกำลัง2บวก10นะครับบวก D ก็คือ13นะครับ D คือเลข13แปลงเป็นเลขเลยบวกด้วย13คูณ16ยกกำลัง1บวกด้วย5คูณ16ยกกำลัง0ก็คิดครับก็เป็น7คูณด้วย4096บวกด้วย3คูณด้วย256บวกด้วย13คูณ6บวกด้วย5คูณกับ1ตรงนี้รู้อยู่แล้วว่ามันมายังไงก็มาบวกกันก็เลขกลมๆมาบวกกันครับก็เอา 28,672 บวกด้วยตรงนี้นะครับ768บวกด้วยนะครับ208บวกด้วย5คำตอบที่ได้ก็คือนะครับ 29,653 เลขฐาน10สรุปว่า 73D5 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ200

สองทุนนะครับเท่ามีค่าเท่ากับ 29,653 เลขฐาน 10 นั่นเองแต่เวลาสรุปต้องสรุปให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็หลักการของการแปลงเลขฐานเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ฐานไม่เหมือนกันขนาดเองฐานมากหน่อยก็คิดเลขมากหน่อยนะครับคราวนี้ถ้าเราแปลงเลขฐาน16ที่มีทศนิยมด้วยเป็นเลขฐาน10หลักการก็เหมือนเลขฐานอื่นๆครับนักเรียนไม่ต้องกังวลเลยแต่เพียงแค่ฐานมันเป็นเลข16แค่นั้นเองทำดูเลยครับหน้าจุดก็ปกติครับเลขที่อยู่เป็นจำนวนเต็มหน้าจุดก็คือนะครับเลขที่เป็นจำนวนหน้าจุดก็คือ39นะครับเลข39เลขหลังจุดก็คือนะครับ B8 นะก็เป็น 39.B8 ก็ทำเลขหน้าจุดก่อนเลขหน้าจุดก็เอาเลข39นะครับก็เป็น9คูณด้วย16ยกกำลัง0ใช่ไหมครับบวกด้วย3คูณด้วย16ยกกำลัง1นะครับหลังจุดคืออะไรครับบวกด้วยอะไรนักเรียนดูบวกด้วย b ก็คือ11คูณด้วย16ยกกำลังลบ1บวกด้วย8คูณด้วย16ยกกำลังลบ2ดังนั้นก็ค่อยๆคิดครับเลขมันเยอะนะครับก็เป็น3คูณด้วย16ใช่ไหมครับแล้วก็9คูณด้วย1เพราะ16ยกกำลังศูนย์ได้1บวกกับ11คูณกับ1หารด้วย16นั่นเองนะครับนักเรียนก็คือ11คูณกับ 0.0625 นะครับบวกกับ8คูณด้วยนะครับ1หารด้วย16ยกกำลัง2นะครับก็จะเป็น8คูณด้วย 0.00390 นะครับก็แปลงเป็นตัวเลขคูณก็ออกมาก็มาบวกกันนะครับคำตอบที่ได้ก็คือดังนั้นเลข339นะครับจุด B8 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นั่นเองนะครับหลักการเนี่ยก็เลขเยอะหน่อยครับเพราะมันเป็นเลขฐาน16คราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16บ้างทำยังไงถ้าตามหลักวิชาการคือเอาต้องเอา16มาหารสั้นครับนักเรียนต้องเอา16มาหารสั้นนะครับก็คือเอาตัวเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย16จนมันเหลือเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองหารให้ดูนะครับเอา9719หารด้วย16มันจะได้607นะครับเหลือเศษ7แล้วก็ใส่7ไว้ข้างหลังคิดต่อครับก็เอาเลข607หารด้วย16นึงเลขฐาน10เนาะหารได้37เหลือเศษ15นะก็ใส่15ไว้ข้างหลังนะครับเอา37หารด้วย16ก็จะได้2 16 2 32เหลือเศษ5ครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะค่าที่หารได้น้อยกว่าตัวหารนะครับก็นั่นเองก็จะตอบจากล่างขึ้นบนคำตอบก็คือ2 515นี่ก็คืออะไรครับตัว F นะแปลงเป็นตัวอักษร F 25F7 นั่นเองนะครับนี่คือการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16นะครับใช้วิธีการหารสั้นนั่นเองเอาเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย16นะครับก็จะจบในส่วนของนะครับก็จะจบในส่วนของตอนที่3โดยสมบูรณ์แล้วนะครับระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับในตอนถัดไปอย่างที่นักเรียนเห็นในสไลด์แวบๆก็คือเป็นเรื่องของการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับของเลขฐานนะครับการบวกการลบนะครับเราก็จะเรียนกันในสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะจบในเรื่องของระบบเลขฐานโดยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่นะครับที่ครูสอนตอนแรกๆเลยตั้งแต่ระบบเลขฐาน2นะครับเลขฐาน10เลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับในการแปลงเลขฐานต่างๆครับซึ่งระบบเลขฐานเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในวงจรดิจิตอลนะครับในการนำมาใช้ในการออกแบบวงจรแล้วต่อวงจรในภาคปฏิบัติถัดไปดังนั้นฝากให้นักเรียนนะครับและผู้ที่กำลังเรียนอยู่นะครับนำไปทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้นะครับสมควรกับเวลาแล้วนะครับผมครูณัฐสบายใจครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสาย

บริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉากนะครับนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสำหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทำการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวกับงาดำให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนำไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดำนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดำอยู่นะครับนะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่ม

มากกว่า3ชนิดนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับโอเคนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับนะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับ

นั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าเซพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าเซพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

ครับนี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชินีพืชนะครับเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ครับนะครับนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200นะครับนะครับต่อ1ต่อ1กระปุกนะครับต่อ1กระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับและนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับโอเค

เห็นครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะ

0: นะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการอบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการ

การสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุม

ั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สมมติว่านักศึกษาจะต่อพอร์ตทั้งหมด4ตัวเพราะงั้นนักศึกษาจะออกติดต่อกับตัวไหนตัวนั้นเป็นโลนักศึกษาจะออกแบบยังไงตอนนี้ว่ากันแต่ดีโคดพอร์ตอย่างเดียวออกแบบบางคนก็จะถามในใจออกแบบอาจารย์แล้วจะได้เอาไปใช้จริงหรือเปล่าใช้หลักการคือตอนนี้เรียนให้รู้ก่อนแต่เวลาออกแบบจริงๆเนี่ยเป็นยังไงใช้สำเร็จรูปส่วนมากนะแต่อันนี้เรียนให้รู้ถ้านักศึกษาต้องการต่อพอร์ตจำนวน4บอร์ด4พอร์ตให้นักศึกษาออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตทุกอันเป็นโลอ้าวพอร์ตนัมเบอร์0เขียนมาเลย4อันนัมเบอร์0สัญญาณออกเป็นโลนะนัมเบอร์1สัญญาณออกเป็นโลนัมเบอร์2ฮัลโลเหมือนกันนัมเบอร์3ฮันโลตารางทรูทเทเบิลยังไงทรูทเทเบิลทรูทเทเบิลก็ประมาณนี้

มี A1 A0 แล้วก็พอร์ตหมายเลขอะไรหมายเลข0พอร์ตหมายเลข1พอร์ตหมายเลข2พอร์ตหมายเลข3นะก็ตีตารางก่อน

เอออะไรผิด A1 กับ A1 นะใช้อันเดียวไม่ได้ต้องใช้ A1 กับ A อะไร A0 ตอนนี้เราเรียนอะไรตอนนี้เราเรียนอันนี้ CPU อันนี้อะไรพอร์ตอันนี้วงจรอะไรดีโคดพอร์ตตอนนี้เราเรียนว่าจะออกแบบยังไงให้มันเจนสัญญาณไปหา4ตัวนี้แล้วแยกสิแล้วก็เลือกต่างกันได้ด้วยตอนนี้เราเรียนตรงนี้วงกลมสีแดงอันนี้เขียนภาพย่อต้องพยายามบินสูงขึ้นมาให้มองสโคปรวมก่อนแล้วค่อยมาเจาะตรงนี้ลอจิกที่2ไปมีกี่สถานะนักศึกษาครูลืมอะไรไปเอ่ยครูลืมเลขฐานอะไรครับเลขฐาน10อีก1ช่องDEC number DEC นะ0 1 2 3แปลงเป็นเลขฐาน2

00 01 11 11อันนี้คือคนใช้อันนี้คืออะไรคอมใช้บอกคอมบอก CPU แล้วกันนะ IC Microprocessor เขามองเลขเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตึ้งเข้ามาก่อนเลยอันดับแรกตรงนี้ A1 กับ A อะไรนักศึกษา A1 กับ A0 A1 กับ A0 โยงเอาไว้ก่อนอย่างนี้เลย

เอาพุทที่ต้องการคืออะไรถ้าเป็น00พอร์ตนี้เป็น0ถ้าเป็น01พอร์ต1เป็น0ถ้าเป็นพอร์ต2 10พอร์ต2เป็น0ถ้าเป็น11หรือพอร์ต3พอร์ตหมายเลข3ลอจิกออกเป็น0เนี่ย1 2 3 4 4พอร์ตแต่เลขนี้ถึง3เพราะเราเริ่มต้นที่อะไรที่0เอาเกตอะไรมาทำคำตอบคือออเกตครับเอาออเกตมาทำลอจิก0ทั้งคู่เอาพุทถึงจะเป็นอะไร0 input ต้องเป็น0ทั้งหมดเพราะงั้นตัวที่1เราเอาเข้ามาตรงๆเลยได้ไหมได้นะ A1 เข้าข้างบนเลย A0 เข้าเป็นไงเข้าขาล่างไล่ลอจิกสิตรงไหม0 0ออกเป็น0ดูตัวที่2ตัวที่1ตัวนี้ตัวลอจิกตัวที่0ตัวนี้ตัวที่1พอร์ตตัวที่หมายเลข1แปลกๆเขียนออมไม่สวยเลยขีดตัวนี้ซะก่อนเสร็จแล้วข้างหน้าโค้งเสร็จแล้วจุดข้างหน้านิดนึงแล้วก็เสียดมีส่วนโค้งหน่อยนึงไปเขียนอินพุต2ขาไว้ก่อนรอเรามาดูสถานะสิที่ป้อนเข้ามา A1 เอาไว้บนนะอันนี้เส้น A1 นะตรงนี้ปื๊ดเข้ามา A0 อยู่ข้างล่างที่เข้ามาเป็นลอจิกอะไรนักศึกษา A1 นี่ A1 นี่0ใช่ไหมไหน A1 เส้นบนเส้นล่างเส้นบนเส้นล่างนักศึกษาบนลอจิกอะไร A1 0ใช่ไหมข้างล่างลอจิกอะไร1ป้อนตรงเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมพึดเข้ามาพึดเข้ามาได้เปล่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าตรงนี้เป็น1ปั๊บเอาพุทนี่เป็นอะไรทันทีเลยออกเป็น1ทันทีเลยเพราะคุณสมบัติออเกตจะเป็น0ก็ต่อเมื่ออินพุตทุกตัวเป็นอะไร0เธอจะมีตัวนี้20อินพุต50 20อินพุตก็ตามทุกตัวต้องเป็น0ซะก่อนเอาพุทถึงจะเป็น0ถ้ามีขาใดขาหนึ่งเข้ามาเป็น1เอาพุทออกเป็นอะไรทันทีเลยออกเป็น1ทันทีทำไงอ่ะใส่น็อตเข้าไปน็อตเกตใส่บานนะมันในพิชชนิดบูลีนนะแต่ในวงจรจริงเราต้องใส่อะไรใส่บานของแท้แน่ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าในวงจรเราต้องใส่ตัวที่ชื่อว่าน็อตเกตในสมการเราเรียกว่าใส่บานเข้าไปเพราะงั้นพอ1พอใส่น็อตเกตมันก็กลับจาก1กลายเป็นลอจิกอะไรนักศึกษา0ตรงนี้ก็0โอเคไหมเพราะงั้นเอาพุทออกเป็นอะไร0ตัวที่3ก็ลักษณะเดียวกันนะไล่ลอจิกเข้ามาก่อน A1 A1 เข้ามารอปั๊บ A1 A อะไรต่อไป A0A1 A0 ลอจิกเป็นไงหมายเลข2หมายเลข2ลอจิกข้างบนเป็น1ใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไร0เหมือนเดิมก่อนเราจะต่อเข้าเราต้องใส่อะไรซะก่อนในที่มันเป็น1เนี่ยใส่น็อตเกตซะก่อนตัวหนึ่งนะข้างล่างต่อตรงได้เลยเพราะเป็นลอจิก0เข้า1ก็ออกเป็นอะไร0อันนี้0ก็ตรงมาเลยเอาพุทออกเป็น0นะ

ตัวสุดท้ายตัวที่สี่ปรากฏว่าลอจิกที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรทั้งคู่เลยนักศึกษาหนึ่งทั้งคู่เลยมาลองเนี่ยหนึ่งทั้งคู่เลยนะเป็นหนึ่งทั้งคู่ต้องเป็นยังไงนักศึกษาก็ต้องใส่น็อตทั้งอะไรทั้งสองเลยหนึ่งหนึ่งเอาพุทออกมาเป็นอะไรศูนย์ศูนย์0-0เสร็จเอาพุทออกไปได้0นี่พื้นฐานนะขั้นพื้นฐานอันนี้คือว่าเฉพาะใช้แต่ขาอะไรเท่านั้น address เท่านั้นนะในความเป็นจริงเราใช้เฉพาะ address หรือเปล่าไม่แต่ทำไมมันยกตัวอย่างให้เห็นมาออกแบบแค่นี้ออกแบบเพื่อให้เห็นภาพไงว่า decode port เนี่ยไอ้สัญญาณที่มันไปกระตุกเนี่ยมันกระตุกคนละจังหวะเพราะอะไรนักศึกษาเวลาเราสั่งให้ตัวนี้เป็น0เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเพื่อติดต่อพอร์ตหมายเลข0พอร์ตอื่นๆออกลอจิกเป็น0มั้ยไม่เข้าลอจิกเป็นอะไรนักศึกษาเป็น1นะเพราะว่าเขามีขาใดขาหนึ่งที่ต้องถูกกลับเป็นอะไรอยู่แล้วเป็น1อยู่แล้วนะเพราะงั้นทุกตัวเป็นอะไรหมดเลย1หมดเลยใช่มั้ยพอเป็นถึงพอพอร์ตหมายเลข1ก็จะมีเฉพาะพอร์ตขาที่1เท่านั้นที่เป็นอะไรเป็น0ตัวอื่นเป็นอะไรหมดเลยในเมื่อเป็น1หมดเขาทำงานไหมพอร์ตอื่นๆเขาถูกกระตุกถูกส่งสัญญาณออกไปหรือเข้ามาไหมเขาไม่ถูกติดต่อด้วยพูดง่ายๆไม่ถูกกระตุกเชือกสวิตช์เนี่ยที่เรายกตัวอย่างหลักการที่แรกถ้า1 0เหมือนกันก็เป็น0เฉพาะพอร์ตหมายเลข2ตัวอื่นเป็นอะไรหมดเลย1หมดเลยหลักการแบบนี้นะที่ยกตัวอย่างเนี่ยที่อธิบายควรอธิบายเป็นจังหวะเป็น1เป็น2เหมือนกับว่ามันช้าเมื่อเรากระตุกทีละครั้งใช่ไหมวินาทีนี้ส่งออกนี้วินาทีนี้ส่งนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะ คอมพิวเตอร์ทำงานหน่วยเป็นอะไรนักศึกษาหน่วยเป็นอะไร CPU ทำงานเร็วเท่าไหร่ตอนนี้ที่เราใช้กัน1จิก2จิก3จิกใช่ไหม CPU speed แล้ววงจรในโค้ดพอร์ตทำถึงด้วยหรือเปล่าไม่ถึงต้องดูที่บัสความเร็วเท่าไหร่ถ้าบัส900ก็หมายความว่าการติดต่อตัวนี้เขาติดต่อด้วยความเร็วขนาด900เมกะเฮิรตซ์อยากจะรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็แบ่งเป็นไทม์เพราะงั้นใน1วินาทีเนี่ยอาจจะมีการติดต่ออุปกรณ์พวกนี้เป็นล้านครั้งแล้วสวิตช์กระตุกเนี่ยปุ๊บเนี่ยใน1วินาทีเนี่ยแบ่งการติดต่อไปยังบุคคลอุปกรณ์ต่างๆเป็นหลายล้านครั้งแล้วขึ้นอยู่กับความเร็วของบัสแล้วอีกอันหนึ่งที่ลืมบอกก็คือตรงนี้คาดาต้าขนานกันหมดเนี่ยคาดาต้าขนานกันหมดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนักศึกษาสปีดความเร็วการทำงานของบอร์ดเนี่ยบางตัว400อันนี้รุ่นเก่ามากแล้ว400บางตัว800ใช่ไหม900บางตัว1200เมกะเฮิรตซ์คุ้นๆไหมความถี่900 1200คุ้นหรือเปล่าความถี่ระดับนี้ความถี่ระดับไหนแล้ว FM เรายังเท่าไหร่นักศึกษา88ถึง108เมกะเฮิรตซ์ถูกไหม88ถึง108แต่บัสพวกนี้แว่งวิ่งถึงโอ้โห8-900ละขึ้น RF เราดีๆนี่เองถ้าออกแบบไม่ดี ถ้าออกแบบไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดการสูญเสียการกระจายของคลื่นเหมือนกับว่ามันเป็นสถานีอยู่อันนึงเขาเรียกว่าการแผ่ของ RF นะเพราะนั้นเมนบอร์ดที่ดีๆเนี่ยจะราคาพอๆกับตัวอะไรเลยนักศึกษาCPU โอ้เขาต้องมาออกแบบนะเธอว่าจะให้มันห่างยังไงให้มันเลี้ยวโค้งไงความมันถึงจะไม่แผ่กระจายขึ้นวิทยุออกมาทำไงมันถึงจะไม่วิ่งข้าม data ระหว่างช่องเพราะพอ CPU มาอยู่ไอสาย2เส้นมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดคือการเหนี่ยวนำที่เราพูดกันไปเนี่ยเมื่อกี้เราออกแบบวงจรในโค้ดพอร์ตแค่4 address ทีนี้ตัวอย่างที่ยกต่อไปนี้คือการ

ดีโคดพอร์ตกับ Z อะไร Z80 CPU ซึ่ง IC ในตระกูลนี้เนี่ยมีใช้อยู่หลายๆค่ายนะทีนี้สิ่งที่แตกต่างจากชาวบ้านหรือที่เขาใช้กันประจำก็คือ IC เบอร์นี้จะมีขาเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งที่ชื่อว่า IORQ เวลานักศึกษาออกแบบวงจรดีโคดสมมติว่านักศึกษาต้องการจะส่งพอร์ตออกข้อมูลออกสัญญาณที่นักศึกษาจะเอามาใช้เนี่ยก็จะต้องมาเป็นยังไงมาที่พอร์ตนี้ใช่ไหมมาเป็นตัวกระตุกพอร์ตถ้าเป็นพอร์ตเอาท์พุตสัญญาณจะเป็นไฮอย่างเงี้ยนะสัญญาณที่นักศึกษาจะต้องมาใช้ร่วมในการออกแบบก็คือสัญญาณ address A0 ถึง A อะไรนักศึกษา AN ทำไมถึง AN AN ก็แปลว่าตัวเลขสุดท้ายจำกัดหรือเปล่ายังไม่จำกัดนะอาจจะใช้3 4เส้น8เส้นหรือ10เท่าไหร่12เส้นหรือ16เส้นแล้วแต่ว่าหมายเลขพอร์ตที่เราจะส่งไปติดต่อด้วยคือหมายเลขอะไรอันที่2ถ้าพอร์ตนักศึกษาที่นักศึกษาติดต่อด้วยต้องการส่งข้อมูลออกส่งข้อมูลออกเนี่ยในภาษาของไมโครเพรสเซอร์เขาจะเรียกว่าการอะไรการไรท์แต่ถ้าอ่านข้อมูลเข้ามาเนี่ยอ่านหรือรับข้อมูลเขาจะใช้คำว่า read R-E-A-D read ซึ่งสัญญาณเนี่ยจะแทนด้วยอะไร WR ตัวนี้แทนด้วย WR ใส่หมวกข้างบนอันนี้แทนด้วย RD ใส่หมวกข้างบนการที่ใส่หมวกข้างบนหมายถึงว่าสัญญาณตัวนี้ active อะไรนักศึกษา active low ถูกไหมแสดงว่ามันจะทำงานมันถึงจะเป็น low มันจะเป็น low ถ้าไม่ทำงานเป็นอะไรนักศึกษาเป็น high เพราะงั้นตัวนี้สัญญาณที่จะต้องเข้ามานี่เป็นยังไงเข้ามาอีกเส้นหนึ่งถ้าติดต่อกับพอร์ตอะไรพอร์ต output นอกจากสัญญาณ write แล้วนะถ้าเราจะเขียนออกก็คืออะไรสัญญาณอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเข้ามาคือ IORQ อันนี้คือ output port ถ้าจะเขียนให้ละเอียดลงไปอีกก็คงจะต้องแบ่งเอาคงจะต้องแบ่งสัญญาณ write กับ read ออกจากกันนะแต่ทีนี้โดยมากเขาจะใส่รวมเข้าไปเลยในวงจร decode port คือใส่สัญญาณอะไรสัญญาณ read เข้าไปถ้าเขียนอย่างนี้เดี๋ยวเธอจะงงเขียนใหญ่ตัวดีกว่านะสมมติว่าอันนี้เป็นอะไร input port สัญญาณเป็นยังไงนักศึกษาสัญญาณเข้ามาอย่างนี้นะเพราะงั้น decode port ที่จะมาใช้กับตัวนี้ก็จะต้องเป็นยังไง1มีอะไรมา address อันนี้2มีอะไรมานักศึกษา IORQ ในเมื่อเป็นข้อมูลเข้าอีกตัวหนึ่งที่ต้องเข้ามาคืออะไรนักศึกษา readต้องมีสัญญาณพวกนี้เข้ามานะ

อ้าวเดี๋ยวเราจะมาออกแบบตัวนี้นะออกแบบวงจรอะไรดีโคดพอร์ตตัวนี้จงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ต

Z80 output port output port นะสัญญาณเป็น high ที่ address เอาอะไรดีอ่ะ 3F แล้วกันเอาอย่างนี้ 3FH example นะอันนี้คืออะไรตัวอย่างที่1เจอโจทย์นี้ทำยังไงตอนนี้ออกแบบตัวนี้ตัวเดียวนะบอกว่าใช้เสีย CPU ตัวนี้แล้วตัวนี้เป็น output port เราต้องทำไงอ้าวอันดับที่1เดี๋ยวครูซอฟไว้ตรงนี้นะอันดับที่1เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นิดนึง 3F 3F นี่เป็นเลขฐาน2นี่คืออะไรนักศึกษาต้องถอดรหัสเป็นเลขฐาน2ซะก่อนคืออะไรคืออะไรนักศึกษาคืออะไรครับ F คืออะไรนักศึกษา1 1 1 1ถูกไหม3ก็คืออะไร0 0 1 1นี่คือเลขฐาน2ที่ถอดมาได้โดยด้านไหนเป็นบิตไหนด้านไหนบิตไหนอันนี้เป็นด้าน D อะไรนักศึกษาขอโทษทีอันนี้เป็นด้าน A อะไร A 0อันนี้เป็นด้าน A อะไรครับ A 7พอได้แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวนักศึกษาต้องทำตามนักศึกษาก็ใส่ address ลงไปโอ้โดยใช้โจทย์ยังไม่สมบูรณ์นะโดยใช้ and or และอะไร not gate A 7ใส่ logic เข้าไปก่อน A 7 A 6 A 5A4 A3 A2 A1 A0 ทีนี้เป็นไลฟ์พอร์ตเราต้องใช้อะไรอีก2เส้นสัญญาณ WR แล้วก็สัญญาณอะไรครับ IORQ ใส่ลอจิกให้เลยอันดับที่2ทีนี้เรารู้แล้วเป็น0011แล้วก็1รวดใช่ไหมก็ใส่ไป0 0 1 1แล้วก็1เป็นยังไง4ตัวWR นี่เป็นลอจิกอะไรครับ0เป็นลอจิก0ได้แล้วใช่ไหมลอจิกแต่ละจุลอจิกแต่ละตัวหลักการถัดมาก็คือจับ0จับ0ใช้อะไรใช้แอนด์เกตจับโอ้ผิดแล้วจับ0ต้องใช้อะไรครับออเกตจับ0ใช้ออจับ1ใช้อะไรใช้แอนนะจับเลยทีนี้จับ0ตรงนี้ใช้โอ้เอาจับ1ก่อนเอาจับ1ใช้แอนใช่ไหมลากมาปั๊บหนึ่งหนึ่งเอาพูดออกเป็น1จับ1ใช้แอนนี่มี1อีกชุดหนึ่งจับ1ใช้แอนอีกตัวหนึ่งลากมาคู่ก่อนนี้ก่อนนะตัดโค้งนะ
เพราะงั้นลากมานี่ไล่ลอจิกสิ1 1ได้1 1 and 1 output เป็น1ตรงนี้ได้ output เป็นอะไรทีนี้ตรงนี้จับอะไรต่อนักศึกษาจับอะไรต่อครับจับด้วย and gate ต่อหนึ่งหนึ่งได้อะไรหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งใส่ลอจิกไว้ตรงนี้มาจับกันอีกรอบหนึ่งก็คือตรงนี้อ้าวรอจุดนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็ลอจิกอินเป็นหนึ่งเอาพุทธตรงนี้มาเป็นหนึ่งเอาพุทธได้หนึ่งรอไว้นะตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมที่จะจับคู่เราก็มาจับอะไรต่อทีนี้จับศูนย์จับศูนย์ใช้อะไรครับจับศูนย์ใช้ออปึ๊บจับศูนย์ใช้อศูนย์ศูนย์เอาพุทออกเป็นศูนย์ข้างล่างก็เหมือนกันจับศูนย์ใช้อะไรจับศูนย์ใช้ออจับศูนย์เอาพุทออกเป็นศูนย์เห็นอะไรหรือยังทีนี้มีศูนย์ที่ยังรอจับกันอยู่อีกกี่ตัวนักศึกษาอีก2ตัวใช่ไหมเราจับข้างบนข้างล่างเอาข้างล่างก็ได้ปึ๊บลากมาจับศูนย์ใช้ออกก็มาใส่ออกเกตตรงนี้ศูนย์ศูนย์ออกเป็นศูนย์เพราะนั้นมีเอาท์พุตที่ต่างกันรออยู่ขั้นสุดท้ายอยู่กี่ตัว2ตัวคือลอจิก0กับลอจิก1แต่เขาต้องการเอาท์พุตเป็นอะไรเป็นไฮใช่ไหมเพราะว่า737เนี่ยขาเนเบิลมันจะเป็นลอจิกไฮเพราะงั้นเราต้องเอาตัวไหนมาใส่น็อตเกตให้มันข้างบนข้างล่างบนหรือล่างเอาท์พุตต้องการออกเป็นไฮหรือเป็นลอจิก1ใช้ตัวไหนกับตัวล่างนะตรงนี้มาใส่อะไรให้มันน็อตเกตให้มันตัวหนึ่งเพราะงั้น0ตัวนี้เข้ามาก็กลับออกเป็นอะไรเป็น1เพราะงั้นจะเหลือ1ตรงนี้2จุดละ1 2จับ1ใช้อะไรทีนี้ AND gate ถูกไหมเอา AND gate นี่

รงนี้ก็ปึ๊บมานี่เรียบร้อยนะนี่1นี่1ออกเป็นอะไร1พองั้นตรงนี้เอาท์พุตเป็นอะไรครับเอาท์พุตหมายเลขเท่าไหร่นะ 3f h พันเป็นอะไรพันเป็น high เสร็จละโจทย์ข้อที่1ไอออกับแอนยังไม่เท่าไหร่นะตอนนี้ยังมันยังง่ายๆอยู่เดี๋ยวจะสับสนตอนนอกับแอนนี่แหละความจริงรวมกันเลยก็ได้นะดีโคดพอร์ตเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเธอเพิ่งเรียนครูก็เลยจะแยกให้เห็นจริงๆแล้วในวงจรดีโคดพอร์ตวงจรเดียวกันเนี่ยเราอาจจะใส่สัญญาณทั้งลิททั้งไลท์เข้าไปก็ได้แล้วไปเซตในวงจรเนี่ยเหมือนเอา2 อย่างมารวมกันคือถ้ามันอ่านก็ไปออกช่องหนึ่งถ้าเขียนก็ไปออกช่องหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันแต่นี้แยกให้เห็นเพื่อให้เกิดความอะไรเข้าใจนะอ้าวข้อที่2จงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตโจทย์เดิมเนาะโจทย์เดิมเป็นอย่างเดียวคืออะไรนักศึกษาZ80 นะ Z80 เป็น input port input port สัญญาณเพราะงั้นสัญญาณ output ต้องเป็นอะไร

ท่ากับอะไรโลหรือลอจิกอะไรนักศึกษาลอจิก0ที่ address เป็นไงเหมือนกันที่ address อะไรเหมือนกัน 3f เหมือนกันก็ได้นะเอา 3f เหมือนกันนี่แหละนะโจทย์ตัวนี้จะเหมือนกันทุกอย่าง เหมือนกันทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยเปลี่ยนแต่ตัวนี้แค่จากสัญญาณไรเป็นสัญญาณอะไรนักศึกษาเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่สัญญาณที่เอาเข้ามาคือสัญญาณอะไร read แค่นั้นเองแล้วจะเขียนรูปใหม่ทั้งรูปดีไหมเนี่ยคงไม่ต้องนะเขียนตรงนี้เข้าไปแล้วก็บอกว่าตรงเขียนตรงนี้เข้าไปแล้วว่าตรงนี้คืออะไรเปลี่ยนแค่สัญญาณตัวนี้ให้เป็นสัญญาณอะไรนักศึกษาสัญญาณ read เท่ากับ ex อะไรข้อของ ex 2ตรงนี้เฉลยละเอานี่ออกไปเอาตัวนี้ใส่แทนรูปนอกนั้นเป็นไงกันหมดเหมือนกันหมดเลยอันนี้ต้องกล่าวถึงนะตอนนี้ที่เราเรียนอะไรนักศึกษาเราเรียนอยู่แค่นี้นะตอนนี้อันนี้3ส่วนที่เราจะต้องรู้ก็คือ1 CPU 2คือตัวอะไรครับพอร์ตใช่ไหมพอร์ตเอาอันนี้3คืออะไรวงจรดีโคดนะพอร์ตเอาพอร์ตอินอย่างเงี้ยวงจรดีโคดตอนนี้เราเรียนอยู่แค่ตัวนี้เราเรียนวิธีการออกแบบตัวนี้เนี่ยสัญญาณที่มาเกี่ยวข้องเราก็รู้แล้วนะตามที่บอกไปเมื่อกี้สัญญาณ S address สัญญาณ RD WRนะแล้วอีกตัวคืออะไรนักศึกษา IORQ เพราะงั้นในแบบฝึกหัดครูจะไม่ให้ address ซ้ำกันนะเพียงแต่บอกว่าถ้าบอกว่าเป็น output high output low ก็จะบอกแค่ว่าจะให้เป็น input ใช้กับ output port หรือ input port ใส่สัญญาณตัวนี้ให้ถูกแล้วกันเวลาทำแบบฝึกหัดมาส่งนะแบบฝึกหัดก็ส่งผ่านอะไรส่งผ่านไลน์ไม่ต้องจดในชั่วโมงนะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เอาโจทย์ข้อใหม่ไหมไม่เอาก็ต้องเอานะเพราะต่อไปนี้เป็นการดีโคดอะไร PC ทำไมต้องมากล่าวถึงตรงนี้เพราะตรงนี้มีสัญญาณอะไรนักศึกษามีสัญญาณ IORQ มีสัญญาณ Write มีสัญญาณอะไร Read แต่พอเรามาต่อเครื่อง IBM PC สัญญาณเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะสัญญาณเปลี่ยนนิดเดียวเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรนะ

ในเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะมีอะไรเหมือนกันนักศึกษามี CPU มีพอร์ตเอาท์พุตที่เราจะต้องนำมาใช้พอร์ตอินพุตที่เราต้องนำมาใช้ส่วนที่เราจะต้องออกแบบคือวงจรอะไรนักศึกษาดีโคดพอร์ตที่เรากำลังจะฝึกการ

ออกแบบในตอนนี้ถ้าเป็น CPU Z80 นักศึกษาจะเอาไอ้ CPU เนี่ยไอ้เจ้าตัว40ขาเนี่ยมาต่อเลยแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นักศึกษาจะต้องต่อผ่านอะไรนักศึกษาสล็อตไอ้ที่เวลาเธอเสียบการ์ดแลนการ์ดซาวการ์ดสมัยก่อนน่ะซาวการ์ดการ์ดจออะไรลงไปนั่นแหละเราสามารถที่จะต่อวงจรขึ้นมาเองเพื่อจะ

IOR ที่เพิ่มเติมมาเดี๋ยวก่อนถึง IOR เอาที่เหมือนก่อนมี data bus เหมือนกันไหม data bus สัญญาณ data มีเหมือนกันไหม1มีเหมือนกันนะอันที่2คืออะไร address busAddress bus ใน PC มีแค่16เส้นหรือเปล่าไม่ใช่นะนักศึกษามีเยอะกว่านั้นนะคือสเปคมัน Address มีกี่เส้นเธอก็สามารถดึงมาใช้ได้เท่านั้นแหละอันที่3สัญญาณที่เราจะไม่ที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือ IOW IOW ตัวนี้คือสัญญาณอะไรมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ write บวกอะไรบวก IORQ ของอะไรของ Z80 นั่นเองแต่ใน PC Microprocessor ของ Intel Compatible น่ะในคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ที่เราใช้อ่ะจะใช้ชื่อว่าสัญญาณ IOW แปลว่าเราต้องการเขียนพอร์ตเราต้องดึงสัญญาณอะไรมาตัวนี้มาความจริงพูดให้ถูกก็คือสัญญาณไลท์ซะนะเขียนบวก IORQ เดี๋ยวเธอเป็นยังไงนักศึกษางงเท่ากับไรพออันที่4สัญญาอะไรนักศึกษาในเมื่อมีไรต่อไปก็ต้องมีรีดในตัว PC เขาจะใช้ชื่อว่า IOR ซึ่งเท่ากับรีดของอะไรนั่นเองรีดของ Z อะไร Z80 อันนี้ก็ไรของ Z80ต่อมาสัญญาณอีกตัวที่เราจะต้องใช้คืออะไรครับตัวนี้จะไม่มีใน Z80 นะตัวนี้ Address Enable ก็จะคล้ายๆประมาณว่าคล้ายๆกับ IO อะไร IORQ จริงๆไม่ใช่ด้วยซ้ำเป็นสัญญาณอนุญาตให้ใช้ Address นะติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแต่นี่เป็นการเปรียบเทียบเวลาเราไปออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตเราจะได้เป็นยังไงเข้าใจว่าจะดึงตัวไหนทำหน้าที่อะไรเท่านั้นเองนะในเมื่อเรานั้นแล้วเดี๋ยวเราจะออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตเลยนะเดี๋ยวครูจะเอาโจทย์ไว้ข้างบนนะเป็น2โจทย์จะพอไม่นอกกระดานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ต

ชิดๆหน่อยแล้วกันนะจงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตที่ address 378h เป็น output port

ในเมื่อเป็นเอาพุทธพอต้องการลอจิกอะไรนักศึกษาเอาพุทธเป็นอะไรเท่ากับไฮนะโดยใช้อะไรโดยใช้ and or not เกตนะ and or not เกตทั้งหมดนะทำไงวิธีการเหมือนเดิมsolve 1ถอดเลขอะไรออกมาก่อน3 7 8ถอดเป็นเลขฐานอะไรนักศึกษาหาร2 8ได้ทั้ง2ว่าไง

888เลขฐาน2คืออะไรอ้าวรีบคำนวณ1000อ่ะไม่รอแล้วนะ7คืออะไร011 0แล้วก็1อีกกี่ตัว3ตัว3คือ0อะไร0011ถอดลอจิกได้แล้วนะ378หาร16พูดเป็นเลขฐาน2คอมพิวเตอร์คุยด้วยก็คือเลขนี้378ข้างไหนเป็น A0 ข้างไหนเป็น A4 32 A11 ข้างนี้ A อะไร A0 ข้างนี้ A อะไร A11 address เส้นที่11นั่นเองเหมือนเดิมใส่ลอจิกลงไปก่อนลอจิกอะไรครับไล่ไปเลยโอ้กระดานเหลือน้อยละ A11 A10 A9A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 สัญญานี้ยังใช้อีก2ตัวคืออะไรเขียนเอาพุทพอร์ตใช่ไหมเอาพุทพอร์ตเพราะนั้นต้องเป็นการเขียนเพราะงั้นดึงเอาสัญญาอะไรมาใช้ IO อะไร IOW ก็จะเขียนพอร์ตออกอะเขียนข้อมูลออกก็ต้อง IOWสัญญาณจะออกได้ไหมถ้าไม่มีการอนุญาตก็ต้องมีการอนุญาตเพราะงั้นต้องดึงเอาสัญญาณ A อะไรมา AEN

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้นั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดแต่

0: ดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านผมรองศาสตราจารย์เจษฎาอิสห์จากสาขาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะวันนี้เราจะนำเข้าสู่บทเรียนในบทเรียนที่3ในหัวข้อเรื่องวัตถุดิบและการคำนวณสูตรอาหารณเวลานี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนได้ครับเมื่อเราพูดถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำนะเรามาดูว่าน้ำเนี่ยมันมีข้อจำกัดบางอย่างที่ต่างกับพวกสัตว์บกตรงที่ว่าสัตว์น้ำนั้นมันไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยในการย่อยเซลลูโลสเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่ใช้ประโยชน์จากพืชได้ดีเหมือนกับพวกสัตว์บกต่างๆเช่นไก่หมูวัวควายทั้งหลายแหละนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลทำให้วัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นจำนวนชนิดที่จะนำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำจึงมีปริมาณที่น้อยกว่าพวกสัตว์บกค่อนข้างมากนะสิ่งสำคัญประการแรกนะของการนำวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนั้นเราจำเป็นจะต้องทราบถึงลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพในที่นี้เราต้องรู้คุณค่าทางโภชนาการบางชนิดตัวอย่างเช่นเรื่องของโปรตีนไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตแม้กระทั่งวิตามินและธาตุกรดอะมิโนแต่ในวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของโปรตีนและความชื้นในอาหารสัตว์น้ำเป็นหลักเพื่อที่เราจะเรียนรู้เรื่องของการใช้วัตถุดิบมานำใช้ในการสร้างสูตรอาหารต่อไปนะคราวนี้เรามาดูต่อว่าประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์เราจะแบ่งตามคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยในหลักวิชาการเขาแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะคือประเภทที่1คือวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนต่ำหรือเรียกอีกประเภทนึงว่าประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนต่ำกว่า 20% ลงมาแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 8-14%จะมีแป้งค่อนข้างมากคือมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ 70-90% วัตถุดิบกลุ่มนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะในการสร้างสูตรอาหารเนื่องจากว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมันมีราคาที่ถูกที่สุดจึงเป็นจุดที่นักโภชนาการอาหารสัตว์น้ำมักจะนิยมดึงมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อเป็นแนวทางที่จะลดต้นทุนการผลิตเรามาทำความเข้าใจนิดนึงว่าวัตถุดิบประเภทโปรตีนต่ำหรือประเภทแป้งเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบประเภทที่สัตว์น้ำสามารถที่จะย่อยได้ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าวัตถุดิบชนิดไหนสัตว์น้ำย่อยได้มันจะเป็นวัตถุดิบกลุ่มแรกๆที่สัตว์น้ำจะดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์นี่คือเป็นถือว่าเป็นเสน่ห์ของนักโภชนาศาสตร์นะที่ต้องการที่จะดึงพวกวัตถุดิบกลุ่มนี้มาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารนะตัวอย่างนะมาดูว่าตัวอย่างของวัตถุดิบนะมีอะไรบ้างนะตัวแรกก็คือพวกปลายข้าวนะรำข้าวรำข้าวในที่นี้จะเป็นรำละเอียดนะสัตว์น้ำไม่สามารถที่จะใช้รำหยาบมาใช้เป็นส่วนผสมเพราะว่าสัตว์น้ำย่อยไม่ได้แล้วก็มีแต่ข้าวโพดกลุ่มโปรตีนต่ำหรือจะเป็นข้าวฟ่างพวกมันสำปะหลังนะวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มันจะมีข้อดีในตัวแล้วมันจะมีข้อจำกัดบางอย่างในเรื่องของการใช้งานเช่นพวกข้าวฟ่างก็จะมีสารพวกแทนนินนะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เนี่ยข้าวฟ่างโดยปกติจะมี3 สี3 3ลักษณะคือขาวนะหรือว่า

แดงหรือว่าค่อนข้างเหลืองไอ้ตัวที่เป็นสีแดงเนี่ยจะมีสารพิษแทนนินมากที่สุดไม่ควรจะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารตัวที่ขาวเนี่ยก็จะมีแทนนินน้อยที่สุดกรณีของมันสำปะหลังก็จะมีกรดไฮโดรไซยานิกหรือไซยาไนด์ซึ่งจะถ้าเป็นในคนก็คือเอาไปใช้ในการเป็นตัวยาสลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ในสภาพที่สดนะมันจะอันตรายมันจะทำให้เป็นยาเบื่อให้กับปลาเราได้เลยนะเพราะฉะนั้นการใช้งานนั้นต้องใช้ในสภาพแห้งนะจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้เนี่ยเราควรจะต้องรู้ข้อจำกัดบางอย่างนะกลุ่มที่สองคือกลุ่มวัตถุดิบโปรตีนสูงโปรตีนสูงนี่คือวัตถุดิบกลุ่มนี้คือจะมีโปรตีนมากกว่า 20% ขึ้นไปนี่คือหลักเกณฑ์ในการแบ่งถ้ามีวัตถุดิบสูงกว่า 20% ขึ้นไปปั๊บถือว่าโปรตีนสูงนะวัตถุดิบกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยคือกลุ่มโปรตีนสูงจากสัตว์กับกลุ่มโปรตีนสูงจากพืชนะเรามาดูว่ากลุ่มแรกกลุ่มโปรตีนสูงจากสัตว์ได้แก่อะไรบ้างพวกปลาป่นปลาป่นนี่ถือว่าเป็นโปรตีนหลักที่มักจะนิยมมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าต้นทุนค่อนข้างแพงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปลาป่นมากต้นทุนก็จะสูงทำให้การเลี้ยงของผู้ประกอบผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำนั้นกำไรก็จะลดลงที่แนวทางต่อไปคือเราจะต้องหาวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงเหมือนกันแต่ต้นทุนต่ำเข้ามาใช้เป็นตัวทดแทนนะอาจจะเป็นเลือดปนเนื้อปนและกระดูกปนหรืออาจจะเป็นหางนมผงหรือแม้กระทั่งแกรบกุ้งปนแกรบกุ้งก็คือเป็นส่วนของเปลือกกุ้งหรืออาจจะเป็นหัวกุ้งนะแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็มาบดนะมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้ำได้ส่วนกลุ่มต่อไปคือกลุ่มโปรตีนสูงจากพืชมีอะไรบ้างครับตัวอย่างที่ผมยกมาให้เห็นเป็นบางส่วนคือกากถั่วเหลืองนะเมล็ดถั่วเหลืองกากถั่วลิสงหรือแม้กระทั่งใบกระถินป่นนะแล้วก็สาเหร่าไอใบกระถินป่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีสารพิษในสภาพใบสดก็คือจะมีสารพิษพวกไมโมซินเพราะนั้นเวลาเรามาใช้งานเนี่ยเราจำเป็นต้องตากให้ใบให้แห้งก่อนแล้วก็มาป่นบดให้ละเอียดในกลุ่มของสาเหร่าสาเหร่าเนี่ยคือเป็นไบโปรดักต์ที่ได้มาจากการผลิตสุราหรือว่าน้ำเมาพวกสาโททั้งหลายก็คือเอาข้าวเหนียวมาหมักแล้วก็กั่นแอลกอฮอล์ออกมาส่วนที่เหลือส่วนของข้าวเหนียวเนี่ยเราจะเรียกสาเหร่าจริงๆพวกนี้โปรตีนจะมีค่ามากกว่า 20% แต่ว่าเป็นโปรตีนที่คุณภาพต่ำนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการนำมาใช้งานในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมที่เอาสาเหร่ามาเป็นแหล่งโปรตีนแต่สาเหร่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งว่ามันจะมีวิตามินและแร่ธาตุสูงเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของผู้ใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาสาเหร่าเนี่ยมาใช้เป็นตัวเติมในแง่ของพรีมิกคือวิตามินและก็แร่ธาตุกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนสูงนะประเภทโปรตีนสูงในที่นี้ถ้าเป็นอาหารสัตว์น้ำนะเจาะจงมาเลยว่ากลุ่มน้ำมันนะน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์เราจะเพิ่มเข้าไปในอาหารสัตว์น้ำเพื่อยกระดับพลังงานในอาหารนะสัตว์น้ำไม่สามารถที่จะย่อยพวกน้ำตาลต่างๆได้เพราะฉะนั้นพวกกากน้ำตาลพวกอะไรต่างๆไม่สามารถในขณะที่สัตว์ใหญ่ใช้ได้ในกลุ่มของพวกสัตว์น้ำใช้ไม่ได้นะย่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานสูงของสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันปลาเป็นหลักนะกลุ่มที่4คือกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทวิตามินและแร่ธาตุนะจริงอยู่ว่าในวัตถุดิบหลายๆอย่างจากพืชเนี่ยจะมีวิตามินและแร่ธาตุค่อนข้างสูงแต่ในบางครั้งเนี่ยวิตามินเหล่านี้มันมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะจำเป็นที่จะต้องเสริมลงไปในอาหารนะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของพวกพรีมิกหรือไดแคลเซียมฟอสเฟตหรือกระดูกป่นนะพรีมิกเนี่ยคืออะไรนะพรีมิกก็คือเป็นหัววิตามินและหัวแร่ธาตุซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในรูปของวิตามินรวมหรือว่าแร่ธาตุรวมนั่นเองนะต่อไปวัตถุดิบกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5คือวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทกรดอะมิโนสังเคราะห์กรดอะมิโนสังเคราะห์ที่มีขายตามท้องตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20กว่าชนิดซึ่งก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการ
เช่นเดียวกับกรดอะมิโนที่สกัดได้จากธรรมชาตินะแต่บางครั้งเนี่ยจำเป็นต้องเติมกรดอะมิโนลงไปในอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ำพวกที่มีมูลค่าสูงเขามักจะนิยมเพื่อเร่งป้องกันในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะหรือเร่งการเจริญเติบโตต่างๆแต่โดยมาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยในการผลิตอาหารสัตว์น้ำทั่วไปเนี่ยระดับพื้นบ้านเนี่ยเราก็ไม่นิยมแนะนำให้เติมพวกกรดอะมิโนสังเคราะห์ลงไปเพราะในกระบวนการผลิตแบบชาวบ้านบางครั้งเติมแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยผ่านเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ดอาจจะสลายไปกับความร้อนไปก่อนนะนี่คือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นการแบ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแง่ของมองคุณค่าทางโภชนาการตามหลักนะตามหลักด้านอาหารสัตว์น้ำแต่ในผมจะพูดต่อไปคือว่าการแบ่งประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์แบ่งตามเกณฑ์ในการคำนวณสูตรอาหารนะซึ่งในการคำนวณเขามีเกณฑ์มาตรฐานแบ่งอีกแบบหนึ่งเขาจะแบ่งวัตถุดิบออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มโปรตีนต่ำนะวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำให้ยึดมาตรฐานตรงนี้เลยว่าโปรตีนต้องต่ำกว่า 20%วัตถุดิบที่โปรตีนต่ำกว่า 20% ถือว่าวัตถุดิบชนิดนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของโปรตีนต่ำหมดนะก็ได้แก่พวกอะไรบ้างอาจจะเป็นพวกปลายข้าวรำละเอียดข้าวโพดมันเส้นนะเป็นต้นส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มที่2จัดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มโปรตีนสูงกลุ่มนี้นะยึดมาตรฐานว่าโปรตีนตั้งแต่ 20% ขึ้นไปถือว่าวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ไม่สนใจเกณฑ์ในการคำนวณจะยึดตรงนี้เป็นหลักนะก็คือได้แก่พวกกากตัวเหลืองปลาปนหมึกปนต่างๆเป็นต้นนะกลุ่มที่3คือกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มที่ไม่ให้โปรตีนวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทกลุ่มที่ไม่ให้โปรตีนเนี่ยคือพวกนี้โปรตีนเป็นศูนย์แต่มันจะเสริมลงไปในอาหารนะในแง่พวกนี้ก็ได้แก่พวกวิตามินพวกพรีมิกพวกแร่ธาตุพวกน้ำมันปลาหรือสารเหนียวหรืออาจจะเป็นฟิลเลอร์ฟิลเลอร์นี่คืออะไรอะฟิลเลอร์คือเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่เสริมลงไปในอาหารสัตว์น้ำไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการใดๆเลยแต่เติมลงไปในอาหารให้ครบ100ส่วนในหลักเดี๋ยวเราจะพูดว่าหลักในการคำนวณสูตรอาหารเราจำเป็นจะต้องให้วัตถุดิบของเรานั้นครบ100ส่วนนะถ้าไม่ครบ100ส่วนเราคำนวณไม่ได้นะคราวนี้ผมจะย้อนเมื่อเรารู้จักในเรื่องของวัตถุดิบแล้วเนี่ยโดยเฉพาะ3กลุ่มเมื่อกี้วัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงมีการแบ่งว่าวัตถุดิบต้องมีค่าตั้งแต่ 20% ขึ้นไปถือว่าวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำคือวัตถุดิบต่ำกว่า 20% ลงมาถือว่าโปรตีนต่ำแล้วก็วัตถุดิบที่ไม่ให้โปรตีนเราสามารถที่จะแบ่งออกมาแล้วได้แล้วคราวนี้เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการคำนวณสูตรอาหารนะเรามาดูนะว่าปัจจุบันเนี่ยแนวทางในการที่จะลดต้นทุนการผลิตที่เห็นผลได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการสร้างสูตรอาหารขึ้นมาเองและพยายามหาวัตถุดิบต้นทุนต่ำมาเป็นส่วนผสมในอาหารซึ่งโดยส่วนแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำมักจะเป็นวัตถุดิบอาหารที่เป็นอาหารสดซึ่งมีความชื้นสูงนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาสอนสาธิตให้เห็นว่าการคำนวณอาหารในกรณีของวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบที่มีความชื้นสูงเขามีหลักในการคำนวณยังไงในการสร้างสูตรอาหารนะเรามาดูว่าหลักการในการคำนวณสูตรอาหารนะเรามาดูว่าวัตถุดิบที่จะนำมาคำนวณสูตรอาหารนั้นจำเป็นต้องอยู่ในสภาพแห้งถึงแม้ว่าเราจะเอาวัตถุดิบชนิดเปียกและมีความชื้นสูงมากๆเราต้องเวลาจะคิดคำนวณเราต้องเอาวัตถุดิบนั้นปรับให้อยู่ในสภาพแห้งก่อนเกณฑ์มาตรฐานเขาบอกว่าแห้งนั้นความชื้นเท่าไหร่มาตรฐานเลยว่าความชื้นอยู่ที่ประมาณ 7-13% ถือว่าวัตถุดิบชนิดนั้นเป็นวัตถุดิบแห้งเราจึงจะสามารถนำวัตถุดิบนั้นมาเข้าสู่กระบวนการคำนวณได้อย่างถูกต้องส่วนวัตถุดิบที่มีความชื้นสูงมากเกินจำเป็นต้องปรับเทียบค่าความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ของวัตถุดิบแห้งก่อนซึ่งในที่นี้เราจะใช้เกณฑ์ว่าให้ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ 10% เป็นค่ากึ่งกลางระหว่าง 7-13 นะเพื่อสะดวกในการคำนวณนะ
นั้นขั้นตอนในการคำนวณสูตรอาหารผมจะสรุปขั้นตอนโดยคร่าวๆก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม Excel ในการคำนวณนะเรามาดูว่าขั้นตอนในการคำนวณสูตรอาหารพอจะสรุปได้ดังนี้คือ1ให้เราพิจารณาวัตถุดิบนะวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำของเราว่าเรามีวัตถุดิบกี่ชนิดอะไรบ้างแล้วให้ไปมองในเรื่องคุณค่าองค์ประกอบทางอาหารเช่นในเรื่องของความชื้นกับโปรตีนสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือความชื้นถ้าความชื้นมันสูงเกินกว่า 13% นะมันจำเป็นต้องปรับเทียบความชื้นจากวัตถุดิบเปียกให้เป็นวัตถุดิบแห้งก่อนเพื่อให้ความชื้นนั้นเป็น 10% แล้วเราจึงจะสามารถคำนวณค่าโปรตีนเมื่อปรับเป็นความชื้น 10% เราก็ต้องมาปรับเทียบเปอร์เซ็นต์โปรตีนในสภาพแห้งด้วยว่าโปรตีนมันเปลี่ยนเป็นโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าวัตถุดิบนั้นมีความชื้นไม่เกิน 13% นะเราสามารถที่จะนำวัตถุดิบคือโปรตีนที่คำนวณได้หรือไปวิเคราะห์ได้นะมาใช้ในการคำนวณได้ทันทีนะเดี๋ยวเรามาเห็นการสาธิตในการคำนวณจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะอันที่2เราจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ต้องการให้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะทำอาหารปลาดุกเราต้องรู้ก่อนว่าปลาดุกจะเลี้ยงโตได้ดีต้องเปอร์เซ็นต์โปรตีน 32% นะสมมุติ 32% เราก็จำเป็นที่ต้องรู้ว่าเนี่ยกำหนดในสูตรอาหารให้โปรตีน 12% นะอันที่2ต้องมองดูว่ากำหนดว่าปริมาณอาหารที่ต้องการผลิตสมมุติต้องการผลิตอาหาร300 กิโลเราก็ต้องรู้ว่าเกณฑ์ในการคำนวณในสูตรอาหารในตอนแรกจะคำนวณออกมาในรูปของสภาพอาหารแห้งอย่างเดียวนะแต่ถ้าความจริงเราจะเอาวัตถุดิบนั้นมาใช้ในสภาพเปียกเฉพาะวัตถุดิบเปียกเราจะต้องมาปรับเทียบใหม่ให้มันเป็นความชื้นเพราะในความจริงเราใช้วัตถุดิบในสภาพที่เป็นชื้นนะแล้วขั้นตอนที่4จากนั้นนะครับให้เรามาพิจารณาในสูตรอาหารที่เราจะสร้างขึ้นมาว่าวัตถุดิบอะไรบ้างที่เราจะกำหนดปริมาณการใช้ที่แน่นอนตายตัวคือในวัตถุดิบบางอย่างยกตัวอย่างเช่นในสารเหนียววิตามินซีหรือลำละเอียดอะไรต่างๆบางอย่างเนี่ยคือเรากำหนดตายตัวแล้วว่าเราอยากผสมลงไปแค่นี้คือในมาตรฐานต้องใส่วิตามินซี 1.5% เพื่อป้องกันปลาดุกหัวแตกกะโหลกร้าวเนี่ยก็คือเกณฑ์ที่เขามีศึกษาวิจัยแล้วเราก็สามารถที่คำนวณตั้งได้เลยฟิกตรงว่าโปรตีน A วิตามิน C เท่านี้หรือต้องใช้สารเหนียว 4% เพื่อต้องการให้อาหารยึดเกาะไม่แตกสลายก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เรากำหนดขึ้นมาได้ทันทีนะขั้นตอนที่5ให้เราพิจารณาดูต่อว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้มันทำให้เราทราบได้นะที่เรารู้อะอย่างสารเหนียววิตามินซีลำละเอียดใช้เท่าไหร่มันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าปริมาณวัตถุดิบที่ทราบแล้วเนี่ยมันจะสามารถคำนวณย้อนกลับว่าเราจะหาวัตถุดิบที่เหลือที่เรายังไม่ทราบปริมาณเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะคำนวณเฉพาะส่วนที่ไม่ทราบส่วนที่ทราบเราจะไม่คำนวณแล้วเราจะถือว่าฟิกตายตัวตามปริมาณที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคำนวณปริมาณการว่าปริมาณที่ไม่ทราบได้เท่าไหร่เพราะวัตถุดิบเรากำหนดในสูตรอาหารนี้ต้องให้ครบ100 ส่วนเสมอเพราะฉะนั้นเราก็เอา100ลบปริมาณที่ทราบก็ทำให้เรารู้ว่าปริมาณที่ไม่ทราบคือเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำการคำนวณส่วนที่เราทราบเมื่อเราทราบปริมาณนะแน่นอนเราก็ต้องทราบเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะเราคำนวณย้อนกลับมีการคำนวณย้อนกลับได้ในตอนหลังว่าโปรตีนที่เราทราบกี่เปอร์เซ็นต์ในที่นี้สมมติเราใช้วิตามินใช่ไหม 1.5% นี่คือเราทราบว่าวิตามินนั้นใช้ปริมาณ 1.5 แต่วิตามินไม่ได้ให้โปรตีนคือโปรตีนก็เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติใช่ไหมตรงนี้ถ้าเกิดวัตถุดิบบางตัวมันให้โปรตีนชัดเจนนะเราก็มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณ นะมาดูก่อนว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่เราไม่ทราบมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็มีเกณฑ์คำนวณนะว่าเราคิดยังไงเอาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ต้องการสมมติต้องการโปรตีน 32% เราทราบแล้วเท่าไหร่ก็ลบกับปริมาณที่ทราบคือทราบก็คือวัตถุดิบที่เรากำหนดให้ใช้ในปริมาณที่แน่นอนนะนี่คือสูตรสำคัญนะการที่เราจะคำนวณหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ได้มาจากวัตถุดิบแต่ละชนิดเราจะคำนวณได้ยังไงคือมันมีหลักการตรงนี้ว่าวัตถุดิบ
นะปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบนั้นหารด้วย100ในการเราสร้างสูตรอาหารเราต้องรู้วัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นว่าวัตถุดิบตัวนี้ยกตัวอย่างปลาป่นเราใช้ปลาป่นเราต้องรู้ว่าปลาป่นมีโปรตีนในสภาพแห้งมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ทำให้เราทราบได้ทันทีว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนณเวลานี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ใช้เรารู้ว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่สมมติว่าใช้ 10% ก็เอา10คูณว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนหารด้วย100ในขณะเดียวกันเราก็สามารถคำนวณย้อนกลับเมื่อรู้ปริมาณเราก็สามารถหาโปรตีนได้ในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราเจตนาเราต้องการได้โปรตีนจากโครงไก่บด 20% เรารู้ว่าต้องการโปรตีนจากวัตถุดิบตัวนี้ 10% เราก็สามารถคำนวณได้โดยเอาโปรตีนที่เรากำหนดมาเป็นตัวตั้งคูณด้วย100หารด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นเราใช้โครงไก่บดเราก็ต้องรู้ว่าโครงไก่บดมันมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนในสภาพแห้งนะปริมาณเท่าไหร่นะคราวนี้ต่อไปนะผมจะย้อนมาให้เราดูการสาธิตการคำนวณสูตรอาหารต้นทุนต่ำโดยใช้โปรแกรม Excel หลังจากที่ผมปูพื้นฐานโดยคร่าวๆให้เราทราบบ้างแล้วนะคราวนี้เรามาดูต่อนะว่าในกรณีของการคำนวณสูตรอาหารเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูว่าสมมติว่าเราต้องการผลิตอาหารเลี้ยงปลาดุกนะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นเราต้องกำหนดเองว่าโปรตีนที่ปลาดุกต้องการคือกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องเข้าใจเลยว่าหน้างานเนี่ยเวลาเราไปทำงานจริงปั๊บเนี่ยทุกเราต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นในกรณีที่ผมสาธิตเนี่ยณเวลานี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์กำหนดให้กับพวกเราแต่เวลาเราอยู่หน้างานปั๊บข้อมูลทุกอย่างเราต้องหาเองหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าปลาดุกมันต้องการโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างครั้งนี้ต้องการโปรตีน 32.5% แล้วถามตัวเองต่อว่าเราต้องการผลิตอาหารกี่กิโลอย่างครั้งนี้กำหนดว่าจำนวน500กิโลก็ตามจำนวนที่เราต้องการโดยใช้วัตถุดิบต่อไปนี้นะเราใช้สารเหนียวเพื่อที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นเกิดการประสานไม่แตกสลายง่ายต้องเติมวิตามินซี 1.5%เพื่อที่ต้องการให้ปลานั้นไม่เกิดการกะโหลกร้าวหัวแตกคือเราต้องรู้ที่มาที่ไปของการใช้และวัตถุดิบที่ใช้เพื่อลดต้นทุนต่ำเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างอย่างเศษเนื้อไก่บดนะผมก็ต้องเอาวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยมาทำการศึกษาวิเคราะห์นะอาจจะไปวิเคราะห์โดยตรงจริงก็ได้หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขึ้นนะโดยการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตข้อมูลพวกนี้ค่อนข้างมีเยอะนะในอินเทอร์เน็ตก็มาดูข้อมูลโดยคร่าวๆข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของความชื้นหรือว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบคือเท่าไหร่ส่วนราคาเราต้องรู้นะว่าวัตถุดิบที่เราซื้อมาเนี่ยวัตถุดิบแต่ละตัวราคาเท่าไหร่นี่คือผมสมมุติขึ้นมานะว่าความชื้นอยู่ประมาณนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบ 13.8 ราคา6บาทส่วนขนมปังนะความชื้น 11.6น้ำหนักโปรตีนเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบ 10.4 ราคาอยู่ที่ 10.50 บาทนะสารเหนียวมีความชื้น 9.8 ไม่ได้ให้โปรตีนเป็นศูนย์ราคากิโลกรัมละ75บาทวิตามินซีความชื้น 10.2 เปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบก็เป็นศูนย์ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ185บาทต่อกิโลนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จะต้องหาข้อมูลนี้ก่อนให้ได้ในการที่เราจะคิดคำนวณสร้างสูตรอาหารเมื่อเรามีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเราจึงตั้งคำถามได้ว่าถ้าเราจะผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบเหล่านี้นะให้ได้โปรตีน 32.5 จำนวน500กิโลกรัมในการผลิตอาหารกึ่งเปียกกึ่งแห้งเรากำหนดว่าเราไม่ได้มีต้องไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการสร้างอาหารแห้งนะเราต้องการอาหารกึ่งเปียกกึ่งแห้งเราจะต้องใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดจำนวนเท่าไหร่แล้วต้นทุนค่าอาหารตกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละกี่บาทเรามาดูนะขั้นตอนในการคำนวณมาดูนะพอเราได้ตรงนี้เสร็จมาปุ๊บเรามาดูว่าต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรโปรตีนที่เราต้องการคือ 32.5% คือตรงนี้นะผมบอกว่าหลักการใช้ Excel เนี่ยจำไว้เลยว่า
นี่ที่ผมไฮไลท์เป็นสีเทาๆเนี่ยให้เห็นเนี่ยคือตรงนี้คือต้องการให้เรากรอกข้อมูลนะ 32.5 ความต้องการในการผลิตอาหารนะแห้งในครั้งนี้ต้องการผลิตอาหารกี่กิโลใช่ไหมสมมติครั้งนี้ต้องการผลิตอาหาร500กิโลก็พิมพ์เป็น500กิโลนี่คือเป็นสเปคของเราเราควรกำหนดตารางช่องนี้เป็นบรรทัดฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะเมื่อเรากำหนดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมาปุ๊บเนี่ยขบวนการต่อไปนะขั้นตอนต่อไปมาดูนะเราก็จะเริ่มสร้างตารางขึ้นมาขบวนการในขั้นตอนในการสร้างตารางของผมเนี่ยผมจะใช้พยายามก๊อปพูดง่ายๆว่าก๊อปวัตถุชนิดของวัตถุดิบจากตารางข้างบนเพื่อให้มันเรียงลำดับเหมือนเดิมนะยกตัวอย่างเช่นว่าความชื้นต่างๆเข้ามาเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เราใช้นะมันมีวัตถุดิบตัวหนึ่งที่เราพูดตั้งแต่แรกว่ามีความชื้นเกินกว่า 13% ในที่นี้จะมีอยู่ชนิดหนึ่งคือเศษเนื้อไก่บดมีความชื้นเกิน 13% ชนิดเดียวส่วนชนิดอื่นเนี่ยไม่เกินเลยอันไหนที่มีความชื้นไม่เกิน 13% เราสามารถดึงเปอร์เซ็นต์โปรตีนเหล่านั้นน่ะมาใช้ในการคำนวณได้ทันทีในสภาพแห้งส่วนวัตถุดิบที่มีสภาพความชื้นเกิน 13% เนี่ยเราจำเป็นต้องปรับเทียบให้มันเป็นน้ำหนักแห้งเรามาดูนะความชื้น 76.4% เนี่ยผมไฮไลท์ที่เป็นสีเหลืองตัวอักษรสีแดงว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเมื่อเปียกความชื้น 76.4 แสดงว่าความชื้นตรงนี้ก็จะความน้ำหนักแห้งก็จะเหลือแค่ 23.6% นะ 23.6% นั่นคือหมายความว่าผมจะสร้างโดยวิธีการสร้างสูตรฟังก์ชันขึ้นมาผมจะพิมพ์นะสังเกต 23.6 มาจากไหนนะผมจะพิมพ์หลักการในการคำนวณของ Excel ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายว่าเท่ากับเสมอเท่ากับ100มาจากไหนวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารใช่ไหม 100% เพราะฉะนั้นเทียบจาก100 100ลบด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเปอร์เซ็นต์ความชื้นตรงนี้นะเราจะไม่พิมพ์ห้ามพิมพ์ตัวเลขเด็ดขาดให้เราคลิกเซลล์เซลล์จะได้ไม่ตายนะหลักการของ Excel เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราพิมพ์ปั๊บเนี่ยเซลล์จะตายทันทีเมื่อเซลล์ตายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการคำนวณของเราอาจจะมีการผิดพลาดหรือในตอนท้ายเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนโปรตีนที่ต้องการไม่เอา 32.5 แล้วแหละเราต้องการเป็นแค่30เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราเปลี่ยนปั๊บมันจะสามารถคำนวณชิ่งเป็นโดมิโนให้เราได้ทันตาเห็นเลยในภายในเสี้ยววินาทีมันก็คำนวณให้เราได้ทันทีแต่ถ้าเราไปพิมพ์เป็นตัวเลขขึ้นมาปั๊บเซลล์มันจะตายมันจะไม่สามารถคำนวณเชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเหนื่อยในการคำนวณใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นให้เรากด enter มันก็จะมา 23.6 นะพอเราได้ 23.6 มาปุ๊บเนี่ยลักษณะเช่นเดียวกันเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบต้องเทียบให้เป็นสภาพแห้งเหมือนกันหลักการในการคำนวณนะจำไว้เลยว่าที่ผมพูดตั้งแต่แรกวัตถุดิบที่เราคำนวณเราจะใช้เกณฑ์นะวัตถุดิบคำว่าแห้งในการคำนวณต้องให้โปรตีนแค่ 10% นั่นคือหมายความว่าเมื่อความชื้นเหลือแค่ 10% แสดงว่าส่วนของน้ำหนักเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งจะเป็น 90% ใช่ไหมเราก็เลยมาคำนวณเทียบอย่างเงี้ยว่าเทียบเปรียบตัวอย่างธรรมดาครับโดยคำนวณตรงนี้ว่าถ้าน้ำหนักแห้ง 23.6% เนี่ยเปอร์เซ็นต์โปรตีนต้องการคือ 13.8 นะแต่ถ้าน้ำหนักแห้งเป็น 90% น้ำหนักใช่ไหมว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะเป็นเท่าไหร่ในที่นี้ผมก็จะเทียบให้ดูนะว่านะคือ 52.63 มาจากไหนนะก็จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะ 90% คือน้ำหนักแห้งคือความชื้น 10% คือน้ำหนักแห้งคือ 90% พิมพ์90คูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนใช่ไหมเดิมในสภาพความชื้นคือคลิกไปที่ 13.8 คือ G18 ในที่นี้แล้วกดเครื่องหมายหารแล้วก็มาเทียบกับน้ำหนักแห้งคือเทียบเป็นตัวอย่างคือ 23.6 แต่เราจะคลิกเซลล์แทน Enter ไปมันก็จะเป็น 52.6นี่คือหมายความว่าในสภาพความชื้น 10% นะโปรตีนของเศษเนื้อไก่บดจะมีโปรตีนสูงถึง 52.63% นะตรงนี้เป็นการบอกว่า
เราพอจะมองออกแล้วว่าวัตถุดิบทุกตัวเป็นสภาพแห้งหมดแล้วณเวลานี้เราจะเอาโปรตีนนี้แหละไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ

คำนวณเมื่อเรามองปั๊บเนี่ยเราจะสามารถแยกวัตถุดิบออกได้เป็น3กลุ่มแล้วตอนนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกคือกลุ่มโปรตีนสูงคือเศษเนื้อไก่บดโปรตีน 52% มากกว่า 20% เนี่ยส่วนโปรตีนต่ำคือขนมปังพวกเศษขนมปังโปรตีนต่ำกว่า 20ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มไม่ให้โปรตีนคือโปรตีนเป็นศูนย์นี่คือหลักเกณฑ์ในการนะทำความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณสูตรอาหารในขั้นต้นก่อนนะคราวนี้เรามาดูต่อในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้นะมาดูว่าหลังจากที่เราได้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในสภาพแห้งได้ครบทุกตัวมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาพิจารณาต่อว่าในการคำนวณสร้างสูตรอาหารเนี่ยเป้าหมายของเราเราต้องหาปริมาณคือเราคำนวณสูตรอาหารเราต้องหาปริมาณว่าในการที่ได้โปรตีน 32.5% เนี่ยเราต้องใช้ปริมาณของวัตถุดิบแต่ละชนิดปริมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์โปรตีนที่เราใช้ที่เราต้องใช้ปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีนแต่ละตัวเนี่ยวัตถุดิบแต่ละตัวให้โปรตีนเท่าไหร่จึงจะรวมได้เป็นโปรตีน 32.5ในที่นี้เรามองพิจารณาดูก่อนว่ากรณีของปริมาณเนี่ยผมจะให้เราสังเกตว่าตอนนี้วัตถุดิบที่เรากำหนดมาให้เนี่ยมันมีวัตถุดิบที่ทราบกับไม่ทราบทราบในที่นี้ก็คือว่าโจทย์กำหนดนะในกรณีนี้คือมีการกำหนดที่แน่นอนแล้วว่ามีการใช้วัตถุดิบที่ทราบแน่นอนคือสารเหนียวกับวิตามินซีใช่ไหมมีอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้สารเหนียวกับวิตามินซีเราทราบเพราะฉะนั้นปริมาณที่ทราบคือเท่าไหร่นะปริมาณที่เราทราบคือเท่าไหร่มาดูนะว่าปริมาณที่เราทราบคือเท่าไหร่นะเรามาดูว่าปริมาณที่เราทราบในที่นี้มาดูนะปริมาณที่เราทราบในที่นี้นะผมจะให้ดูว่าสิ่งที่เราทราบเนี่ยวัตถุดิบที่เราทราบแน่นอนแล้วมีสารเหนียวกับวิตามินซีปริมาณที่ทราบคือ4กับ 1.5 เราจะกรอกลงไปในนี้บางเอิร์ธโปรตีนเมื่อเราทราบปริมาณมันก็จะทำให้เราทราบโปรตีนได้โดยเราคำนวณในเรื่องของโปรตีนได้นะจากตรงนี้นะนั่นคือผมจะให้ดูสูตรย้อนกลับว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารในวัตถุดิบกรณีที่เราต้องการหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนถ้าเราทราบปริมาณเราสามารถที่จะคำนวณหาโปรตีนในวัตถุดิบในอาหารที่ได้จากวัตถุดิบแต่ละตัวได้โดยเอาปริมาณคูณด้วยเปอร์เซ็นต์วัตถุดิบในชนิดนั้นหารด้วย100นี่คือที่มาที่ไปนะคราวนี้เรามาดูนะว่าในกระบวนการนะในกระบวนการต่อไปเนี้ยมาดูนะว่าปริมาณเนี่ยเราก็จะทราบทันทีว่าปริมาณที่ทราบจะเท่ากับเท่าไหร่นะก็จะเท่ากับนะเราจะไม่พิมพ์นะเอาปริมาณที่ทราบคือสารเหนียวนะมาบวกกับนะใช้ฟังก์ชันนะการบวกมาคลิกกับเซลล์นี้นะกับวิตามินซีแล้ว enter ไปมันก็จะเท่ากับนะ 5.5 ส่วนที่เหลือจะเหลือวัตถุดิบ2อย่างที่เราไม่ทราบคือเราจะต้องหาก็คือเศษเนื้อไก่บดกับขนมปังเราสามารถจะคำนวณได้โดยการนะในที่นี้คือ 54.5 มาจากไหนนะก็มาจากเท่ากับนะเราพิมพ์ว่าเท่ากับวัตถุดิบในการคำนวณสูตรอาหารต้องให้วัตถุดิบครบ100ส่วนเสมอเพราะนั้นเราพิมพ์100ลบกับนี่นะคลิกไปที่เซลล์ที่เราทราบก็จะเท่ากับปริมาณที่ไม่ทราบนะเท่ากับ 94.5 ณเวลานี้เรารู้แล้วว่าปริมาณที่เราจะต้องไปคำนวณต่อแค่ 94.5 ส่วนเท่านั้นเองไม่ใช่100ส่วนนะเมื่อได้ถึงตรงนี้เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปมาพิจารณาในมุมของโปรตีนบ้างนะเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารบ้างลักษณะเดียวกันวัตถุดิบที่ทราบกับไม่ทราบก็เป็นกลุ่มเดิม2ตัวที่เราทราบทราบในที่นี้ก็คือสารเหนียวกับวิตามินบังเอิญว่า2ตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้ให้โปรตีนเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าวัตถุดิบ2ตัวนี้นะคือ2ตัวนี้คือสารเหนียวกับวิตามินซี0เพราะฉะนั้นสารเหนียววิตามินซีก็ให้โปรตีนเท่ากับ0เราก็จะพิมพ์ตรงนี้เป็น0เลยก็ได้หรือเราจะทำการเท่ากับแล้วก็บวกเนี่ยคลิกเซลล์นี้บวกกับเนี่ยเซลล์ของสารเหนียวนะกับพวกวิตามินซีก็เท่ากับ0หลังจากนั้นปริมาณที่ไม่ทราบเราก็จะ 32.5 มาจากไหนนะเราก็จะพิมพ์เท่ากับแล้วก็ไปอิงกับเซลล์ข้างบนเนี่ยที่เรากำหนดไปตั้งแต่แรก

นี่โปรตีนที่เราต้องการเอาโปรตีนที่เราต้องการลบด้วยนะลบด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่เราทราบแล้วในที่นี้คือศูนย์เนี่ยก็คลิกเซลล์นะห้ามพิมพ์เด็ดขาดนะแล้วก็เรา enter มันก็จะออกมาเป็น 32.5% ตามลำดับนี่คือเป็นกระบวนการขั้นตอนในการคำนวณขั้นต้นเมื่อเรารู้แล้วว่า

นะโดยการสร้างสมการเรามาดูนะว่าเราจะสร้างสมการโดยการสร้างสมการนั้นสมการแรกที่เราสร้างเราจะสร้างสมการโดยพิจารณาในเรื่องด้านปริมาณเป็นหลักและการสร้างสมการนั้นเราจะสร้างสมการแบบพิชคณิตโดยสร้างตัวแปร x กับตัวแปร y เราต้องรู้ความหมายก่อนว่า x คือปริมาณของวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงส่วน y คือปริมาณของวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำเราต้องรู้ว่าข้อตกลงนี่คือเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกว่า x คือปริมาณของวัตถุดิบโปรตีนสูงนะ y คือปริมาณของวัตถุดิบโปรตีนต่ำนะวัตถุดิบ2กลุ่มนี้เมื่อมารวมกันคือบวกกัน x บวกกับ y มารวมกันมันจะต้องเท่ากับปริมาณที่ไม่ทราบในที่นี้ปริมาณที่ไม่ทราบเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ95เราก็เท่ากับปริมาณที่ไม่ทราบคลิกเซลล์นี้เลยครับแล้วก็ enter ไปมันเท่ากับ95นี่คือนะนี่คือสมการที่1คือมองในเรื่องของปริมาณเป็นหลักต่อไปเมื่อได้สมการที่1เราก็จะเริ่มหาสมการที่2นะสมการที่2เนี่ยเราจะพิจารณาด้านเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารเป็นหลักนะเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารในที่นี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะในอาหารที่ไม่ทราบเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ไม่ทราบในที่นี้มีอยู่2ตัวคือใช่มั้ยมาดูว่าตัวหนึ่งคือโปรตีนที่ได้มาจากเศษเนื้อไก่บดอันที่2ก็คือเป็นเศษขนมปังเพราะฉะนั้นเรารู้ตั้งแต่แรกว่าโปรตีนสูงต้องมากกว่า 20% คือเศษไก่บดใช่มั้ยส่วนโปรตีนต่ำคือโปรตีนต่ำกว่า 20% คือพวกเศษขนมปังเพราะฉะนั้นในการคำนวณนะผมจะย้อนกลับมาดูว่าหลักการในการคำนวณสูตรเดิมนะการที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารได้เราจะต้องเอาปริมาณในที่นี้ก็คือ x หรือ y ใช่ไหมคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุตัวนั้นหารด้วย100นะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าในที่นี้ x คืออะไร x คือโปรตีนของเศษไก่บดในสภาพแห้งนะในที่นี้คืออะไรครับในที่นี้ก็คือเศษเนื้อไก่บดคือ 52.63 เนื่องจากมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราหาร100นะก็คือตรงนี้นะเราจะสังเกตผมก็จะใช้วิธีการนะเอาตรงนี้พิมพ์เท่ากับนะแล้วก็เอาเนี่ยวัตถุดิบในสภาพแห้งนะหารด้วย100เพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะเท่ากับเนี่ย 0.52 เหมือนเมื่อกี้นะในขณะเดียวกันกลุ่มของโปรตีนต่ำในที่นี้มีวัตถุดิบตัวเดียวเหมือนกันคือเศษขนมปังแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะเราก็มาที่เศษขนมปังโปรตีนในสภาพแห้งคือคลิกเซลล์ห้ามพิมพ์ตัวเลขนะฮะเน้นห้ามพิมพ์ตัวเลขแล้วก็มาหารด้วย100 enter ไปมันก็จะกลายเป็นตัวเลขนะส่วนโปรตีนนี้คือโปรตีนที่ไม่ทราบแล้วก็พิมพ์มาเท่ากับโปรตีนที่ไม่ทราบคือตรงนี้โปรตีนที่ไม่ทราบใช่ไหมคลิกเซลล์ไปเหมือนกันที่เราคำนวณตั้งแต่ในขั้นสเต็ปแรกเมื่อกี้ก็ enter ไปเราก็จะได้สมการ2สมการหลักการในการคำนวณสูตรอาหารพิชคณิตเนี่ยคือเราต้องแก้สมการเพื่อที่จะให้ค่า x หรือค่า y ตัวใดตัวหนึ่งหายไปเพื่อเราจะหาค่า x หรือค่า y ตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเรามาคำนวณย้อนกลับในทีหลังเมื่อเราได้ตรงนี้เรามาดูว่าถ้าเราเอาสมการ1กับสมการ2มาลบกันหักล้างยังไงมันก็ไม่หมดใช่ไหมเราจึงจำเป็นต้องสร้างสมการที่3ขึ้นมาอีกสมการ1เรามาดูนะว่าสมการที่3เราจะทำยังไงครับสมการที่3เนี่ยเราอิงจากสมการเรามาดูสมการข้อมูลจากสมการที่2นะเราเอาค่าคงที่คือจริงๆนะมาดูนะจริงๆเนี่ยคือ 0.5267119 มันต้องคูณด้วย x แต่ผมจะพิมพ์ x ต่อไม่ได้ในหลัก Excel เนี่ยถ้าผมพิมพ์ x เข้าไปกระบวนการคำนวณมันจะสิ้นสุดแค่นั้นมันไม่สามารถคำนวณต่อได้เพราะฉะนั้นผมเลยละในฐานที่เข้าใจเอา x ไว้ข้างบนว่ามันติด x อยู่นะเหมือน y มันติดค่า y อยู่นะ

ส่วน 32.5 มันไม่มีอะไรติดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะคำนวณต่อได้สมการที่3ก็เช่นเดียวกันเราเอาค่าตัวแปรหน้าตัวแปร x คือ 0.5267719 เนี่ยมาคูณด้วยสมการ2นะมาคูณด้วยสมการ1ค่าตัวแปร x ของสมการ2มาคูณด้วยสมการ1ทุกตัวเลยให้มันตรงค่าตัวใดตรงเพราะฉะนั้น 0.526 เนี่ยมาคูณ x ก็ได้ 0.526xใช่มั้ย 0.526 คูณ y ก็ได้ 0.526y เอา 0.5267119 เนี่ยคูณ 94.5 ก็ออกมาได้เป็น 49.73 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3เพิ่มมาอีกสมการหนึ่งคราวนี้เรามาพิจารณาแล้วว่าใน3สมการนี้ค่า x หรือค่า y ในสมการใดบ้างที่มันตรงกันนะตรงนี้เราจะเห็นว่าสมการ2กับสมการ3มันเริ่มที่จะตรงกันมันสามารถลบกันแล้วเนี่ยทำให้ค่า x หายไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการลบโดยเอาสมการ3เป็นตัวตั้งด้วยเหตุผลที่ว่าค่า y และค่าเท่ากับข้างหลังมีปริมาณที่สูงกว่าเราจึงเอาค่าที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวตั้งเราจึงเอาสมการ3นะเอาสมการที่3เนี่ยลบด้วยสมการที่2เพราะฉะนั้นค่าคงที่ของตัวแปร x ของสมการ2กับสมการ3ลบไปก็จะกลายเป็น 0x ก็คือ x ก็หมดไปใช่ไหมส่วนสมการที่2เนี่ยจับสมการที่3พ่วงมาลบกันแล้วเนี่ยเอาสมการ3ลบสมการ2ในส่วนของ y ก็จะ 0.44y ก็คือพูดง่ายๆว่าผมก็จะพิมพ์ก็ว่าเท่ากับเนี่ยเอาค่าคงที่ของสมการที่3ของ y ลบด้วยค่าคงที่ของสมการที่2ของ y ก็จะได้เท่ากับเท่านี้ลักษณะโปรตีนนะที่ได้ข้างหลังก็เท่ากับเหมือนกันนะเท่ากับเอาสมการ3ลบด้วยสมการ2ก็จะได้ 17.23 ณเวลานี้มันจะทำให้เราทราบว่าตอนนี้มีแค่ตัวแปร y ตัวเดียวที่ติดอยู่ x ได้หายไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้สมการได้ก็คือณตอนนี้ก็คือเหมือนเท่ากับว่า 0.442271195y เท่ากับ 17.23 เราก็สามารถที่จะแก้สมการต่อไปได้นะเพราะฉะนั้น y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะก็คือเอานะพิมพ์ว่าเท่ากับ17ใช่ไหม.23 แก้สมการมาหารเพราะว่านี่คือผลคูณคูณย้ายมาด้านขวามือก็กลายเป็นหารนะ enter เท่ากับ 40.81 y คืออะไรล่ะy คือปริมาณของวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำในที่นี้ก็คือขนมปังเพราะฉะนั้นนั่นคือว่าเรารู้แล้วว่าต้องใช้ขนมปังเท่ากับ 40.81 กิโลในการผลิตอาหารแห้ง100กิโลเมื่อเราได้ค่า y เป็นที่เรียบร้อยมาปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็มาหาค่า x ได้โดยเอาค่า y มาแทนค่าในสมการที่1นะสมการที่1ในตอนแรกเรารู้ x บวก y เท่ากับ 94.5 เพราะฉะนั้นเราเอาค่า xบวกกับ y ในที่นี้เราแทนค่า y ที่เราหาได้เมื่อกี้บวก 40.81 เท่ากับ 94.5 เราย้ายสมการนะพอเราย้ายสมการออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เราหาค่า x ได้ทันทีนะมันจะทำให้เราหาค่า x ได้ทันทีว่า x มีค่าเท่ากับนะเท่ากับเท่าไหร่คือเท่ากับ 53.69 คือเป็นส่วนของเศษเนื้อไก่บดตอนนี้เราก็รู้แล้ววัตถุดิบทุกตัวเนี่ยที่เราหาได้คือ 40.81 กับ 53.69 บวกกับไอวิตามินที่เราใช้ 1.5% สารเหนียวอีก 4% รวมกันเท่ากับ100ส่วนพอดีคราวนี้เรามาดูว่าคราวนี้เรามาพิสูจน์ดีว่าไอสิ่งที่เราคำนวณมาเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนมันได้ 32% จริงหรือเปล่านะเราก็ดึงตารางสร้างตารางขึ้นใหม่ก็คือก๊อปเอาวัตถุดิบเหมือนเดิมเรียงตามลำดับแล้วก็ดึงข้อมูลเนี่ยไม่พิมพ์นะเราจะดึงข้อมูลเท่ากับแล้วก็ไปคลิกเซลล์นั้นเลยเศษ x คือเศษเนื้อไก่บด enter นะพวกส่วนของขนมปังแล้วก็เนี่ยคลิกไปส่วนของ y พยายามคลิกค่าที่ได้มาจากการคำนวณอย่าพยายามพิมพ์ตัวเลขเข้าไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเซลล์ตายนะมันก็จะสร้างความยุ่งยากกับเราในตอนหลังส่วนสารเหนียวเราก็กดคลิกเท่ากับแล้วก็ย้อนไปหาว่าตอนแรกที่เราคำนวณตอนแรกนี่คือเท่ากับ4นะ
คลิกไปเท่ากับ4ก็ enter ไปข้อมูลก็จะมานะในส่วนของวิตามินก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะแล้วก็เราก็มาที่เนี่ยปริมาณที่ทราบแล้วเนี่ย 1.5 คลิกไป enter มามันก็จะมาเพราะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างใช่ไหมมันก็จะมาครบเรามารวมว่าสัดส่วนมันครบร้อยจริงหรือเปล่านะในกรณีของ Excel เนี่ยมันจะมีเครื่องหมาย summation ตัวนี้นะเครื่องหมาย summation ตัวนี้เรากดเครื่องหมายนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะคุมเซลล์เลยว่า summation นะแล้วก็ enter มันก็จะรวมเท่ากับ100นะยกตัวอย่างผมลบออกก่อน delete ออกก่อนนะแล้วก็คราวนี้มาดูว่าเรากด summation ออกมาเห็นนะนี่มันจะคุมเซลล์ที่เราถูกต้องแล้ว enter มันเท่ากับ100ส่วนเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารเราจะคำนวณได้โดยใช้สูตรเนี่ยที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะเนี่ยสูตรนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ได้จากวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยเอาปริมาณเมื่อกี้ปริมาณเรารู้แล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบแต่ละชนิดแล้วหารน้อยวัตถุดิบตัวไหนก็เอาเปอร์เซ็นต์โปรตีนของตัวมันคราวในที่นี้ก็คือผมจะทำให้ดูนะ 28.26 มาจากไหนคือเท่ากับนี่นะแล้วก็คลิกเซลล์เนี้ยนะเซลล์นี้นะก็คือ F65 นะเนี่ย F65 คูณด้วยนะคูณด้วยปริมาณคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบมาดูว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบในสภาพแห้งเราต้องเอาสภาพแห้งนะก็คือของเศษเนื้อไก่คลิกไปตรงนี้แล้วก็หารด้วย100แล้วก็ enter ไปมันก็จะมาเป็น 26.26 นะทุกตัวนะเราก็จะทำแบบนี้ส่วนของเศษขนมปังก็จะใช้วิธีการอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าถ้าเรา เรียงข้อมูลในตารางที่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดทุกตัวนะสูตรทางลัดเราสามารถก๊อปสูตรมันมาได้เลยนะเราลากลงมาเลยได้เลยวัตถุดิบแต่ละตัวนะเราลากตรงนี้มาได้เลยนะเนี่ยนะผมจะลบออกให้ก่อนนะแล้วเราลองมาดูว่าเนี่ยลากตรงมุมนี้การก๊อปสูตรก็คือเนี่ยให้มันเครื่องหมายบวกตรงมุมแล้วลากลงมานะเนี่ยสังเกตมันก็จะออกมาเป็น 4.25 ในขณะเดียวกันพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมาปุ๊บเนี่ยเราก็หาผลรวมเราไปกด summation ก็ได้มันก็จะคุมเซลล์หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีก๊อปสูตรเพราะสูตรนี้ก็คือสูตรหาผลรวมเหมือนกันนะก็คือลากสูตรนี้ออกมานะก็ได้เนี่ยลากมามันก็จะได้เท่ากับ 32.5 เหมือนกันนะอันนี้คือเพราะฉะนั้นณตอนนี้เป็นการยืนยันแล้วว่าเราคำนวณสูตรอาหารถูกต้องวัตถุดิบที่เราคำนวณออกมาว่าใช้เศษเนื้อไก่บด 53.969เนี่ยส่วนในสภาพอาหารแห้งนะ100ส่วนเนี่ยทุกอย่างแห้งหมดเนี่ยใช้ตามปริมาณนี้จะได้โปรตีนได้กับ 32.5% จริงท้ายนี้นะเราหวังว่าสิ่งที่เราได้สอนในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านรายการนี้สามารถที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะทางเว็บไซต์ www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะถ้าสนใจก็ติดตามตามที่ได้รายงานครับวันนี้ก็หมดเวลาและเราขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่2,000รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ เคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีเจริญอาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านคงอาจจะทราบว่าความสำคัญของเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรมีความสำคัญอย่างไรก่อนอื่นขอให้นึกภาพถึงผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่ท่านกำลังบริโภคอยู่ในกรณีนี้อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตของตัวเม็ดช็อกโกแลตสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือวัตถุดิบเหล่านี้เป็นส่วนที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้นผลผลิตทางการเกษตรแบ่งออกเป็นได้หลายหมวดตั้งแต่ผักผลไม้ตัวเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทผักผลไม้ได้แก่เทคโนโลยีการหมักการแช่อิ่มการอบแห้งการกวนการเคี่ยวการให้ความร้อนการบรรจุกระป๋องผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะได้ประเภทพวกผลิตภัณฑ์ไวน์น้ำส้มสายชูซอสผลไม้แช่อิ่มผลไม้อบแห้งผลไม้กระป๋องแยมน้ำผลไม้เป็นต้นสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดซึ่งทุกท่านน่าจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วกลุ่มต่อไปเป็นวัตถุดิบได้แก่พวกเนื้อสัตว์หรือผลิตผลทางการประมงเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปได้แก่การแช่เย็นแช่แข็งการแปรรูปอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็ได้แก่พวกกุ้งปลาหมึกหอยแช่แข็งส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปกลุ่มต่อไปได้แก่วัตถุดิบประเภทเนื้อเทคโนโลยีที่ใช้ได้แก่การตากแห้งหมักรมควันการนึ่งการแปรรูปเป็นอาหารพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋องผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็เป็นพวกลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกซาลามี่แฮมเบคอนปลากระป๋องเนื้อกระป๋องเป็นต้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ได้แก่พวกธัญชาติเทคโนโลยีที่ใช้ตั้งแต่การสีเปลือกออกการตากการอบการบดเป็นแป้งกระบวนการแปรรูปต่างเป็นผสมผสานระหว่างการอบการนึ่งการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีได้แก่ผลิตภัณฑ์เม็ดเช่นข้าวถั่วแป้งแป้งอเนกประสงค์หรือผลิตภัณฑ์จากแป้งเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวขนมปังผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆจะเห็นว่าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บริโภคกันอยู่ในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องได้4ประเด็นได้แก่1ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสมบัติด้านต่างๆ2เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ3ทำให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตลอดปีลดปัญหาการขาดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากฤดูกาลและข้อ4การเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคดังนั้นการแปรรูปจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นหมวดหนึ่งของการถนอมอาหารโดยการถนอมอาหารหรือคำว่า fruit preservation นั้นเป็นการทำให้วัตถุดิบทางการเกษตรมีความสดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการมีคุณภาพและคุณลักษณะที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารหรือ food processing นั้นเป็นอาหารหรือวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคุณลักษณะที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นเพราะฉะนั้น

มันไม่มีความแตกต่างกันนักสำหรับการถนอมอาหารและการแปรรูปเพียงแต่ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานยิ่งขึ้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการใช้กระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรก็คือการเน่าเสียของผลิตผลการเน่าเสียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพซึ่งไปมีผลทำให้เกิดกลิ่นรสชาติสีและลักษณะสัมผัสที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเสื่อมเสียของอาหารอันไปมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและคุณภาพทั้งการเน่าเสียเสื่อมเสียของอาหารไปมีผลทำให้เกิดการไม่ยอมรับของผู้บริโภคดังนั้นการเน่าเสียหรือการเสื่อมเสียของอาหารสามารถแบ่งลำดับออกได้เป็น3ประเภทได้แก่พวกเน่าเสียยากเน่าเสียเร็วปานกลางและเน่าเสียเร็วประเภทที่เน่าเสียยากประเภทที่1นี้มักจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบน้อยเพราะฉะนั้นจะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตได้ต่ำเช่นพวกธัญชาติหรือถั่วเมล็ดแห้งกรณีอาหารที่เน่าเสียปานกลางจะมีน้ำค่อนข้างมากเช่นพวกผักผลไม้แต่ก็ยังมีเปลือกหนาซึ่งห่อหุ้มตัวเองไว้สามารถเก็บได้นานกว่าเดิมกลุ่มเหล่านี้สามารถเน่าเสียได้ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์และประเภทสุดท้ายคือประเภทอาหารเน่าเสียเร็วประเภทนี้เป็นประเภทที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากเช่นผักสดผลไม้สดเนื้อสัตว์อาหารทะเลซึ่งสามารถเน่าเสียได้ภายใน 1-2 วันจะเห็นนะคะว่าผลของการเน่าเสียหรือการเสื่อมเสียของอาหารส่งผลให้คุณภาพทางกายภาพทางเคมีทางจุลินทรีย์และทางเนื้อสัมผัสเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในอาหารที่เกี่ยวข้องมีอยู่4ปัจจัยได้แก่อุณหภูมิความชื้นออกซิเจนและแสงสังเกตได้ว่าปัจจัยทั้ง4ปัจจัยเป็นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดการเน่าเสียได้เร็วยิ่งขึ้นเช่นในภาวะที่อุณหภูมิสูงย่อมทำให้เกิดการเน่าเสียเร็วกว่าอุณหภูมิต่ำความชื้นสัมผัสสูงกระตุ้นให้เกิดการเน่าเสียเร็วภาวะที่มีออกซิเจนทำให้จุลินทรีย์ประเภทที่ชอบออกซิเจนหรือเจริญได้ดีในภาวะที่มีออกซิเจนสามารถเพิ่มจำนวนและปัจจัยที่3ได้แก่ออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้นี่เป็นเพียง4ปัจจัยหรือตัวอย่างที่ยกให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่เร่งทำให้เกิดการเสื่อมเสียของอาหารหรือวัตถุดิบทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้นนะคะรวมถึงยังต้องทราบสาเหตุของการเน่าเสียของอาหารด้วยเราสามารถแบ่งสาเหตุของการเน่าเสียของอาหารได้3สาเหตุได้แก่การเน่าเสียหรือที่มีสาเหตุจากกายภาพการเน่าเสียของอาหารที่มีสาเหตุจากเคมีและการเน่าเสียของอาหารที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย์ในประเภทที่1สาเหตุทางกายภาพมักเกิดจากการขนส่งรอยขีดข่วนการเกิดการแตกหักเหล่านี้ทำให้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ในวัตถุดิบสาเหตุที่2สาเหตุจากเคมีมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาภายในวัตถุดิบหรืออาหารเช่นการเปิดเกิดปริสาเหตุของการเน่าเสียประเภทที่2เป็นสาเหตุทางเคมีอันเนื่องมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาเคมีมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกิดกลิ่นเหม็นหืนการสลายตัวของโปรตีนและเพคตินสาเหตุสุดท้ายจากจุลินทรีย์อันมีผลมาจากจุลินทรีย์3ประเภทได้แก่แบคทีเรียยีสต์และลาซึ่งจุลินทรีย์ทั้ง3ชนิดนี้มีผลทำให้เกิดการติดเชื้อหรือการสร้างสารพิษในผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยที่สำคัญ6ปัจจัยสามารถชี้ให้ผู้รับชมได้เห็นว่ามันมีคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือคำว่า fat tom นะคะตัว F แรก F มาจาก food คือสารอาหารตัว A

มาจากคำว่าแอซิดหรือความเป็นกรดในอาหารตัว T มาจากคำว่า temperature หรืออุณหภูมิตัว T อีกอันนึงก็คือเป็น time ซึ่งหมายถึงเวลาตัว O ออกซิเจนหรือปริมาณออกซิเจนและสุดท้ายตัว M moisture นะคะหรือปริมาณน้ำหรือความชื้นในอาหาร6ปัจจัยเหล่านี้ค่ะอยากให้ผู้ชมสังเกตให้ดีว่ามันมีผลต่อการเจริญหรือเพิ่มขึ้นของจำนวนจุลินทรีย์ในอาหารอย่างมากยกตัวอย่างนะคะถ้าผลผลิตหรือวัตถุดิบมีสารอาหารครบอย่างเช่นนมสดนมสดเนี่ยในเด็กทารกเองเราก็ใช้สำหรับเพื่อทำให้เกิดการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ก็ชอบเช่นเดียวกันค่ะในนมสดเพราะฉะนั้นยิ่งมีสารอาหารมากจุลินทรีย์ก็ยิ่งจะชอบและเพิ่มจำนวนได้เร็วนะคะกรณีของความเป็นกรดมันมีจุลินทรีย์ไม่กี่ตัวหรอกค่ะที่สามารถเจริญได้ในกรดเพราะฉะนั้นภาวะความเป็นกรดหรือ pH จึงสามารถลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางกลุ่มได้นะในกรณีของอุณหภูมิเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเวลาเราต้มเราหุงสุกการหุงสุกจนอุณหภูมิต้มเดือดอย่างที่เราได้ปรุงหรือคุกกิ้งอาหารไปนั้นมันจะทำให้ไปทำให้จุลินทรีย์บางประเภทเนี่ยถูกทำลายนะคะยิ่งเราต้มเป็นเวลานานๆก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยลดจำนวนลงไปเพราะฉะนั้นทั้งอุณหภูมิและเวลาจึงเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กันในส่วนของออกซิเจนนั้นสอดคล้องกันกับเรื่องของสารอาหารเช่นเดียวกันคือภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเป็นผลทำให้จุลินทรีย์บางประเภทเจริญและไม่เจริญนะคะส่วนสุดท้ายน้ำหรือความชื้นน้ำหรือความชื้นเนี่ยค่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตร่างกายขาดน้ำไม่นะขาดน้ำไม่ได้ฉันใดจุลินทรีย์ก็ต้องการน้ำสำหรับการเจริญเติบโตฉันนั้นนะคะมีค่านึงที่อยากให้ผู้ชมติดตามก็คือค่าปริมาณความชื้นมีค่านึงนะคะที่ต้องการให้ผู้ชมได้ติดตามก็คือปริมาณน้ำอิสระหรือที่เราเรียกว่าค่า water activity ค่า water activity ยิ่งมีปริมาณน้อยจุลินทรีย์จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แต่ถ้ายิ่งมีปริมาณมากจุลินทรีย์ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นสำอาหารนะคะอาหารมีความเสี่ยงจากการเน่าเสียอาหารมีความเสี่ยงต่อการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความสกปรกโดยการรักษาความสะอาดการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปมีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์การแปรรูปยังช่วยเอาจุลินทรีย์ออกเช่นการกรองการสกัดและสุดท้ายการแปรรูปยังช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ให้ได้มากที่สุดนี่คือหลักเกณฑ์โดยคร่าวๆ4หลักเกณฑ์ที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีการแปรรูปสำหรับการแปรรูปผลิตผลการทางการเกษตรเพื่อให้ได้อาหารนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1คือการแปรรูปโดยใช้ความร้อนระดับพาสเจอร์ไลซ์และสเตอร์ไลซ์ตอนที่2เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีอบแห้งการทอดการอัดพองหรือ extrude และสุดท้ายเป็นการพูดถึงนวัตกรรมการแปรรูปสำหรับอนาคตอยากให้ผู้ชมนึกถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะคะที่เราซื้อบริโภคกันปัจจุบันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกอาหารกระป๋องนมนะคะนมอาจจะอยู่ในรูปของนมสดหรือนมบรรจุกระป๋องอันนี้ให้สังเกตดีๆว่าเรามีนมอยู่2ประเภทนมที่อยู่ในกล่องหรือขวดและผ่านการแช่เย็นกับนมที่บรรจุกระป๋องนะคะรวมถึงน้ำผลไม้ตัวน้ำผลไม้เองก็มีน้ำผลไม้2แบบเป็นประเภทที่บรรจุขวดในถุงในกระป๋องเหล่านี้มันมีการแปรรูปหรือการใช้ระดับความร้อนที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้รู้กันว่าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่เราซื้อขายกันอยู่เนี่ยค่ะอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรนะคะทีนี้อย่างที่ได้ให้เห็นภาพของ

ตัวผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ไปแล้วมันจะมีขั้นตอนการแปรรูปอยู่2ขั้นตอนอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะในขั้นตอนทางซ้ายมือเนี่ยค่ะในขั้นตอนทางซ้ายมือเป็นการผลิตอาหารกระป๋องสำหรับขั้นตอนทางขวามือเป็นการผลิตน้ำผลไม้บรรจุกล่องเราค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะคะหาเริ่มจากทางซ้ายมือเป็นประเภทของผลไม้บรรจุกระป๋องทางขวามือเป็นประเภทของน้ำผลไม้บรรจุกล่องตอนนี้ภาพของน้ำส้มนะคะน้ำส้มที่อยู่ในแก้วมันจะต้องมาเริ่มจากผลส้มนะคะผลส้มเนี่ยเราเก็บเกี่ยวออกมาจากฟาร์มหรือสวนอ่ะขอพูดเป็นสวนส้มแล้วกันนะคะสวนส้มทำการเพาะปลูกได้ผลผลิตที่เป็นส้มเพราะฉะนั้นส้มเมื่อเข้าสู่โรงงานแล้วมันจะต้องมีขั้นตอนการทำความสะอาดการคัดแยกการปอกเปลือกการลดขนาดการผสมการบรรจุการฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นผลไม้บรรจุกระป๋องในขณะที่อีกฝั่งนึงส้มเหมือนกันนะคะผ่านการทำความสะอาดการคัดแยกในที่นี้ก็คือการคัดผลเล็กผลใหญ่นะคะเพราะว่าผลใหญ่เนี่ยเราสามารถขายเป็นผลสดได้มูลค่าสูงกว่าแต่ถ้าเป็นผลที่มีตำหนิผลขนาดเล็กหรือผลที่ไม่สมบูรณ์นักเราสามารถเอามาสกัดเพื่อคั้นเป็นน้ำได้พอคัดแยกเสร็จแล้วนำมาปอกเกลือนำมาลดขนาดหรือการสกัดหรือบีบเอาน้ำของส้มออกมาหลังจากนั้นเป็นการผสมการผสมในที่นี้คือเป็นการปรับความหวานความเปรี้ยวให้มีมาตรฐานหรือมีคุณภาพคงที่นะคะจากนั้นเป็นขั้นตอนการให้ความร้อนแล้วทำการบรรจุแบบปลอดเชื้อจึงได้น้ำผลไม้บรรจุกระป๋องจะเห็นว่าได้ใส่กรอบสีแดงเอาไว้ให้เห็นความแตกต่างของทั้ง2สายการผลิตในโรงงานแรกเนี่ยเมื่อผสมแล้วเขาบรรจุเข้ากระป๋องหลังจากนั้นอยู่ในกระป๋องก็ทำการฆ่าเชื้อได้ผลไม้บรรจุกระป๋องตรงนี้ผู้ชมน่าจะนึกถึงเงาะกระป๋องลำไยกระป๋องนะคะอยู่ในกระป๋องแต่ในขณะเดียวกันในขั้นตอนฝั่งขวามือเช่นเดียวกันเมื่อผสมแล้วและให้ความร้อนแล้วเขาบรรจุทันทีลงในภาชนะบรรจุประเภทนี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่ขวดพลาสติกกล่องหรือกล่องกระดาษที่เราใช้เพราะลักษณะแบบนี้จึงเป็นการบรรจุแบบปลอดเชื้อนะคะเพื่อให้ได้น้ำผลไม้บรรจุกล่องอันนี้คือความแตกต่างกันของกระบวนการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋องและน้ำผลไม้บรรจุกล่องลักษณะฝั่งขวามือที่มีกรอบสีแดงๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการบรรจุแบบปลอดเชื้อนะคะ aseptic technique นะคะสำหรับภาพนี้นะคะอยากให้เห็นภาพกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างที่เห็นในลำดับสไลด์ที่แล้วที่เป็นขั้นตอนนะคะล้างคัดตัดแต่งบรรจุก็จะมีภาพเราจะเห็นการคัดขนาดนะคะการคัดขนาดของพวกผลอย่างเช่นผลส้มผลแอปเปิ้ลนะคะการชั่งตวงนะคะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องชั่งส่วนเนื้อแล้วก็ค่อยบรรจุส่วนน้ำลงไปเพื่อให้ได้น้ำหนักที่คงที่เนี่ยส่วนเนื้อเนี่ยอาจจะได้จากการชั่งส่วนน้ำเนี่ยอาจจะได้จากการบรรจุผ่านท่อแล้วก็ลำเลียงสู่กระป๋องแบบสายพานอัตโนมัตินะคะแล้วก็ลักษณะการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นการแสดงภาพโดยย่อเท่านั้นนะคะทีนี้สังเกตได้ว่าการผลิตอาหารกระป๋องหรือการผลิตภาชนะบรรจุปิดสนิทที่เป็นการบรรจุแบบปลอดเชื้อนั้นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจากภาพด้านบนนะคะบรรจุพันเปล่านะคะบรรจุพันเปล่าประเภทกระป๋องอะค่ะบรรจุพันเปล่าอาหารที่ผลิตแล้วมาเจอกันเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าอาหารถูกบรรจุในกระป๋องอาหารที่ว่าก็จะเป็นเงาะกระป๋องลำไยกระป๋องหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เรามีอาหารแปรรูปผัก

แกงต้มที่อยู่ในกระป๋องมากมายพอบรรจุกระป๋องแล้วจึงทำการปิดผนึกแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทำให้เย็นนะคะกระบวนการแบบนี้เขาเรียกว่ากระบวนการ sterilization หรือการ sterilize ภาวะที่อาหารผ่านการ sterilize แล้วเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทางการค้าในภาชนะปิดสนิทนะคะในขณะเดียวกันทางขวามือนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีบรรจุภัณฑ์เปล่าบรรจุภัณฑ์เปล่าๆเช่นขวดใสขวดน้ำดื่มขวดน้ำผลไม้หรือกล่องน้ำผลไม้นะคะเราฆ่าเชื้อก่อนเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ขวดหรือกล่องเนี่ยค่ะผ่านการฆ่าเชื้อกล่องหรือขวดนี้ปลอดเชื้อแล้วนะคะก็มาเจออาหารนะคะพันอาหารก็มาอีกเส้นทางหนึ่งอาหารไม่ว่าจะเป็นนมเป็นน้ำผลไม้หรือเป็นของเหลวที่ถูกฆ่าเชื้อได้ถูกนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ก็ฆ่าเชื้ออาหารก็ฆ่าเชื้อแล้วทั้งสองอันปลอดเชื้อเอามาบรรจุใส่ด้วยกันแล้วปิดผนึกหลังจากนั้นอาหารที่ปิดผนึกจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นลักษณะอาหารแบบนี้จะผ่านความร้อนสูงในระดับสเตอร์ไลซึ่งภาวะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทางการค้าในภาชนะปิดสนิทเช่นเดียวกันแต่เป็นการบรรจุแบบ aseptic technique นะเพราะผู้ชมเองอาจจะไม่เคยสังเกตว่าเวลาเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตามชั้นวางซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เนี่ยพอเราไปซื้อเนี่ยมันจะมีตัววันบอกหมดอายุนะคะให้สังเกตว่าพวกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อในภาชนะปิดสนิทเนี่ยมักจะมีอายุการเก็บที่นานนะคะเป็นเดือนหรือเป็นปีอยู่ในรูปกระป๋องขวดและกล่องเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตจากวันหมดอายุเช่นเดียวกันกับถ้าวันหมดอายุสั้นๆเช่น3วัน5วัน1ถึง2สัปดาห์ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าไม่ปลอดเชื้อนะคะมันยังมีเชื้อจุลินทรีย์บางประเภทอยู่ในส่วนของอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดเชื้อนั้นภายใต้การแช่เย็นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็จะมีชั้นแช่เย็นแช่แข็งร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันสามารถทำให้เราเห็นประเภทของอาหารฆ่าเชื้อหรือไม่ฆ่าเชื้อได้ระดับหนึ่งเหมือนกันจากวันบอกหมดอายุนะคะเชื่อว่าน่าจะพอเห็นภาพเพราะว่าตัวอาหารกระป๋องเองเนี่ยเราบริโภคบ่อยนะคะประเภทนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารปลอดเชื้อหรือที่ผ่านการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบบปลอดเชื้อนะคะหรือที่เรียกว่าaseptic technique เนี่ยค่ะลักษณะนี้บางทีเราไม่ได้สังเกตเพราะบางทีมันก็ถูกแช่เย็นเหมือนกันแต่จุดประสงค์หนึ่งของการแช่เย็นก็คือการแช่เพื่อรอให้ผู้บริโภคมาซื้อและรับประทานทันทีเช่นทำไมเอามันปลอดเชื้อเหมือนกันน้ำผลไม้บางขวดเนี่ยมันฆ่าเชื้อแล้วมันปลอดเชื้อแล้วแต่ถูกแช่เย็นไว้การแช่เย็นไว้นั้นน่ะทำเพื่อให้พร้อมบริโภคเราคงไม่อยากทานน้ำผลไม้ที่ไม่เย็นเราอยากซื้อปุ๊บทานแล้วเย็นมันก็ลดการกระหายได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองมันเลยเพื่อประโยชน์ในการขายนะคะแต่สำหรับประโยชน์ในการเก็บเนี่ยมันสามารถเก็บได้ยาวนานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้ในส่วนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะว่าเอ้ยนมกล่องเราไม่ต้องแช่เย็นตลอดก็ได้เราซื้อมา12กล่องหรือ1โลเนี่ยเราอาจจะแบ่งแช่ทีละ6กล่องนะคะหรือน้ำผลไม้ที่เราซื้อมาที6ขวดหรือ6กล่องใหญ่ๆเราอาจจะแบ่งแช่ทีละ1กล่องเพราะว่ามันก็คือสินค้าที่ปลอดเชื้อแล้วนะคะต่อไปจะเป็นคลิปปลาซาดีนบรรจุกระป๋องนะคะอยากให้เห็นถึงเรื่องของภาพบรรยากาศในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะว่ามันมีกระบวนการของการทำ

0: ในระดับอุตสาหกรรมยังไง
1: Sardines from the Pacific coastal waters off of Costa Rica are freshly packaged in a variety of tasty flavors. It starts when sardines are put into a vat of icy water to keep them fresh. The fresh sardines then go through a machine that deposits the fish.
0: ส่วนของการผลิตปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋องนี้นะคะล้ำตั้งแต่การรับวัตถุดิบประเภทปลาซาร์ดีนเข้ามาจะเห็นว่ามันจะมีการคัดขนาดตามสายพานเพราะฉะนั้นตัวเล็กจะถูกคัดไปยังสายพานขนาดเล็กและตัวใหญ่จะผ่านร่องที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการคัดแยกขนาดของปลาออกจากกันซึ่งมันจะมีผลต่อการแปรรูปอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการใช้ความร้อนแบบการผลิตอาหารกระป๋องสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการขนาดของปลาซาร์ดีนที่มีขนาดเท่าๆกันเพราะฉะนั้นการคัดขนาดจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตัววัตถุดิบประเภทปลาเนี่ยค่ะจะถูกตัดแต่งโดยการตัดหัวควักไส้นะคะซึ่งตัวส่วนของลำไส้หรือส่วนภายในกระเพาะเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเน่าเสียเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการตัดหัวควักไส้ตัดหางเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนสำหรับการเตรียมปลาซาดีนนะคะหลังจากนั้นปลาซาดีนที่ผ่านการตัดแต่งแล้วเนี่ยค่ะจะถูกบรรจุเข้าไปในกระป๋องนะคะซึ่งน้ำหนักของการบรรจุเนี่ยจะต้องเป็นไปตามน้ำหนักที่แสดงไว้ที่ฉลากของกระป๋องเช่นการบอกว่ามีน้ำหนักเนื้อ100กรัมมีน้ำหนักน้ำ150กรัมรวมเป็น250กรัมนั่นหมายความว่าจะต้องมีเนื้อปลาซาดีน100และมีส่วนของน้ำซอสอีก150กรัมส่วนของเนื้อบรรจุในกระป๋องหลังจากนั้นส่วนของน้ำซอสจะถูกเติมลงไปในกระป๋องแล้วฝากระป๋องจะถูกปิดผนึกทันทีเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อเนื่องเนี่ยจะเกิดการบรรจุเนื้อเติมน้ำแล้วก็ปิดฝากระป๋องขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาปลากระป๋องเข้าไปให้ความร้อนหรือที่เราเรียกว่าการสเตอร์ไลน์ในรีทอร์ตนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจของอาหารกระป๋องกันเลยทีเดียวค่ะพอผ่านการให้ความร้อนแล้วตามอุณหภูมิและเวลาที่ผ่านการคำนวณแล้วปลากระป๋องจะถูกทำให้เกิดภาวะปลอดเชื้อแล้วก็เอามาติดฉลากในลำดับต่อไปนะคะลักษณะของตัวอย่างคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะจะทำให้ผู้ชมได้เห็นภาพของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นจะเห็นได้ว่าการแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยมันมีระดับของเทคโนโลยีหลายระดับถามว่าล้างคัดตัดแต่งเนี่ยเป็นระดับของเทคโนโลยีพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนมากนักเราสามารถทำได้ในครัวเรือนแต่พอเป็นระดับเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความร้อนสูงอย่างเช่นการสเตอร์ไลน์จำเป็นที่จะต้องใช้หม้อฆ่าเชื้อหรือหม้อแรงดันนะคะซึ่งจะมีผลทำให้เราสามารถให้ความร้อนสูงได้นะคะทีนี้ในส่วนของการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2วิธีจากตัวอย่างขั้นต้นที่เราเห็นกันมานะคะก็คือตั้งแต่น้ำผลไม้บรรจุกล่องบรรจุขวดอาหารกระป๋องบรรจุกระป๋องนะคะแบ่งได้ออกเป็นระดับของการพาสเจอไรซ์และระดับของการสเตอร์ไลน์กรณีแรกระดับของการพาสเจอไรซ์เป็นการใช้ความร้อนที่ไม่สูงนักนะคะส่วนใหญ่เนี่ยข้อสังเกตก็คือมันจะน้อยกว่า100องศาจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือกรณีอาหารที่เป็นกรดสูงนะคะกับกรณีอาหารที่เป็นกรดต่ำถ้า pH ของอาหารมีค่าสูงกว่า 4.6 อย่างนี้เขาเรียกว่าอาหารกรดต่ำคือมันไม่เปรี้ยวนะคะมันไม่เปรี้ยวมันเป็นอาหารทั่วๆไปนะอย่างไข่เจียวก็ไม่เปรี้ยวเนาะแกงเขียวหวานเราก็ไม่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เรียกว่าอาหารกรดต่ำพอเราวัด pH แล้วอะค่ะ pH มันจะสูงกว่า 4.6 กับประเภทที่2ก็คืออาหารที่มีรสเปรี้ยวมีความเปรี้ยวอาหารประเภทนี้เมื่อเราวัด pH แล้วมันจะมีค่า pH ต่ำกว่า 4.6 กรณีนี้เองเนี่ยค่ะพอ pH มันต่ำกว่า 4.6 มันดันเป็นข้อดี pH ต่ำๆหรือที่มีรสเปรี้ยวมากๆเนี่ยค่ะมันดัน

ไปมันดันไปยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์บางประเภทเพราะเชื้อจุลินทรีย์บางประเภทไม่ชอบเจริญเติบโตในภาวะที่มีกรดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองภาวะกรดทำให้เกิดการยับยั้งจุลินทรีย์เพราะงั้นการใช้ความร้อนจึงสามารถใช้ความร้อนระดับต่ำลงมาได้นะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขอันนึงของนักแปรรูปที่เราจะต้องรู้ว่าอาหารเรามีความเป็นกรดความเป็นด่างสูงหรือต่ำนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เอามาเล่าให้ฟังสำหรับประเภทที่2คือการสเตอร์ไลน์ข้อสังเกตก็คือการสเตอร์ไลน์เนี่ยค่ะมักใช้ความร้อนสูงกว่า100องศาโดยมีจุดมุ่งหมายคือการทำลายจุลินทรีย์และสปอร์นะคะมีผลให้ไม่จุลินทรีย์เนี่ยค่ะไม่เจริญเติบโตในภาวะปกติหรือในภาวะที่เราเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นประเภทของการใช้ความร้อนทั้ง2ประเภททีนี้การเราจะเข้าสู่รายละเอียดของการพาสเจอไรซ์นะคะการพาสเจอไรซ์อย่างที่บอกว่าเป็นการใช้ความร้อนต่ำกว่า100องศาเนี่ยค่ะพอเราแบ่งกรณีของการใช้ความร้อนสองประเภทนี้ก็คือถ้าเป็นอาหารที่เป็นกรดต่ำหรือในวงเล็บก็คือ pH มันสูงกว่า 4.6 นะคะจุดประสงค์ของการพาสเจอไรซ์เนี่ยค่ะต้องการทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหรืออาจจะมีจุลินทรีย์บางส่วนเหลือรอดเช่นอย่างพวกสปอร์อย่างที่บอกว่าพอความร้อนไม่สูงมากเนี่ยสปอร์มันจะยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นอาหารที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ระดับนี้มันจะต้องมีการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการแช่เย็นการเติมกรดการเติมเกลือหรือการใช้น้ำตาลเพื่อไปลดค่าปริมาณน้ำอิสระหรือ water activity ในอาหารนั้นด้วยเป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะคะสำหรับอีกประเภทนึงก็คือเป็นประเภทอาหารที่มี pH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยน้อยกว่า 4.6 ซึ่งมันมีความเปรี้ยวนะคะเขาเรียกว่ากรดสูงเพราะฉะนั้นในภาวะแบบนี้จุลินทรีย์บางประเภทมันไม่โตละอย่างจุลินทรีย์ชนิดร้ายแรงอย่างพวกคลอสิเดียมนะคะการให้ความร้อนระดับนี้ค่ะเป็นการให้ความร้อนในสภาวะที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคและสปอร์ดังนั้นความร้อนของการฆ่าเชื้ออาหารประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายเซลล์ปกตินะคะก็เพียงพอสำหรับที่ทำให้เซลล์ปกติเนี่ยถูกทำลายไปนะคะทีนี้มันมีการแบ่งระดับความร้อนที่ใช้ในการพาสเจอไรซ์อาหารนะคะถ้าเป็นประเภทที่มีการใช้ความร้อนสูงเวลาสั้นๆเราจะเรียกว่าเป็นประเภท high temperature short time ซึ่งตัวนี้ตัวย่อที่เขาใช้คือตัว H ตัว T ตัว S แล้วก็ตัว T นะคะตัวอย่างของการพาสเจอไรซ์ก็คือผลิตภัณฑ์นมนะคะมักจะใช้อุณหภูมิราวๆ72องศาเป็นเวลา15วินาทีจะเห็นว่าเราใช้ความร้อนสูงในเวลาสั้นเพื่ออะไรเพื่อที่ความร้อนและเวลาในระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางโภชนาของนมเพราะอย่าลืมว่าพวกวิตามินที่มีประโยชน์หรืออย่างวิตามิน B ที่มันมีอยู่ในนมเนี่ยค่ะมันเสื่อมสลายได้ง่ายมากกรณีที่เราใช้อุณหภูมิสูงๆนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้อุณหภูมิต่ำเวลานานนะคะก็ได้แก่เป็นชนิดที่เราเรียกว่าเป็น low temperature long time หรือตัว LT นะคะสัญลักษณ์คือมันเป็น low temp long time ตัวอย่างของการใช้ความร้อนระดับนี้ก็คือที่นมเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นการพาสเจอไรซ์นมที่อุณหภูมิราวๆ63องศาเวลา30นาทีเพราะฉะนั้นในประเภทของอาหารที่เป็นนมเหมือนกันแต่ใช้อุณหภูมิและเวลาต่างกันเพราะฉะนั้นคุณค่าทางโภชนาการที่เหลืออยู่ก็จะต่างกันด้วยนะคะทั้งหมดเนี้ยถามว่าอุณหภูมิและเวลาที่ใช้เนี่ยระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับอัตราการทำลายของจุลินทรีย์นะคะโดยเมื่อเปรียบเทียบกระบวนการแล้วเนี่ยเราพบว่าการใช้อุณหภูมิสูงเวลาสั้นเนี่ยให้คุณภาพดีกว่าอุณหภูมิต่ำเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการแปรรูปที่

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามันเป็นการให้ความร้อนระดับสูงกว่า100องศาเพราะฉะนั้นในหลักของการแปรรูปเนี่ยมันเป็นการฆ่าเชื้อทางการค้าซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเหลือรอดอยู่บ้างแต่พวกที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต้องถูกทำลายหมดซึ่งในสภาวะแวดล้อมหนึ่งๆเนี่ยไม่ทำให้มันสามารถเจริญขึ้นมาได้นั่นหมายถึงว่าในกระบวนการสเตอร์ไลน์อาจจะเหลือนะจุลินทรีย์เหลือนิดหน่อยนะคะเราไม่สามารถประกันได้ว่าการสเตอร์ไลน์เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะปลอดเชื้อโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการเหลือรอดแบบนี้จึงเป็นความหมายในเป็นการฆ่าเชื้อเชิงการค้านั่นเองนะคะทีนี้การสเตอร์ไลน์นะคะมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆปัจจัยนะภาวะของการสเตอร์ไลน์ที่เหมาะสมได้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างก็คือธรรมชาติของอาหารอย่างอาหารเนี้ยเป็นของเหลวหรืออาหารเนี้ยเป็นส่วนที่มีเนื้อและน้ำปนกันหรืออาหารเนี้ยเป็นของแข็งอย่างเช่นทูน่าบรรจุกระป๋องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นทูน่าในน้ำเกลือที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอัดแน่นอยู่ในกระป๋องเพราะฉะนั้นลักษณะของอาหารที่เป็นน้ำเนื้อปนน้ำและเป็นเนื้อย่อมต่างกันธรรมชาติของอาหารยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าอาหารบางประเภทก็มีความเปรี้ยวอย่างเช่นต้มยำกรณีถ้าเราต้องการทำต้มยำบรรจุกระป๋องภาวะของการสเตอร์ไลน์ก็ต่างกันกับต้มจืดบรรจุกระป๋องอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสภาวะของการเก็บรักษาผิดพันธุ์อาหารหลังผ่านการฆ่าเชื้อเป็นปัจจัยที่2ที่จะต้องพิจารณาเช่นเราอยากบรรจุในกระป๋องอยากเก็บนานแค่ไหนนะคะเป็นตัวที่จะต้องใช้ประกอบในการพิจารณาสภาวะในการสเตอร์ไลน์ความทนทานของจุลินทรีย์หรือสปอร์อันนี้มันเกี่ยวข้องนะคะผิดพันธุ์ประเภทเนื้อมันมีจุลินทรีย์ปนอยู่ซึ่งต่างกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในผักผลไม้จุลินทรีย์2กลุ่มนี้ต่างกันความทนทานก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะต่างกันแต่เราจะคำนึงถึงประเภทที่ทนทานมากที่สุดตัวที่มันตายยากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าตัวที่ตายยากตายหมดแล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการฆ่าเชื้อเราสำเร็จแล้วนะคะปัจจัยที่4ที่เราพิจารณาก็คือลักษณะการถ่ายเทความร้อนของอาหารของภาชนะบรรจุแล้วก็ของตัวกลางในการให้ความร้อนแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้นในอาหารอย่าลืมนะคะว่าคุณภาพของอาหารสัมพันธ์กับวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบเริ่มต้นเราคุณภาพดีผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราก็ดีแต่ถ้าวัตถุดิบเริ่มต้นเรามาแบบจุลินทรีย์เริ่มต้นเยอะมีกลิ่นหมักมีกลิ่นเหม็นหมายความว่าอาหารกระป๋องหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราจะดีขึ้นไม่ได้เลยนะคะเพราะเราจะต้องพิจารณาการรับวัตถุดิบเริ่มต้นให้ดีด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มันมีเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่349นะคะในปีพ.ศ.2556มันมีประกาศกระทรวงเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือในการผลิตการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทซึ่งตัวนี้เองนะคะเป็นตัวประกาศที่เอาไว้ควบคุมผู้ประกอบการผู้ที่ต้องการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทผู้ผลิตจะต้องจัดทำเอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตจะต้องชี้แจงและต้องแสดงให้เห็นถึงการศึกษาการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อหรือหม้อความดันที่เราเรียกว่ารีทอร์ตการศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในอาหารนะคะอันนี้เป็นตัวเอกสารที่ต้องแสดงเวลาเราต้องการยื่นขออนุญาตในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทโดยมันมีข้อมูลนะคะหรือต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลในการทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ซึ่งมีจุลินทรีย์เป้าหมายก็คือประเภท Clostridium botulinumนะคะเป็นกรณีที่ใช้จุลินทรีย์เป้าหมายอื่นๆอย่างเช่นใช้

ตัวบาซิลัสนะคะอาจจะต้องมีหลักฐานทางวิชาการร่วมด้วยว่าภาวะการฆ่าเชื้อหรือภาวะการศึกษาการแทรกผ่านความร้อนเนี่ยค่ะสามารถมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าการทำลายสปอร์ของเชื้อคลอสติเดียมนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมสำหรับการขออนุญาตนะคะทีนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมในเมื่ออยากที่จะทำการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือมีความต้องการที่จะต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยที่มีผลนะคะอย่างปัจจัยแรกก็คืออัตราเร็วที่ความร้อนแทรกผ่านไปยังอาหารนะคะกับสมบัติในการทนร้อนของจุลินทรีย์นะคะสองปัจจัยเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดสภาวะในการฆ่าเชื้อการทนต่อความร้อนของจุลินทรีย์ถ้าทนมากเราต้องใช้ความร้อนสูงและสัมพันธ์กับเวลาการแทรกผ่านความร้อนมันสัมพันธ์กับตัวอาหารนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเราก็ต้องทดสอบให้มั่นใจได้ว่าจุลินทรีย์เนี่ยถูกทำลายได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือการกำหนดกระบวนการทีนี้ถ้าถึงความทนร้อนของจุลินทรีย์สามารถไปเร็วๆโดยกระชับได้นะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์ชนิดไหนมีจำนวนเท่าไหร่จุลินทรีย์เนี่ยอยู่ในระยะไหนเช่นระยะเริ่มต้นอย่างระยะช่วงเพิ่มจำนวนหรือระยะที่เพิ่มจำนวนเต็มที่แล้วหรือระยะที่มันกำลังจะตายถ้าเป็นระยะเริ่มต้นจนถึงคงที่ช่วงนี้ค่ะจะเป็นภาวะที่จุลินทรีย์มีความแข็งแรงมากนะคะมันขึ้นอยู่กับอายุจุลินทรีย์เนาะสำหรับอุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อลักษณะของอาหารและความเป็นกรดเป็นด่างก็จะทยอยพูดในสไลด์ลำดับถัดไปนะคะทีนี้ความทนทานของจุลินทรีย์นะคะมันมีค่าทางการแปรรูปอยู่3ค่าสไลด์นี้โชว์ก่อน2ค่าก็คือค่า D กับค่า Z นะคะในฐานะผู้ชมซึ่งยังไม่ต้องมาคำนวณเนาะแต่ว่าเรามารู้ความหมายกันในเบื้องต้นถ้าเป็นค่า D อะค่ะมันเป็นค่าความสามารถในการทนร้อนของจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักแปรรูปจะต้องทำก็คือศึกษาว่าอุณหภูมิและเวลาที่เท่าไหนที่จะทำให้เกิดการทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ลงได้ร้อยละ90ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าค่า D นะคะอีกค่าหนึ่งคือค่า Z ค่า Z เนี่ยเป็นการใช้ข้อมูลจากค่า D นะคะใช้ข้อมูลจากค่า Dซึ่งค่า D ของจุลินทรีย์ชนิดเดียวกันค่า D ของจุลินทรีย์ชนิดเดียวกันจะมีค่า D ณแต่ละอุณหภูมิหลังจากนั้นเราเอามาคำนวณค่า Z เพราะฉะนั้นค่า Z เนี่ยจึงเป็นการบอกจำนวนองศาที่เป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ในการเปลี่ยนการลดลงของจุลินทรีย์ลงไป1ล็อกไซเคิลนะคะอันนี้เป็นเทคนิคอลเทอมของfood processing นะคะอันนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของการลดลงของจุลินทรีย์ณอุณหภูมิ1และเป็นการแสดงค่า Z นะคะค่า Z โดยใช้ประโยชน์จากค่า D ในช่วงอุณหภูมิต่างๆเพราะเราจะมีค่า D ณ220องศาฟาเรนไฮต์ค่า D 240ค่า D 260องศาฟาเรนไฮต์ทีนี้การลดลงของเชื้อเวลาเราใช้ความร้อนมันจะลดลงเป็นแบบล็อกนะคะเช่นมีเชื้ออยู่1ล้านมีเชื้ออยู่1ล้านสปอร์มีสปอร์นะคะเวลาเราใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อเราบอกลดลง1ไซเคิล2ไซเคิล3ไซเคิล4ไซเคิลหรือจน12ไซเคิลมันจะลดลงทีละช่วงเช่นจาก1ล้านเหลือ 100,000 100,000 เหลือ 10,000 10,000 เหลือ 1,000 1,000 เหลือ100เหลือ10เหลือ1สปอร์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้หลักของการแปรรูปทีนี้อีกสิ่งหนึ่งคือการแทรกผ่านความร้อนในตัวอาหารมันมีเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนเข้าสู่อาหาร อยู่3แบบก็คือการนำความร้อนการพาความร้อนและผสมผสานการนำความร้อนมักเกิดขึ้นกับอาหารแข็งที่มีความข้นหนืดสูงการพาความร้อนมักเกิดขึ้นกับอาหารที่มีของเหลวแต่ความหนาแน่นต่ำส่วนการนำความร้อนแบบผสมก็คือมันมีชิ้นมีเนื้อผสมอยู่กับใน

น้ำในสัดส่วนหนึ่งนะเพราะมันจึงเกิดทั้งแบบพาและนำทีนี้ถ้าให้เห็นภาพนะคะกรณีเนื้อแน่นๆบรรจุอยู่ในกระป๋องมันมักจะเป็นการนำความร้อนก็จะเป็นลักษณะนี้หรือถ้าเป็นของเหลวนะคะถ้าเป็นของเหลวน้ำผลไม้นะคะหรือน้ำซอสหรือน้ำไซรัปหรือตัวที่ไม่มีชิ้นอาหารมากก็เป็นส่วนของการผ่านะคะซึ่งตัวนี้มันมีผลต่อการเข้าถึงความร้อนไปจนถึงตรงกลางนี่เองนะคะถ้าเป็นลักษณะของการนำความร้อนนะคะการนำความร้อนจุดที่เข้าถึงช้าที่สุดจะอยู่ตรงกลางนะคะแต่ถ้าเป็นแบบพาความร้อนจุดที่เข้าถึงช้าที่สุดจะอยู่บริเวณเซต1ส่วน4จากตัวบรรจุภัณฑ์เพราะตรงนี้เองนักแปรรูปจะต้องติดตามให้ดีว่าตรงไหนคือจุดที่ร้อนช้าที่สุดในอาหารกระป๋องซึ่งมันมีผลต่อการให้ความร้อนนั่นเองเราก็มีหลักของการใช้โทโมคัพเปิลทิ่มลงไปในตัวบรรจุภัณฑ์นะคะตัวกระป๋องแล้วก็ส่วนของเนื้อนะคะซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะตัวผนังนี่คือตัวกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นชิ้นอาหารส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นโทโมคัพเปิลนะคะอันนี้เป็นลักษณะของในแลบที่เราทำกันก็คือติดตามอุณหภูมิภายในกระป๋องนะคะแล้วก็บรรจุแล้วก็เอาเข้าไปสู่รีทอร์ตซึ่งเป็นลักษณะรีทอร์ตแนวนอนนะคะทีนี้ลักษณะของการแทรกผ่านความร้อนภายในอาหารกระป๋องเนี่ยค่ะเราจะติดตามนะตามเวลาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปภายในอาหารกระป๋องเช่นถ้ามันมีอาหารที่มีของเหลวมากๆนะคะพันลักษณะของการพาความร้อนเนี่ยจะทำให้ความร้อนขึ้นเร็วนะคะแต่ถ้าเป็นชิ้นอาหารชิ้นใหญ่เป็นอย่างเป็นมีความหนาแน่นมากเป็นชิ้นมากการให้ความร้อนก็จะเข้าถึงช้าก็จะกินเวลานานกว่านะคะพันมันมีค่าที่3อีกค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าค่า F นะคะค่า F หรือค่า sterilization valueหมายถึงจำนวนนาทีหรืออุณหภูมิหนึ่งที่ใช้เพื่อทำลายจุลินทรีย์ภายใต้อาหารในสภาวะที่กำหนดซึ่งมันมาจากการคำนวณ นะคะไอตัวเนี้ยค่ะนักแปรรูปเนี่ยจะต้องติดตามนะคะติดตามอุณหภูมิภายในกระป๋องสิ่งที่เกิดขึ้นในกระป๋องก็คือช่วงอุณหภูมิขึ้นช่วงอุณหภูมิคงที่และช่วงอุณหภูมิคูลิ่งหรือทำให้เย็นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะทุกอาหารหรือทุกชนิดที่ต้องฆ่าเชื้อด้วยเทคนิคการใช้ความร้อนสูงแบบสเตอร์ไลน์เนี่ยจะต้องทำแบบนี้หมดเลยนะคะคือการติดตามการแทรกผ่านความร้อนการถ่ายโอนความร้อนโดยใช้หลักของการคำนวณค่า F เพื่อให้ทราบถึงเวลาที่ต้องใช้ในการฆ่าเชื้อแล้วทำให้เกิดสภาวะปลอดเชื้อทางการค้านั่นเองนะคะก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อนในรีทอร์ตนะคะอยากให้เห็นในขั้นตอนของนักศึกษาที่เรียนวิชาแปรรูปในคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะจะต้องจำลองการผลิตอาหารในกระป๋องหลังจากนั้นบรรจุเข้าไปในรีทอร์ตนะคะพอบรรจุเข้าไปในรีทอร์ตแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าเรามีเทอร์โมคัพเปิลติดตามอุณหภูมิภายในกระป๋องอุณหภูมิภายในกระป๋องเนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกราฟที่ผู้ชมกำลังเห็นนะคะเส้นสีเขียวก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความดันนะคะอีกเส้นหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในรีทอร์ตและในท้ายดีก็ต้องมีอีกเส้นหนึ่งด้วยก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในอาหารกระป๋องแต่ละเส้นเนี่ยค่ะสัมพันธ์กับสีอย่างเช่นขั้นตอนสีแดงเนี่ยมันจะเป็นช่วงของไอน้ำเข้าส่วนตอนนี้มันเป็นขั้นตอนของน้ำเย็นกำลังเข้านะคะซึ่งมันจะทำให้อุณหภูมิภายในเนี่ยค่อยๆลดลงนะคะซึ่งตัวนี้เองก็จัดว่าเป็นแอนิเมชันที่ดีนะคะที่จะบอกว่าการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องหม้อความดันสูงเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการติดตามเรื่องอุณหภูมิความดันและอุณหภูมิในอาหารกระป๋องนะคะโดยสรุปการแปรรูปโดยใช้

ความร้อนระดับพาสเจอไรซ์และการสเตอริไลซ์จะเห็นว่าอาหารที่มีในท้องตลาดเนี่ยค่ะมันมีอายุการเก็บที่แตกต่างกันบางประเภทเก็บได้เป็นปีบางประเภทเก็บได้ในระยะเวลาสั้นแถมยังต้องใช้อุณหภูมิแช่เย็นในการช่วยเพราะฉะนั้นอายุการเก็บที่แตกต่างกันคุณภาพอาหารที่แตกต่างกันมันเป็นตัวหนึ่งที่จำแนกประเภทการใช้ความร้อนที่ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้ความร้อนระดับพาสเจอไรซ์หรือความร้อนระดับสเตอร์ไลน์ก็ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ นะคะก็ขอจบสำหรับตอนที่1ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับประกอบกับลมตะวันออกนะครับได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนมากนะครับบริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางครับและตอนล่างของภาคตะวันออกครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมพื้นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยครับได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะสัญจรครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุ
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
3: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
1: ล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
3: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วยจ
4: ับโจรหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: เมธเมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
3: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่

0: พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเนาะก็จาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมแนะนำเกี่ยวกับ use case ต่างๆที่เราใช้ AI นะหรือว่า generative AI เนี่ยในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นตัวแชทบอทนะครับการค้นหาข้อมูลการสรุปข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะที่เราใช้เครื่องมือทั้งตัว ChatGPT นะ Claude AI นะตัว Juliet นะหรือว่าตัว Notebook LM ต่างๆนะฮะซึ่งสังเกตนะว่าเครื่องมือจะเริ่มเยอะขึ้นนะดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเนาะก็ลองฝึกใช้กันนะซึ่งแน่นอนนะครับนะก็ยังมี use case อื่นๆอีกมากมายนะครับเนาะที่ผมจะพาให้ทุกคนรู้จักนะครับเนาะแล้วก็แน่นอนนะเดี๋ยวจะมีเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเนาะจากเดิมที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะ4ตัวแล้วนะครับนะเราจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเนาะให้มากขึ้นนะโดยที่เราจะมีทั้งของเรื่องของรีเทลนะครับเนาะนะมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือแม้แต่เว็บไซต์นะครับที่ทุกคนใช้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราจะมาเจเนอเรตกันดูซิว่าตัว AI นะครับช่วยยังไงกันบ้างนะซึ่งนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าเครื่องมือนะที่จะเอามาใช้ในผมเรียกว่าอินดัสทรีเนาะหรือว่ายูสเคสต่างๆพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างดังนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มที่ยูสเคสแรกนะครับเนาะของ EP นี้นะก็คือรีเทลนะครับเนาะก็นะอันนี้ผมทำในเรื่องของทางแล้วทางอีคอมเมิร์ซนะครับเนาะหรือว่าอะไรฮะถ้าใครอยู่สายมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเนาะอาจจะมีการคิดเรื่องของโปรโมชั่นใช่ป่ะนะครับเนาะโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะการสร้างแบนเนอร์ต่างๆที่ต้องมีรูปภาพนู่นนี่นั่นนะครับนะหรือว่าเป็นแอนิเมชันพวกเนี้ยนะคำถามก็คือถ้ามี2กรณีนี้เราจะทำอย่างไรบ้างนะคำตอบของ AI มีให้นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบง่ายๆกันดูนะหรือบางคนบอกว่าอะไรฮะเฮ้ยเรื่องเหล่านี้เราไปหาค้นหาเนาะจาก EP ก่อนหน้าเนี่ยผมมีเรื่องของค้นหาอยู่แล้วเนี่ยก็ลองสามารถกลับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเนาะหรือหนักกว่านั้นคือสามารถที่จะอินเทอร์แอคทีฟเนาะช้อปปิ้งแอสซิสแตนต์เนี่ยคุ้นๆมั้ยฮะเหมือนมีแล้วฮะผู้ช่วยในการนะฮะในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะซึ่งตรงนี้ถ้ากลับไปดูเรื่องแชทบอทเราก็สามารถประยุกต์ได้นะแค่เปลี่ยนคำนะครับแล้วก็เปลี่ยนอินดัสทรีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสองตัวนะที่ผมจะไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของการคิดโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญนะครับเนาะเราลองมาใช้งานกันดูจากนั้นพอคิดโปรโมชั่นแคมเปญได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องทำแบนเนอร์เนาะนะหรือว่าอะไรฮะสื่อที่ออกไปตามโซเชียลต่างๆเนี่ยเราลองให้ตัว AI เนี่ยเจเนเรททั้ง2 อย่างนี้ดูซิแล้วมันจะกลายเป็นเวิร์คโฟลว์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเนาะแล้วก็จะช่วยลดงานนะแล้วที่สำคัญคือลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเนาะที่จะลงแรงหรือว่าลงมือทำกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะฮะนะครับไปที่เครื่องมือแรกนะฮะที่เราจะใช้งานนะครับกันเลย

ก็คือกลับไปที่ตัวเดิมก็คือตัว ChatGPT นะครับนะให้ทุกคนเปิดChatGPT ขึ้นมานะครับนะฮะลองดูเนาะปึ๊บเปิด ChatGPT ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะครับเนาะแต่สิ่งที่สำคัญเนาะเราจะทำอะไรนะโดยที่สิ่งที่ผมจะทำนะก็คือตรงนี้ลองดูนะฮะผมเขียนแบบน่าเกียดมากนะอันนี้เนาะนะเพราะถ้าก่อนหน้านี้ยังจำได้นะ prompt engineer ใช่ป่ะฮะนะเราต้องมีอะไรฮะถ้าใครจำได้เนาะ1คือต้องมี instruction ใช่ป่ะนะ2คือมี context นะหรือว่ามี knowledge ให้นะ3คือมีคำถามเนาะ4คือรูปแบบของ output นะครับเนาะอย่างน้อยเราต้องมีอะไรทั้ง3ทั้ง4ส่วนนี้นะครับเนาะแต่นี่คือผมอ่ะทำแบบช็อตคัทเลยนะฮะนะครับเนาะก็คือเราอยากได้ความรู้จาก AI เนาะนะครับเราไม่ให้ความรู้เรานะให้อะไรให้ AI มันรู้เนี่ยแต่ลองดูซิว่าตอนนี้ครับAI เนาะหรือว่า Generative AI เนาะของ ChatGPT เนี่ยเขามีความรู้ด้าน e-commerce อย่างไรบ้างนะว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ตัว ChatGPT ช่วยคิดโปรโมชั่นเนาะสำหรับการเพิ่มยอดขายของระบบ e-commerce เนี่ยนะแล้วเราบอกนะจำนวน5แล้วโปรโมชั่นบอกเลยว่าอยากได้กี่โปรโมชั่นก็ว่าไปนะถ้าเราเขียนให้ดีนะครับเราก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยโปรโมชั่นประเภทไหนอย่างไรบ้างแล้วให้ลองคิดให้เราดูซิแต่ถ้าผมเขียนกว้างๆแบบเนี้ยลองดูนะครับนะแต่ละคนลองใส่ไอเดียดูก่อนนะครับยิ่งพร้อมดีนะแล้วเฉพาะเจาะจงนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีแต่นี่คือผมกว้างมากนะครับนะก็ต้องลองดูครับมาแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าตัว ChatGPT เป็นยังไงบ้างนะซึ่งระหว่างรอลุ้นตรงนี้เนาะนะผมก็ลองใช้หลายเครื่องมือนะเพราะสิ่งที่สำคัญมากก็คือเราอย่าใช้แค่เครื่องมือเดียวนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องมืออื่นได้เนาะเช่นเมื่อกี้เรามีแล้วมีคอร์ดใช่ป่ะนะครับเนาะเราก็อะไรฮะสามารถเอาคำถามเดิมนะครับเอามาถามที่อะไรฮะคอร์ดได้แล้วเอา2ที่เนี่ยครับเนาะมาเทียบกันได้นะครับเนาะ1หัวสองหัวดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้หลายที่ก็เอามาช่วยกันคิดนะครับลองดูเนาะนะฮะนะผมกลับมานะครับที่ตัว ChatGPT นะครับให้ทุกคนลองดูนะครับว่าโปรโมชั่นที่อะไรฮะตรงนี้เขาคิดให้เรานะครับก็มีอะไรมีแฟลชเซลนี่ครับนะเป็นไอเดียเนาะนะสำหรับคนมีเวลาน้อยใช่ไหมซื้อครบเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะโปรโมชั่นนะฮะ1-1เนาะ2ชิ้นลดพิเศษเห็นปะนะก็จะมีอะไรครับอันนี้ exclusive สำหรับ member นะครับก็จะ list ออกมาตรงนี้นะแต่ถ้าใครทำตามอยู่นะครับผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้นะครับเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อะไรฮะ AI นะครับเนาะปัจจุบันเนี่ยเขากำลังปรับปรุงกันอยู่นะก็คือเรื่องของ consistency ของข้อมูลนะหรือว่า data คือความถูกต้องนั่นเองนะครับเนาะซึ่งตรงนี้นะอาจจะเหมือนหรือต่างอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเราครับเป็นคนรับสารใช่ไหมนะคนดูเอาท์พุตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนตัดสินใจนะว่าสิ่งที่ทาง AI เนาะแนะนำมาให้เราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่าผมจะเขาเรียกอะไรก็คือจะอธิบายนะหรือบอกเสมอเนาะนะครับว่าเราเป็นคนรับใช่ป่ะเราเป็นคนตัดสินใจนะครับ AI แค่อะไรฮะเป็นโอปิเนียนอันหนึ่งนะยกตัวอย่างนะครับนะถ้าหลายๆคนขับรถใช่ป่ะนะขับรถไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องเปิดGoogle Map ใช่ไหมครับเนาะเพื่อบอก direction นะฮะคำถามก็คือถ้าเราขับรถตามมันเนี่ยตาม direction ที่ Google นะ direction นะหรือว่า Google Map บอกเนี่ยถ้าไปผิดทางนะคำถามคือเราด่าใครครับนะให้ทุกคนคิดในใจเนาะนะด่าใครนะฮะเนาะระหว่างเรานี่แหละกับอะไรฮะ Google Map นะคำตอบคือด่าใครครับนะฮะเนาะด่า Google Map นะฮะว่าอะไรฮะพามาทำไมทางนี้นะครับเนาะนั่นแหละครับนี่คืออะไรฮะเราเชื่อมันมากจนไม่ verify อะไรเลยนะครับเนาะพวก AI เป็นแค่อะไรฮะโอปิเนียนเนาะหรือว่าอะไรฮะการให้อะไรฮะไอเดียเนาะบอกเราแค่ว่าอ๋อคุณไปทางนี้สิถูกป่ะเนาะคุณจะไปไม่ไปนั่นเรื่องของคุณเช่นเดียวกันนะครับเนาะข้อมูลที่ออกมานะครับไม่ถูกหรือผิดนะครับเนาะเป็นแค่อะไรฮะเป็นโอปิเนียนอันหนึ่งนะครับความคิดเห็นอย่างหนึ่งเท่านั้นเราต้องเอามาตัดสินใจนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะผมให้ ChatGPT นะครับเนาะทำการเขาเรียกว่าสร้างโปรโมชั่นมานะเช่นเดียวกันนะเมื่อกี้ผมให้คอร์ด AI ใช่ไหมครับนี่คอร์ด AI ก็จะอะไรฮะทำการคิดโปรโมชั่นให้ผมเหมือนกันดังนั้นเราสามารถเอา2อันนี้มาเมิร์จหรือว่าอะไรเอามารวมกันก็ได้แล้วออกมาเป็นอะไรฮะผลลัพธ์ที่เราจะเอาไปใช้ต่อนะครับดังนั้นลองดูเนาะว่าในสายการอะไรฮะการคิดโปรโมชั่นเราก็สามารถอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ได้หรือถ้าเราอยากให้ความรู้นะครับเนาะเกี่ยวกับอะไรฮะระบบงานของเราเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะจากที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้เนาะก็คือเรื่องของการเพิ่มคอนเท็กซ์หรือข้อมูลต่างๆไปทั้งเรื่องของอะไรสีเหลืองถ้าจำได้เนาะนะครับเนาะหรือว่าเรื่องของอะไรฮะFAQ ใช่ไหมฮะตรงนั้นแหละคือการเพิ่มคอนเท็กซ์หรือว่า knowledge นะขององค์กรเราให้ตัว AI ด้วยนะครับดังนั้น
นี่คืออย่างแรกก่อนเนาะของการคิดโปรโมชั่นที่ให้ AI เข้ามาช่วยลองดูนะครับลดงานเราลงไหมนะครับเนาะจากนั้นนะครับไม่พอเนาะพอเราคิดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมอยากจะทำเพิ่มก็คือเราต้องทำอะไรจัดทำสื่อเนาะหรือว่าแบนเนอร์เพื่อเอาไปเขาเรียกว่าโปรโมทนะตามนะครับตามช่องทางของโซเชียลต่างๆหรือว่าช่องทางการขายต่างๆเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับเนาะคำตอบคือนะครับเราใช้ที่เดิมนะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับเนาะตรงนี้เนาะยกตัวอย่างนะฮะอันนี้มีแฟตเซลใช่ไหมลองดูนะฮะเราก็ก๊อปปี้ต่อเนาะนะอันนี้คือผมใช้ ChatGPT นะเนาะความสนุกของ ChatGPT คือนะเราสามารถอะไรฮะเราสามารถเลือกโมเดลนะครับเนาะที่ให้เจเนเรตรูปได้นะครับยกตัวอย่างเนาะผมลองดูนะฮะตัวนี้เนาะผมต่อนะฮะเจเนเรตแล้วฮะผมบอกว่าเจเนเรตนะครับเนาะแบนเนอร์อิมเมจนะสำหรับโปรโมชั่นนี้ลองดูนะครับลองดูนะครับปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตัว ChatGPT นะฮะมันจะพยายามนะฮะเจเนเรตเนาะข้อมูลจากเท็กซ์นะหรือว่าอะไรครับโปรโมชั่นที่มันเจนมาให้ใช่ป่ะเนาะเราก็ก๊อปปี้มาใส่เลยแต่ถ้าเราแล้วใส่เพิ่มเติมก็จะดีขึ้นเนาะอันนี้คืออะไรฮะมันเจเนเรตให้ครับนะซึ่งถ้าเราไม่พอใจเนาะเราสามารถให้ความรู้มันได้อีกนะฮะแล้วมันจะเจเนเรตให้เราสังเกตไหมฮะมันจะค่อยๆเป็นแบบนี้นะทำให้นะในสายและรีเทลนะหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่คิดโปรโมชั่นเนี่ยบางทีสามารถจบในตัวเองได้หรือบางทีคือคิดไอเดียมาแล้วปุ๊บเอาไอเดียเนี่ยครับเนาะไปให้คนทำงานต่อว่าเราอยากได้ประมาณนี้นะครับเนาะมี1 2 3 4เนี่ยก็ว่ากันไปนะแล้วส่งไปให้อะไรฮะคนทำงานจริงหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์เนาะที่ทำการออกแบบอีกทีเนี่ยว่าเฮ้ยน่าจะประมาณนี้นะนะทำให้การสื่อสารมันดีขึ้นนะฮะ บางทีเราไม่ได้เอามาใช้เพื่อแทนที่นะครับเนาะแต่เอามาเพื่ออะไรฮะการสื่อสารหรือว่าการทำงานร่วมกันนะที่ดีขึ้นดังนั้นลองดูนะครับว่าถ้าผมมีเวิร์กโฟลว์หรือว่าการใช้งาน AI นะในอะไรในโลกของรีเทลแบบเนี้ยน่าจะช่วยนะครับเนาะสร้างโอกาสอะไรให้เราได้บ้างนะครับเนาะนะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อไปได้นะครับอันนี้คือยูสเคสแรกนะครับเนาะของ EP นี้ที่อยากให้เห็นนะในเรื่องของรีเทลนะคือการคิดโปรโมชั่นนะครับเนาะให้ไอเดียมาจากนั้นก็เจเนเรตเป็นรูปภาพจะสังเกตนะฮะถ้าโมเดลตอนนี้เรามี2โมเดลแล้วนะครับ1คือ Tech to Tech นะครับนะถ้าย้อนกลับไป EP แรกเนาะ Tech to Tech นะครับเนาะกับอันนี้คืออะไรฮะ Tech to Image ครับนะเราสามารถจัดการตรงนี้ได้นะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะของตัว AI ดังนั้นเราต้องควบคุมมันเนาะหรือว่าใช้งานมันให้ได้โอเคนะครับนะดังนั้นผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์นะแล้วเดี๋ยวเราไปดู use case ต่อไปกันมาดู use case ต่อไปนะครับก็คือ use case นี้เป็น use case ที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วนะครับเนาะสำหรับสายงานเว็บแอปพลิเคชันนะก็คือการสร้างตัวเว็บไซต์นะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนาะก็จะได้ใช้ระบบนะครับเป็นพวกเว็บแอปพลิเคชันเว็บไซต์ต่างๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแม้แต่ทําโมบายแอปนะก็สามารถ generate ได้นะครับเนาะแต่ใน use case นี้ผมอยากให้เห็นนะว่าตัวนี้นะครับเนาะบางคนก็บอกว่าจะเข้ามาแทนที่นักพัฒนานะครับเนาะก็คือเรื่องของเว็บไซต์เจเนเรชันซึ่งมีเครื่องมือนะที่หลากหลายมากๆโดยที่หลักใน use case นี้นะผมจะไม่ได้ใช้ ChatGPT หรือว่า Claude AI แล้วนะครับจะใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะว่าการเจเนเรตตัวเว็บไซต์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโดยที่เครื่องมือนะครับเนาะหรือระบบงานเนี่ยที่ผมแนะนำแล้วกันนะฮะจะมีอยู่3ที่นะครับเนาะที่อยากให้ทุกคนลองเรียนรู้กันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วเรียกว่ามันน่าจะช่วยลดงานอะไรบางอย่างลงไปได้ไหมนะสำหรับเว็บไซต์ที่นะฮะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ยากมากนักนะหรือว่าความซับซ้อนไม่สูงมากนักเนี่ยสามารถที่จะลดเวลาหรือลดค่าใช้จ่ายได้เลยนะดังนั้นเรามาดูนะ3ตัวที่ผมแนะนำนะครับมีอะไรบ้างลองดูนะครับเนาะตัวแรกนะครับอันนี้เป็นของ v0.dev นะลองเข้าดูนะครับเนาะนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะถ้าเราเข้าไปนะครับลองยกตัวอย่างเนาะตรงนี้นะครับนะถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์นะของตัว v0.dev นะอันนี้เป็นถ้าเป็นสายเว็บแอปพลิเคชันนะจะรู้จัก Versal นะ Versal เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับเนาะหรือว่าเป็นระบบงานบนคลาวด์เนี่ยนะครับโดยที่เขาปล่อยนะตัว v0.dev ขึ้นมาเพื่อนะเจเนเรตตัวเว็บไซต์ให้เราเลยนะครับเนาะซึ่งนี้คือตัวที่1 นะลองสมัครดูนะครับนะเนาะนะครับเนาะจากนั้นก็เดี๋ยวลองใช้งานกันดูนี่คือตัวที่1 นะครับลองดูนะครับแล้วเราจะเทียบเคียงกันนะว่าทั้ง3ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะตัวที่2นะครับจากตัวแรกเนาะที่เป็นตัว V0 เนาะตัวที่2นะตัวนี้ก็จะชื่อว่า bo.new นะครับลองเข้าเว็บไซต์ดูนะแล้วลองสมัครเนาะเข้าไปปุ๊บหน้าตาเหมือนกับ V0.dev เลยครับ
นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะที่ผมไม่เห็นนะว่า

แชทนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วที่สำคัญนะฮะทั้งตัวของ v0.dev นะครับแล้วก็ตัว Bolt นะครับสามารถเราตัวรูปภาพเราเข้าไปได้ด้วยนะฮะนะถ้าเราชอบเว็บไซต์แบบไหนนะฮะไปแคปเจอร์มาเนาะแล้วก็เบราว์แล้วก็อะไรฮะเดี๋ยวมันจะสร้างอะไรฮะสร้างเว็บไซต์ตามที่เราเลยฮะcopy รูปมานะฮะก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้นะแต่จะถูกใจเราไหมหรือว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบดูนะครับเนาะกับตัวที่3นะครับตัวนี้นะอันนี้เป็น loveable นะครับเนาะ .dev นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแล้วฮะอีกระบบหนึ่งนะฮะที่ทำการเจเนเรตเว็บไซต์ให้เราได้ซึ่งทั้ง3ตัวนะจะเห็นได้ว่าอะไรฮะหน้าตา UI เหมือนกันเป๊ะเลยฮะคือชัดนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปนะดังนั้นนะอยากให้ทุกคนนะครับเนาะที่ดู EP นี้อยู่นะครับลองสมัครทั้ง3ที่นะสมัครใช้ฟรีนะครับแต่เหมือนเดิมนะฮะใช้ฟรีแต่มีลิมิตนะครับเนาะถ้าใช้เกินปุ๊บจะใช้ไม่ได้แล้วนะก็ถ้าอยากใช้เยอะก็อาจจะต้องเลยฮะเสียเงินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะนะผมแนะนำแล้วเนาะว่ามี3ที่นะลองเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็สมัครดูดังนั้นนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับว่าเราจะเจเนเรตเว็บไซต์อย่างไรกันบ้างนะไปเลยครับโอเคนะครับนะก็ก่อนที่เราจะใช้นะครับเนาะให้สมัครเรียบร้อยเนาะนะครับก่อนที่เราจะลงมือใช้งาน AI ทั้ง3ตัวนะครับเนาะผมอยากเริ่มที่ requirement นะครับเนาะผมมี requirement นะครับเนาะในการสร้างเว็บไซต์เนี่ยง่ายๆนะครับเนาะผมจะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นพอร์ตโฟลิโอเลยกันนะยกตัวอย่างนะตอนนี้มีเด็กจบใหม่มาเยอะนะครับเนาะแน่นอนนะแต่ละคนต้องทำแล้วพอร์ตโฟลิโอเนาะเพื่อเอาไปแล้วสมัครงานนะหรือว่าโชว์ผลงานว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยนะคำถามก็คือเราจะโชว์อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นคือการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะผมก็เลยบอกว่าโอเคเราอยากสร้างอะไรฮะพอร์ตโฟลิโอเว็บเนาะซึ่งมีแค่2เพจก็พอฮะนะครับเนาะก็จะมีอะไรฮะมีเพจแรกเนาะก็คือลิสต์ของโปรเจกต์เรานะครับว่าโปรเจกต์ของเราหรือว่างานของเราหรือประสบการณ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะในเพจแรกเนาะนะเพจที่2นะก็อะไรฮะระบุเลยว่าโอเคนะเราคือใครนะครับเนาะนะเป็นใครสร้างโปรไฟล์มาแล้วก็ไม่พอนะฮะมีคอนแทคอัสให้ด้วยว่าจะติดต่อเรายังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยผมเขียนแบบกว้างๆนะครับถ้าใครเขียนแบบละเอียดเนี่ยนะมันก็จะแล้วเจเนเรตตรงเรามากกว่านะครับแต่นี่คือผมเขียนกว้างๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากดูนะว่าทั้ง3ที่ที่ผมแนะนำไปนะไม่ว่าจะเป็น v0.dev bolt.new นะแล้วก็ loveable.dev เนี่ยทั้ง3ที่นะครับเนาะเจเนเรตให้เราได้อย่างไรบ้างนะแล้วเราชอบแบบไหนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะก็ลองเขียนตัว requirement ของแต่ละคนดูนะครับนะเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเนาะดังนั้นผมจะไปทีละตัวนะครับเนาะมาเริ่มตัวแรกนะก็คือ v0.dev นะครับเนาะผมเอาอะไรฮะสมัครเรียบร้อยเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเอานะ requirement ผมเนี่ยมาให้ generate นะครับแค่นี้เนาะให้มันทำงานเลยนะครับดูทีละตัวนะครับเนาะว่าสิ่งที่มันทำนะมันก็เริ่มคิดเนาะแล้วก็อะไรฮะมีขั้นตอนแล้วไม่พอฮะนี่มีโชว์ให้ด้วยนะว่าเขียนโค้ดยังไงนะเราตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนานะว่าอย่าให้มันพังนะลองดูนะครับเนี่ยมันจะเขียนโค้ดต่างๆให้เรานะซึ่งถ้าใครเป็นเว็บ developer นะครับเนาะหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะครับนะกับสิ่งที่มันเจเนเรตออกมานะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านเว็บนะเว็บ developer อะไรเงี้ยนะถ้ายังไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะอะไรฮะใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับเจเนเรตออกมาเพื่อดูว่าอะไรฮะสิ่งที่เราคุยเนาะหรือว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปใน requirement เนี่ยถ้า AI มันเจเนเรตตามที่เราคาดหวังใช่ป่ะแสดงว่าอะไรฮะเราเขียนรู้เรื่องนะบางคนก็เอาไว้ตรวจสอบ requirement ด้วยนะครับนะว่า requirement ที่เราเขียนเนี่ยชัดเจนไหมนะครับเนาะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงในการประยุกต์ใช้งานแต่ลองดูนะครับนี่คือมันทำการเจเนเรตมาให้เรานะเยอะมากนะฮะนะแต่นี่คือระบบเล็กๆนะครับแค่มี2เพจนะก็คือเพจแรกคือเป็นโปรเจกต์ของเรานะว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้าง2ก็คือโปรไฟล์แล้วก็คอนแทคอัสนะครับเนาะสิ่งที่ตัวของ V0 นะมันทำให้เนาะมันมีโครงสร้างนะครับเนาะมีโครงสร้างของระบบงานนะฮะเจเนเรตในแต่ละอะไรฮะในแต่ละไฟล์นะซึ่งในความเป็นจริงนะครับเนาะมันเจนเสร็จไปแล้วนะครับแต่แค่อะไรฮะตอนนี้มันแค่วิชวลไหลออกมาให้เรานะครับเนาะว่าเหมือนมีโปรเกสนะเท่านั้นเองนะครับนะมันจะค่อยๆทำไปให้เราลองดูเนาะใช้เวลาสักพักนะครับนะแต่ทำบ่อยไม่ได้นะครับมันมีลิมิตนะครับเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแล้วฮะเดี๋ยวมีการขายของนะว่าแอปเกตแพลนนะฮะซึ่งตรงนี้ไปดูได้นะครับเนาะเครื่องมือทั้ง3ตัวนะฮะราคาเท่ากันนะฮะเดือนละ20เหรียญนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับเนาะถ้าเฮ้ยมันโอเคใช่ป่ะแล้วตอบโจทย์กับงานของเราได้นะครับแต่นี่คือให้เห็นเนาะว่ามันจะค่อยๆทำทีละฮะทำทีละไฟล์เขียนทีละไฟล์นะฮะโผล่ขึ้นมานะแล้วก็จะมีเยอะมากนะฮะนะลองให้ทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าเราจ้างนะฮะเนาะเว็บ developer เนี่ยมาทำงานให้เราเนาะหรือว่าเขียนเว็บให้เราเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ

นะอันนี้ก็จะเป็นการ compare นะรู้เปรียบเทียบนะว่าจ้างแบบให้ AI นะครับเนาะแล้วหลายๆคนบอกว่า AI จะเข้ามาแทนที่ไหมนะอย่าเพิ่งตอบเนาะลองใช้ก่อนได้แล้วครับนะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะนะเนาะจากที่เราแล้วเราพิมพ์ requirement เข้าไปใช่ป่ะแล้วกด enter นะครับนี่คือโปรเจกต์นะครับของเรานะครับเนาะที่ได้มาเนาะปุ๊บเราเล่นได้ด้วยฮะมี profile and contract นะฮะนี่นะครับจากนั้นไม่พอฮะนะพอเรารันตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่มันสนุกนะเราสามารถเลยฮะเราสามารถดาวน์โหลดนะลงเครื่องเราได้นะครับนะก็คือได้ซอร์สโค้ดเลยนะฮะนะหนักกว่านั้นครับ deploy ฮะก็คือเราอยากได้โดเมนเนาะก็คือเป็นอะไรฮะเว็บไซต์ที่แหละทุกคนบนโลกนี้สามารถ access ได้เลยเรากด deploy ฮะนะซึ่งตรงนี้นะถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Versal นะครับเนาะเราสามารถเลยฮะก็คือ deploy ลง Versal เพราะ Versal เนี่ยเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะที่มีเครื่องนะอยู่บนคลาวด์เนี่ยให้นะจากนั้นเขาก็จะทำการ deploy นะครับลองดูเนาะตรงนี้นะครับเนาะถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยเราสามารถ custom domain นะครับเนาะเป็นเว็บไซต์ของเราได้แต่นี้คือผมใช้ฟรีเนาะdeploy ปุ๊บนะมันจะทำการ deploy ไปนะครับลองดูนะครับนะครับพอ deploy นะครับเนาะระหว่างนี้นะระหว่างที่รอนะในการ deploy เนี่ยนะเดี๋ยวนะตรงนี้เนาะมันจะทำการอะไรก็คืออัปโหลดเนาะไฟล์ของเราต่างๆเนี่ยที่มัน generate นะครับเนาะนะครับไปแล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วเดี๋ยวรอสักพักเนาะนี่ deploy เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีแล้วมีลิงก์ให้นะครับนี่เนาะ deploy เรียบร้อยเราสามารถกดดูเนาะนะฮะจากนั้นก็จะมีละลิงก์ของเว็บไซต์ครับเท่านี้ครับคุณได้เว็บไซต์มาแล้วนะครับลองจินตนาการดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจากนั้นคุณได้ซอร์สโค้ดใช่ไหมฮะนะพอได้ซอร์สโค้ดไปสามารถเอาซอร์สโค้ดเหล่านี้นะครับเนาะเอาไปแก้ไขนะครับนะครับเนาะแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดีก็คือมันทำการอะไรฮะก็คือสร้างโครงสร้างของระบบงานโดยพื้นฐานให้เรานะครับนะแต่ลองสังเกตเนาะพวกUI เนาะหรือว่าเลเยอร์ต่างๆมันจะเป็นมาตรฐานนะครับนะครับเนาะตรงนี้เราก็สามารถดูได้ดังนั้นการเริ่มต้นหรือว่าการทำ POC เนาะหรือว่า Proof of Concept เนี่ยนะครับเนาะมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและลดเวลาลงไปนะครับเนาะนี่คือตัว V0 ลองดูนะครับนะฮะเนาะใครรู้สึกโอเคไหมนะครับกับ V0 นะฮะคิดไว้ในใจก่อนเนาะนะจากนั้นไปลองไปดูนะฮะคำถามเดียวกันนะครับเนาะ requirement เดียวกันผมไปใช้ที่อะไรฮะ bold.new เนาะนะครับนะผมจะเดโมให้ดูเนาะ bold.new ลองดูนะครับลักษณะเดียวกันนะฮะทั้ง bold.new นะครับเนาะกับตัวของ v0.dev จะทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยสังเกตมั้ยฮะนะ user interface เหมือนกันเป๊ะเลยฮะนะจะมีการ preview ต่างๆให้นะครับเนาะแต่อยู่ที่ว่าความเร็วนะครับอยู่ที่ว่าที่ไหนช้าหรือเร็วกว่ากันลองดูนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะครับหรือว่าลองใช้งานกันดูนะในการนะฮะ generate ตัวเว็บนะฮะนะอันนี้ก็ใช้เวลานะครับเหมือนเดิมนะก็ค่อยๆไปลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้ใครดูตรงนี้เนาะถ้าเป็นสายแล้วเว็บ developer เนาะหรือว่าเว็บ application นะครับเนาะก็เริ่มคิดแล้วนะว่ามันจะมาแทนที่เราไหมนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเนาะซอร์สโค้ดที่มัน generate ออกมานะครับเนาะคำถามคือเรารู้เรื่องไหมฮะนะครับเนาะสร้างด้วย AI นะที่ว่าอะไรฮะยากแล้วเนาะหรือว่าบางคนบอกเฮ้ยมันง่ายๆนี่การดูแลรักษาครับยากยิ่งกว่านะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องให้ความสนใจและใส่ใจนะแต่นี่คือผมอยากให้เห็นเนาะว่าตัวของ AI นะครับเนาะในการสร้างเว็บไซต์หรือว่าเว็บเจเนเรชันเนี่ยมีถึงขนาดนี้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดการเรียนรู้ใช่ไหมฮะชัวร์ครับนะฮะ AI มาแทนที่เราเกือบ 100% นะสำหรับงานที่มันน่าเบื่อหรือและงานที่มันง่ายๆอะไรพวกนี้เนาะนะแต่แน่นอนฮะคนยังต้องอยู่นะครับเนาะเพราะว่าอะไรหนึ่งคือ verify สองมาแก้ไขนะแล้วก็ดูแลรักษามันไปนะเพราะว่างานของเรามันมีความซับซ้อนนะแต่นี่เห็นเนาะว่างานทั่วไปนะทั้งเลยฮะ V0 เนาะ v0.dev นะครับเนาะแล้วก็ตัวอะไรฮะ bold.new นะครับเนาะช่วยเหลือเราเยอะไหมลองดูนะนี่ผมให้เดโมให้ดูนะสองตัวนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเนาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะที่คิดว่าทุกคนน่าจะหยิบไปใช้งานได้นะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะนะสองตัวที่ผมเดโมให้นี่คือสามารถเริ่มต้นใช้ฟรีนะแล้วถ้าคุณรู้ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเครื่องมืออื่นนะในโลกของการอะไรฮะเจเนเรตเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมาอีกทีนึงเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วเช่นเดียวกันเนาะพอมันเจเนเรตเรียบร้อยเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยฮะมันก็จะได้อะไรฮะได้ระบบงานนะครับเนาะเนี่ยของ bold.new ใช่ไหมbold.new รู้สึกแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรูปภาพเนาะเมื่อกี้นะครับเนาะตัวของอะไรฮะตัว v0.dev เนาะรูปภาพมันไม่มีใช่มันเป็นแค่

ต่อันนี้มันมีรูปภาพด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่ารูปภาพนี้มีลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องดูเนาะแต่ส่วนใหญ่นะครับรูปภาพพวกนี้มักจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นของฟรีที่เป็นโอเพนซอร์สตัวเองใช้งานได้ไม่พอจากนั้นปุ๊บก็เหมือนวีสูนะครับเราก็ดีพอยลองดูนะครับเนาะดีพอยปุ๊บนะครับอันนี้ตัวโบลต์นิวเนาะจะดีพอยไปที่ระบบอันนี้นะครับก็อาจจะดูเพิ่มเติมนะNetlify นะจะไปจะคล้ายๆกับตัวเวอร์เซลนั่นเองนะครับเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเดิมครับได้ URL มาแค่นี้ครับคุณอะไรฮะสร้างเว็บพอร์ตโฟลิโอเนาะให้กับคนทั้งโลกเห็นแล้วนะครับเนาะบางคนก็คิดเนาะมันง่ายจังใช่ไหมเนาะหรือบางคนก็คิดเนาะอย่างนี้ก็แล้วเว็บไซต์นี้ก็เป็นอะไรฮะเว็บไซต์เต็มโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนาะก็จะเป็น2ทางนะที่มันเกิดอะไรฮะการคิดหรือให้ความคิดเห็นขึ้นมาแต่ผมกำลังมองว่าอะไรฮะถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนาะในแง่ของการสร้างงานสร้างรายได้ใช่ป่ะหรือสร้างโอกาสเกี่ยวกับการอะไรฮะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับเนาะคนที่ไม่มีความรู้ด้านการพัฒนานะหรือว่าไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะก็สามารถเลยฮะสามารถที่จะลองเจเนเรตนอนหรือว่าสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้นะเพื่อพรูฟหรือว่าพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะมันสามารถเจเนเรตออกมาให้เราได้ไหมเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยถูกป่ะแต่นี่คือช็อตเทอมนะครับแต่ลองเทอมแน่นอนครับเราอาจจะต้องเลยฮะเอาโค้ดเหล่านี้มาปรับแก้ไขนะครับเนาะเพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่ายนะเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลยฮะหยิบมาใช้ให้เหมาะสมนะไม่ใช่ AI ก็ AIนะครับนะแต่แน่นอนเนาะ AI มีประโยชน์แบบนี้ดังนั้นให้ทุกคนลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เว็บที่3นะครับสำหรับการเจเนอเรตตัวเว็บไซต์นะก็คือตัว lovable.dev นะครับนะซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ requirement เหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือตัวเจเนอเรตตัวเว็บพอร์ตโฟลิโอนะครับเนาะที่มีหน้าลิสต์ของโปรเจกต์นะครับของเราแล้วก็หน้าโปรไฟล์แล้วก็ตัวอะไรฮะ contact ad นั่นเองนะครับลองมาดูกันเนาะว่าตัวนี้ทำงานอย่างไรบ้างนะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้อะไรฮะตัว v0.dev นะกับ bo.new ไปแล้วนะได้เว็บไซต์มาทั้งคู่เลยมาดูกันว่าตัว lovable ทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับปึ๊บเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนาะนี่นะครับมาอีกแล้วเนาะ UI หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะแต่เพิ่มเติมคือมี UL ให้เราก่อนเลยนะจากนั้นตรงนี้ครับเนาะมันก็จะเริ่มอะไรก็คือเริ่มต้นใช้งานนะก็คือสิ่งที่มันต่างหน่อยนะครับไอตัว lovable คือมันจะสร้างเครื่องให้เราก่อนนะครับนะมี endpoint มีอะไรพวกนี้ให้หมดเลยนะครับหรือว่ามี UL ให้เราเลยนะจากนั้นก็จะเริ่มเลยฮะเริ่มสร้างในแต่ละฝ่ายขึ้นมาตอนนี้เนาะทำการ generate นะครับนะโค้ดต่างๆนะให้เรานะครับเนาะมันจะค่อยๆเลยฮะทำทีละตัวนะลองสังเกตนะว่าทั้ง3ตัวใครเร็วกว่ากันนะอันนี้คือเขาแข่งกันนะนะแล้วที่สำคัญก็คือผมใช้ทั้ง3ที่เนี่ยสิ่งที่ผมไม่กำหนดเลยก็คือเทคโนโลยีที่ใช้นะครับผมไม่บอกว่าต้องพัฒนาเว็บด้วยเครื่องมืออะไรเฟรมเวิร์กอะไรนะครับเนาะหรือว่าภาษาอะไรนะฮะไอตรงเนี้ยครับเนาะนะผมบอกกลางๆไว้ทำให้ผมสามารถใช้ชุดคำสั่งเดิมเนี่ยเดี๋ยวรีควีเมนต์เดิมเนี่ยจากทั้ง3ที่ได้นะแต่ถ้าในสายงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจริงๆนะครับเนาะเราจะต้องบอกได้ว่าเราอยากอะไรฮะให้มันสร้างด้วยเครื่องมืออะไรนะภาษาอะไรนั่นคือเป็นเชิงเทคนิคมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งนะดังนั้นระหว่างนี้เนาะผมให้มันนะเจเนเรตนะครับเนาะตัวของแล้วเว็บไซต์ให้เรานะครับนะถ้ามาถึงตรงนี้จะพบว่าตัวอะไรฮะตัวเลเวลนี่มันช้าเนาะช้ากว่าเขาอีกนะครับเนาะแต่แน่นอนครับนะฮะมันจะค่อยๆเลยฮะทำไปแล้วก็อธิบายไปนะระหว่างเนี้ยนะครับถ้าเราเป็นคนใช้งานนะผมแนะนำนะให้ลองอ่านด้านซ้ายมือนะครับนะว่ามันทำอะไรบ้างนะนี่คือสิ่งที่ตัว AI นะหรือว่าโมเดลที่เขาอะไรฮะที่เขาสร้างเนี่ยคิดให้นะเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้ครับเนาะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับว่าถ้าเราได้รับงานมาเนาะหรือว่า requirement มาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องอะไรฮะต้องคิดอย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างนะตัว AI ส่วนใหญ่เขาจะเขาเรียกผมเรียกว่าพ่นแล้วกันเนาะหรือว่าอะไรบอกออกมาว่าตอนนี้มันคิดอย่างไรนะอย่างนี้เนาะถ้าลองสังเกตนะระหว่างที่รอนะเนี่ยมันมีละ minimal list เนาะใช่ป่ะฮะนะบอกว่าเอ้ยสร้างเว็บไซต์ที่มัน minimal นะครับเนาะนะ clean นะครับเนาะตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะที่เราสามารถดูได้นะครับเนาะมันจะค่อยทำไปนะครับเนาะอย่างที่บอกเนาะเราใช้แล้วนี่คือเครื่องมือฟรีใช่ไหมนะฮะมันจะช้าขนาดไหนก็ต้องแหละก็ต้องอดทนฮะเนาะนะแต่ถ้าใครอยากเร็วๆนะฮะเหมือนเดิมฮะต้องขับเคลื่อนได้เงินนะเนาะต้องจ่ายให้เขานะครับแต่ลองดูนะครับอันนี้ก็นี่นะฮะพอเจเนเรททุกอย่างเรียบร้อยเนาะใช้เวลาแป๊บนึงปุ๊บนะมันจะเริ่มเลยฮะก็คือสร้างเครื่องนะฮะอีกทีนึงเนาะบิวต่างๆนะฮะแล้วก็จะลองพรีวิวดูซิว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างลองดูนะครับรอสักครู่ลุ้นกันนะฮะอันนี้เนาะสาย AI นะฮะแล้ว AI สายฟรีนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับช้าเร็วก็อยู่ที่ตัวเวิร์กโหลดนะครับของตัวLovable

นะว่าตอนนี้ถูกใช้งานเยอะขนาดไหนนะฮะยิ่งถ้าใช้งานเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะแล้วช้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วระหว่างรอนะผมไม่เห็นนะนี่คือแชทเนาะแล้วมันก็จะมีแล้วนี่นะครับมันจะมีโหลดนะไอตัว historical นะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะอะไรฮะถามตอบไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะเพราะนี่คือผมมักจะใช้แค่วันช็อตนะ

นะครับเนาะเว็บไซต์เนี่ยนะครับออกไปเป็นให้ชาวโลกนะครับเนาะเห็นนะครับเนาะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นพับลิกนั่นเองเราก็พับลิชออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะมีลิงก์นะครับเนาะให้เราเข้าถึงได้นะครับเนาะนี่ก็จะสังเกตนะฮะว่าทั้ง3ตัวนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรฮะv0.dev นะครับเนาะ bo.new นะฮะแล้วก็ lovable.dev เนี่ยนะสามารถที่จะ generate นะครับเนาะตัวเว็บไซต์ให้เราได้เลยจาก requirement ที่อะไรครับไม่ซับซ้อนมากนักนะแต่ถ้าใครอยากลองเว็บไซต์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับมันจะใช้เวลาในการเจนเนอเรตเยอะนะครับหรือบางทีอาจจะติดลิมิตก็ได้ดังนั้นเวลาที่ผมใช้นะครับผมแนะนำนะครับนะเราจะไม่ส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ให้มันเจนเนอเรตทั้งเว็บไซต์นะฮะเราจะให้มันเจนเนอเรตเป็นหน้าๆไปหรือว่าเป็นส่วนๆเล็กๆนะฮะแล้วเราค่อยหยิบรีซอลต์นะหรือผลลัพธ์นั้นน่ะมาใส่ในระบบงานของเรานะมันจะทำงานได้เร็วนะครับแล้วมีประโยชน์มากยิ่งกว่านะครับแต่นี่คือถ้าสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านอะไรครับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับสามารถลองใช้ทั้ง3ตัวนี้นะครับเนาะเพื่อนะสร้างผมเรียกว่าอะไรสร้างงานสร้างรายได้ใช่ไหมเนาะในช่วงเริ่มต้นนะครับหรือว่าใช้สำหรับการเรียนรู้ก่อนหรือเพิ่มโอกาสให้เรานะครับในการได้งานมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองดูนะครับเนาะนะว่าตัว AI นะหรือว่า generative AI ในสายงานเว็บแอปพลิเคชันนะมีเครื่องมือที่เยอะมากนะนี่คือแค่3ตัวเท่านั้นอยากให้ทุกคนลองฝึกและลองใช้งานกันดูครับนะจะพบว่าตัว AI นะครับเนาะมีความสามารถที่หลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าผู้ให้บริการนะต่างๆเนี่ยเขาสร้างยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ครับเนาะถ้าเราเป็นผู้ให้บริการใช่ป่ะหรือว่าเราต้องการสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถเอาไอเดียนะจากสิ่งต่างเหล่านี้เอามาสร้างเองได้นะครับเนาะโดยด้านหลังเนี่ยมักจะเป็นการใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่บอกเนาะก็คือ generative AI ใช่ป่ะก็คือการสร้างนะนี่คือสิ่งต่างๆนะที่มันสามารถสร้างได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีไอเดียนะหรือว่ามีความรู้ความสามารถด้านอะไรครับด้าน AI หรือว่าการทำโมเดลนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถด้านโมเดลเนี่ยก็สามารถอะไรครับหยิบเอาแนวคิดเหล่านี้นะมาสร้างระบบนะที่อยู่บนอะไรครับทำงานอยู่บน AI โมเดลของคนอื่นได้นะครับนี่คือหลักการที่ให้เห็นนะครับเนาะจากที่เราดูไปแล้วผมมี use case อื่นๆนะครับเนาะที่คิดว่าน่าจะแล้วมีประโยชน์นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสต่างๆให้เราได้เนี่ยจะมี2อันนะที่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเนาะผมเรียกว่าเป็นอีกโลกนึงเลยก็ได้นะครับเนาะที่ถ้าใครอยู่ในสายงานนี้อาจจะหยิบไปใช้งานได้ก็คือเรื่องของตัว music generation นะครับเนาะนะซึ่งตรงนี้นะมีอะไรบ้างนะมาดูเนาะตัวที่ผมใช้เล่นนะครับเองนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอยู่ในสายงานนี้มากเท่าไหร่นะฮะแต่สามารถเข้ามาเล่นหรือว่าลองดูได้นะก็คืออย่างอันนี้เนาะไอตัวUDO นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของการ generate music นะครับผมมีตัวอย่างแล้วกันเนาะในการ generate music นะครับนะของ UDO เนี่ยให้ลองให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับนะผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่UDO ลองเข้าดูนะครับนี่เนาะปึ๊บนะฮะเนาะลองโหลดเข้าดูนะฮะ UDO นะสมัครได้เลยนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยฮะนะจากนั้นผมลองแล้วลองสร้างเพลงนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะก็คือการสร้างเพลงของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเข้ามานะครับนะว่าตอนนี้นะครับนะตอนนี้เนาะผมมีทำไว้เพลงไว้แล้วบ้างบางส่วนนะแต่ผมสามารถเลยฮะมาครีเอทได้นะว่าเพลงผมจะเป็นอะไรนะประเภทไหนเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าคำอธิบายของเพลงของเรานะครับเนาะอธิบายเพลงได้เลยว่าเพลงเป็นยังไงนะครับเออผมบอกเอาเพลง AI ดีไหม AI นะขอเป็นอะไรฮะนะ AI ขอนะครับเป็นโทนไหนเนาะมันจะมีซักเจนให้เป็นอะไร J-pop มั้ยอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนาะแล้วให้มันออโต้เจเนเรตนะฮะพวกอะไรฮะเนื้อเพลงต่างๆเราสามารถใส่เองได้นะครับเนาะหรือให้มันออโต้นะครับเจเนเรตมาได้เลยนะจากนั้นเนี่ยนะข้อมูลต่างๆถ้าเราใส่เข้าไปเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถให้มันแล้วทำการ create นะครับนะซึ่งตรงนี้ครับเนาะมันจะพยายามอะไรฮะก็คือจาก requirement เนาะหรือว่าจาก text ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะมันจะทำการเจเนเรตนะฮะอันนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับนะเจเนเรตมานะครับผมมีละนี่เนาะปุ๊บเป็น J-pop นะเนาะนะพอมันเจเนเรตมาปุ๊บเนี่ยมันก็หล่อแป๊บนึงนะครับว่าโอเคสิ่งที่ได้นะเป็นอย่างไรบ้างผมลองแล้วลองดูเนาะเนี่ยพอมันเจเนเรตมาปุ๊บเนี่ยมีหลายตัวนะครับนะเป็นแจ๊สเป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็น J-pop ตรงนี้นะหล่อเนาะนะตรงนี้ครับเราสามารถที่จะลองฟังดูได้นะครับเนาะลองกดฟังนะตรงนี้นะครับเนาะนะตรงนี้เนาะคือเข้าไปลองแล้วลองเพลย์เล่นดูได้นะว่าไอวิดีโอไอตัวอะไรมิวสิกของเราในรูปเพลงของเราเป็นอย่างไรนะอันนี้คือมันกำลังเจเนเรตอยู่เนาะนะอันนี้ยกตัวอย่างนะที่ผมเจเนเรตแล้วนะครับเนาะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมเป็นนะการท่องเที่ยวเลยฮะธรรมชาติเนาะตรงนี้ครับเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปวิวดูได้นะว่าเฮ้ยซองของเรา
นะหรือว่าเพลงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะแล้ว

ปิดได้เลยนะนะครับเนาะยกตัวอย่างเนาะอันนี้นะครับผมลองฟังดูนะครับเนี่ยมีอะไรมีเนื้อร้องด้วยนะเห็นไหมมีท่อนเวอร์สนะท่อนคอรัสนะอันนี้ออโต้เจนขึ้นมานะครับนะฮะแล้วเราก็เปิดฟังได้เลยนะครับเนาะตรงนี้ก็นะครับนะลองดูนะได้ยินไหมอันนี้เนาะอืมNeed to whisper secrets softly sing Every step I take อันนี้คือเพลงที่อะไรฮะถูกเจเนเรตขึ้นมานี่ผมแค่อะไรฮะพิมพ์เบาๆใช่ไหมฮะเนาะน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะดังนั้นลองดูนะครับอันนี้คือเป็น use case ง่ายๆเนาะลองดูนะครับว่า use case นะในการใช้ generative AI นะครับนะที่ผมแนะนำมาเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแชทบอท search นะครับการสรุปข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะรีเทลมาร์เก็ตติ้งการเจเนเรตเว็บไซต์นะครับรวมมาถึงนะฮะก็คือ เรื่องของตัวการทำงานต่างๆเนาะก็คือตัวของซองของวิดีโอเนี่ยนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับทุกๆคนนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าเราได้ยูสเคสเหล่านี้เนาะน่าจะเป็นไอเดียนะฮะในการสร้างงานสร้างรายได้ให้เราในอนาคตได้นะแล้วอย่างที่ผมแนะนำเนาะคือยูสเคสนี่คือแค่อะไรฮะจุดเริ่มต้นนะยังมีอีกมากมายนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับ AI แล้วก็ Generative AI ใน EP ต่อไป

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะฮะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัด

นะฮะหรือที่ก็เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว Lนะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Redทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับ

0: ก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบ T ที่มีแหวนยางก็

0: ตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพี่เบสนะคะหรือว่าครูพี่เบสค่ะเมคอัพอาร์ติสต์ Thailand นะคะจากเวที K Beauty in Thailand 2018แชมป์แต่งหน้าเจ้าสาวนะคะจากที่มานะคะครั้งที่แล้วหรือว่าใครติดตาม EP ที่แล้วก็คือเป็นลุคแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะแต่งหน้าตัวเองและหลายคนก็จะมองว่าจะอาจแบบชื่นชอบหรืออาจจะมีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพไหมนะคะก็วันนี้ค่ะคุณครูพี่เบสจะมาแนะนำกับการประสบการณ์โดยตรงเลยจากการเป็นอาชีพช่างแต่งหน้านะคะพี่เบสมีประสบการณ์เป็นช่างแต่งหน้ามามากกว่า10ปีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำหมดเลยว่าช่างแต่งหน้าที่เป็นอาชีพนะคะสามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยเราควรที่จะมีอะไรบ้างแล้วการทำงานจริงๆเขาพกอะไรไปบ้างอ่ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเวลาที่เราจะไปทำงานนะคะหรือว่าเป็นช่างแต่งหน้านั้นนะคะอุปกรณ์ก็ค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้เริ่มจากสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากเครื่องสำอางแล้วนะคะที่ช่างแต่งหน้าขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นแปรงแต่งหน้าค่ะทุกคนแปรงแต่งหน้าเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องมีหลากหลายหลายคนอาจจะมองว่าแบบเยอะขนาดนี้เลยหรอนะคะก็จำเป็นต้องเยอะค่ะเพราะว่าในการแต่งดีเทลแต่ละอย่างเนี่ยก็ใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยในคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะนอกจากแปรงแต่งหน้าแล้วเครื่องสําอางแล้วที่เราใช้นะคะก็ยังต้องมีเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปค่ะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะกล้องถ่ายรูปก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยชื่นชอบในแบรนด์ไหนๆนะคะอย่างตัวคุณครูเองก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้ซึ่งก็เราก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบสกินผิวแบบไหนที่เราจะถ่ายทอดออกมาเพราะว่าการเป็นช่างแต่งหน้าในยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าเราขายงานถ่ายทอดงานจากผลงานผ่านโซเชียลออนไลน์ทุกสื่อนะคะเราต้องใช้รูปที่สวยวิดีโอที่ดีนะคะเลยจําเป็นต้องใช้กล้องที่ดีเช่นกันนะคะและที่สําคัญเลยเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยบางครั้งบ้านลูกค้าหรือโรงแรมอาจจะไม่ได้มีแบบลิฟต์หรือว่าใดๆนะคะก็ต้องขึ้นบันไดไปก็ต้องพยายามเซตอุปกรณ์ไปให้ควบคุมให้เราแบกหรือว่าถือได้ดีนะคะนอกจากกระเป๋าแต่งหน้าแล้วนะคะก็ต้องมีเป็นเหมือนกระเป๋าล้อลากแบบนี้นะคะสําหรับแบบว่าขนของหนักๆชิ้นใหญ่ๆนะคะเครื่องสําอางหรือว่าหนักแบบกระเป๋าแป้งต่างๆนะคะกล้องก็สามารถใส่ไปกระเป๋าล้อลากได้และอีกอย่างก็คือเรื่องของไฟค่ะอย่างไฟเนี่ยพี่เบย์ก็จะเลือกเป็นไฟที่เล็กๆแบบนี้นะคะคือใส่กระเป๋าพกพาถือเองได้นะคะแล้วก็เสียบปลั๊กแบบบ้านลูกค้าพร้อมทํางานอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ได้ๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็พยายามเลือกในสิ่งที่ราคาที่เรารับได้ที่เราไหวแล้วก็คุณสมบัติที่ตรงกับเรานะคะอันนี้ก็ฝากให้น้องๆที่อยากจะเป็นช่างแต่งหน้านะคะก็ค่อยๆซื้อค่อยๆสะสมค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะค่ะและจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างแต่งหน้าเพื่อสร้างรายได้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่กล้าแต่งเจ้าสาวเพราะว่าเป็นวันที่สําคัญมากๆนะคะคุณครูพี่เบก็จะแนะนําว่าเริ่มจากการแต่งหน้ารับปริญญาค่ะวันนี้น้องนางแบบของเรานะคะก็ได้ทําผมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะชุดรับปริญญาแบบนี้นะคะเราจะได้มาดูกันว่าลุครับปริญญาน่ะก็แล้วแต่เลยว่าสไตล์ใครชอบแบบไหนสิ่งสําคัญเลยคือช่างต้องคุยกับลูกค้าถึงเรื่อง reference ให้เข้าใจกันว่าชอบแบบไหนนะคะวันนี้ลุคที่เราจะแต่งกันก็จะเป็นลุคที่ดูคมๆหน่อยเพื่อให้ถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยขึ้นกล้องด้วยนะคะหลังจากที่เรากันคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราเจอลูกค้าเนาะกันคิ้วเรียบร้อยแหละแล้วก็เช็ดหน้าให้สะอาดนะคะล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่ให้มีสิ่งสกปรกใดๆเลยเพื่อการแต่งหน้าจะได้สวยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่เบย์ก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ค่ะเป็นการบำรุงนะคะสเปรย์น้ำแร่บำรุงผิวให้ลูกคุมขนกระชับก่อนเลยผิวสดใสนะคะใช้มือที่สะอาดนะคะค่อยๆตบค่อยๆกดลงไปให้เขาซึมสักประมาณ5ถึง10วินาทีนะคะค่อยลงบำรุงขั้นตอนต่อไปนะคะปัจจัยการแต่งหน้ารับปริญญานะคะเราจะไม่เน้นครีมกันแดดหรือว่าไม่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มันมากเพราะว่าการรับปริญญาของเมืองไทยประเทศไทยเนาะก็คือจะต้องเจอแดดนะคะแล้วก็ค่อนข้างร้อนอากาศเพราะฉะนั้นพยายามทำอะไรที่เป็นเครื่องสำอางเลือกที่มันเป็นแบบกึ่งแมท
นะคะอ่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะอย่างที่ทราบกันการแต่งหน้าที่ดีคือการบำรุงนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มจากการใช้เซรั่มนะคะเซรั่มบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นทำให้ผิวสวยผิวอิ่มผิวฟูรูขุมขนกระชับก่อนเวลาที่เราลงรองพื้นไปนะคะก็จะทำให้ติดทนนะคะแล้วก็จะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะกว่าเขาจะซึมผิวค่อยๆเกลี่ยค่อยๆนวดนะคะบำรุงดีบำรุงถึงก็แต่งหน้าติดทนนะคะลิปก็สามารถบำรุงลิปมันมาร์คลิปปากที่ปากได้เลยนะคะพอเราทาเซรั่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงครีมบำรุงมอยเจอไรเซอร์นะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราลงเช่นเคยทานวดทีละจุดแบบนี้บำรุงให้ดีนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราไม่ลงครีมกันแดดเป็นเพราะว่าเดี๋ยวพอพวกเราจะลงรองพื้นหรือว่าเบสใดต่างๆใดๆเนี่ยคือจะไม่ให้มันเขามันมากเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวว่าน้องๆที่รับปริญญาก็จะต้องไปออกแดดนะคะก็นวดให้ซึมแบบนี้ค่ะนี่เลยหลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของสกินแคร์ทั้งหมดเลยบำรุงผิวให้

ที่ดีการเกลี่ยผิวให้ดีลงพื้นที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เมคอัพติดทนนานเช่นกันรับปริญญาคือเน้นทนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะแบบเข้าสู่การเป็นเมคอัพแล้วนะคะทีนี้เราดูผิวของเขาก่อนค่ะปกติแล้วการเมคอัพเนี่ยแต่งส่วนใหญ่อาจจะไปลงรองพื้นหรือว่าอะไรก่อนใช่ไหมคะทีนี้สำหรับพี่เบสนะคะจะรู้สึกว่าแล้วแต่เทคนิคเลยขั้นตอนไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ความถนัดของคนแต่พี่เบสจะรู้สึกว่าอยากที่จะแต่งตาก่อนนะคะเพราะว่าการแต่งตาก่อนบางครั้งถ้ามือเผลอไปโดนหน้าแล้วเราลงรองพื้นไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเซตใหม่นะคะทีนี้เริ่มจากการแต่งตาถ้าเขามีชั้นตาที่สวยงามชัดแล้วนะคะเราอาจจะไม่จําเป็นที่ติดสติ๊กเกอร์ตาสันแต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงว่าสติ๊กเกอร์ต้องใช้แบบไหนนะคะจะเริ่มก่อนว่าวันนี้จะเริ่มจากการทาอายแชโดว์ก่อนละกันเนาะการลงอายแชโดว์รับปริญญาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการติดทนติดนานพี่เบสจะให้ลงเป็นเหมือนเอาเนื้อสติ๊กอะค่ะที่เป็นเหมือนแทนอายแชโดว์ได้นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นเหมือนทาไปก่อนบนเปลือกตาทําให้เขาเกิดความแบบมีเนื้อน้ํามีผิวมีความแมตต์แบบนิดนึงให้ลงสีอายแชโดว์ไปก็จะติดเพราะว่าหลายคนมีปัญหาในการลงสีตาแล้วไม่ติดนะคะนะคะเราก็จะลงไปเลยครึ่งตาแบบนี้นะคะใช้เป็นสีโทนอ่อนอันนี้เราต้องแบบรู้แล้วว่าเราจะแต่งหน้าโทนไหนอันนี้ก็จะเลือกเป็นโทนน้ำตาลนะคะเราก็จะใช้สีออกทองอ่อนๆแบบนี้ลงเปลือกตาสักครึ่งตาให้มีความแบบเป็นเนื้อรองพื้นก่อนเฉยๆนะคะตาล่างเช่นกันนะคะทำเหมือนกันเลยเป็นตัวรองพื้นเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนื้อฝุ่นไปเนี่ยก็จะมีความติดทนเลยไม่หลุดระหว่างวันเพราะบางคนนะคะมีตาที่เป็นเปลือกผิวที่มันก็จะทำให้หลุดง่ายเหมือนกันใช้แปรงที่เป็นแบบกึ่งแบนหรือว่าเป็นกึ่งแบบฟูๆนะคะแล้วเราก็เอาไปเบรนที่เปลือกตาแบบนี้นะคะนี้เลยเรายังไม่ต้องแบบไปคำนึงถึงว่าตัวสีตัวนี้จะสวยหรือไม่สวยนะคะแค่เราลงให้เขามีความเป็นเหมือนเนื้อเบสเป็นรองพื้นของอายแชโดว์ก่อนเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนื้อฝุ่นก็จะติดทนนะคะลืมตามองข้างบนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเป็นช่างแต่งหน้าก็คือต้องค่อยๆทำไม่รีบผลงานของเราก็จะได้ออกมาสวยนะคะหลายคนบอกว่าแต่งแค่นี้ก็คือเริ่มแบบเห็นแววสวยแล้วนะคะตาแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นกล้องเพราะว่ารับปริญญาเป็นไงคะต้องถ่ายแบบกล้องใหญ่ด้วยนะคะจะได้แบบมันก็จะดูดรอปลงไปหน่อยเราก็จะมาเริ่มลงเป็นอายแชโดว์เนื้อฝุ่นกันวันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะสีแรกนะคะจะเลือกเป็นใช้สีนี้ค่ะซึ่งจะเป็นสีที่ดูอ่อนลงอ่อนหน่อยนะคะเป็นสีรองพื้นทั้งหมดเลยทําให้ตาดูคมโตนะคะแปรงที่เราใช้แล้วก็จะอาจจะขยับมาเป็นลักษณะหัวแบบกลมๆแบบนี้นิดนึงเพื่อแบบแต้มให้เขาติดดีนะคะแล้วก็เคาะเล็กน้อยลงไปเลยค่ะให้เต็มเปลือกตาแบบนี้นะคะเต็มสักครึ่งตาค่ะเหมือนที่เราลงตัวเบสตาไว้เมื่อกี้ลงไปทั้งสองข้างเลยสีน้ำตาลส่วนใหญ่นะคะเป็นสีที่แบบคลาสสิกรับปริญญาเป็นอะไรที่แบบจะต้องอยู่กับเราเป็นรูปที่ติดฝาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามแต่งแบบไม่แฟชั่นจ๋ามากแล้วก็อยู่ในความแบบคลาสสิกสวยตลอดกาลนะคะลองลืมตาดูนะคะแล้วเราก็หาเป็นเหมือนแปรงเล็กๆลงมานิดนึงแบนๆนะคะทำตาล่างจุ่มสีเคาะเช่นเคยค่อยๆลงตาล่างไปแบบนี้นะคะสีเดียวกันค่ะสีเดิมเลยนะคะสีเดิมเลยลงไปให้ทั่วเลยนะคะทีนี้เราจะรู้สึกว่าทําไปเบรนไปก็ได้ค่ะความหมายหมายถึงว่าเราจะใช้แปรงที่เป็นหัวฟูๆแบบนี้นะคะเบรนสีด้านบนเบรนไปเบรนกลับหรือว่าวนอยู่แบบนี้นะคะทําให้เกิดความที่ไม่มีขอบค่ะการแต่งหน้าที่สวยก็ต้องพยายามทําให้แบบไร้ขอบทุกอย่างเลยเป็นปื้นเป็นคาบหรือเป็นขอบนะคะ
ลืมตานะคะก็จะเริ่มได้สีตาที่เด่นชัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สีที่เข้มขึ้นเพื่อคัดเบ้าตาให้เกิดความคมโตเด่นนะคะทีนี้อ่ะพอเราจุ่มสีแล้วเคาะแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมตาส่องกระจกนะคะแล้วเราก็ใช้ผู้กันที่จุ่มสีเนี่ยลงสีเป็นลักษณะตั้งๆขึ้นตวัดขึ้นแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยทำโดยที่หลับตาแล้วไม่เห็นของสีเวลาที่ลืมตาขึ้นมาเพราะว่าชั้นตาเนี่ยพับนะคะเวลาที่เราทำแล้วก็ลืมตาทำได้เลยค่ะแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะเดี๋ยวลองหลับตานะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้แล้วก็สร้างมิติโดยการทำให้เป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าโคนของตาเนี่ยก็ต้องคมโตใช้นิ้วก้อยดันหนังตาแบบนี้ได้นะคะเปิดตาเป็นลักษณะตัว C สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะลองลืมตานะคะทั้งสองข้างก็จะให้มิติที่ต่างกันนะคะแล้วเราก็ใช้แรงที่พร้อมขึ้นเล็กขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำด้านล่างห่างตาเช่นเทิมเหมือนกับข้างบนนะคะค่ะทั้งสองข้างนะคะก็จะให้มิติที่มากขึ้นเหมือนเดิมเลยแปลงค่อยๆเบลนสีให้สวยงามตรงนี้อ่ะโอเคทำสองข้างเหมือนกันนะคะเป็นไงคะรู้หรือยังว่าทำไมช่างแต่งหน้าต้องมีแปลงหลายๆอันนะคะหันข้างนี้ใช้สีเข้มนะคะด้านนี้ลืมตาแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะตวัดขึ้นประมาณไหนก็ประมาณถึงกลางเปลือกตาเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลับตานะคะแล้วก็โคนขนตาทำเป็นตัว C หรือว่าสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างลืมตานะคะใช้แปลงที่แบนๆเล็กๆจะได้ไม่เข้าตาทำห่างตานะคะจากกลางตาไปห่างตาแล้วก็ใช้แปลงที่หัวฟูฟูเบรนสีเพิ่มนะคะเทคนิคก็จะแบบคล้ายๆแบบทำให้สีเขาเหมือนเบรนรวมกันนะคะไม่ให้เกิดเป็นปื้ดๆคาบๆนะคะแล้วก็สุดเกือบสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายจริงก็จะเป็นสีออกทองๆแบบนี้เพื่อให้ดูเหมือนมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์ให้สีโดดเด่นขึ้นใช้แปลงที่แบนๆแบบนี้นะคะเคาะเล็กน้อยนะแล้วก็ลงอันนี้คือต้องเป็นลักษณะการลงแบบแนวยาวค่ะแนวตั้งตั้งสูงๆแบบนี้แล้วก็ลงเฉพาะตรงกลางเพื่ออะไรคะเพื่อลืมตาขึ้นมาแล้วลืมตานะคะเกิดความสีที่เด่นชัดมากขึ้นแล้วตรงกลางเป็นจุดที่ต้องสีสว่างขึ้นนะคะมีความแตกต่างกันนะคะทำเหมือนกันสองข้างเลยนะคะแบบนี้ตรงยาวๆให้สูงขึ้นไปเล็กน้อยแบบนี้ลืมตานะคะสีทองที่ทำเมื่อกี้เมื่อสักครู่ให้ใช้ตรงกลางด้านล่างเหมือนกันค่ะอันนี้ใช้แป้งอันเดิมก็ได้เลยนะคะก็จะทำเนี่ยช่วงกลางตาเพื่อให้สีดูละมุนแมทกันนะคะเหมือนเดิมเลยแปลงเบรนสีขอบให้เกิดมิติค่ะโอเคลืมตานะคะแล้วเราก็จะได้สีตาที่สวยโทนน้ำตาลทองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่อินไลเนอร์นะคะและเราได้ตาที่สวยงามวิ้งแบบเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วนะคะเราก็จะมีตาที่คมโตได้ยังไงถ้าขาดสองสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นอินไลเนอร์แล้วก็อายไลเนอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวขอเขียนอินไลเนอร์ให้ดูก่อนเราจะใช้เป็นสีดำนะคะเพราะว่าการแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยจะทำให้ดูแบบคมโตเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นลุคแบบกลางๆเนาะอินไลเนอร์หมายถึงก็คืออินก็คือข้างในเนาะทีนี้เวลาที่เราเขียนนะคะเราก็จะให้ลูกค้านะคะมองต่ำนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยเปิดขึ้นเล็กน้อยนะคะดินสอควรจะเขียนที่มันแบบควรจะเลือกที่มันแบบนิ่มๆเขียนง่ายๆนะคะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้แล้วก็ให้เป็นเลือกลักษณะการกันน้ำกันเหงื่อเนาะทีนี้เวลาที่เราเปิดตาแบบนี้เขาก็จะมองที่โค
พื้นก็จะไม่ได้กลัวที่เราจะเข้าใกล้ตานะคะเวลาที่เขียนแนะนำว่าจะเริ่มจากกลางตาหรือหางตาก็ได้แต่ว่าเขียนอยู่ตรงขนตาค่ะเราจะไม่เขียนข้างในมากหรือว่าบนขนตาแต่เขียนตรงขนตาเลยคือโคนขนตาเลยนะคะเวลาที่เขียนให้ลูกค้าไม่น้ำตาไหลหรือว่าเป็นเทคนิคที่แบบไม่กลัวช่างนะคะไม่หลบช่างเนี่ยให้เราเขียนทีละหน่อยแล้วก็หยุดค่ะเขียนแบบนี้แล้วก็พักเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่กลัวแล้วก็ไม่หลบนะคะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆค่ะการจับหน้าลูกค้าเนี่ยจะต้องจับแบบระมัดระวังแล้วก็เบามือนะคะให้ลองลืมตาดูนะคะทั้งสองข้างการเขียนอีไลเนอร์ก็จะมีการคมโตมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดเติมหางของอีไลเนอร์หรือของอายแชโดว์อะไรต่างๆนะคะก็คือเขียนให้ดูคมนะคะอ่ะเขียนเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะอันนี้เราแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนอาจจะเขียนด้านล่างด้วยเป็นขอบตาล่างนะคะแต่ว่าอันนี้เทคนิคของครูพี่เบสจะไม่ได้ใช้ในการเขียนขอบตาล่างเพราะว่าไม่อยากให้ดูดุเกินไปหรือดูมีอายุนะคะจะเขียนแค่ด้านบนโอเคค่ะเขียนแล้วปล่อยมือเขียนแล้วปล่อยมือนะคะแล้วเราก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยก็คือแค่อินไลเนอร์ก็เริ่มสวยแล้วใช่ไหมคะทำไม่ยากค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปจากได้อินแล้วก็ได้อายไลเนอร์เช่นกันนะคะอายไลเนอร์ก็คือเป็นเนื้อน้ําแบบนี้นะคะหรือถ้าใครถนัดเป็นลักษณะการเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมก็ได้นะคะแต่วันนี้เอาเทคนิคเนื้อน้ํามาให้ดูกันสไตล์การเขียนอายไลเนอร์นะคะเราจะเขียนหางเชิดแบบนี้ก็ดูเปรี้ยวก็ได้เราจะเขียนหางตกๆสไตล์เกาหลีก็ได้แต่วันนี้เราเขียนให้คลาสสิกกลางๆก็คือตรงๆนะคะเทคนิคการเขียนเราจะดึงให้ตึงแบบนี้ดึงตาให้ตึงแล้วเราก็วัดจากขนตาเส้นสุดท้ายพยายามเกรงมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆตวัดลากมาทีละหน่อยตรงๆเขียนความยาวให้เรารู้สึกพอใจระดับหนึ่งให้ตาเขาเชื่อมกับรับกับจมูกรับกับคิ้วประมาณนี้นะคะเอาแบบเส้นเล็กๆก่อนแบบนี้พอเราได้ไกด์ไลน์เส้นที่เล็กแล้วนะคะลูกค้าหลับตานะคะเราก็จะเติมความอ้วนมาระดับย้อนกลับมาแบบนี้นะคะย้อนกลับมาแบบนี้เชื่อมให้เขามีความอ้วนขึ้นมาระดับหนึ่งแบบนี้ค่ะแบบนี้เป็นไงคะเริ่มสวยแล้วนะคะพอเราได้ระดับหนึ่งแล้วปุ๊บค่อยๆเขียนค่ะมาถึงตรงกลางเขียนมาถึงตรงกลางให้ชิดกับขนตามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะอันนี้ก็คือต้องคอยระมัดระวังต้องฝนทําให้ชํานาญก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเส้นอาจจะไม่เล็กหรือว่าเละได้ลืมตานะคะอันนี้จะเขียนแค่ครึ่งเดียวจากกลางตาค่ะจนถึงหางตาถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้คมกว่านี้ก็แนะนําให้เขียนถึงหัวตาได้เลยนะคะแต่ว่านางแบบของเราวันนี้ก็จะมีชั้นตาที่สวยอยู่แล้วก็จะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะคะทั้งอินและอายก็จะประมาณนี้นะคะเขียนเหมือนกัน2ข้างนะคะได้ความยาวลักษณะการเขียนจะลืมตาแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อดูดวงตาของเขานะคะโอเคค่ะเติมความอ้วนค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมันอาจจะมีอุบัติเหตุหมึกหมดหรือว่าใดๆนะคะให้เราเตรียมสำรองมาโดยการเราก็ต้องมีทุกอย่าง2แท่ง2ชิ้นเสมอนะคะอันนี้ก็จะใช้แท่งใหม่นะคะตัวนี้เป็นไปได้ค่ะพวกอายไลเนอร์ก็จะมีความแห้งหรือว่าฟองน้ำขาดหรือว่าใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามเตรียมทุกอย่างให้เป็น2ชิ้นนะคะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหน้างานนะคะตัวนี้นะคะเวลาที่แต่งไปก็พยายามให้ลูกค้าลืมตาค่ะลืมตาหลับตาแล้วก็ให้เราเนี่ยเช็คอยู่ตลอดนะคะว่าเดินถอยหลังออกมาไกลๆค่ะว่าทั้งสองข้างเหมือนกันไหมนะคะแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆค่ะเพราะการแต่งหน้าต้องใจเย็นๆค่ะไม่มีอะไรแบบว่าเป็นสกิลแบบ
มาตรฐานที่วัดเป๊ะๆไม่ต้องถึงขนาดไม้บรรทัดมาวัดนะคะเอาเป็นฟิลที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้อีไลเนอร์อายไลเนอร์แล้วนะคะก็จะได้เส้นตาที่คมโตแล้วเดี๋ยวเราจะไปดัดขนตากันต่อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเท่าที่ดูมาคิดว่าทําได้กันหรือเปล่าคะถ้าใครแบบรู้สึกว่างงสงสัยหรือว่าคิดว่าแบบมันยากให้ลองย้อนกลับไปดูแบบแล้วก็ทําซ้ําๆฝึกนะคะอย่างสม่ําเสมอนะคะก็จริงๆแล้วไม่ยากค่ะอยู่ที่ว่าเราฝึกฝนแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนเมื่อกี้เราได้เป็นอินไลเนอร์อายไลเนอร์แล้วใช่มั้ยคะก็จะถึงขั้นตอนเป็นการดัดขนตาแล้วนะคะสําหรับคนที่สําหรับลูกค้าที่เขาไม่รู้หรือคนทั่วไปอันนี้คือเป็นเทคนิคช่างแต่งหน้าเลยนะคะพี่เบสจะมาสาธิตให้ดูค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะไฟแช็กทุกคนมันจะมีอยู่ได้ยังไงกับการเป็นช่างแต่งหน้านะคะเวลาเปิดกระเป๋ามาคนก็จะตกใจค่ะคือขนตาของลูกค้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีความถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นคนละชั้นกับขนตาหรือว่าบางคนตรงมากแล้วก็คลายไวแล้วบางวันเราก็จะใช้ไฟแช็กนะคะรนที่ดัดขนตาตรงเหล็กตรงนี้แล้วก็ไปดัดขนตาทําให้ขนตาเนี่ยมีความงอนและอยู่ได้นานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ตกนะคะอ่ะเวลาที่เรารนนะคะเราก็จะรนไม่รนตรงยางนะคะเราจะรนตรงเหล็กแบบนี้ให้เกิดความร้อนนะคะให้นึกถึงเครื่องหนีบผมอะค่ะอุณหภูมิความร้อนหรือไดเป่าผมเนี่ยเขาจะทําให้ร้อนและทําให้ผมเป็นงอนงอนเหมือนกันเลยที่ดัดขนตานะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราลนไฟแช็กแล้วก็เอาเข้าไปเลยนะต้องระวังโดนเปลือกตาของลูกค้าเราก็จะค่อยๆใช้มือเราเนี่ยค่ะจับแล้วก็ลองพัดแบบนี้นะคะให้มันอุ่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยเข้าไปนะคะนะคอยถามลูกค้าด้วยนะว่าร้อนไหมนะคะเดี๋ยวมองต่ํานะคะให้มองต่ําเอานิ้วเราเปิดเปลือกตาเล็กน้อยนะคะอุ่นๆเล็กน้อยเข้าไปเลยแบบนี้ดัดขนตา1 2 3 4 5ปล่อยค่ะค่อยๆทําแบบนี้นะคะก็จะเกิดความงอนเลยแล้วก็อยู่ได้นานค่ะนะคะแล้วก็ทําซ้ําๆนะคะความร้อนของการลนไปแช็คเมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้ขนตาไม่ร่วงระหว่างวันนะคะทั้ง2ข้างทําเหมือนกันเลยนะคะส่วนอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งเอาเข้าไปให้เราแบบพัดหรือว่าเช็คอุณหภูมิของที่ดัดขนตาก่อนนะคะไฟแช็กอะไรก็ได้นะคือไม่จําเป็นต้องเลือกยี่ห้อหรือว่าอะไรนะคะเอาได้หมดเลยแบบนี้ร้อนมั้ยคะไม่ร้อนนะคะก็คอยเช็คลูกค้าเจ็บมั้ยร้อนมั้ยนะคะบางทีลูกค้าอาจจะไม่กล้าบอกเราค่ะก็จะได้ขนตาที่งอนแล้วรับรองว่าจะไม่ตกระหว่างวันนะคะแล้วเราก็จะไปตัดมัสคาร่าได้เลยหลังจากที่ได้ขนตาที่งอนแบบนี้แล้วนะคะมัสคาร่าก็เหมือนเดิมเลยค่ะเลือกที่เป็นลักษณะที่กันน้ํานะคะเพราะว่ารับปริญญาไม่รู้เลยว่าจะไปเจอสภาพอากาศแบบไหนนะคะเราก็จะปัดตั้งค่ะปัดตั้งแบบนี้ปัดตั้งปัดตั้งหมดเลยนะคะขนตาบนแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาสลับข้างกันนะคะเพียงแค่ปัดมัสคาร่าก็เริ่มดูมีขนตาที่ดูคมแล้วนะคะบางมหาลัยนะคะรับปริญญาไม่ให้ติดขนตาปลอมก็มีกรณีที่ไม่ให้ติดขนตาปลอมเราสามารถแบบปัดมัสคาร่าเยอะๆได้เลยทําให้ลูกค้าดูแบบขนตาฟูนะคะก็จะได้ขนตาลักษณะการปัดมัสคาร่าที่คมมากขึ้นนะคะส่วนขนตาล่างเนี่ยเหมือนลูกค้าถ้าไม่ค่อยมีเรามีเทคนิคการติดขนตาปลอมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาติดให้ดูตอนหลังทีนี้ขนตาล่างนะคะเราก็จะปัดแบบตั้งแบบนี้หรือว่านอนแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นอนข้อมือแบบนี้แล้วถ้าเราปัดเลอะปัดเลอะไม่ต้องกังวลค่ะเราก็สามารถใช้คัตเตอร์บัดเช็ดได้แต่อย่าให้เลอะมากนะคะทุกคนสําหรับกล่องช่างแต่งหน้าเนาะเห็นมั้ยคะว่าเรามีความเตรียมพร้อมมากแค่ไหนคัตเตอร์บัดหรือว่าใบมีดโกนกันคิ้วใช้แล้วทิ้งทุกครั้งนะคะจริงๆก็คือเตรียมไปให้ครบให้พร้อมมากกว่าอย่างเมื่อกี้นะคะก็จะมีการเลอะเล็กน้อยก็จะใช้คัตเตอร์บัดนะคะที่เตรียมมาแล้วก็เช็ดนิดนึงนะคะตรงไหนที่เลอะนะคะเราสามารถเก็บได้เลยคือการทํางานน่ะคือต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะ
อุปกรณ์ของเรานะทำมัสคาร่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโรงงานติดขนตาปลอมกันถ้ามหาลัยไหนนะคะไม่ให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยติดขนตาปลอมนะคะก็แนะนำให้ปัดมัสคาร่าเยอะๆซ้ำๆซ้ายขวาสลับกันจนกว่ามันจะฉ่ำหรือว่าแบบยาวหนานะคะแต่ทีนี้ถ้ามหาลัยไหนนะคะเขาให้ติดขนตาปลอมก็วันนี้พี่เบสก็จะมาแนะนำทริคการติดขนตาปลอมนะคะเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยเราคงไม่พกขนตาไปแบบทุกไซส์ทุกคู่แน่นอนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หนักกระเป๋าแล้วก็แบบเยอะเกินไปพี่เบสก็จะตัดเลยนะคะให้เลือกแบบหลายๆไซส์คล้ายๆกันมาใส่กล่องมาแบบนี้เป็นช่องๆนะคะซึ่งอย่างวันนี้ขนตาที่ดีนะคะก็อยากจะแนะนําให้เป็นลักษณะขนตาที่แกนบางๆไม่หนานะคะแกนบางแกนหนาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะแนะนําว่าแกนบางเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเห็นว่าเห็นแกนเขามั้ยคะจะมีความโค้งงอนแล้วก็เวลาติดเนี่ยจะให้ความที่ไม่เจ็บตาแล้วก็ไม่เด้งท้ายนะคะไม่หลุดระหว่างวันง่ายๆนะคะสบายตาแต่แกนหนาๆแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการแต่งตาเข้มมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความแน่นของขนตาไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดหรือว่าใดๆนะคะอ่ะวันนี้เราจะเลือกใช้ไซส์นี้แล้วก็เป็นแกนนิ่มๆนะคะเวลาที่เราแกะออกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้แหนบหรือว่ามือเรานะคะวัดขนตาก่อนเลยแต่ว่าอันนี้จะให้ดูว่าขนตาที่บอกว่าแกนบางนะคะก็จะเป็นลักษณะอ่อนโค้งตามรูปตาแบบนี้ได้ใช้แหนบหรือว่ามือเนี่ยจับประมาณกลางๆแบบนี้แล้วเราก็วัดไปที่ขนตาก่อนเลยนะคะเวลาที่วัดขนตาเราอาจจะทาบดูค่ะว่าเอ๊ะในขณะที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้เรายังไม่ติดกาวนะคะเดี๋ยวมองกล้องนะอันนี้เรายังไม่ติดกาวแต่เราลองวัดคร่าวๆดูก่อนกะไซส์ว่าแบบว่ายาวไปไหมสั้นไปไหมที่เราจะติดให้ลูกค้านะคะถ้ารู้สึกว่ายาวแล้วโอเคแล้วความยาวโอเคนะคะก็เดี๋ยวค่อยทากาวกันเลยนะคะทีนี้กาวที่เราจะเลือกนะคะเราจะเลือกกาวที่เป็นลักษณะสีใสค่ะอันนี้จะให้ดูนะคะว่าสีใสอันนี้เรียกว่าสีใสนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าขาวเนี่ยจะมีขาวไปเลยเหมือนกระดาษแล้วก็จะมีสีดำเหมือนสีดำแบบอายไลเนอร์เลยอันนี้จะเรียกว่าเป็นสีใสค่ะเพราะว่าที่เลือกสีใสจะทำให้เวลาที่เราติดเลอะติดพลาดสามารถแก้ได้นะคะสามารถดึงออกแล้วแก้ได้เลยทีนี้เวลาที่เราทากาววิธีการทาเนี่ยเราก็จะใช้อีกมือนึงจับแหนบไว้ทาไปที่แกนขนตาแบบนี้นะคะทาไปเลยค่ะเวลาทานะคะจะไม่ให้แบบชุ่มฉ่ำเกินหรือว่าจะไม่ให้แห้งเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หลุดง่ายได้นะคะทีนี้ทาเสร็จแล้วบางคนก็ใช้พัดลมเป่านะคะได้เลยพัดลมเล็กๆให้พกไปนะคะหรือบางคนก็คือแบบนี้เลยค่ะพัดให้เกิดความแห้งหรือว่ามีความแบบไม่แห้งมากแต่คือมันแมตต์ขึ้นนะคะจะได้ติดได้ดีขึ้นเทคนิคการติดขนตานะคะจะให้ลูกค้าเนี่ยมองต่ำแล้วเราก็วางขนตาเราจะไม่นอนเข้าไปแบบนี้นะคะถ้านอนไปแบบนี้ปุ๊บลืมตามาตาจะดูง่วงให้เราตั้งข้อมือค่ะวางลงไปตรงกลางตาและชิดกับขนตาของเขามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะพอเราได้ตําแหน่งตรงกลางตาแล้วปุ๊บเราก็ให้จับขนตาปลอมเนี่ยโค้งตามรูปตานะคะหัวตาก็จับโค้งตามรูปตาให้ชิดกับขนตาจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็ดันค่ะดันให้แนบกับเนื้อนะคะทีนี้เราก็ลองให้ลูกค้านะคะลืมตาดูทีนี้ลืมตามาปุ๊บนะคะเราก็จะมาตกแต่งขนตาจริงขนตาปลอมจับช่อดูนะคะตรงไหนยังไม่โอเคตรงไหนยังไม่ติดก็ค่อยๆติดจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะให้หลับตาทิ้งไว้ประมาณ5วินาทีหรือ10วินาทีให้มันแห้งสนิทนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วน่าจะติดและแห้งแล้วนะคะก็ลืมตาได้เลยนะคะเราก็ดูนะคะว่าไซส์นี้ขนตาการติดนะคะถ้าให้ลืมตามาแล้วสวยควรจะไม่ชิดคิ้วค่ะเพราะว่าถ้าสมมติสูงถึงขนาดชิดคิ้วเลยก็อาจจะทำให้ยาวเกินไปดูน่ากลัวเนาะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณเลยรอยพับชั้นตาประมาณนี้นะคะนะคะพอเราได้ข้างนึงแล้วเราก็จะติดอีกข้างนึงนะคะทำเหมือนเดิมเลย
ก็ทากาวนะคะทาแบบนี้กาวนะคะหลอดหนึ่งก็ใช้ได้นานแล้วก็ใช้กับคิ้วได้ด้วยเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูขนตาก่อนนะคะพอลงแล้วพัดพัดพัดเล็กน้อยแบบนี้นะคะตั้งข้อมือดันขึ้นเล็กน้อยมองต่ำนะคะวางลงไปตรงแกนกลางตรงเปลือกตาเลยพอเราได้แล้วเนาะเราก็จับหางตาจับความโค้งของหัวตานะคะค้างไว้เล็กน้อยนะคะโค้งตามรูปตาจะได้สวยงามนะคะลืมตานะคะแล้วเราก็พยายามแบบถอยหลังออกมาดูเล็กน้อยนะคะว่าขนตาเนี่ยพอดีกันไหมโอเคไหมนะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆกับการติดขนตาปลอมนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการรองพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยคือเสร็จตาปุ๊บเนี่ยคุณครูพี่เป้ก็จะไปเริ่มรองพื้นลงผิวแล้วพอลงผิวแล้วถึงจะไปคิ้วไปแก้มไปปากนะคะก็แต่งประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถลงผิวได้เลยโดยที่มือเราเป็นเหลือก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะและการติดขนตาเสร็จแล้วนะคะลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้แต่ว่าการแต่งตายังไม่หมดแค่นี้ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกัน EP หน้านะคะแต่ก่อนที่จะไปนะคะเราจะมาทวนกันก่อนว่าเริ่มแรกเลยหลังจากเราลงบำรุงแล้วสกินแคร์ทุกอย่างแล้วนะคะเราจะเริ่มแต่งตาก่อนแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะแล้วแต่ความถนัดจะแต่งอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าของคุณครูพี่เบสเนี่ยจะแต่งตาก่อนเพื่อไม่ให้มือไปเลอะรองพื้นที่แก้มใดๆนะคะแต่งตาก็คือไอแชโดว์นะคะรวมถึงอีไลเนอร์ไอไลเนอร์ขนตาการดัดขนตานะคะเดี๋ยวเราก็จะไป EP ต่อไปจะเป็นเรื่องของการตัดมัชชาร่าหรือว่าขนตาล่างกันนะคะและการที่เราตัดมัชชาร่าหรือการติดขนตาล่างใน EP ต่อไปนะคะเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะมีการรองพื้นนะคะรวมถึงพวกเบสเมคอัพทำยังไงให้รองพื้นติดทนนะคะทีนี้ EP ต่อไปแล้วก็จะมาดูถึงเรื่องการลงผิวยังไงให้โกรด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะสำหรับช่างแต่งหน้ามือใหม่อันนี้ต้องคอยติดตามเลยแล้วและก่อนที่จะจบ EP นี้ไปนะคะคุณครูก็อยากจะฝากถึงเลยค่ะว่าอันนี้คือขอย้ำเลยว่าสำคัญก็คือเป็นที่ดัดขนตาและไฟแช็กนะคะเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยช่างแต่งหน้าอย่างเราเนี่ยจะต้องมีกันทุกๆคนพกไปด้วยทุกที่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีไฟแช็กไม่มีที่ดัดขนตาขนตาที่ติดก็จะไม่ได้ความงอนแล้วก็สวยแบบนี้นะคะ EP ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเรียนถึงเรื่องราวต่างๆนะคะว่าแต่งหน้ายังไงต่อการติดขนตาล่างหรือว่าการตัดมัชชาร่านะคะทําหรือว่าดอลลี่อายนะคะที่ทําให้ตาเนี่ยมีความโตแล้วก็ดูเด็กนะคะไปกันเลยค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7.ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อ

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะ

สังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำห้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบริณีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณ เอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรคนละข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์เพื่อรุนรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอ

จันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลิบให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน AP หรือ Good Agriculturepหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืน
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบรรเทากุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริญดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์วัดพิพิธวงศ์สาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัชนะสงครามวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มบริษัทช.การช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49หมู่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์และเวลา 19:00 นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุขโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จากกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมบุหลันด้านเมฆขนมบุหลันด้านเมฆมีลักษณะเฉพาะตัวคือตัวขนมจะออกเป็นสีม่วงครามและตรงกลางจะเป็นสีเหลืองไข่ซึ่งเมื่อเราทำการนึ่งขนมสุกจะมีลักษณะเหมือนดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเมฆเราจึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าบุหลันด้านเมฆก่อนที่เราจะทำตัวขนมนะครับเราจะต้องมาทำการย้อมดึงสีจากดอกอัญชันนะครับวันนี้เราจะใช้ดอกอัญชันแห้งโดยใช้ดอกอัญชันแห้งประมาณ10กรัมหลังจากเรานำดอกแห้ง10กรัมแล้วนำน้ำร้อนมาแช่น้ำร้อนนี้นำมาจากน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้เดือดถ้าเราใช้น้ำเย็นการดึงสีจากดอกอัญชันจะออกสีช้านะครับเราถึงต้องใช้ดอกจึงใช้น้ำร้อนเพื่อเป็นการดึงสีจากดอกอัญชันเราจะแช่ดอกอัญชันเอาไว้อย่างนี้จนกว่าสีจะออกมาจนเข้มลักษณะที่ได้จะเป็นลักษณะน้ำอัญชันสีแบบนี้ครับส่วนดอกสดเราจะเอาดอกสดดึงกระเปาะดอกออกแล้วใช้ตะกรีบดอกสีม่วงครามมาขยี้กับน้ำดอยดอกมะลิจนออกสีม่วงครามครับเมื่อเราได้น้ำสีม่วงครามแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบสีม่วงครามที่มันเข้มเกินไปเราอยากจะให้มันสีมันอ่อนลงเราจะทำการบีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำดอกอัญชันมันจะทำปฏิกิริยากันสีม่วงก็จะอ่อนลงเมื่อเราได้น้ำสีอัญชันแล้วเราจะทำการผสมแป้งนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาเทใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งมันหรือแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งถั่วหลังจากนั้นจะค่อยๆใส่น้ำอัญชันที่เราได้คั้นเอาไว้ในส่วนผสมของขนมบุหลันด้านเมฆนี้นะครับ

เมนหลักเลยคือแป้งข้าวเจ้าซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้ขนมมันมีรูปทรงเป็นถ้วยส่วนแป้งเท้ายายม่อมหรือแป้งมันจะทำให้ตัวขนมมันนุ่มขึ้นส่วนแป้งถั่วจะทำให้ตัวขนมมันออดูใสๆครับเราจะทำการคนจนแป้งกับน้ำอัญชันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันการคนแป้งกับน้ำอัญชันจะคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับในการผสมแป้งเราทำได้2วิธีนะครับนอกจากจะใช้มือนวดหรือใช้ตะกร้อมือคนจุดประสงค์คือทำให้แป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเราใส่น้ำดอกอัญชันลงไปเรียบร้อยแล้วเราจะเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายเนื้อกับเป็นเนื้อแป้งเนื้อเดียวกันส่วนผสมน้ำตาลละลายดีเราจะนำมากรองการกรองเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจากตัวแป้งนะครับเช่นอาจจะมีกลีบดอกไม้ที่เราทำการคั้นแล้วมันไม่สะอาดเมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งไปนึ่งนะครับเปิดฝารังถึงก่อนนึ่งเราจะต้องนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนเราจะหยอดประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยและทุกครั้งที่จะหยอดจะต้องคนแป้งตลอดเวลามิเช่นนั้นอาจจะมีแป้งบางส่วนที่ตกตะกอนอยู่ก้นอ่างการที่เรานึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนจะทำให้หน้าขนมมันบุ๋มลงไปครับส่วนพิมพ์เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบก่อนเราจะนึ่งเอาขนมลงมานึ่งในพิมพ์เราจะต้องนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะครับอย่างน้อยประมาณ5นาทีเพื่อเป็นสาเหตุที่เราหยอดแป้งลงไปแล้วเมื่อแป้งมันโดนความร้อนจากถ้วยก้นแป้งมันจะสุกแล้วเมื่อเราปิดฝาแรงดันไอ้น้ำจะทำให้ขนมมันเกิดรอยบุ๋มครับเมื่อเราทำการหยอดจนเต็มพิมพ์แล้วเราจะปิดฝาแล้วนึ่งระหว่างที่เราทำการนึ่งตัวขนมเราจะมาทำการผสมหน้าสังขยานะครับซึ่งประกอบไปด้วยไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ดน้ำตาลมะพร้าวกะทิใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อให้ออกรสเค็มประแล่มประแล่มทำการผสมคนจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

หลังจากเราทำการผสมไข่แดงกะทิและน้ำตาลเกลือจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำมากรองนะครับในขั้นตอนการกรองตรงนี้เพื่อเป็นการที่เราจะแยกสิ่งสกปรกที่ติดมาจากน้ำตาลแล้วเพื่อแน่ใจว่าไข่แดงที่เราแยกจากไข่ขาวจะไม่มีลิ่มไข่ขาวปนลงไปในส่วนผสม

มาหยอดลงการหยอดเราจะหยอดตรงกลางของขนมนะครับเมื่อไข่แดงที่เราหยอดลงไปมันสุกมันจะมีลักษณะกลมเหมือนดวงจันทร์จึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าบุหลันด้านเมฆครับโดยการหยอดเราจะหยอดทีละน้อยแล้วปิดฝานึ่งประมาณ 1-2 นาทีทำเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้งจนกว่าไข่แดงจะดูชัดเจนการหยอดไข่แดงอย่าหยดลงไปเยอะนะครับถ้าคุณหยอดไข่แดงหยดลงไปเยอะตัวไข่แดงมันจะกระจายออกค่อยๆหยอดทีละน้อยหลังจากเราหยอดครบเรียบร้อยแล้วจะปิดฝาทำการนึ่งประมาณ 1-2 นาทีความร้อนสำหรับการนึ่งขนมชนิดนี้เราจะลงนึ่งตอนที่น้ำมันเดือดแล้วไฟก็ใช้ประมาณปานกลางครับและการหยอดไข่แดงพอเราหยอดครั้งที่1ไข่แดงจะไม่ชัดเราจะทำการนึ่ง 1-2 นาทีเปิดฝาแล้วหยอดใหม่ทำเช่นนี้จนกว่าตรงกลางจะสวยสีแดงของไข่มันชัดเจนขนมออกมาแล้วจะเกิดเป็นเหมือนลูกดวงจันทร์ครับเมื่อไข่แดงชั้นที่1สุกเราจะทำการหยอดชั้นที่2ต่อนะครับ

การหยอดถ้าเกิดเรามีทัพพียาวๆเราไม่ต้องลดความร้อนหรือไม่ต้องยกรังถึงจากบนเตาลงแต่ถ้าเกิดช้อนเราสั้นเวลาเราหยอดอาจจะมีแรงดันไอ้น้ำขึ้นมาโดนมือเราก็จะต้องปิดไฟนะครับ

เช่นเดียวกันเวลาเราหยดไข่แดงลงไปอย่าหยดจนเต็มช้อนถ้าเกิดปริมาณไข่แดงที่เราหยดลงไปมันเยอะมันจะไหลออกไปข้างนอกหมดซึ่งทำให้ไข่แดงที่เราหยอดมันไม่กลมสวยเมื่อเราทำการหยอดครบแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วทำการนึ่งต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีขนมบูดหลังด้านเมฆตัวขนมไม่สามารถใช้สีอื่นได้นะครับจะต้องใช้สีม่วงครามจากดอกอัญชันเท่านั้นซึ่งพอทำขนมออกมาแล้วจะเป็นตัวเมฆครับเมื่อเรานึ่งครบเวลา 1-2 นาทีแล้วเราจะทำการหยอดชั้นต่อไป

หลังจากเราทำการนึ่งจนครบเวลาแล้วนะครับทีนี้เราจะมายกขนมลงเพื่อจัดจานและอย่าลืมเช่นกันทุกครั้งที่จะเปิดฝารังถึงต้องทำการเช็ดฝารังถึงเราก็จะคีบขนมลงจากรังถึง

เป็นอย่างไรบ้างครับขนมบูรันด้านเมฆสีสันดูน่ารับประทานใช่ไหมครับแต่ขั้นตอนมันการทำมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งสิ่งสำคัญคือการผสมแป้งโดยใช้ที่คนจนส่วนผสมเข้ากันและละลายตัวดีหลังจากนั้นเราก็นำไปกองและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการนึ่งพิมพ์ให้ร้อนการนึ่งพิมพ์ให้ร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ขนมมันเป็นเกิดรอยบุ๋มส่วนสังขยาถ้าเกิดเราซื้อไข่แดงมาแล้วไข่มันไม่แดงเราสามารถใช้สีเหลืองไข่หรือสีส้มผสมลงไปเพื่อให้ขนมนึ่งสุกแล้ว

ัวไข่แดงมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นคิดว่านักศึกษาน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้และเสริมอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมสัมปันนีที่มาของขนมชนิดนี้ในสมัยโบราณผู้ชายต้องไปทำการออกรบภรรยาจึงทำการเตรียมขนมชนิดนี้เพื่อให้สามีนำติดตัวไปในยามออกรบแล้วหยิบขนมขึ้นมากินเห็นลักษณะขนมบวกกับความหอมหวานให้หวนคิดถึงภรรยาที่รอคอยอยู่ทางบ้านเมื่อนักศึกษาฟังดูแล้วยังอยากจะรู้จักขนมชนิดนี้ใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับขนมสัมปันนีแป้งที่ใช้จะเป็นแป้งมันสัมปะหลังแต่จะต้องนำมาคั่วไฟก่อนเพื่อให้แป้งมันสัมปะหลังสุกนะครับงั้นเรามาทำการคั่วแป้งมันสัมปะหลังเลยนะครับ

การทำขนมสัมปันนีเราจะต้องนำแป้งมาคั่วเพื่อเป็นการไล่ความชื้นนะครับวิธีการสังเกตเมื่อเราเทแป้งลงไปแป้งจะติดที่ก้นกระทะแต่เมื่อโดนความร้อนไปสักครู่หนึ่งแป้งจะระบายความชื้นออกแป้งที่เราคั่วมันจะเริ่มลื่นจากกระทะขึ้นมาไฟที่ใช้อย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงแป้งที่เรานำไปคั่วในกระทะอาจจะมีสีเหลืองซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขนมเราสีสันไม่สวยงามเมื่อเราคั่วแป้งไปได้สักระยะหนึ่งแป้งจะเริ่มสุกแล้วล่อนจากกระทะเราจะนำลงมาจากเตานะครับหลังจากเราคั่วแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการเคี่ยวกะทินะครับโดยการนำกะทิน้ำตาลทราย

แล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดอุณหภูมิความร้อนที่ใช้เราจะใช้ไฟปานกลางคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลละลายน้ำตาลละลายกับกะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำมากรองเมื่อเราคนไปได้สักระยะหนึ่งน้ำตาลละลายตัวหมดแล้วเราจะนำกะทิที่ต้มกับน้ำตาลมาทำการกรองเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำกะทินะครับ

หลังจากเราทำการกรองกะทิแล้วเราจะนำกลับขึ้นมาตั้งไฟใหม่โดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำเชื่อมมีลักษณะเป็นยางมะตูมอ่อนวิธีสังเกตเดี๋ยวเราจะเห็นว่าฟองน้ำเชื่อมในกระทะมันจะเป็นฟองละเอียดขึ้นมาหลังจากที่ได้ฟองลักษณะแบบนั้นแล้วเราจะนำกะทิขึ้นมาคนให้มีลักษณะข้นเหมือนนมข้นหวาน

ื่อเราเคี่ยวไปได้สักพักหนึ่งจะสังเกตได้ว่าน้ำเชื่อมจะเริ่มมีฟองหยาบๆขึ้นมาตราบใดเมื่อน้ำเชื่อมเริ่มฟูขึ้นมาจากกระทะมันหมายถึงว่าน้ำเชื่อมนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับ

ในรอบๆฟองของกระทะน้ำเชื่อมนี้คือหัวมันกะทินะครับฉะนั้นเราจะคอยตะล่อมเข้าไปเพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วกันเราจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้คนนะครับเราจะใช้วิธีการค่อยๆตะล่อมขอบกระทะเพื่อให้หัวกะทิได้เข้าไปจุดกึ่งกลางแล้วทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมตัวนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันวิธีสังเกตว่าน้ำเชื่อมได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรายกขึ้นมาจะต้องเป็นสายไม่ขาดจากกันขนมชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับทัฟฟี่อยู่ตัวโดยมีน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นตัวหลักน้ำเชื่อมในลักษณะนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับเราจะทำการเคี่ยวอีกประมาณ 1-2 นาทีถ้าเกิดเราเคี่ยวน้ำเชื่อมไม่ได้ที่ตอนที่เรามาขึ้นรูปขนมอาจจะทำให้ขนมเนื้อมันร่วนไม่เกาะกันเป็นชิ้นนะครับฉะนั้นขนมสัมปันนีหัวใจสำคัญคือการเคี่ยวน้ำเชื่อมกับกะทินี่ครับ

ลักษณะน้ำเชื่อมนี่ได้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำลงจากเตาแล้วคนให้น้ำตาลมันเป็นผลึกอ่อนๆที่มีลักษณะคล้ายกับนมข้นหวานนะครับในขั้นตอนการคนเราจะทำให้ผลึกของน้ำตาลมันเป็นผลึกเล็กลงแล้วน้ำเชื่อมจะมีความเหนียวการคนไปในทิศทางเดียวกันแล้วเป็นจังหวะเรื่อยๆไม่ต้องเร่งจังหวะแรงๆหรือช้านะครับสังเกตได้ว่าน้ำกะทิที่เราคนจะเริ่มขาวขึ้นเหมือนนมข้นหวานเนื่องจากอากาศเข้าไปจับในโมเลกุลของน้ำตาลกับกะทิเมื่อเราคนน้ำกะทิหรือน้ำเชื่อมที่เราทำการเคี่ยวไว้ได้สักระยะหนึ่งสังเกตว่าน้ำเชื่อมที่เราคนไปจะเริ่มมีความข้นอยู่ตัวเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำแป้งมันที่เราทำการคั่วสุกมาค่อยๆล่อนใส่แล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันจนลักษณะแป้งตัวนี้สามารถรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนำมาปั้นได้นะครับการใส่แป้งมันเราจะค่อยๆใส่เพื่อให้แป้งมันค่อยๆดูดซึมลงไปในน้ำเชื่อมเราจะไม่เทลงไปทีเดียวนะครับถ้าเราเทลงไปทีเดียวมันจะเป็นการที่เราจะไปเร่งการจับตัวของน้ำตาลซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขนมเมื่อเก็บเอาไว้อาจจะไม่เป็นชิ้นครับ

เมื่อเราผสมไปได้สักพักหนึ่งสังเกตว่าก้อนแป้งจะเริ่มจับตัวแล้วสามารถปั้นได้เราก็จะหยุดไถ่แป้งนะครับเมื่อแป้งที่เราทำการผสมเสร็จมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนเราใช้มือสัมผัสดูถึงความนุ่มของตัวแป้งถ้าเกิดนุ่มใช้ได้ก็นำมาแบ่งใส่สีนะครับโดยวันนี้เราจะทำ3สีเริ่มจากสีขาวการใส่สีเราจะใส่ทีละน้อยๆนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยที่ดูแล้วน่ารับประทานเราไม่สามารถใช้สีธรรมชาติได้ถ้าเราต้องการสีธรรมชาติเราจะต้องทำน้ำใบเตยแล้วนำน้ำใบเตยไปคั้นกะทิซึ่งไม่สามารถแยกได้หลายสีนะครับ

เมื่อเราแบ่งแป้งเป็นก้อนแล้วเราจะนำก้อนแป้งที่เราแบ่งขึงให้กลมมาอัดใส่พิมพ์นะครับในสมัยโบราณได้ยากจึงทำให้พิมพ์ไม้ได้หายสาบสูญไปสิ่งที่นำมาแทนคือเป็นพิมพ์พลาสติกครับเมื่อเราปั้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งลงไปอัดขนาดของก้อนแป้งไม่สามารถทำการกำหนดจำนวนได้เนื่องจากในเบ้าของแต่ละลวดลายมีขนาดไม่เท่ากันจึงเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถทำการชั่งน้ำหนักก้อนแป้งมีปริมาตรเท่ากันเมื่อเราอัดใส่พิมพ์ไปแล้วให้เราหามีดหรือพายพลาสติกปาดในส่วนที่เกินออกหลังจากนั้นจะทำการเคาะด้านข้างก่อนเพื่อให้พิมพ์หลุดด้านบนหลังจากนั้นเคาะอีกด้านหนึ่งแล้วคว่ำลงข้อสำคัญในการอัดพิมพ์ทุกครั้งเราจะต้องทำการคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อไม่ให้ขนมมันแตกร่วนออกมา

อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เรานำแบ่งเป็นก้อนเล็กเราจะต้องนำมาคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อไม่ให้แป้งมันแตกออกจากกันการกดพิมพ์จะต้องกดไปรอบๆของเบ้าที่เราต้องการอัดเพื่อให้เห็นลวดลายที่เราต้องการกดชัดเจน

หลังจากเรานำขนมมาอัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาจัดจานนะครับขนมสัมปันนีเราสามารถทานในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือจะนำไปอบเทียนเพื่อให้เพิ่มความหอมกับขนมก็ได้นะครับทีนี้เรามาจัดจานกันเลยนะครับ

ร็จแล้วนะครับขนมสัมปันีที่มีรูปลักษณ์สวยงามสีสันชวนรับประทานถ้าใครได้ลองลิ้มชิมรสแล้วถึงความหวานหอมก็จะหลงไหลไปอีกนานชั่วนานนักศึกษาดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางเลือกที่จะสามารถนำไปสร้างรายได้และสร้างอาชีพทำเป็นของฝันของฝากผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพซึ่งใน EP นี้เราจะต่อจาก EP ที่แล้วค่ะที่เป็นสูตรเด็ดการทำซาลาเปาครูเชฟของเราได้สอนวิธีการทำแป้งโดซาลาเปาสอนการหมักไส้หมูไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนยังจำกันอยู่ได้ไหมเอ่ยแต่ว่าสำหรับ EP นี้ของเรานะเราจะรวบทั้งหมดทุกขั้นตอนในการทำของสูตรเด็ดซาลาเปาของเรานั่นเองค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้แน่นเลยเพราะเราตั้งใจให้ใจทุกนำสูตรนี้ไปใช้ได้จริงสามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพได้จริงค่ะไม่เสียเวลาแล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะใจร้อนแล้วรอชมกันแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับสูตรเด็ดการทำซาลาเปาตามไปดูกันเลย
1: ตอนนี้นะคะเรามาสู่กระบวนการในการตีแป้งซาลาเปาแล้วนะคะเมื่อตอนต้นคาบนะหรือว่าตอนต้นคลิปนะคะอาจารย์บอกในส่วนของการทำส่วนที่1ก็คือแป้งโดนะเรามาดูกันขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเต็มเลยนะคะวิธีการสังเกตนอกจากที่เขาจะขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเวลาปิดพลาสติกแรปเนี่ยเขาจะเป็นเนินขึ้นมานะคะแปลว่าเริ่มใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของแป้งส่วนที่2กันก่อนเลยค่ะประกอบด้วยแป้งสาลีนะคะหรือว่าแป้งบัวแดงของเรานั่นเองใครอยากขาวก็ใช้แป้งของกิเลนเหลืองนะคะ500กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะเราจะใช้ในส่วนของน้ำตาลทราย200กรัมนะผงฟูค่ะ12กรัมสารเสริม A 100ที่อาจารย์บอกไปนะคะ10กรัมเกลือค่ะนะเกลือ5กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะน้ำที่เราใช้จะเป็นน้ำเย็นจัดเมื่อตอนที่เราทำแป้งโดจำได้ไหมอาจารย์ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องเพื่อที่ว่าจะเร่งระยะเวลาในการขึ้นฟูของเขาการที่เราใช้น้ำอุ่นจะทำให้แป้งเนี่ยมันขึ้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่คราวนี้แล้วทำไมอาจารย์ตอนที่ตีในส่วนที่2เนี่ยเราใช้ในส่วนของน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดของอาจารย์ไม่ต้องเติมน้ำแข็งนะคะแค่เอาเข้าตู้ก็คือน้ำที่เราใช้กินใช้ทานได้ปกติเลยนะคะเพื่อที่ว่าการที่เราใช้น้ำเย็นจัดในขั้นตอนนี้จะช่วยชะลอในการขึ้นฟูของตัวซาลาเปาได้ดีถามว่าทำไมเราต้องชะลอในการขึ้นฟูก็เพราะว่าถ้าเราใช้น้ำอุ่นนะคะหรือน้ำที่มีอุณหภูมิห้องซาลาเปาเราขึ้นฟูเร็วแต่เราจับจีบไม่ทันเราใส่ไส้ไม่ทันผลที่ได้ก็คือขนมปังมันฟูซาลาเปามันฟูเนื้อที่ได้ออกมามันจะไม่สวยเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ามันฟูมากๆแล้วเราไปจับจีบนะคะมันจะทำให้ตัวที่เราจับจีบอะค่ะเนื้อมันแน่นเนื้อมันหยาบนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำเย็นน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องมีผลต่อการทำงานของตัวแป้งนะคะเพราะฉะนั้นลองดูดีๆนะขั้นตอนแรกนะคะแป้งที่อาจารย์ใช้งานอาจารย์ร่อนแล้ว2รอบอย่าลืมนะเราต้องร่อนแป้งก่อน2รอบนะคะใส่ลงไปในเครื่องตีของเราเลยค่ะ

หลังจากนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายผงฟูเกลือเวลาใส่ผงฟูกับใส่เกลือใส่คนละฝั่งกันนะอย่าเอาไปใกล้กันเดี๋ยวตัวเกลือไม่ทำงานไอ้ตัวผงฟูไม่ทำงานนะคะเขาไม่ค่อยถูกกันนะสารเสริมค่ะใส่ลงไปหลังจากใส่สารเสริมแล้วนะคะอาจารย์จะเปิดไฟอ่อนๆก่อนเปิดไฟ2นะคะลูกไฟ1ตีให้ตัวส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเข้ากันเฉยๆนะสังเกตว่าตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใส่น้ำเย็นจัดนะคะแล้วก็เนยขาวนะเนยขาวในสูตรของอาจารย์ใช้นะคะ100กรัมนะแล้วก็น้ำเย็นจัดอาจารย์ใช้ที่150มิลลิลิตรเปิดก่อนหลังจากที่เขาตีค่อยเข้ากันแล้วนะคะใส่ในส่วนของแป้งโดที่ขึ้นฟูแล้วนะลงไปแล้วก็ใส่ลงไปนะใส่แป้งลงไปหมดแล้วนะคะอาจารย์จะค่อยๆใส่น้ำเย็นจัดลงไปใส่เป็นสายนะอย่าเอาไปทีเดียวนะอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเขาเกิดอาการสำลักน้ำนะตอนนี้นะคะอาจารย์จะปล่อยให้เขาตีไปนะตีไปจนกระทั่งตัวแป้งเขารวมตัวเป็นก้อนเดียวกันแล้วอาจารย์จะค่อยใส่เนยขาวลงไปนะคะเป็นส่วนสุดท้าย

0: หลังจากเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะจะใส่เนยขาวลงไปขั้นตอนสุดท้าย
1: อืม

กระบวนการนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะตีเขานะคะจนกว่าเขาจะสามารถรวมตัวกันเป็นก้อนได้แล้วสามารถขึงเป็นแผ่นฟิล์มออกได้นะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้เขาตีไปนะเดี๋ยวเราจะมากลับมาดูอีกรอบนึงคือตัวแป้งของเราเนี่ยสามารถขึงตัวแผ่นเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกรอบนึงนะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตอีกกระบวนการหนึ่งนะคะถ้าสมมติใครไม่มีเครื่องตีนะเราสามารถนวดมือได้เลยนะมาดูกันวิธีการในการนวดมือนะคะเราจะใช้อุ้งมือของเรานะผลักแป้งไปข้างหน้าค่ะดึงกลับม้วนกลับมาไปข้างหน้าม้วนกลับมาเห็นไหมปุ๊บเราใช้แค่อุ้งมือนะออกแรงแค่อุ้งมือเรานะคะไปข้างหน้ากลับมาหมุนไปเรื่อยๆค่ะปึ๊บค่ะเราจะคึงเขาจนกว่าเราจะรู้สึกว่าแป้งเนี่ยมันเริ่มเนียนนะคะคึงออกเป็น

ผ่นฟิล์มได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้ที่ยังไม่ค่อยได้นะเห็นไหมถ้าจะทำเป็นแผ่นบางๆอะค่ะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนึงนะเห็นไหมมันยังขาดอยู่แสดงว่าเราต้องนวดต่อนะคะยังไม่สามารถขึงเป็นแผ่นฟิล์มได้นะคะนวดต่อไปค่ะวันนี้นะคะสูตรที่อาจารย์ใช้อาจารย์ส่วนของแป้งโดอาจารย์จะให้ใช้ในส่วนของน้ําเย็นจัดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครต้องการทําเป็นขนมซาเปาซาชาโคนะคะสามารถใช้สีดําได้เลยนะเวลาที่เราทําซาเปาต้องการให้เป็นรสชาติต่างๆหรือว่าสีต่างๆพยายามใช้ในส่วนของสีน้ําในการผสมนะคะใบเตยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าคุณใช้เป็นผงชาโคไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ตัวแป้งของเราอะค่ะมันมีความแห้งนะใช้สีน้ําผสมเอาอย่างหนึ่งสูตรที่อาจารย์ให้ไปอะค่ะถ้าใครอยากประยุกต์เป็นแป้งชาโคนะใส่สีดําไปประมาณสัก30 มิลลิลิตรนะคะใช้ได้เลยก็จะเป็นสีดําขึ้นมาไม่ต้องใช้ผงนะผงมันแห้งโอเคอาจารย์จะนวดไปนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มถึงตัวเป็นฟิล์มแล้วนะกระบวนการนี้ถ้าใครทำอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติที่ร้อนชื้นนะคะต้องเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าตัวผงฟูและยีสต์เราจะทำงานหนักนะค่อยๆใช้ฝ่ามือนวดออกไปนะคะประมาณนี้แหละค่ะถ้าสูตร1 สูตรเนี่ยสามารถนวดมือได้แต่ถ้า2 กิโลขึ้นไปแป้ง2 กิโลขึ้นไปอาจารย์ไม่แนะนําเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการนวดให้เข้ากันมันช้าเพราะยิ่งเราช้าเท่าไหร่นะคะการขึ้นฟูมันก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นเริ่มนิ่มมือแล้วนะคะทดสอบกันอีก1 รอบเห็นไหมคะเริ่มไม่ขาดละเริ่มสามารถขึงออกได้ละเป็นอันพอดีแล้วนะคะไม่ต้องบางมากนะแค่ว่าเวลาที่เราแผ่ออกเนี่ยเขาไม่ขาดออกจากกันนะคะโอเคแล้วนะคะมาต่อไปนะคะจะมาขึ้นก้อนนะค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งได้แล้วนะคะขึ้นเป็นแผ่นฟิล์มแล้วนะหนูนะอาจารย์จะนำมาตัดเป็นก้อนเล็กนะคะแล้วก็ขึงเป็นก้อนกลมเพื่อที่เราจะใส่ไส้ตอนนี้นะคะอาจารย์จะเอาพลาสติกมาคุมเขาไว้เพื่อไม่ให้ตัวหน้าของตัวซาลาเปาเขาแห้งนะตอนนี้ไส้ของเรานะคะก้อนละ30 กรัมเดี๋ยวเราจะตัดแป้งอยู่ที่ก้อนละ50 กรัมนะคะมาดูหลังจากที่เราตัด50 กรัมแล้วนะเรียง1 2 3 4 5นะอย่าเรียง1แล้วไป10แล้วไป7นะไม่เอานะคะเพราะระยะเวลาในการขึ้นนะเขาจะขึ้นเรียงจาก1 2 3 4ไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นซาลาเปา3 หน้าด้วยกันซาลาเปาหมูสับหมั่นโถแล้วก็ฮ่องเต้นะคะแต่ตัวฮ่องเต้ของเรานะเราจะต้องทำหมั่นโถให้เรียบร้อยก่อนนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทำได้นะคะไส้ของอาจารย์อาจารย์เราออกมาเตรียมไว้แล้วนะคะอยู่ด้านข้างนะก้อนละ30 กรัมก่อนการใช้งานให้เข้าตู้เย็นให้เข้าเซตตัวก่อนนะคะมา50 กรัมระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเอามาคุมไว้ก่อนโดนลมเยอะไม่ดีหรือใครมีผ้าขาวบางชุบน้ำใช้ได้เลยนะคะต่อมานะหมูสับของอาจารย์เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขอแบ่งส่วนหนึ่งเป็นตัวหมั่นโถนะคะหมั่นโถอาจารย์จะตัดอยู่ที่ก้อนละ40 กรัมนะคะ

โอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์ตัดแบ่งเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะคลึงเป็นก้อนกลมนะคะโดยทั่วไปนะคะตัวแป้งซาลาเปาหรือโดยแป้งโดทั่วไปเนี่ยเขาไม่เหมาะกับการที่จะโดนลมนะคะถ้าคราวนี้อาจารย์จะมาคลึงเป็นก้อนกลมเพื่อให้หน้าเขาเนียนนะคะถ้าสมมุติขั้นตอนนี้แป้งแห้งจะทำให้หน้าเขาเนียนไม่ได้หรือเนียนลำบากไปเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามคลึงก่อนนะเนี่ยค่ะเป็นก้อนกลมถ้าตรงโดที่เราคลึงตัวนี้ถ้ามันไม่กลมมันไม่สวยมันไม่เนียนเวลาที่เราขึ้นซาลาเปาเขาก็จะไม่สวยด้วยนะคะหลังที่อาจารย์คลึงไปสักพักหนึ่งอาจารย์จะเอาตัวพลาสติกหรือว่าผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆบิดเลยนะคะแล้วเอามาคลุมไว้นะ

นะให้หน้าเขาเนียนนะคะเวลาที่เราคืนเขาเนี่ยเราสามารถกดเขาลงไปได้นะกดเพื่อให้หน้าเขาเนียนนะคะเห็นไหมเราคืนเขาค่ะใช้วิธีการสัมผัสเห็นไหมอาจารย์จะใช้มือเนี่ยค่ะงุ้มเข้ามาเพื่อให้ตัวเขาเป็นก้อนกลมนะกระบวนการนี้ต้องรีบเร่งหน่อยนะคะเพื่อให้ทันเวลาถ้ายิ่งเขาปล่อยให้เขาฟูนานเท่าไหร่เนี่ยเนื้อของเราแป้งสัมผัสมันจะไม่ค่อยเนียนนะค่ะหลังจากที่เราคลึงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลึงเป็นก้อนกลมเรียบร้อยแล้วนะเรียงลําดับจาก1 2 3 4นะคะเพราะว่าแป้งของเราเนี่ยมันจะมีการขึ้นฟูเป็นลําดับจากการที่เราตัดก้อนแป้งแล้วอาจารย์จะใช้พลาสติกแรปคลุมไว้นะคะหรือใช้ถุงพลาสติกก็ได้ผ้าขาวบางชุบน้ําหมาดๆก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นก้อนกันอ่ะมาดูกระบวนการในการขึ้นก้อนกันเลยค่ะอันนี้แป้งก้อน50กรัมของครูนะคะแป้งเขาจะเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะเวลาที่เราคลึงนะคะเราจะใช้ไม้คลึงแบบนี้เวลาเราคลึงนะคะเราจะคลึงจากข้างนอกเข้าไปข้างในไปตรงกลางนะข้างนอกเข้าไปตรงกลางวนวนรอบๆนะคะเพื่อให้ตรงกลางของเขาเป็นแอ่งไข่ดาวดูวิธีการนะคะกดลงไปเล็กน้อยขึ้นค่ะไปข้างหน้าเห็นไหมลักษณะแบบนี้แล้วนะคะหมุนค่ะอีกด้านหนึ่งปึ๊บนี้นะคะหมุนไปรอบๆหมุนหมุนเห็นไหมคะยังมีแอ่งไข่ดาวอยู่จนกว่าเขาจะอยู่ตรงกลางสาเหตุที่เราต้องทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราใส่ไส้ลงไปแล้วเราดึงขึ้นมาเขาจะได้ไม่เป็นแผ่นบางๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราตรงกลางเราไม่นูนเป็นไข่ดาวเนี่ยมันจะทําให้ตัวไส้ของเราเนี่ยมันขาดแป้งมันแตกได้นะคะเราจะคลึงไปเรื่อยๆกลมๆนะคะจนกว่าเนี่ยเขาจะอยู่จุดศูนย์กลางนะมาดูเห็นไหมคะดูจากมือครูไหมเนี่ยมันเขาจะมีตัวนูนๆอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางที่เราจะใส่ไส้ลงไปมาดูใส่ลงไปอย่างนี้นะคะมาจับจีบกันนะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะจับขึ้นดึงนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือดันปึ๊บดึงดันดึงดึงค่อยๆหมุนไปค่ะรอบนี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะมาค่ะกดหมุนกดลงไปคึงค่ะจากข้างนอกเข้าข้างในแค่ตรงกลางพอหนึ่งค่ะยกโป้งชี้ยกยกยกยกโอเคหมุนหมุนหมุนหมุนให้เกิดเกลียว

boneca aquí ya. อย่างนี้นะคะคราวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเกิดว่าไส้เราเนี่ยมันเละมันอ่อนตัวให้เราใช้พี่กันหมุนให้เขาเป็นกลมๆตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะมาดูอีกรอบหนึ่งเข้าอ่า

ค่ะใส่ไส้เสร็จแล้วป้องชี้ขวาจับจีบขึ้นนะชี้ซ้ายดันยกขึ้นชี้ซ้ายดันยกขึ้นดันยกดันยกหมุนเซนมิเกียวประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะอาจารย์ขอสาธิตในการทำหมั่นโถนะคะมาก้อนที่เราตัดแป้งไว้40กรัมนะคะด้านนูนกลมขึ้นมานะคะอาจารย์จะกดลงเล็กน้อยแล้วกลับด้านล่างขึ้นด้านบนครึ่งค่ะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะยาวๆค่ะโอเคหลังจากนี้นะคะด้านบนที่ติดกับตัวเราดึงปุ๊บหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนไปเรื่อยๆนะคะดึงหมุนหมุนโอเคปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้ใส่กระดาษรองไว้เนี่ยตรงนี้ถ้าใครกรณีกลัวว่าเขาจะหลุดนะคะบีบเล็กน้อยบีบเล็กน้อยนะคะให้ปลายเขาติดปุ๊บโอเคค่ะใส่ไว้อย่างนี้นะเตรียมไปนึ่งมันโถของเรามาดูอีกหนึ่งรอบค่ะด้านนูนกลมนะคะกดลงไปเล็กน้อยกับด้านขึ้นปุ๊บครึ่งค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะหมุนเข้าไปหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงดึงหมุนดึงปึ๊บโอเคถ้าเราเอาไม่ดึงนะคะตัวไส้ของเราอ่ะเอ้ยตัวแป้งของเขาอ่ะเขาจะคลายตัวได้ง่ายนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะปึ๊บด้านเนียนด้านนูนกดลงกลับด้านครึ่งยาวปึ๊บดึงค่ะปลายแหลมที่ติดกับตัวเราดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนโอเคถ้าใครกลัวว่าตัวปลายเขาอาจจะเด้งออกนะคะให้ติดเข้าไปปุ๊บหมุนโอเคเสร็จไว้แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบคึงให้หมดเลยนะเราหลังจากที่เราให้ใส่ซึงแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์จะทิ้งให้เขาขึ้นตัวอีกประมาณสัก2เท่าตัวแล้วเราค่อยจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดนะคะมาเดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์จะคึงไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะวางใส่ลังถึงแบบนี้ไว้นะคะเนี่ยพยายามเว้นช่องว่างระยะห่างให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างหลังจากนี้เราจะทิ้งให้เขาขึ้นฟูอีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะคะหรือกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าเราจะสังเกตว่าแป้งเขาจะฟูขึ้นเป็น2เท่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ดูว่าตอนที่แบบว่าจิ้มลงไปแล้วนะเขาจะสามารถดีดตัวกลับมาได้เลยนะคะอย่าดูนิ่งนิดนึงนะมาเนี่ยอันนี้แป้งที่อาจารย์เพิ่งห่อเสร็จนะคะเวลาอาจารย์

จิ้มลงไปเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ดีดตัวกลับมาในทันทีแสดงว่าแป้งเรายังไม่ขึ้นฟูนะเห็นไหมเขายังเป็นรูอยู่นะคะเขายังไม่ดีดตัวกลับแสดงว่าเขายังขึ้นฟูไม่ได้ที่ให้เราพักแป้งต่อไปเดี๋ยวเราวางตัวซาลาเปาใส่ในตัวรังถึงแล้วนะคะหรือว่าภาษาบ้านเราเรียกว่าซึ้งนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะถ้าบ้านไหนอุณหภูมิปกติวางซ้อนกันได้เลยปิดฝาไม่ต้องปิดพลาสติกแรปแบบครูปิดเพราะว่าอากาศในห้องถ้าเมื่อใดที่อากาศเย็นเราต้องปิดคุมเขาหน่อยนะคะเนาะค่ะตอนนี้มาถึงกระบวนการสุดท้ายของตัวซาลาเปาเราแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะตอนนี้ซาลาเปาที่เราพักไว้นะคะในตัวรังถึงนะเขาเริ่มฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะหนึ่งเราจะสังเกตด้วยตา2นะคะเดี๋ยวเราจะเอามือลองจิ้มดูนะว่าเขาเป็นยังไงนะปุ๊บเห็นไหมเขาจะค่อยๆดีดตัวกลับมาแสดงว่าซาลาเปาของเราใช้ได้แล้วนะคะเราจะเอาเขาไปนึ่งในน้ำเดือดไฟแรง8นาทีนะคะแต่ก่อนการที่เราจะนึ่งนะคะเราจะต้องนี่ค่ะพรมน้ำเขาก่อนนะคะเพราะว่าระหว่างเวลาที่เราพักซาลาเปาของเราไว้อะค่ะเราไม่แน่ใจว่าตัวซาลาเปาของเรามันแห้งหรือเปล่าเราจะพรมน้ำเข้าไปนะคะเพื่อให้เขาเกิดความชุ่มชื้นเล็กน้อยเวลาที่เรานึ่งออกมาแล้วหน้าเขาจะได้ไม่แห้งไม่แตกนะคะมาดูนะตอนนี้อาจารย์นะคะตั้งน้ำเดือดไว้แล้วนะเล็กน้อยพอค่ะโอเคค่ะเวลานึ่งซาลาเปานะคะห้ามนึ่งซ้อน2ชั้นให้นึ่งทีละชั้นละ8นาทีนะคะกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้เวลา8นาทีกับน้ำหนักแป้งอยู่ที่ก้อนละ50กรัมนะคะถ้าสมมุติ60กรัมก็เพิ่มทีละ1นาทีนะคะ70กรัมก็1นาทีนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนึ่งก่อนนะพอนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าผลงานของเราเป็นยังไงค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งซาลาเปาในส่วนของไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันสิว้าวนะคะมาวางไว้วันนี้พร้อมเสิร์ฟอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะอาจารย์บอกแล้วว่าเราจะได้ในส่วนของซาลาเปาไส้หมูสับนะคะหมั่นโถแล้วเราจะเอาหมั่นโถนะคะไปทําการเปิดหน้าเป็นหมั่นโถฮ่องเต้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการทําก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์จะบอกเฉลยให้ว่าเอ๊ะเราจะจัดเก็บยังไงสําหรับร้านอาหารที่ต้องการแช่แข็งการดูแลรักษาของตัวซาลาเปาเองนะคะมาดูกันเลยมาตัวแรกนะคะหมั่นโถอาจารย์จะเอามาปาดครึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่ไส้ลงไปค่ะหลังจากปาดใส่ไส้ลงไปแล้วประมาณนี้นะคะอาจารย์จะยัดในส่วนของหมูสับจำได้ไหมหมูสับของเราเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเรายังเก็บไว้อยู่นะคะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมมันจะพอดีเลยอาจารย์ใช้สกู๊ปหนึ่งอันจะตักได้อยู่ที่30กรัมนะคะเราไม่ต้องชั่งไปชั่งมานะเกลี่ยให้ทั่วค่ะหนามากก็ไม่สุกนะคะซาลาเปาจะเละนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อไปที่อาจารย์จะใส่มาดูกันไส้กรอกค่ะอาจารย์หั่นเป็นแฉกสี่เหลี่ยมไว้แล้วนะคะนะปักลงไปปักลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะเสร็จแล้วค่ะกุนเชียงหั่นท่อนนะไข่ค่ะไข่นกกระทาใส่ลงไปโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเข้าไปนึ่งนะในการทำตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตอีกหนึ่ง

รอบนะคะแต่อาจารย์จะข้อไปนึ่งก่อนนะคะหมู30กรัมนะคะอาจารย์จะใช้เวลานึ่งอยู่ที่10นาทีนะคะมาน้ำเดือดไฟแรงนะคะอาจารย์ขออนุญาตใส่ตัวกระดาษรองลงไปนะคะจับเวลา10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตอีกหนึ่งอันนะคะมามันโถค่ะเปิดไส้ค่ะพาไปทั่วปาดลงมาค่ะปาดล่างปาดบนขออีกหนึ่งอันค่ะ

คุณเชียงไข่ต้มค่ะใครอยากใส่เห็ดหอมได้เลยนะคะสามารถประยุกต์ได้ตามความต้องการได้เลยกดลงไปให้แน่นๆหน่อยนะเห็ดหอมไข่แดงเค็มสามารถประยุกต์ได้ตามการใช้งานหรือว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะคะถ้ากรณีเห็ดหอมเนี่ยอาจารย์แนะนําให้เอาไปต้มก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาใส่นะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปพร้อมกับเพื่อนอีกอันหนึ่งนะ

โอเคค่ะตอนนี้กำลังบานได้ที่เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปิดไว้ก่อนแล้วก็จับเวลา10 นาทีนะคะเพื่อให้ไส้ข้างในของเราแน่นอนว่าสุกชัวร์100%โอเคค่ะเหลืออีก1 อันนะเดี๋ยวค่อยเข้าต่อคราวนี้มาดูกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าซาลาเปาของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะอยากทําแล้วไม่อยากทําวันต่อวันจะทํายังไงอาจารย์จะนึ่งซาลาเปาให้สุกนะคะ8 ถึง 10 นาทีนะคะหลังจากที่ซาลาเปาของอาจารย์สุกแล้วเนี่ยอาจารย์จะพักไว้บนตะแกรงผึ่งให้เขาเย็นนะคะเย็นสนิทแห้งสนิทเลยนะคะลักษณะเวลาเย็นหรือว่าแห้งสนิทให้ทุกท่านดูนี่นะคะจะเกิดเป็นฟิล์มแผ่นบางๆแห้งๆอยู่บนหน้าผิวหนังของเขาแข็งแข็งแต่ข้างในจะนุ่มนะคะหลังจากที่เขาแห้งได้ที่แล้วนะคะเย็นสนิทแล้วให้นำใส่ถุงหรือนำใส่กล่องเก็บเข้าช่องฟรีซได้เลยก่อนที่จะเข้าช่องฟรีซเราต้องมั่นใจว่าสินค้าของเราหรือว่าตัววัตถุดิบของเราเนี่ยเย็นสนิทแล้วเราสามารถเก็บใส่ช่องแข็งกรณีเก็บใส่ช่องแข็งนะคะประมาณสัก12 ถึง 15 ชั่วโมงเพื่อให้เขาเซตตัวเต็มที่นะคะหลังจากที่เราจะเอามาใช้งานนะคะสมมุติว่าวันนี้เราจะขับพรุ่งนี้เราจะเปิดร้านวันนี้ก็ให้เอาออกมาเพื่อคลายความเย็นนะคะคลายความเย็นเสร็จแล้วก็เอามาอุ่นอีกนะคะ6 ถึง 8 นาทีนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าแป้งข้างในของเรานุ่มแล้วก็ตัวไส้ของเราไม่เย็นนะคะ6 ถึง 8 นาทีพอสำหรับการเสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะนะค่ะวันนี้นะคะเราทานซาลาเปาเสิร์ฟคู่กับน้ำชานะค่ะได้เวลาแล้วเห็นไหมคะร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วเวลาตัวนี้ค่ะเขาสุกเขาจะบานเลยนะคะมันก็จะสวยงามถ้าใครนะคะสามารถประยุกต์โดยใช้ไข่แดงเค็มอย่างที่อาจารย์บอกหรือว่าตัวเห็ดหอมก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะใช้ไข่แดงเค็มอาจารย์แนะนำนะคะให้หั่นครึ่งก่อนเนาะหรือถ้าใครมีเวลา

0: กระบวนการในการทําไข่แดงเค็มที่จะนํามาใส่ในไส้ตัวซาลาเปาหมูสับเองหรือว่าจะมาเปิดหน้าเป็นซาลาเปาฮ่องเต้เองนะคะให้นําไข่แดงเค็มที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะเป็นแพ็คอยู่แมคโครก็ได้นะคะประมาณสัก25ลูกเสร็จแล้วนะคะแกะออกจากแพ็คเลยค่ะมาผสมด้วยเหล้าจีนหรือว่าเหล้าขาวนะคะ30มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันเลยค่ะนำไปนึ่งก่อน10นาทีนะคะแล้วค่อยนำมาวางบนตัวซาลาเปาหรือว่าสอดเข้าไปในไส้นะคะเหล้าขาวหรือว่าเหล้าจีนที่เราใส่เข้าไปตัวนี้เราต้องการให้ไปดับกลิ่นคาวของตัวไข่แต่ถ้าคุณใส่ไข่ลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณไม่ผ่านกระบวนการในการนึ่งก่อนในการผสมกับตัวเหล้าก่อนนะคะมันทําให้ไข่ของคุณเวลาที่คุณเคี้ยวมันจะเป็นเหมือนเป็นยางอะค่ะเหมือนไข่ยังไม่สุกแล้วความมันของไข่ความอร่อยของไข่เขายังไม่ออกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะซาลาเปาของเราแป้งหนึ่งตัวสามารถทําได้หลากหลายไส้เลยนะคะไม่จะว่าจะเป็นไส้เค็มไส้หวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะของเราทํา3ตัวหมูสับฮ่องเต้แล้วก็หมั่นโถนะคะ3ตัวนี้นะคะกรณีที่อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อต้นคลิปนะถ้าใครอยากดัดแปลงเป็นซาลาเปาใส่ชาโคซาลาเปาใส่ใบรสชาติใบเตยช็อกโกแลตอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแนะนำให้ใช้เป็นสีน้ำนะอย่าใช้เป็นผงนะผงชาโคใช้ไม่ได้ผงช็อกโกแลตใช้ไม่ได้เพราะเมื่อใดที่เราใช้ตัวที่มันเป็นผงเข้าไปอะค่ะจะทำให้แป้งของเรามันจะแห้งขึ้นมากกว่านี้นะคะระบบการจับเก็บการนึ่งก่อนเสิร์ฟอาจารย์ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรรหาอะไรดีๆมานำเสนออีกนะคะขอบคุณค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหซาลาเปานุ่มๆหอมๆหมูเด้งๆอร่อยละมุนขนาดนี้คือทุกคนรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ลักอะคิดว่าการทำซาลาเปาเป็นอะไรที่ยากมากๆนะแต่พอเจอสูตรของครูเชฟเข้าไปหุยมันง่ายมากทุกคนมันสะดวกมากๆเลยและพร้อมใจทุกคนเนี่ยไปฝึกทำทานที่บ้านและเตรียมตัวที่จะสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพต่อและทำได้จริงผ่าน EP นี้ของเราทั้ง2 EP กับส่วนเด็ดการทำซาลาเปาค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุม

ผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถ

ดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮอยล์ลงมา

พื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟ
โดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

อาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่

Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่รับชมรายการนะครับการสอนนะครับถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะครับระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับพบกันทุกวันศุกร์นะครับเวลาประมาณนะครับ12:30 น.นะครับถึง13:30 น.นะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันเป็นนะครับในตอนที่3นะครับในเรื่องของนะครับระบบเลขฐานนะครับแล้วก็เลขฐาน8แล้วก็ระบบเลขฐาน10นะครับก็ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วครูก็สอนเกี่ยวกับระบบเลขฐาน2นะครับแล้วก็มีการสอดแทรกในเรื่องของเลขฐาน8และเลขฐาน16เข้าไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของตอนที่3เลยนะครับเป็นเรื่องของระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับทบทวนตอนที่แล้วก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตอนที่3นะครับตอนที่แล้วครูพูดถึงระบบเลขฐาน2นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับเลขฐาน10อย่างไรนะครับก็มาดูนะครับมาดูเปรียบเทียบระหว่างเลขฐาน10กับเลขฐาน2ก่อนนะครับเลขฐาน10คือเลขนะครับตั้งแต่เลข0นะครับจนถึงเลข9นะครับเลข0ถึงเลข9แล้วก็เอามาประกอบเป็นเลขหลักต่างๆนะครับทั้งหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นต้นไปส่วนเลขฐาน2นะครับหรือเราเรียกว่าไบนารีนะครับคือเลขที่มีตัวเลขอยู่เพียง2ตัวคือเลข0กับเลข1นะครับเลข0แสดงสภาวะของนะครับสภาวะหรือสภาวะที่มีไฟเป็น0โวลต์ DC นะครับส่วนสภาวะ1ก็คือจะอยู่ในสภาวะไฮนะครับถ้าเปรียบกับสภาวะระดับแรงดันไฟกระแสตรงก็คือประมาณ5โวลต์ DC นะครับเพราะฉะนั้นเลขฐาน2ก็จะมีอยู่2เลขคือ0กับ1นะครับเปรียบแทนด้วยระดับแรงดันไฟคือนะครับไฟ0โวลต์กับไฟ5โวลต์นั่นเองนะครับอย่างเลข0เลขฐาน10ก็จะเท่ากับเลข0ของเลขฐาน2เลข1ของเลขฐาน10ก็เท่ากับเลข1ของเลขฐาน2เลข2ของเลขฐาน10ก็เท่ากับเลข10ของเลขฐาน2มายังไงครับนี่ทบทวนเลยแล้วกันนะครับเลขฐาน10คือเลขที่มีฐานเป็น10นะครับ2อยู่ในหลักหน่วยนะครับถ้าคูณค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับก็คือคูณด้วย10ยกกำลัง0 10ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1นะครับคูณกับ2ก็เป็นเลข2ของเลขฐาน10นะครับส่วนเลขฐาน2ก็คือเลขที่มีฐานเป็น2นั่นเองนะครับในกรณีนี้นะเลขฐาน2มีอยู่2หลักนะครับก็คือหลักที่1กับหลักที่2นะครับหลักแรกก็จะคูณด้วย2ยกกำลัง0เพราะฉะนั้น2 0คูณอะไรก็ได้0เหมือนเดิมนะครับหลักที่2นะครับคูณด้วย2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง1ได้2 2คูณ1ก็ได้2ก็เป็นที่มาของ2เท่ากับ1 0นั่นเองครับ3เลขฐาน10เท่ากับ1 1เลขฐาน2นะครับเท่ากับ1 1เลขฐาน2นะครับ

ก็คือนะครับเลขฐาน2มีอยู่2หลักนะครับ1ตัวแรกคูณด้วยคูณกับ2ยกกำลัง0นะครับ2ยกกำลัง0ได้1นะครับเพราะ1คูณ1ก็ได้1นะครับหลักที่2ครับ1คูณกับ2ยกกำลัง1นะครับ2ยกกำลัง1ได้2นะครับ2คูณ1ก็ได้2พอ2บวก1ก็จะเป็น3อันนี้คือที่มาของเลขต่างๆนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างเลขฐาน10นะครับดิซิมอลกับเลขฐาน2ไบนารีนะครับส่วนเลขฐาน10นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับมันก็แทนด้วยค่าประจำหลักแต่ละหลักก็มีฐานเป็น10ไล่จากหลักหน่วย10 100 1,000 ไปเรื่อยๆนะครับให้ทบทวนนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเลขฐาน10นะครับเรารู้เดียนอยู่แล้วนะครับข้ามไปเลยนะครับนะครับเลขฐาน10นะครับที่เป็นเศษส่วนหรือทศนิยมนะครับถ้า10ยกกำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับเศษ1หารด้วย10ครับ10ยกกำลังลบ2ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน10ยกกำลัง2นะครับอันนี้เป็นกฎทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเลขฐาน10นะครับข้ามไปเลยนะครับมาดูเลขฐาน2ทบทวนนะครับเรื่องเลขฐาน2ก็อย่างที่ครูบอกนะครับคือเลขที่มีอยู่2เลขคือ0กับ1นั่นเองครับนักเรียนตัวอย่างที่เขายกมาคือ1010นะครับอ่านว่า1010เลขฐาน2นะครับการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับทำได้โดยการนำเลขฐาน2แต่ละหลักคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักนะครับน้ำหนักประจำหลักก็คือนะครับเลขฐาน2ยกกำลังนะครับในแต่ละหลักนะครับเริ่มจากเลขฐาน2 2ยกกำลัง0 2กำลัง1กำลัง2นะครับ2กำลัง3 2กำลัง4นะครับเพราะมันมีฐานเป็น2นะครับเอาตัวเลขนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักเลยแล้วก็มาบวกกันมันก็จะเป็นเลขฐาน10ครับดังตัวอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างนี้นะครับดูตัวหลังก่อนนะครับ1คูณกับ2ยกกำลัง0นะครับบวกกับ1คูณกับ2 1ก็ไล่เรียงไปนะครับบวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง2บวกกับ1โทษนะครับบวกกับ0คูณกับ2ยกกำลัง3บวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง4นะครับก็คำนวณเป็นตัวเลขออกมานะครับแล้วก็มาบวกกันนะครับสรุปว่า10111เลขฐาน2เท่ากับเลข23เลขฐาน10นั่นเองนะครับมีตัวทบทวนนะครับเข้าไปเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นทศนิยมนะครับถ้าเลขฐาน2ที่เป็นทศนิยมให้นักเรียนคูณด้วยค่าประจำหลักที่เป็นนะครับเลขยกกำลังติดลบนะครับเริ่มจาก2ยกกำลังลบ1 2ยกกำลังลบ2 2ยกกำลังลบ3 2ยกกำลังลบ4นะครับเป็นกฎทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วครับตรงนี้ก็คูณค่าประจำหลักเข้าไปนะครับ2 0คูณกับอะไรได้0 1คูณกับ2ยกกำลังลบ1ก็คือ1คูณกับ1หารด้วย2ยกกำลัง1หรือว่า1หารด้วย2ก็ได้ 0.5 นะครับ0ก็ได้0อยู่แล้วนะครับแล้วก็1คูณกับ2ยกกำลังลบ3ก็เหมือน1หารด้วย8นั่นเองก็ได้ 0.125 นะครับ1คูณกับ2ยกกำลังลบ4ก็เหมือน1หารด้วย16ก็จะได้ 0.0625 พอบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ 0.675 นะครับนี่คือแปลงเลขฐาน2ที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะครับแต่ในวงจรดิจิตอลเบื้องต้นในการนำไปใช้จะไม่ค่อยพบเลขทศนิยมนะครับของเลขฐาน2นะครับแต่นี้เป็นทฤษฎีที่นักเรียนต้องนำไปใช้แปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับนะครับคราวนี้ในการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2บ้างนะครับเมื่อสักครู่แปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10แล้ววิธีการก็คือเอาเลขฐาน10ตั้งแล้วหารสั้นด้วย2ไปเรื่อยๆจนลงตัวนะจนได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่สุดนะครับแล้วก็จะตอบเอาเศษที่ได้เอามาตอบเป็นคำตอบโดยจะตอบจากล่างขึ้นบนตอบจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ก็คือ37นะครับ37หารสั้นด้วย2นะครับนะหารไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับลองทบทวนความรู้ดูนะครับ3หารด้วย2ได้1นะครับ212เหลือเศษ1ก็เป็น17 286เหลือเศษ1
นะครับเอา18หารด้วย2นะครับ2 9 18ลงตัวเศษเหลือเป็น0เอา9หารด้วย2ต่อครับหารไปเรื่อยๆจนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับได้2 4 8ใช่ไหมครับเหลือเศษ1เอา4นะครับหารด้วย2ต่อไปนะครับก็ได้2 2 4ลงตัวเศษ0นะครับแล้วก็เอา2หารด้วย2คือ2 1 2เหลือเศษ0ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือตอบจากล่างขึ้นบนก็คือ100101นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการหาแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะครับด้วยการนำเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย2นะครับจนลงตัวหรือได้เศษส่วนอย่างต่ำนะครับถ้าเป็นทศนิยมนะครับถ้าเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมแปลงเป็นเลขฐาน2ก็จะต้องมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือวิธีการนั้นก็คือเอา2นะมาคูณนะครับจนคูณไปเรื่อยๆจนมันนะครับลงตัวหมดนะครับยกตัวอย่างเลขนี้นะครับ 0.6875 เลขฐาน10จะแปลงเป็นเลขฐาน2ได้อย่างไรวิธีการคือเอา2มาคูณครับคูณดูก่อนนะครับคูณครับเอา 0.675 คูณกับ2ก็จะได้ 1.3750 นะครับเอาเศษเอาเลขนะครับจำนวนเต็มที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเป็นคำตอบครับดึงเป็นคำตอบไว้แล้วก็เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อเลขหลังจุดทศนิยมก็คือจุด3750นั่นเองก็มาคูณต่อนะครับคูณต่อเสร็จพอเอา 0.3750 มาคูณ2ก็จะได้ 0.7500 ครับเอาเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมเป็นคำตอบหลักที่2ของเลขฐาน2ก็คือ0เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อก็คือจุด75มาคิดต่อก็คือมาคูณ2ต่อพอ 0.75 คูณกับ2ก็จะได้ 1.50 นะครับ 1.5000 นะครับก็เอาเลขหน้าจุดทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มเป็นคำตอบครับคำตอบนั้นในหลักที่3ของนะครับเลขฐาน2ก็ได้เลข1ตอนนี้เราได้เลข1เลข0เลข1แล้วนะครับก็เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อก็คือจุด5000มาคิดต่อคือมาคูณ2พอมาคูณ2แล้วลงตัวครับลงตัวที่ 1.000 หลังจุดทศนิยมเป็น0หมดถือว่าลงตัวเราก็ตอบเลยครับก็คือสรุปว่า 0.6875 เลขฐาน10เท่ากับ1011เลขฐานเลขฐาน2นะครับก็คือ 0.68575 เลขฐาน10เท่ากับ 0.1011 เลขฐาน2นั่นเองคำตอบต้องเป็นทศนิยมด้วยเพราะว่าเลขฐาน10เป็นทศนิยมนะครับอันนี้คือการแปลงเลขฐานนะครับเลขฐาน10นะครับเป็นเลขฐาน2นะในกรณีที่เลขฐาน10นั้นเป็นเลขทศนิยมนะคำตอบของเลขฐาน2ก็จะเป็นทศนิยมด้วยนะครับนี่คือวิธีการคิดคราวนี้การแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2โดยวิธีลัดโดยวิธีลัดทำยังไงคำว่าวิธีลัดก็คือเป็นวิธีที่คิดได้เร็วกว่าวิธีปกตินะแต่อาจจะไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนมากนักไม่มีหลักการทางวิชาการมากนักแต่ได้คำตอบเหมือนกันด้วยวิธีการที่เร็วกว่านะวิธีการลัดนิยมนำไปใช้ในการทำข้อสอบแบบปรนัยนะครับแบบเลือกตอบนะครับเพื่อที่เราจะได้คิดเร็วแล้วตอบเร็วได้ทันเวลาที่สอบถ้าเป็นข้อสอบนะที่แสดงวิธีทำเป็นอัตนายก็ควรจะใช้วิธีการนะครับทางวิชาการที่ครูสอนวิธีการหารสั้นวิธีการนำไปคูณอย่างที่ครูสอนเมื่อสักครู่นี้ครับวิธีลัดดูยังไงครับนักเรียนดูนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับตอนนี้ครูจะใช้วิธีลัดในการแปลงเลข37เลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2ปกติแล้วนะครับถ้าวิธีตามวิชาหลักวิชาการคือเอา37มาหารสั้นด้วย2นะครับจนได้เศษส่วนอย่างต่ำแต่วิธีลัดของครูก็คือให้เขียนเลขค่าน้ำหนักของเลขฐาน2นะครับไล่เรียงจากน้อยไปหามากเขียนไปเรื่อยๆนะครับจนได้เลขค่าน้ำหนักเลขยกกำลังโดยที่ได้ค่าน้ำหนักของเลขยกกำลังตำแหน่งนั้นนะครับได้เท่ากับโจทย์เลขฐาน10หรือนะครับไม่หรือว่าได้ไม่เกินเลขจากโจทย์เลขฐาน10ที่เรากำหนดให้เช่นกำหนดให้ว่าเป็นเลข37นะครับเพราะนั้นเลขน้ำหนักของ2ยกกำลังต้องไม่เกิน37หรือ37พอดีนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะไล่ตั้งแต่2ยกกำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4กำลัง5ไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าเป็นตัวเลขก็คือ1

2 4ใช่ไหมครับ8 16 32ต่อไปเป็น2ยกกำลัง6มันจะได้64ซึ่ง64มันเกินเลข37นะครับเราก็หยุดที่2ยกกำลัง5คือ32นั่นเองจากนั้นนักเรียนเอาเลขเหล่านี้นะครับเลขเหล่านี้นะครับเลขที่ได้จากค่าน้ำหนักเลขยกกำลังเลขฐาน2ฐาน2แต่ละตำแหน่งเนี่ยเอามาบวกกันแล้วให้ได้37หาเลขที่บวกกันแล้วได้37ครับเลขไหนเอามาบวกกันนะครับให้ใส่1เลขไหนที่ไม่ใช้บวกกันให้ใส่0แค่นั้นเองวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนคือให้นักเรียนคิดจากซ้ายมาขวาบวกกันทีละหลักครับเอาหลักใกล้กันบวกกันนะครับเอา32ลองบวกกับ16ซิมันได้37มั้ยมันเกิน37มั้ยพอเราเอา32บวกกับ16มันได้ถึง48ซึ่งมันเกินเลข37ที่เราต้องการแปลงนะครับเราก็ไม่ใช้เลข16ก็ใส่0แต่32นี่ใช้แน่นอนครับใส่1ต่อไปเอา32บวก8หลักถัดไปมันได้40ซึ่งมันเกินเลข37ก็ไม่ใช้ครับเลข8ก็ใช้ไม่ได้เอาไปบวกกับ32ไม่ได้ก็ต้องใส่0เอา32บวกกับ4ครับได้36ซึ่งมันไม่เกิน37นะครับแสดงว่าเลข4นี้ใช้บวกกับ32ก็ใส่1ต่อไปครับเราเอา32บวก4ได้36แล้วนะครับมาบวกหลักถัดไปบวก2มันได้ถึง38ซึ่งมันเกินเลข2ก็ไม่สามารถนำมาใช้บวกได้ก็ใส่0เพราะฉะนั้น36ก็บวกกับอีก1เป็น37ได้คำตอบพอดีเลยนะเลข1ใช้ก็ใส่1เพราะนั้นเลขที่เราใช้บวกกันคือเอา32บวก4บวก1มันจะได้37เลขที่ใช้บวกก็ใส่1ครับเลขที่ไม่ใช้บวกก็ใส่0ก็จะเป็นคำตอบของเลขฐาน2ก็คือ100101นั่นเองนะเหมือนวิธีการหารสั้นเลยแต่ถ้านักเรียนนะครับฝึกหัดนะทำบ่อยๆนั่นจะทำได้เร็วกว่ามากนะเร็วกว่าวิธีการหารสั้นมากนะครับนี่คือวิธีการลัดนะครับคราวนี้มาเข้าตอนที่3ครับสาเหตุที่ครูต้องทบทวนในเรื่องของเลขฐาน2นะครับอีกรอบนึงก่อนที่จะมาเข้าตอนที่3เนี่ยนะครับเพราะว่าเลขฐาน8และเลขฐาน16เนี่ยใช้พื้นฐานของเลขฐาน2ทั้งนั้นเลยนะครับใช้พื้นฐานของเลขฐาน2ทั้งนั้นเลยนะครับมาดูระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16ในตอนที่3มาดูระบบเลขฐาน8ก่อนนะครับระบบเลขฐาน8นะครับเลขฐาน8ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออคตอนนะครับซิสเต็มก็คือระบบครับออคตอนคือฐาน8ของเขานะครับมาดูคุณสมบัติของเลขฐาน8ครับเขาบอกว่าเลขฐาน8นะครับคือเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขเพียง8ตัวคือเลข0ถึงเลข7เรียนนับด้วยครับ0 1 2 3 4 5 6 7มันจะมีตัวเลขอยู่8ตัวนะครับแค่นั้นเองนะครับหรือเลขฐานที่มีเลขไม่ถึง8นั่นแหละครับมีเลข0ถึงเลข7มันในแต่ละหลักของเลขฐาน8ก็จะมีค่าน้ำหนักเป็นเลขฐาน8ยกกำลังนะโดยจะเริ่มหลักน้อยสุดอยู่ทางขวามือหลักมากสุดอยู่ทางซ้ายมือสุดนั่นเองนะเหมือนเลขฐาน10เลยก็จะเป็นลำดับของ8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมนะก็จะเริ่มไล่ลำดับเลขยกกำลังไปติดลบตั้งแต่8ยกกำลังติดลบ1 8กำลังติดลบ2ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตัวอย่างของเลขคุณสมบัติของเลขฐาน8คราวนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10เลขฐาน10คือเลขที่เรารู้จักนะครับเลขฐาน8คือเป็นเลขในระบบ1ของในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับเราลองแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน10เรารู้จักที่มันใช้วิธีการไหนง่ายมากครับวิธีการก็คือนำเลขฐาน8ที่เราต้องการแปลงเนี่ยคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักค่าน้ำหนักประจำหลักมันก็จะเป็นเลขฐาน8ยกกำลังนั่นเองตัวอย่างนะครับจงเปลี่ยนเลขนะครับ3 2 4 5 2เลขฐาน8นะครับนักเรียนสังเกตนะครับมันจะไม่อ่านว่า 32,452 เหมือนเลขฐานติบมันจะอ่านเป็นหลักๆครับนะครับ3 2 4 5 2เลขฐาน8นะ8สับสคริปต์ตัวห้อยตัวเลขนี้นะครับก็คือให้รู้ว่านี่คือเลขนะครับเป็นเลขฐาน10วิธีการคือเอาตัวเลขนะครับแต่ละหลักคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักของแต่ละหลักนั่นในแต่ละหลักก็จะเป็นเลขฐาน8ยกกำลังก็ไล่ตั้งแต่8ยกกำลัง0 8ยกกำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3 8กำลัง4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลขตัวสุดท้าย

น้อยสุดอยู่ทางขวามากสุดอยู่ทางซ้ายนะครับนะครับครูก็ไล่ลำดับมากสุดก่อนครับก็เป็น3คูณกับ8ยกกำลัง4นะตำแหน่งนี้บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลัง3บวกกับ4คูณกับ8ยกกำลัง2บวกกับ5คูณกับ8ยกกำลัง1แล้วก็บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลัง0เป็นค่าน้ำหนักประจำหลักจากนั้นนักเรียนก็คิดเป็นตัวเลขแล้วเอามาบวกกันนะครับมันเยอะหน่อยนะครับพอ8เลขฐานเป็น8พอ8ยกกำลังเนี่ยมันก็ได้ค่าเยอะเลขฐาน10ยกกำลังมันก็เยอะเหมือนกันแต่มันง่ายครับเพราะยกกำลังเลขยกกำลังหมายถึงว่าเลขนั้นมันส่วนใหญ่จะเป็นเลข1กับเลข0ทั้งหมดนะครับก็คิดเป็นตัวเลขออกมานะครับทีละชุดนะครับ8ยกกำลัง4ได้4096คูณกับ3นะครับ8ยกกำลัง3ได้512คูณกับ2นะตรงนี้นะครับ8กำลัง2ได้64 88 64คูณกับ4บวกกับ8ยกกำลัง1ก็ได้8 8คูณกับ5นะครับบวก2คูณกับ8ยกกำลัง0ตัวเลขใดๆยกกำลัง0ได้1ทั้งหมดก็เป็น2คูณกับ1ก็คูณเป็นตัวเลขมานะครับ3คูณกับ4 1096ก็จะได้ 12,288 ตรงนี้มันจะเป็นเลขฐาน10แล้วนะครับบวกกับ2คูณกับ512ก็จะได้1024บวกกับ64คูณกับ4จะได้256บวกกับ85 40บวกกับ2คูณ1ได้2พอบวกกันแล้วนับสรุปเป็นคำตอบนะครับดังนั้นเลข32452เลขฐาน8มีค่าเท่ากับเลข 13,610 เลขฐาน10นั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตว่าในการเปลี่ยนแปลงเลขฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน2หรือเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10เนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยคือเอาค่าแต่ละหลักตัวเลขคูณด้วยค่าด้วยน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับเอาค่าแต่ละหลักตัวเลขคูณด้วยค่าคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักของมันนั่นเองนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นเลขฐาน2ก็ฐานไป2เลขฐาน8ก็ฐานเป็น8นะครับก็จะได้คำตอบออกมาการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ถ้าเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมแปลงเป็นเลขฐาน10ล่ะก็เหมือนกันครับคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักแต่น้ำหนักประจำหลักนั้นจะเป็นกำลังติดลบนะครับเริ่มจากตำแหน่งที่1ก็ติดลบ1ตำแหน่งที่2หลังจุดทศนิยมนะครับก็ติดลบ2ตำแหน่งที่3ก็ติดลบ3ตำแหน่งที่4ก็ติดลบ4โดยมีฐานเป็น8นั่นเองก็ไล่เรียงนะครับ0.3472 เลขฐาน8เท่ากับ3คูณกับ8ยกกำลังลบ1นะครับบวกกับ4คูณกับ8ยกกำลังลบ2บวกกับ7คูณกับ8ยกกำลังลบ3นะครับคูแล้วก็บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลังลบ4กำลังติดลบนะค่าที่มากสุดก็อยู่ทางขวามือค่าที่น้อยสุดก็อยู่ทางซ้ายมือโทษนะครับค่าที่มากสุดก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับโทษทีค่าที่น้อยสุดก็อยู่ทางขวามือนะครับเหมือนกับเลขจำนวนเต็มเลยเพราะว่าถ้าเลขยิ่งกำลังติดลบมากก็จะมีค่าน้อยนะครับคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น 0.375 บวกกับ 0.0625 นะครับบวกกับ 0.0167 บวกกับ 0.005 นะครับคำตอบก็ได้ออกมาครับดังนี้นะครับดังนั้น 0.3472 เลขฐาน8เท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองครับวิธีการคิดนักเรียนอย่าลืมนะครับ8ยกกำลังลบ1นี่ไม่ใช่ได้8นะครับ8ยกกำลังลบ1นักเรียนต้องทำเลขกำลังติดลบให้เป็นเลขที่เป็นกำลังที่เป็นเลขเครื่องหมายบวกก่อนเลขยกกำลังที่เป็นเครื่องหมายลบทำให้เป็นเลขยกกำลังที่เป็นเครื่องหมายบวกก่อนวิธีการก็คือนำมันไปหารครับนำมันไปอยู่ในร่างเศษส่วนนะครับตรงนี้8ยกกำลังลบ1ก็เป็น1ส่วน8ยกกำลัง1ก็เหมือน1หารด้วย8นั่นเองคูณกับ3ก็เหมือน3หารด้วย8ครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ4คูณ8ยกกำลังลบ2ก็เหมือน4คูณ1ส่วน8กำลัง2 8กำลัง2ได้64ก็เหมือนเอา4หารด้วย64นะครับก็จะเป็นคำตอบตรงนี้ครับตรงอื่นก็ในความหมายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเตือนวิธีการคิดก่อนถามว่าคิดยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเราดูความสัมพันธ์ของการแปลงเลขฐาน8กับเลขฐาน2ดูบ้างเมื่อกี้เราดูความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10ไปแล้วนะครับเราแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10แล้วทั้งเลขฐาน8ที่เป็น

จำนวนเต็มแล้วก็เลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมนะครับคราวนี้มาดูการแปลงเลขฐาน8นะครับ1บิตนะครับมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนี่คือกฎความสัมพันธ์ที่หนึ่งต้องจำไว้ว่าตอนนี้เรากำลังจะแปลงเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน2เลขฐาน8 1บิตเท่ากับเลขฐาน2 3บิตคำว่าบิตคือหลักนะครับจำนวนหลักของเลขฐาน2นั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า2ยกกำลัง3มันได้8ก็เหมือนเอา2มาคูณกัน3ครั้งนะเพราะฉะนั้นเลขฐาน8 1บิตจึงเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนั่นเองตัวอย่างครับเลขฐาน8 1บิตเท่ากับเลขฐาน2 3บิตเห็นไหมครับ0ก็คือ0 0 0 1ก็คือ0 0 1001 001มายังไงก็2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง0ได้1ครับตรงนี้ก็เหมือนกัน2เท่ากับ0 1 0นะครับ2ยกกำลัง0ใช่ไหมครับ2ยกกำลัง1ครับ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง1ได้2 2คูณกับ1ก็ได้2นี่คือที่มานะครับ3เท่ากับ0 1 1 4เท่ากับ1 0 0 5เท่ากับ1 0 1ยกตัวอย่างตรงนี้ทำไม5ได้1 0 1อ้าวลองเอาเลขฐาน2คูณกับค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักมันดูตรงนี้ก็คือ1คูณกับ2ยกกำลัง0นะครับ0คูณกับ2ยกกำลัง1 1คูณกับ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2ได้4นะครับ4คูณ1ได้4นะครับ2ยกกำลัง0ได้1นะครับ1คูณ1ได้1 4บวก1ก็เป็น5นะครับตรงอื่นก็ใช้หลักการคิดเช่นเดียวกัน6เท่ากับ110 7เท่ากับ111นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคราวนี้มาดูความสัมพันธ์นะที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นะครับนี่คือเลขฐาน2นะครับเห็นไหมครับ0ของเลขฐาน8เท่ากับ000ของเลขฐาน2เห็นไหมครับนะครับมี3หลักก็คือตั้งแต่1 2 4นั่นเอง2ยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2 2ยกกำลัง2ได้4นี่คือค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับในแต่ละหลักของเลขฐาน2นั่นเองนะไม่มีไม่ได้เอาตัวไหนมาบวกกันเลยก็ใส่0ทั้งหมดเลยต่อไปครับเลข1เลขฐาน8เท่ากับ001เลขฐาน2เห็นไหมครับ1เห็นไหมครับ1 2 4เพราะฉะนั้น1ก็คือ1ใช้เลข1ตัวเดียวก็ใส่1ตรงเลข1เลข4กับเลข2ไม่ใช้ก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น001นั่นเองนะครับ2ดูนะครับดูสอบครับ2เลขฐาน8นะครับเท่ากับ010เลขฐาน2เห็นไหมครับ1 2 4เห็นไหมครับ1อยู่ตรง2ใช่ไหมครับ4กับ1ไม่ได้ใช้ก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น010นั่นเอง3เลขฐาน8เท่ากับ011เห็นไหมครับ1 2 4เอา2บวก1ได้3ก็ใส่1ตรงเลข2กับเลข1ที่เอามาบวกกันแล้วได้3เลข4ไม่ได้ใช้บวกก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น011นะครับนั่นคือตัวอย่างบางส่วนนะครับอันนี้คือคราวนี้เรามาดูโจทย์เลยนะครับถ้าครูจะแปลงเลข4 6 0 1เลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับทำยังไงวิธีการคือแบ่งเลขฐาน8 1หลักเป็นเลขฐาน2 3หลักนะครับดังตารางด้านล่างที่นักเรียนเห็นหรือแปลงเลขฐาน8 1บิตเป็นเลขฐาน2 3บิตนั่นเองนะครับก็เริ่มจากหลักน้อยสุดที่อยู่ทางขวามือนะครับเลข1ใช่ไหมเลข1เลขฐาน8ก็แปะก็ซอยไปเลขโทษนะครับก็แบ่งไปเลขฐาน2 3บิตก็คือ1 2 4ดูเลข1นะครับใช่ไหมครับเลข1ก็ใช้เลข1ตัวเดียวใช่ไหมครับก็ใส่1ตรงเลข1นะครับเท่ากับ1 4กับ2มาใช้ก็ใส่0ก็จะเป็นคำตอบตรงนี้ก็คือ1เท่ากับ0 0 1นั่นเองครับพอ0นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับคือ0ก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 40ไม่เอาเลข4ไม่เอาเลขใดมาบวกกันเลยนะครับก็คือใส่0ทั้งหมดเลยนะมันจึงได้0 0 0 6นะครับ6เลขฐาน8หลักนี้นะครับก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 6ก็เอา4กับ2มาบวกกัน1ได้6ก็ใส่1ตรง4กับ2 1ไม่ใช้ก็ใส่0เพราะฉะนั้น6ก็เท่ากับ1 1 0ตัวสุดท้ายครับคือ4ก็แบ่งเป็น3หลักครับ1 2 4ก็ใช้4ตัวเดียวพอดีเลยนะครับลงตัวเลยใช้4นะก็ใส่1ตรง4 2กับ1มาแชร์ก็ใส่0ก็ได้100ครับตอบเป็น

ตอบรวมก็คือ4601เลขฐาน8เท่ากับ100 110 000 001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่คือการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะกลับกันบ้างเราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8บ้างนะครับเทคนิควิธีการคือเลขฐาน2นะครับจะเป็นตัวเลข1เลขศูนย์ยาวๆตรงนี้นะครับให้นักเรียนแบ่งเลขฐาน2เป็นชุดละ3บิตหรือ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายอีกรอบนะครับวิธีการการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8ก็คือแบ่งเลขฐาน2เป็นชุดละ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับเลขที่ครูให้เปลี่ยนจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8คือเลข101 011 011แล้วก็111เลขฐาน2นะครับนักเรียนดูนะครับคือเลขนี้นะครับในตารางตรงกลางนี้จากนั้นครูก็จะแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับชุดละ3บิตนะครับ1 1 2 3ครบแบ่งครับเป็นสีตรงนี้นะครับอีกชุดนึงครับก็คือชุดนี้ครับ1 2 3แบ่งครับเป็นสีน้ำเงินครูทำให้เห็นชัดเจนไว้นะครับสื่อชุดต่อไปครับ1 2 3ชุดนี้นะครับก็แบ่งชุดต่อไปครับ1 2 3ครบก็แบ่งครับพอแบ่งเสร็จก็ใส่ค่าน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2นะครับของแต่ละชุดคือ1 2 4เพราะมันมี3บิตใช่มั้ยครับ1 2 4 1 2 4แล้วก็1 2 4ใส่เสร็จแล้วทําทีละชุดครับจากขวามาซ้ายนะครับนักเรียนนะครับเอาบวกเลข1มาบวกกันนะครับในชุดนี้นะครับ1 1 1เลขที่อยู่บวกเลข1ก็คือเลขทั้ง3ตัวคือทั้งเลข1เลข2เลข4เลยพอ1มาบวก2บวก4ก็จะได้เลข7นะครับช้าๆนะครับได้เข้าใจต่อไปชุดที่2นะครับเลข011ใช่ไหมครับก็เขียนน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2ก็คือ3หลัก3บิตก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1มีเลข2กับเลข1เอาเลข2กับเลข1มาบวกกันก็ได้เลข3ครับเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันนะครับประมาณนั้นต่อไปชุดต่อไปครับ101นะครับเขียนค่าประจำหลักนะครับก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1คือเลข4กับเลข1เอา4บวก1ก็ได้เลข5นะครับสุดท้ายนะครับ010นะครับเขียนค่าน้ำหนักประจำหลักก็คือ124เลขที่อยู่บนเลข1มีเลข2ตัวเดียวก็ตอบ2คำตอบที่ได้ก็คือ10101 011 111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับนะครับ2537เลขฐาน8นี่คือวิธีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน2กับเลขฐาน8นะครับโดยมีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าเลขฐาน8 1หลักหรือ1บิตมีค่าเท่ากับเลขฐาน2จำนวน3บิตนั่นเองหรือพูดกลับกันว่าเลขฐาน2 3บิตจะมีค่าเท่ากับเลขฐาน8 1บิตนั่นเองครับในเรื่องของเลขฐาน8คราวนี้มาดูในเรื่องของเลขฐาน16นะครับวันนี้ในตอนที่3เป็นเรื่องของระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับครูก็ได้พูดถึงเลขฐาน8ไปแล้วนะครับเลขฐาน8พูดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10นะครับแล้วก็เลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคราวนี้มาดูระบบเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16เรียกภาษาอังกฤษว่านะครับ hexadecimal นะครับหรือว่า hexadecimal นะครับ system หรือเรียกสั้นๆว่า hex นะครับเลขฐาน16เลขฐาน16ก็คือเลขที่มีนะครับมีเลข0ถึง15 0ถึง15ครับก็ไล่ครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับมันก็จะมีตัวเลขอยู่16ตัวพอดีนะครับมีเลข0ถึงเลข15โดยมีข้อกำหนดดังนี้นะครับเลข0ถึงเลข9เป็นเลขปกติเหมือนเลขฐาน10เลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่พอเลขตั้งแต่10ถึงเลข15เนี่ยจะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงกันตั้งแต่ A B C D E F A แทน10 B แทน11 C แทน12 D แทน13 E แทน14แล้ว F แทนเลข15สาเหตุที่ต้องใช้ตัวภาษาอังกฤษแทนเพื่อจะแยกนะครับแยกระหว่างเลขฐาน10กับเลขฐาน16ไม่ให้มันปะปนกันนะครับนั่นเอง
นะมันแยกไม่ออกว่าไหนเลข30หรือเลข36นะครับอย่างที่ครูบอกนะครับคราวนี้มาดูครับเรื่องของเลข36เลข36นะครับถ้าเราจะแปลงเลข36เป็นเลข30ก็เหมือนเดิมครับเอาเลข36แต่ละหลักคูณกับค่าน้ำหนักประจำหลักซึ่งมีฐานเป็น16นั่นเองครับก็ไล่เรียงตั้งแต่16ยกกำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3จากขวาน้อยที่สุดไปซ้ายมากที่สุดนะครับคราวนี้มาดูนะครับมาดูเลขกำลัง16ที่เป็นบวกก่อนนะครับก็เริ่มจากน้ำหนักที่เป็น16ยกกำลัง0 16ยกกำลัง0ได้1นะครับเพราะอะไรยกกำลัง0ได้1อยู่แล้วนั่นเลยตรงนี้จำเป็นนะครับตารางนี้เพราะเลขฐาน16เนี่ยเป็นเลขที่มีพอยกกำลังแล้วมันจะมีจำนวนเลขที่มีจำนวนค่อนข้างมากนั่นเองก็ถ้ามีตารางไว้เทียบก็ดีครับจะได้ไม่ต้องมาคิดทุกครั้งนะครับเอาตารางนี้ไปเทียบใช้เลยนะครับ16ยกกำลัง2ก็จะได้256เอา16คูณ16ได้256นั่นเองพอ16ยกกำลัง3นะพอแค่3หลักเองมันขึ้นไป4096เห็นไหมครับ16ยกกำลัง4ได้ 65,536 ครับเยอะแยะเลย16ยกกำลัง5นะครับได้นะครับหลักถึงนะครับ 1,48,576 นะครับเพราะฉะนั้นมันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่เกิน5หลักหรอกครับเลขฐาน16นะครับยกเว้นเป็นพวกเรื่องของรหัส ASCII นะครับซึ่งเราจะเรียนไปในบทถัดไปนะเรื่องรหัสดิจิตอลอันนี้คือเลขฐาน16นะครับเพราะฉะนั้นเลขฐาน16เวลาเลขยกกำลังนักเรียนพยายามมีตารางหรือจดไว้ว่ามันได้เท่าไหร่เวลาเราเอาไปแปลงเลขฐานต่างๆเราเอาตารางนี้ไปใช้เลยคราวนี้มาดูเลขฐาน16ที่เป็นลบบ้างนะครับหลังจุดทศนิยม1ตำแหน่งก็เป็น16ยกกำลังลบ1น้ำหนักนะครับค่าน้ำหนัก2ตำแหน่งก็เป็น16ยกกำลังลบ2นะครับตำแหน่งที่3ก็เป็น16ยกกำลังลบ3 16ยกกำลังลบ1ก็เหมือนเอา1หารด้วย16นั่นเองก็จะได้ 0.62 โทษนะครับ 0.0625 นะครับ16ยกกำลังลบ2ก็เหมือนเอา1หารด้วย16ยกกำลัง2 16ยกกำลัง2ได้256ก็เหมือนเอา1หารด้วย256ก็จะได้เท่ากับ 0.0039062นะครับตารางนี้เอาไปเทียบใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขทุกครั้งนะครับตรงนี้16ยกกำลังลบ3ก็เหมือน1ส่วน16ยกกำลัง3 16ยกกำลัง3ได้4นะครับ4096ก็จะเอาก็จะเปรียบเสมือนเอา1หารด้วย4096คำตอบที่ได้ก็คือ 0.000024 นั่นเองนะครับนี่คือตารางนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเลขฐานระหว่างเลขฐาน16ไปเลขเป็นเลขฐาน10บอกแล้วนะครับการแปลงเลขฐานใดๆไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน2เลขฐาน8หรือแม้กระทั่งถึงเลขฐาน16เนี่ยนักเรียนจะแปลงเป็นเลขฐาน10นักเรียนเอาคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับฐานใครก็ฐานมันถ้าฐาน16ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน16ยกกำลังตั้งแต่16กำลัง0ไปถึง16กำลังที่อยู่ทางขวามือทางซ้ายมือนะครับโทษทีดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่11จงเปลี่ยนเลข 73D5 เลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10ดูตัวอย่างเลยวิธีทำเลยนะครับง่ายๆครับก็นักเรียนดูก่อน5คูณด้วย16กำลัง0 D คูณด้วย16กำลัง1 3คูณด้วย16กำลัง2 7ด้วยคูณด้วย16กำลัง3นะครับก็คูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักเลย7คูณ16ยกกำลัง3บวก3คูณ16ยกกำลัง2บวก10นะครับบวก D ก็คือ13นะครับดีคือเลข13แปลงเป็นเลขเลยบวกด้วย13คูณ16ยกกำลัง1บวกด้วย5คูณ16ยกกำลัง0ก็คิดครับก็เป็น7คูณด้วย4096บวกด้วย3คูณด้วย256บวกด้วย13คูณ6บวกด้วย5คูณกับ1ตรงนี้รู้อยู่แล้วว่ามันมายังไงนะครับก็มาบวกกันก็เลขกลมๆมาบวกกันครับก็เอา 28,672 บวกด้วยตรงนี้นะครับ768บวกด้วยนะครับ208บวกด้วย5คำตอบที่ได้ก็คือนะครับ 29,653 เลขฐาน10สรุปว่า 73D5 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ200ขอโทษนะครับมีค่าเท่ากับ 29,653 เลขฐาน10นั่นเองเวลาสรุปต้องสรุปให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็
หลักการของการ

แรงเลขฐานเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ฐานไม่เหมือนกันขนาดเองฐานมากหน่อยก็คิดเลขมากหน่อยนะครับคราวนี้ถ้าเราแปลงเลขฐาน16ที่มีทศนิยมด้วยเป็นเลขฐาน10หลักการก็เหมือนเลขฐานอื่นๆครับ

B8 นะก็เป็น 39.B8 ก็ทำเลขหน้าจุดก่อนเลขหน้าจุดก็เอาเลข39นะครับก็เป็น9คูณด้วย16ยกกำลัง0ใช่ไหมครับบวกด้วย3คูณด้วย16ยกกำลัง1นะครับหลังจุดคืออะไรครับบวกด้วยอะไรนักเรียนดูบวกด้วย b ก็คือ11คูณด้วย16ยกกำลังลบ1บวกด้วย8คูณด้วย16ยกกำลังลบ2ดังนั้นก็ค่อยๆคิดครับเลขมันเยอะนะครับก็เป็น3คูณด้วย16ใช่ไหมครับแล้วก็9คูณด้วย1เพราะ16ยกกำลังศูนย์ได้1บวกกับ11คูณกับ1หารด้วย16นั่นเองนะครับนักเรียนก็คือ11คูณกับ 0.0625 นะครับบวกกับ8คูณด้วยนะครับ1หารด้วย16ยกกำลัง2นะครับก็จะเป็น8คูณด้วย 0.00390 นะครับก็แปลงเป็นตัวเลขคูณก็ออกมาก็มาบวกกันนะครับคำตอบที่ได้ก็คือดังนั้นเลข39นะครับจุด B8 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นั่นเองนะครับหลักการเนี่ยก็เลขเยอะหน่อยครับเพราะมันเป็นเลขฐาน16คราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16บ้างทำยังไงถ้าตามหลักวิชาการคือเอาต้องเอา16มาหารสั้นครับนักเรียนต้องเอา16มาหารสั้นนะครับก็คือเอาตัวเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย16จนมันเหลือเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองหารให้ดูนะครับเอา9719หารด้วย16มันจะได้607นะครับเหลือเศษ7แล้วก็ใส่7ไว้ข้างหลังคิดต่อครับก็เอาเลข607หารด้วย16นึงเลขฐาน10เนาะหารได้37เหลือเศษ15นะก็ใส่15ไว้ข้างหลังนะครับเอา37หารด้วย16ก็จะได้2 16 2 32เหลือเศษ5ครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะค่าที่หารได้น้อยกว่าตัวหารนะครับก็นั่นเองก็จะตอบจากล่างขึ้นบนคำตอบก็คือ2 5 15นั่นก็คืออะไรครับตัว F นะแปลงเป็นตัวอักษร F 2 5 F 7นั่นเองนะครับนี่คือการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16นะครับใช้วิธีการหารสั้นนั่นเองเอาเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย16นะครับก็จะจบในส่วนของนะครับก็จะจบในส่วนของตอนที่3โดยสมบูรณ์แล้วนะครับระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับในตอนถัดไปอย่างที่นักเรียนเห็นในสไลด์แวบๆก็คือเป็นเรื่องของการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับของเลขฐานนะครับการบวกกับลบนะครับเราก็จะเรียนกันในสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะจบในเรื่องของระบบเลขฐานโดยสมบูรณ์นะครับแต่นะครับที่ครูสอนตอนแรกๆเลยตั้งแต่ระบบเลขฐาน2นะครับเลขฐาน10เลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับในการแปลงเลขฐานต่างๆครับซึ่งระบบเลขฐานเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในวงจรดิจิตอลนะครับในการนำไปใช้ในการออกแบบวงจรแล้วต่อวงจรในภาคปฏิบัติถัดไปดังนั้นฝากให้นักเรียนนะครับและผู้ที่กำลังเรียนอยู่นะครับนำไปทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้นะครับสมควรกับเวลาแล้วนะครับผมครูณัฐสบายใจครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงานขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือ
ต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็น

15ข้อบกพร่องแนวรากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์ครอด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็คอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ชียมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนำมาทำการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

ทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับนะครับนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉากนะครับนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสำหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทำการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทําการคั่วงาขาวกับงาดําให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนําไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดํานะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดำอยู่นะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับโอเคนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วน

ส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่าในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับนะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับนั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่ สำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าธัญพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

นี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชินีพืชนะครับเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้อีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับนะครับนะครับเราก็เรียงนะครับนะครับนะครับโอเคครับนะครับโอเคนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่ละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับนะครับต่อ1ต่อ1กระปุกนะครับต่อ1กระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับ

เขียนครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการฆ่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาปลอกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการอบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมา
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่า1 อย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: world.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุม

0: ซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ Thyristor จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับอาจารย์จิตภัทรอายุสุขครับ
1: อริสางามสุขศรีค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการเกี่ยวกับผิดพันธ์ทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: คร
0: ับวันนี้อาจารย์มีอะไรดีๆมาแนะนำสูตรวันนี้
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะการทำยาสีฟันเนื้อครีมค่ะอาจารย
0: ์ครับเนื้อครีมที่ส่วนใหญ่ก็ใช้เนื้อครีมกันนั่นในปัจจุบันนะครับ
1: แต่ยาสีฟันตามท้องตลาดเลย
0: ครับผม
1: เนื้อจะออกเป็นแบบเนื้อสีครีม
0: สีขาวสวยน่าใช้หอมสดชื่น
1: ค่ะเนื้อนี่ก็จะเนียนละเอียดนะคะอาจารย์น่าใช้มาก
0: แต่อาจารย์ดูว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่มีตัวเคลือบฟันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เป็นสูตรที่มีสารกัดฟันที่มีทันสมัยขึ้นมาก
1: ็
0: คือไอเดซิลิก้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่น่าใช
1: ้
0: ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนขึ้นยาสีฟันเราก็มาแนะนำเรื่องของการเรื่องภาชนะที่จะทำยาสีฟัน
1: นะคะในส่วนของการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะก็คือยาสีฟันเนื้อครีมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสูตรนี้เราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นสูตรที่ทำง่ายมากสามารถผสมที่อุณหภูมิห้องได้เลย
0: ครับผม
1: นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวไม้พายซิลิโคนค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็เป็นใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะที่เขาเอาไว้ทำเบเกอรี่นะคะมันจะเป็นไม้พายซิลิโคนที่สามารถทนความร้อนได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทัพพีนะคะอันนี้ก็ไว้ควรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชามผสมค่ะอาจารย์นะคะชามผสมก็อาจจะใช้เป็นตัวถ้วยแก้วก็ได้หรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได
0: ้ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นโกล่งค่ะอาจารย
0: ์นะคะสําหรับ
1: เอาไว้บดในส่วนของที่เป็นออยล์เป็นพวกเมนทอลพวกนี้ค่ะ
0: ที่เป็นเกล็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะมันจะได้แบบละลายได้ง่าย
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ก็คือตัวเครื่องตีเบเกอรี่
0: ใช่ครับ
1: นะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องนี้เราก็ใช้ตะกร้อในการคนก็ได้นะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่ว่ามันก็อาจจะ
0: เกิดการแยกชั้นได้
1: ใช่นะคะเนื้อมันก็อาจจะ
0: ไม่สวย
1: ไม่เนียนเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็คือแนะนำว่าถ้าจะทำสูตรนี้ก็ใช้เป็น
0: เครื่องกวน
1: เครื่องตีเบเกอรี่นะคะแต่ว่าถ้าเราทำใช้เองก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะใช้ตะกร้อนะคะคนไปนานๆหน่อย
0: คนนานเมื่อยหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าตามอุตสาหกรรมก็ควรจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นเครื่องมูชเชอร์ไรเซอร์ต่างๆที่มีความเร็วรอบสูงขึ้นมาระดับนึงนะครับ
1: ค่ะถ้าแบบว่าทำเยอะๆนะคะทีละแบบ5กิโลขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ควรที่จะมีเครื่องโฮโมจีนิเซอร์นะคะเพื่อช่วยในการตีให้เนื้อยาสีฟันเนี่ยค่ะมันเนียนละเอียดเพราะว่ายาสีฟันนะคะอาจารย์เนื้อค่อนข้างที่จะเหนื่อย
0: ใช่ครับ
1: จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือช่วย
0: เครื่องมือช่วย
1: แล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% นะคะตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการทำความสะอาด
0: แล้วก็ฆ่า
1: เชื้อนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงแพคเกจจิ้งด้วยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งาน
0: ครับ
1: นะคะ
0: เพื่อให้สินค้าเราหรือว่าโปรดักต์ของเรามีอายุได้นานแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียหรือว่าสารอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปแทรกอยู่ในผิดพันธุ์เรานะครับควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วคนเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกชิ้นนะครับไอเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดควรทำความสะอาดก่อนสินค้าก็จะได้มีอายุได้นานขึ้นถึง2ปีได้
1: ค่ะ
0: อันนี้เราใส่ใจนะครับเรื่องนี้ต้องใส่ใจความสะอาดนะครับ
1: เดี๋ยวจะสาธิตในส่วนของการทำความสะอาดให้ดูนะคะอาจารย์ก็คือก่อนที่เราจะลงมือทำในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะวิธีการก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าใส่ถุงมือนะคะใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกผม
0: แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนะครับ
1: ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ทำไมต้องใส่แว่นตาด้วยเวลาเราทำผิดพันธุ์เยอะๆนะครับมันก็มีน้ำมันหอมระเหยเข้ามา นะครับแล้วมีฝุ่นที่เป็นไอเดซิก้าหรือว่าเป็นแคลเซียมกรอบเนี่ยเวลาเราทำกับเครื่องจักรจำนวนเยอะๆเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมามันเข้าตาทำให้บุเขาเรียกเยื่อบุตาอักเสบได้นะครับแล้วก็ทางเดินหายใจก็ควรจะมีแมสติดเพื่อป้องกันการที่จะการอักเสบภายในก็คือถ้าไอ้ส่วนน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนี่เป็นการสาธิตก็นิดๆหน่อยๆเราก็ไม่สะดวกในการปิดหมดหรือพูดไม่สะดวกแต่ถ้าเราทำในปริมาณที่เยอะๆอย่างเช่นทีนึง50โล20โล50โลขึ้นไปแบบเนี้ยมันควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไว้ก่อนทำให้เราอายุยืนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประมาทพลาดพลั้งไปสุขภาพเราแย่เหมือนกันนะครับเพราะสารทุกตัวมันก็คือมีทั้งสารเคมีเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นฝุ่นเป็นอะไรมันก็ทำลายปอดได้แต่จำนวนเยอะๆมันเข้าในปากในจมูกหรือว่าต่างๆเหล่านี้มันก็มีผลต่อสุขภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้คำแนะนำตรงนี้ก็คือให้ความสำคัญนะครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะนะคะพวกน้ำมันหอมระเหยค่ะอาจารย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ค่ะเขาก็สกัดมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งมันเข้มข้นมากนะคะถ้าเข้าตาเนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะ
0: เนื้อตาเสพได
1: ้ใช่นะคะ
0: เนื้อเยื่อเนี่ยอันตรายนะเนื้อเยื่ออักเสบแล้วมันคืนยากเลย
1: ใช่ค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะควรที่จะแยกนะคะไม่ควรนำไปใช้รวมกับเอาไปทำอาหารนะคะอาจารย
0: ์
1: นะคะควรจะแยกกันนะคะทีนี้นะคะอาจารย์เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะของสูตรนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะสูตรนี้นะคะส่วนผสมนะคะส่วนแรกนะคะพาร์ท A นะคะพาร์ท A ก็คือจะมีในส่วนของ CMC ค่ะอาจารย
0: ์ CMC เป็นสารก่อนเนื้อเจลขึ้นมา
1: ใช่ครับนะคะเป็นสารตัวเป็นตัวก่อเจล
0: ก็ทำให้เป็นยึดเนื้อยาสีฟันเนื้อสมุนไพรรวมเป็นเนื้อเดียวให้เป็นเนื้อครีมขึ้นมา
1: ค่ะครับนะคะตัวนี้นะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้อยู่ที่ 0.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือ DI water นะคะ DI water ก็คือแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอแค่อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาล นะคะนำมาทำเพราะว่าน้ำเรามันก็จะมีส่วนผสมอื่นอยู่ด้วยนะคะอาจจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชั้นได้นะคะฉะนั้นก็คือน้ำนะคะที่เหมาะที่จะนำมาทำก็อาจจะใช้เป็นตัว DI ก็ได้แต่ว่าตัว DI เนี่ยค่ะต้นทุนสูงนะคะฉันก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัม
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาร์ท B
0: พาร์ท B
1: นะคะพาร์ท B นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตตซิลิก้านะคะตัวนี้นะคะอาจารย์จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวค่ะ
0: เป็นสารขัดฟันด้วย
1: ใช่มีคุณสมบัติเป็นตัวขัดฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เข้าจมูกนะ
0: ฟุ้งไม่ได้
1: เพราะว่ามัน
0: เล็กมาก
1: ใช่นะคะคือตัวเนื้อของตัวไฮดราเตตซิลิก้านี่ค่ะค่อนข้างที่จะเบา
0: ใช่ครับ
1: นะคะฉะนั้นมันก็จะฟุ้งกระจายได้ก็ควรที่จะใส่แมสด้วยนะคะเวลาที่ทำนะคะ
0: ครับ
1: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่10กรัมค่ะนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือกลีซอรีนนะคะกลีซอรีนตัวนี้ก็เป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันจากพืชนะคะอาจารย์เป็นธรรมชาติ 100% เลย
0: น้ำมันปาล์ม
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ
1: ่ซึ่งตัวกลีซอรีนเนี่ยค่ะก็เป็นตัวที่นิยมใช้นะคะในเครื่องสำอางเกือบจะทุกตัวเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนื้อเซรั่มนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเอามาใช้ในสูตรยาสีฟันเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือจะทำให้เนื้อยาสีฟันของเราไม่แห้ง
0: ใช่ให้ความชุ่มชื้น
1: ค่ะ
0: ครับเนื้อยาสีฟันก็จะวาวขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ให้ความหวานอยู่ด้วยไม่เยอะแต่ว่าไม่เยอะนะครับ
1: นะคะกิซีนตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะอาจารย์
0: ใช่สามารถกินได
1: ้ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัว
0: โ
1: ซวิทอล 70% นะคะ
0: โซวิทอล 70% โซวิทอลนี่ก็มาจากกลุ่มที่เป็นฟู้ดเกรดเหมือนกันก็มาจากกลุ่มน้ำมันสำมะหลัง
1: ค่ะ
0: โซวิทอลแต่ผ่านกระบวนการเป็นโปรเซสที่ไม่มีน้ำตาลอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นฟู้ดเกรดโซวิทอลไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเอาไปทำพวกอะไรกล้วยเชื่อมอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้ที่เกรดเป็นเกรดเครื่องสำอางนะครับ
1: ค่ะ นะคะตัวนี้ก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะจะว่าเป็นตัวทำละลายนะคะก็จะใช้ที
0: ่ความหวานด้วย
1: ค่ะ 52.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาสซีนะคะพาสซีก็จะประกอบไปด้วยตัว
0: ซ
1: ูคาโรสนะคะตัวนี้เป็นตัวให้ความหวาน
0: ใช่ครับคือทำไมต้องให้ความหวานในยาสีฟันคือจริงๆแล้วเราก็จะไปเพิ่มความหวานเพื่อให้รสชาติมันน่าใช้ขึ้นหนึ่งส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองก็คือไปลดความเผ็ดของสมุนไพรบางตัวบางครั้งนี่ไอสมุนไพรอย่างเช่นในสูตรนี้เรามีสารอย่างสเปียร์มินต์อาจจะออกเผ็ดนิดๆนะฮะอาจจะไปตัดรสเผ็ดลงนิดถ้ามีสูตรไหนที่มีการปรุงก็ไปตัดรสเผ็ดลงรสการปรุงลงรสหวานเนี่ยก็ไปตัดรสเผ็ดได้ส่วนที่สองรสหวานทำให้รู้สึกเวลาแปรงแล้วรู้สึกว่ามันชุ่มคอ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งรสหวาน
1: ค่ะ
0: นะครับตัวต่อไปครับ
1: นะคะซูคาโรนะคะใช้อยู่แค่ 0.1 กรัมนะคะอาจารย์ใช้นิดเดียวนะคะเพราะมันให้ความหวานเยอะมากเลยนะคะตัวนี
0: ้
1: ถ
0: ้
1: าใส่เยอะนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะต
0: ั
1: วนี้ก็คือสารกันเสียนั่นเองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสียด้วยนะคะเพื่อที่อายุในการเก็บรักษาเนี่ยค่ะจะได้ยาวนานขึ้นถ้าเราไม่ใส่สารกันเสียนะคะอาจารย์ก็ประมาณสัก2อาทิตย์เนาะก็จะเริ่มแบบ
0: เริ่ม
1: เสื่อมสภาพแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โซเดียมเบนโซเอทนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมตัวนี้ก็คือเขานิยมใส่ในพวกอาหารค่ะ
0: ครับตัวต่อไปเลยอาจารย
1: ์นะคะตัวโซเดียมเบนโซเอทใช้ที่ 0.5 กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือพาร์ตดีค่ะอาจารย์พาร์ตดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะอาจารย
0: ์ตัวสารเคลือบฟัน
1: ใช่ตัวนี้เป็นตัวเคลือบฟันนะคะ
0: ทำให้ฟันเราน
1: ิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะเป็นตัวเคลือบฟันนะคะเพื่อที่จะแบบป้องกันพวกอาการแบบ
0: เสีย
1: ฟันพวกนี้นะคะอาจารย์
0: คร
1: ับ ส่วนปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัม
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอาจารย์ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยาสีฟันของเราไหมคะมีเนื้อเป็นส
0: ีขาว
1: นะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ
0: เป็นสารขัดฟัน
1: ใช่สารขัดฟันก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่นิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ตัวนี้เป็นใช้เบอร์ขนาดเล็กนะครับไม่เกิน 0.3 นะครับถ้าเกินเบอร์ 0.3 ก็จะทำให้เกิดเป็นอะไรก็เป็นรอยได้ฟันเป็นอะไรเสียวฟันได้นะครับ
1: นะคะก็ใช้อยู่ที่10กรัมนะคะต่อมาค่ะพาร์ท E ค่ะอาจารย์นะคะก็จะประกอบไปด้วย SLS นะคะ SLS วันนี้เราใช้เป็นแบบน้ำนะคะอาจารย์ SLS มันจะมี2แบบนะคะอาจารย์มีแบบน้ำแล้วก็มีแบบผงนะคะซึ่งสูตรนี้เราใช้เป็นแบบน้ำ
0: ก็จะอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนแบบผง
1: แต่ว่ามันก็จะสะดวกในการใช้งานเพราะว่าแบบผงเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะละลายยาก
0: ยากกว่าน
1: ะคะ SOS น้ำนะคะใช้อยู่ที่4กรัมนะคะตัวนี้เป็นตัวสารให้ฟองค่ะนะคะทำให้ยาสีฟันของเราค่ะมีฟองแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำความสะอาด
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะโคโค่โฟมนะคะโคโค่โฟมตัวนี้ก็เป็นสารให้ฟองที่สกัดมาจากตัวธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็
0: น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างอีกตัวนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้ยาสีฟันเนี่ยค่ะมีฟองที่แบบเนียนนุ่มละเอียดนะคะอาจารย์
0: แต่มันรู้สึกอ่อนละมุนอยู่ในช่องปากนะครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนสุดท้ายพาร์ทเอฟนะคะ
0: ก็
1: จะประกอบไปด้วยตัวเปเปอร์มินต์ออยล์
0: พวกกลิ่นแล้วตอนนี้กลิ่นให้ความสดชื่นแล้วนะครับ
1: ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ลมหายใจเนี่ยค่ะหอมสดชื่นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้4กรัมเลยนะคะ
0: สูตรนี้เย็นเย็นหอมสดชื่น
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะ
0: สเปียร์มิน
1: ต์สเปียร์มินต์เฟเวอร์
0: อ๋อนี่เป็นเกรดที่ใช้ในอาหารได้เลย
1: นะคะเป็นตัวที่จะแต่งกลิ่นให้ยาสีฟันของเราค่ะมีกลิ่นหอม
0: แต่ลงท้ายกับเฟเวอร์ส่วนมากเอาผสมในอาหารนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่งกลิ่นแต่งรสชาตินะคะ
0: คือจะได้รสชาติเข้ามาช่วยด้วย
1: ค่ะนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวสุดท้ายก็คือตัวเมนทอลค่ะ
0: เมนทอล
1: ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนผสมของยาสีฟันนะคะว่าเป็นตัวที่ จะทำให้ยาสีฟันของเรามีความเย็นแปรงแล้วก็จะรู้สึกเย็นสดชื่น
0: สดชื่นครับ
1: นะคะ
0: แต่นี้ตัวนี้จะเป็นเกล็ดเมนตอลก็จะเป็นแท่งๆนะครับ
1: ค่ะ
0: นะคะไม่เป็นลูกกับน้ำ
1: ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะก็คือ 0.5 กรัมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของปริมาณส่วนผสมนี่นะคะอาจจะมีขึ้นให้ด้านหน้านะคะว่าส่วนผสมตัวไหนใช้ปริมาณเท่าไหร
0: ่ครับมีสูตรอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะสำหรับส่วนผสมที่บอกไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนผสมสำหรับปริมาณสูตร100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการทำปริมาณที่เยอะขึ้นยกตัวอย่างถ้าต้องการทำที่500กรัมก็คือให้คูณด้วย5ก็คือเอา5ไปคูณส่วนผสมแต่ละตัว
0: นะคะ
1: ก็จะได้เท่ากับ500กรั
0: ม
1: ถ้าต้องทำ1กิโลนะคะก็คูณด้วย10ก็เอา10ไปคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะซึ่งโดยการชั่งนะคะจะต้องใช้เป็นตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่งหน่วยที่ใช้ก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นนะคะจะเป็นของเหลวหรือว่าเป็นผงก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรัมทั้งหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ส่วนผสมของเราก็เราเตรียมเราช่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในส่วนของส่วนผสม
0: ไม่ครับก็สามารถทำสูตรได้เลยครับ
1: นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำตัวยาสีฟันเนื้อครีมแล้วนะคะอาจารย์นะคะวิธีการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะ
0: วันนี้เราทำ300กรัมใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่นะคะวันนี้ก็คือคูณ3
0: คูณ3ก็300กรัม
1: เราจะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัว CMC ค่ะ
0: CMC นะ
1: ครับ CMC หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถ้วยแก้วนะคะ
0: แยกต่างหากเลย
1: แล้วก็น้ำ
0: ทำละลายกันก่อนในกรณีที่เราทำไว้เยอะๆนะเราก็ต้องทำคือแช่น้ำไว้ก่อนได้เลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เราสามารถแช่น้ำไว้ก่อนเลยเพื่อให้น้ำไอ้ CMC ดูดน้ำก็ไปก็พองตัวก่อนนะคร
1: ับ
0: ให้เขาดูดให้ดูดน้ำก็ไปพองตัวก่อนเพราะ CMC ค่อนข้างจะถ้าไม่แช่น้ำไว้ก็พองตัวยากนิดนึงใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะพองตัวขึ้นนะครับ
1: ถ้าเราทำเยอะก็แช่ไว้ก่อนนะคะ
0: แช่กลางคืนไม่ได้เลยนะครับ CMC อะครับทำทีนึงไป10โล20โล50โลก็ควรจะแช่ไว
1: ้
0: ถ้าทีเลยเนี่ยเขาจะนานมากกว่าจะตีเป็นเนื้อครีมขึ้นมาในกรณีที่ยังไม่เป็นเนื้อครีมเนี่ยไปผสมตัวอื่นก็จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพด
1: ใช่นะคะ
0: มันไม่ละล
1: ายตัวนี้ต้องผสมให้ดีๆนะคะไม่งั้นเนื้อยาสีฟันของเรามันจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: เราอาจจะใช้วิธีการแบบบี้ๆช่วยด้วยนะคะอาจารย์เพื่อให้ตัว CMC เนี่ยค่ะมันละลายให้ได้มากที่สุดได้ไหมคะจะสังเกตว่ามันจะมีแบบก้อนขาวๆอยู่ก็คือ
0: ยังไม่หมด
1: ยังละลายไม่หมด
0: อ้าวตัวที่2อันนี้อาจารย์ทำไปเดี๋ยวผมทำตัวที่2ให้เนี่ยพาร์ท B นะครับพาร์ท B ก็จะมีเป็นไฮดริลซิลิก้าใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: กับไฮดริลซิลิก้าพาร์ท B ก็คือจะเป็นคริสตัลลีนนะครับเอาเลยนะครับอันนี้ค่อยๆเตะเบาๆนะครับแล้วก็โซบิตอนอีกตัวเนาะค่อยๆเตะนะครับตัวนี้มันจะฟุ้งนะครับโซบิตอนแล้วก็คริสตัลลีนได้รวมกันได้เลยนะครับจะฟุ้งตัวนี้จะฟุ้งต้องระวังนิดนึงเขาเป็นผงที่เบามากเลยครับ

ตอนนี้อาจารย์กำลังทำพาร์ท B อยู่นะคะก็คือนำส่วนผสมพาร์ท B ทั้งหมดนะคะผสมแล้วก็ค่อยๆคนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งพาร์ท B ก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตซิลิก้านะคะแล้วก็มีตัว

0: กลีเซอรีนแล้วก็มีตัวซอร์บิทอล 70% นะคะ
1: ต้องระวังนะมันจะฟุ้งนะครับ
0: ต้องค่อยๆคนเบาๆก่อนนะคะ
1: ก็ค่อยๆดูดเป็นเนื้อครีม

0: โอเคเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
1: ค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะบี้เพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากัน
0: โอเคครับตัวต่อไปเลยปาร์ต4เลยครับนี่เข้ากันแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะนำพาร์ต A กับพาร์ต B มารวมกันก่อน
0: โอเครวมกันเลยครับ
1: อันนี้นะคะอันนี้เป็นพาร์ต A นะคะที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นพาร์ต B นะคะที่เราผสมกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำพาร์ต A กับพาร์ต B นะคะที่ผสมกันแล้วเนี่ยค่ะมารวมกันก่อน

0: วางตรงนู้นนะครับวางตรงนู้นโอเคครับ
1: แล้วก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตอนนี้มันก็จะยังหนืดๆอยู่นะคะ
0: เครื่องช่วยไหมอาจารย
1: ์ได้ค่ะเราจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีช่วย

0: โอเคครับพาร์ทพาร์ท A กับพาร์ท B ผสมกันแล้วนะครับ
1: ทีนี้เราก็จะเติมพาร์ท C ลงไปนะคะพาร์ท C ก็จะประกอบไปด้วยซูคราโลสนะคะแล้วก็ตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะ
0: ตีดีกว่าอาจารย์จะได้เร็ว

0: โอเคตัวต่อไปเลย
1: จากนั้นนะคะก็เติมพาร์ทดีลงไปนะคะซึ่งพาร์ทดีก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะ
0: สารตัวเคลือบฟันนะครับ
1: แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็นตัวที่จะทำให้เนื้อยาสีฟันมี
0: ขาวสวย
1: เป็นสีขาวนะคะแล้วก็
0: แคลเซียมคาร์บอเนต
1: ตามด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็น
0: สารกัดฟันทำให้ฟันสะอาดนะครับแล้วก็ฟันขาวนะครับ
1: เราใช้ไม้ไผ
0: ่ตอนในกรณีทำจำนวนเยอะๆก็ใช้วิธีใช้เครื่องช่วยกวนนะครับรอบความเร็วก็ต่ำลงนะครับความเร็วสูงไม่ได้ช่วงที่ผสมแคลเซียมลงไปเรียกสารขัดฟัน
1: แล้วเราก็จะเติมพาร์ทอีลงไปค่ะอาจารย
0: ์พาร์ทอีทั้งหมดเลยนะครับ
1: พาร์ทอีก็จะมี SOS น้ำ
0: เป็นน้ำนะครับก็จะมี
1: โคโค่โฟม
0: เป็นสารฟองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนพาร์ทเอสนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเพื่อละลายเมนทอนก่อนค่ะ
0: พาร์ทเอสก็จะมีเปปเปอร์มิน
1: ต์เปปเปอร์มินต์ออยล์นะคะแล้วก็สเปียร์มินต์เฟลเวอร์แล้วก็เมนทอนนะคะ3ตัวนี้แนะนำว่าให้เอามารวมกันก่อนนะคะ
0: เพื่อจะละลายเมนทอนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมนทอนก็จะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งเป็นแท่งขอช้อนหนึ่งกันครับเมนทอนก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำละลายกันก่อนเมนทอนก็จะไม่ได้ละลายในเนื้อครีมนะครับ
1: ก็จะยังเป็นแท่งๆ
0: เป็นแท่งอยู่ในเนื้อครีมแล้วตียังไงก็ไม่ละลายนะครับเราต้องเอาเมนทอนตับละลายกับน้ำมันก่อนนะครับก็จะเกิดการละลายได้ง่ายนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้เราไม่ใช้เมนทอนก็อาจจะใช้เมนทอนที่เป็นแบบน้ำก็มีนะครับไม่ต้องมาทำละลายกัน

0: ในสูตรถ้าสมมติในกรณีเราต้องการเป็นสีเพิ่มสีลงไปเราก็สามารถเติมสีลงไปก่อนได้นะครับก่อนที่จะเติมกลิ่นลงไปเนี่ยคือเติมสีไปก่อนนะครับ
1: ใช้สีอะไรในไหนอาจารย์ในน้ำ
0: หรือในน้ำละลายในน้ำครับส่วนใหญ่เป็นสีละลายในน้ำนะครับจะได้ไม่ระคายเคืองส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีละลายในน้ำมันมันระคายเคืองได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างหนึ่งส่วนใหญ่นะสีในยาสีฟันละลายในน้ำทีนี้เราก็เติมพาร์ทที่เป็นพาร์ท F คือน้ำมันหอมเลย
1: ก็คือ
0: น้ำมันหอมเลยนะ
1: ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: เติมลงไป
0: พาร์ท F ก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะก็คือเปปเปอร์มินต์และสเปียร์มินต์นะครับแล้วก็เมนทอลนะครับ3อย่างในพาร์ทพอเติมพาร์ท F ไปปั๊บกลิ่นเหมือนจะฟุ้งหอมนะครับ
1: หอมมากเลยนะคะตอนนี้
0: แล้วยาสีฟันก็จะดูแบบวาวขึ้นดูแวววาวขึ้นนะฮะคือจริงๆแล้วควรจะตีให้เข้ากันละเอียดก่อนถึงจะเติมปาดเอฟลงไปหรือว่ากลิ่นหอมนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเริ่มเนียนแล้วนะคะ
0: จะช่วยกันกินนานนิดนึงจะได้เข้ากันมันจะได้ละเอียดยาสีฟันเนี่ยถ้าเราตีไม่นานในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกัดในเนื้อเยื่ออ่อนได้นะครับเพราะว่าตัวที่จะไปกัดเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเป็นฟองต่างๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราตีนานๆเพื่อให้เกิดการประสานกันเราตีเกิดความร้อนขึ้นมาไอสารเหล่านั้นมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันโอกาสที่จะมากัดในช่องปากเราร่างกายเกิดในช่องกัดเราจะไม่มีเราไม่มีเราก็จะรู้สึกสบายปากนะครับแล้วคนตีแป๊บเดียว10นาทีไม่ได้นะครับ
1: ถ้าคิดเป็นระยะเวลาประมาณกี่นาที
0: มันอยู่ที่จำนวนครับจำนวนของผลิตภัณฑ์เราถ้าเราทำทีเป็น100กิโลก็ตีไม่ได้ขนาดนั้นต้องใช้เวลานานถ้าเราตีละโลนึงก็อาจจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงน่าจะได้มันอยู่ที่ขั้นตอนการขึ้นเนื้อครีมอ่ะมันต้องใช้เวลาขึ้นเนื้อครีมเสร็จแล้วเรามาผสมไอ้ตัวผสมเนื้อฟองขึ้นมาเพราะสารฟองตัวนั้นแหละต้องตีเข้าเนื้อครีมนานๆหน่อยจะได้แบบมันไม่ตกค้างบางคนไปใช้ SLS ที่เป็นยิ่งเป็นตัวผงอ่
1: ะ
0: โอกาสที่ละลายแบบมันก็ต้องให้เข้ากับเนื้อครีมให้ได้มากที่สุดให้ละลายหมดบางทีละลายไม่หมดปั๊บก็แสบปากกัดปากพอแสบปากกัดปากก็บอกโอ้ยอะไรกัดปากฉันจะที่ไหนได้ก็คือไอ้ตัวสารฟองนี่แหละ
1: สูตรนี้เนื้อสวยมากเลยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ขาวสวยเนาะ
1: เนื้อเนียนละเอียดมากเลย
0: ไตรตันเนียมใช่ไหมช่วยทำให้ขาวขึ้นหอมไหม
1: แล้วก็กลิ่นหอมเพราะว่าสูตรนี้เราใส่เปปเปอร์มินต์เยอะมาก

บางครั้งดูเหมือนทำยาสีฟันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเราถ้าเกิดว่าเราต้องใส่ใจเราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนบางทีเราเห็นว่ามันง่ายแต่ว่าเวลาทำลงมือทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีอุปสรรคนะครับทุกคนเวลาทำอ่ะทำไม่บางคนก็ทำได้บางคนทำไม่ได้ต้องขยันทำบ่อยๆบางครั้งสูตรที่เราคิดว่าดีแล้วบางทีเราต้องมาปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้เราต้องไปทำกันพิจารณาว่าจะเอาสมุนไพรอะไรที่เราถูกใจใส่ลงไปอีกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาตามสูตรเราเป๊ะๆก็ได้สูตรที่เราทำดีแล้วอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดได้เพราะทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสูตรของตัวเองใช่ไหมครับการพัฒนาต่อยอดนี่สำคัญกว่าจะได้แบรนด์เป็นของตัวเองหรือว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองให้ใช้แล้วถูกใจเรามันก็ต้องใช้เวลาต้องทดสอบไปเรื่อยๆบางครั้งแหละอาจารย์เอาที่ปาดมาปาดข้างล่างขึ้นมาหน่อยการปาดข้างล่างขึ้นมันจะทำให้สารทุกตัวมันเข้ากันนะครับยังสวยนะครับ

0: ในกรณีที่เราทำมันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยคงไม่ใช้มือตีกันแบบนี้แหละครับก็ต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยอย่างเครื่องโมดิไลเซอร์นะครับเข้ามาช่วยเครื่องที่มีความเร็วรอบสูงยาสีฟันในเวลาผลิตขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีเครื่องไม่ใช่เครื่องตีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวทำเยอะๆต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับเวลาผสมแคลเซียมสารที่มีให้ความหนืดสูงๆต้องมีเครื่องช่วยกวนขึ้นเนื้อครีมเสร็จก็จะมีเครื่องช่วยกวนกวนให้มันเข้ากันหลังจากนั้นพอกวนเข้ากันแล้วถึงจะมาเติมที่เป็นน้ำมันหอมได้อีกทีนึงในกรณีที่คุณจะทำใหม่ๆบางทีคนบอกทำไมต้องมีเครื่องจักรเยอะแยะมันก็เป็นเครื่องจักรก็คือตัวทุ่นแรงเรา
1: ใช
0: ่ไหมครับนี่เราทำน้อยๆเราทดลองสูตรเราก็ทำได้เรามือช่วยกวนแต่เวลาทำเยอะๆเรามือกวนแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับสวยนะอาจารย์นะ
1: สวยค่ะ
0: เนื้อละเอียดแล้วจริงๆปลายาสีฟันแบบนี้เราก็ต้องมีการบรรจุหลอดอะไรแบบนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับ
1: ก็พอเราทำเสร็จนะคะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งบรรจุนะคะอาจารย
0: ์
1: ต
0: ้
1: องแรปทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งคืน
0: ครับดูความเปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนึงมันก็จะมีประจุไฟฟ้าอยู
1: ่ถ้าเราบรรจุเลยเนี่ยค่ะอาจารย์มันก็อาจแบบหลอดสีฟันของเรามันอาจจะบวมนะคะ
0: ที่ว่าสูตรอันไหนที่มีสารตัวไหนที่มันมีปฏิกิริยากับหลอดกับเนื้อด้วยกันเนาะ

0: ยาสีฟันเขาเหมือนเขาต้องรอเขาเซตตัวก่อนถึงจะบรรจุหลอดถึงจะดีเพราะว่ายาสีฟันถ้าเกิดว่าเราทำปั๊บแล้วบรรจุเลยบางทีมันยังเหลวอยู
1: ่
0: พอบรรจุบางทีไปแข็งอยู่ในยาสีฟันถึงบางทีบีบออกมาเป็นแท่งๆสวยๆเป็นเส้นๆออกมาต้องรอเขาเซตตัวแต่ถ้ายังไม่เซตตัวพอบีบไปมาปั๊บมันออกมาเหลวเป๊ะแบบนี้บางทีก็ดูแล้วแบบไม่น่าใช้อะไรมันก็ไม่น่าใช้จริงๆหลอดยาสีฟันก็ควรเป็นหลอดที่เป็นบรรจุก็คือเป็นหลอดลามิเนตนะครับหรือไม่ก็หลอดพลาสติกที่มีความหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปนะครับก็ป้องกันในเรื่องของ1อุณหภูมินะครับ2ต้องมีซีลแพ็คเกจจิ้งตรงปากนะครับเพื่อป้องกันไม่อากาศหรือว่าน้ำมันหอมระเหยได้เอ่ยออกได้นะ3แล้วก็ป้องกันให้น้ำกันระเหยของน้ำน้อยลงนะครับนะครับควรจะมีการแพ็คเกจจิ้งที่ดีบางครั้งถ้าแพ็คเกจจิ้งไม่ดีบางทีมันก็มีผลในทำให้ยาสีฟันเราเสื่อมไวขึ้นนะครับสำคัญทุกอย่างมีเขาเรียกมีอะไรก็มีความสำคัญเหมือนกันหมดบางคนทำยาสีฟันสูตรดีแต่แพ็คเกจจิ้งไม่เรียบร้อยก็ทำให้ยาสีฟันของเราเสื่อมไวบางทีในกรณีที่แบบเฮ้ยของฉันแบบดูออร์แกนิกแต่ไม่ใส่สารกันเสียเลยยาสีฟันเราแทนที่จะเป็นออร์แกนิกแต่ว่ามันอย่าลืมว่าออร์แกนิกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะ ค
1: ุ
0: ณต้องยอมรับในอายุของมันด้วยนะครับแต่ถ้าคุณจะต้องการอายุยืนมันก็ต้องมีสารกันเสียที่เป็นสารกันเสียที่ปลอดภัยเข้ามาอยู่ในยาสีฟันด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอาจารย์เพิ่มเติมในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรไป
1: ในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็คือที่แพ็กเกจจิ้งที่เหมาะก็คือควรที่จะเป็นแบบหลอดนะคะมันจะได้แบบบีบออกมาใช้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อยาสีฟันของเราก็คือจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสูตรนี้นะคะอายุในการเก็บรักษาก็อยู่ได้นาน2ปีนะคะก
0: ็
1: เก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับถ้าท่านไหนนะคะที่จะทำขายนะคะก็ควรที่จะไปยื่นจดแจ้งสูตรนะคะกับทางอย.ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งสูตรที่เราให้ไปนะคะก็สามารถจดแจ้งได้เลยนะคะแต่ว่าก็คือต้องไปติดต่อกับทางอย.ก่อนนะคะถ้าเป็นในส่วนของต่างจังหวัดนะคะก็ให้เข้าไปติดต่อกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ นะคะถ้าเป็นส่วนกลางนะคะอย่างกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลเนี่ยค่ะก็เข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขได้เลย
0: จังหวัดนนท์
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงยาสีฟันเนื้อครีมเนี่ยครับตอนเราก็เรียกกวนหรือว่าการผสมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือตอนเรากวนอยู่เนี่ยเนื้อยาสีฟันเนี่ยยังเหลวเพราะโดนบางทีบางครั้งเนี่ยแต่ละรอบเราทำออกมาอาจจะไม่เหมือนกันทุกรอบมันอยู่ที่เครื่องจักรหนึ่งนะเครื่องจักรความเร็วรอบเราสูงไหมสองเครื่องจักรบางครั้งเนี่ยใบมีดหรือใบปั่นตรงนี้บางทีใบปั่นแบบเนี้ยกับใบปั่นที่เป็นอีกแบบหนึ่งโมชันไนเซอร์ความเร็วรอบมันต่างกันเนี่ยยาสีฟันก็จะเหลวก่อนความเหลวของยาสีฟันเนี่ยมันจะเหลวก่อนรออีกวัน2วันมันก็จะเซตตัวให้เนื้อยาสีฟันก็แข็งขึ้นประมาณ 5-10% ก็ทำให้เกิดความหอมของยาสีฟันวันแรกเนี่ยกลิ่นหอมยังไม่หอมเท่าที่ควรกลิ่นหอมก็อาจจะหอมไม่ค่อยสุดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม
1: ่
0: คือหอมหมายถึงหอมแบบดมแบบนี้ก็อีกแบบก
1: ับ
0: การอยู่ในช่องปากกับดมนี่แตกต่างกันยาสีฟันนั่นแหละมันจะแตกต่างคุณทำยาสีฟันมาใหม่วันแรกคุณเอาไปแปรงปั๊บโอ้ยกลิ่นหอมแต่ว่าแปรงไม่อร่อยรสชาติมันเหมือนกับมันต่างกันมันแยกมันอยู่คนละทางคนละทิศคนละทางมันอยู่คนละทิศละทางหมายถึงว่ามันไม่กลมกล่อมอะความไม่กลมกล่อมตรงนี้มันไม่อร่อยอ
1: ะ
0: แต่พอปล่อยไปสัก3-5 วันหรือ3-1 อาทิตย์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็คือโอ้ยยาสีฟันใช้ดีว่ะมันรู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกว่ามันละมุนมันอะไรพวกนี้คือทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็เกิดจากไอ้ตัวประจุไฟฟ้าที่มันค้างอยู่ในเนื้อยาสีฟันจากการก็เรียกว่าการผลิตของเราเนี่ยมันยังมีประจุไฟฟ้าตรงนั้นอยู่มันเลยยังไม่เซตตัวพอยังไม่เซตตัวไอ้สิ่งพวกนี้มันก็เลยไม่ได้ละมุนนะ ไอ้สังเกตตรงนี้แหละบางคนทำมาตำสูตรออกมาอุ้ยไม่ได้ดังใจ

0: ไรขึ้นมาจุดรายละเอียดนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันกับอีก 2-3 วันเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นฟันนี่คือสิ่งที่เกิดกับในยาสีฟันจากประสบการณ์ที่เราได้ทำแล้วเรามาเล่าให้ฟังนะครับเวลาอยู่ในแบบนี้บรรจุหลอดเนี่ยอยู่แบบนี้ก็โอเคพอบรรจุหลอดมันก็เนื้อก็ออกมาอีกแบบนึง
1: มันก็คือเนื้อก็จะสวยขึ้น
0: เนื้อจะสวยขึ้นนะครับเนื้อจะสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบพอบีบออกมาแล้วมันก็ดูดีวันนี้อาจจะบีบออกมาไม่เป็นเส้นแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะออกมาเป็นเส้นสวยจริงๆมันเป็นแบบนั้น
1: นะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิค
0: นะครับทีนี้ยาสีฟันเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเป็นยาสีฟันที่แบบตั้งเนื้อแน่นขึ้นแข็งขึ้นไอ้สิ่งในสุดนี้เราจะอาจจะเพิ่มไปเนี่ยต้องการความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อให้แน่นขึ้นแบบนี้เราควรจะเพิ่มพวกอะไรจากแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมแคลเซียมอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าการเหลวก็อาจจะไปเพิ่มพวกเมนทอลไอโซบิทอลทีซาลีนลงไปพวกนี้คือเป็นตัวปรับได้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้สิ่งนั้นคือสำคัญ
1: ค่ะนะคะก็คือถ้าเราต้องการให้เนื้อข้นขึ้นนะคะ
0: เรา
1: ก็ไปเพิ่มแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มเท่าไหร่ก็ให้ลดซอร์บิทอล 70% ลงเท่านั้นนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าในกรณีที่ต้องการให้เนื้อยาสีฟันเหลวนะคะก็ให้ลดตัวแคลเซียมคาร์บอเนตลดเท่าไหร่ก็เพิ่มสวีทอล 70% เท่านั้นนะคะเพื่อให้สูตรนะคะยังครบอยู่ที่100กรัมว่า 100%
0: ใช่
1: ค่ะไม่งั้นแล้วนะคะเนื้อก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะ
0: ใช่คือมันมีเทคนิคตรงนี้
1: ค่ะ
0: คือบางคนแบบฉันต้องการแบบนี้ต้องการไม่ต้องการเนื้อระดับนี้เราต้องการเพิ่มลดอะไรนี่ก็ไปปรับกันเอาเองนะครับ
1: แล้วก็ในส่วนของความยืดๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ที่เราเห็นยืดๆแบบนี้ก็คือมาจากตัว CMC
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีความยืดขนาดนี้ก็คือไปลด CMC ลงค่ะอาจารย
0: ์ลดเนื้อก็จะเหลวลง
1: ใช่ลด CMC ลงเท่าไหร่ก็เพิ่ม DI water เท่านั้นนะคะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าลดเยอะลดทีละสัก 0.1 ก็พอนะคะอย่างเช่นในสูตรเนี่ยค่ะ CMC ใช้อยู่ที่ 0.7 กรัม
0: ถือว่าน้อยแล้วนะครับ
1: นะคะน้อยแล้ว
0: ถ้าเกิดลดไปมากบางทีมันก็เหลวเปรี้ยวไปเลยไม่มีตัวไม่ตัวไม่มีมีตัว
1: แต่ก็อย่าลดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ช่วยประสาน
0: ให้เป็นเนื้อครีม
1: ใช่ค่ะเนื้อก็อาจจะแยกชั้นได้
0: ใช่ครับก็ถือว่ายาสีฟันสูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่แบบออกเป็นสมัยใหม่นะ
1: ใช่ก็คือเหมือนที่มีวางขายตามท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์ทำง่ายด้วยไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วก็ส่วนผสมค่ะไม่เยอะด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมนะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อนะคะชื่อที่เราบอกนะคะก็คือจะเป็นชื่อทางการค้านะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยแล้วก็จะมีแหล่งที่ขายให้นะคะ
0: อย่างที่บอก
1: ไปหาซื้อมาทำได้เลย
0: อาจารย์ไอตัวเพิ่มสีนิดนึงอย่างสีในตัวยาสีฟันเนี่ยเป็นสีที่ผสมด้วยน้ำใช่ไหมสีในผสมยาสีฟันแต่เวลาผสมสีนี่มันก็ค่อนข้างยาสีฟันค่อนข้างจะสีมันค่อนข้างจะดอบนะดอบง่ายเพราะยาสีฟันเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับปรับเซียนเหมือนกันในเรื่องของสีก็อาจจะต้องใช้สีเพิ่มมากนะถึงเพิ่มมากขึ้นอ
1: ย่างที่เราเห็นเขาขายตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะอาจารย์ที่เห็นนะคะ
0: ใช่
1: สีเขียวมานี้
0: ใช่ครับแต่มันต้องใช้สีเยอะหน่อยถึงจะได้
1: สีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถแต่งตามความชอบได้เลยว่าเราชอบสีไหน
0: ใช่ครับแล้วยาสีฟันที่เป็นหลอดแบบนี้มันก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นเครื่องบีบหรือว่าโยกด้วยมือแล้วก็บรรจุในหลอดที่เราเอาจะบรรจุเนี่ยเราก็ต้องมีการเป่าลมออกก่อนนะเป่าลมเพื่อให้ในหลอดนั้นที่เป็นฝุ่นเป็นละอองอะไรก็เป่าออกไปก่อนถึงจะบรรจุหลอดได
1: ้
0: บรรจุด้วยโยกมือก็อาจจะหนักหน่อยน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องที่เป็นบรรจุที่แบบอัดลมนะครับก็แนะนำถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมก็อัดลมแต่ในกรณีทำน้อยๆอาจจะได้กระปุกใช้ไปเองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ
1: อาจจะเก็บในกระปุกนะคะ
0: ใช่แต่ต้องปิดฝาให้มิดชิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาให้มิดชิดเนี่ยมันก็จะแห้งได้
1: จะแห้ง
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมที่สวยตัวนึงนะครับก็เรื่องอย.ก็คุยไปแล้วนะว่าทำสูตรขึ้นมาการจะทำสูตรยาสีฟันขึ้นมาสักสูตรก็เราต้องไปจดแจ้งนะครับจะเอาไปจำหน่ายได้

0: ต้องจดแจ้งเรียบร้อยถ้าไม่จดแจ้งเดี๋ยวผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าวันนี้เราคิดว่าคนที่ได้รับชมนะครับได้รับชมรับฟังอยู่วันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วน่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะไปสิ่งที่เราทำเราสาธิตได้ดูหรือว่าสอนในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์กับท่านนะท่านก็ลองไปทดลองทำนะครับเมื่อทดลองทำแล้วถ้าเกิดว่ามันได้อะไรได้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะผลิตเป็นโรงงานหรือว่าจัดจำหน่ายตามที่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกท่านได้ทำให้มีให้ประสบความสำเร็จทำวันนี้ยังไม่สำเร็จพรุ่งนี้ทำใหม่ได
1: ้
0: ทำไปอย่าท้อถอยตั้งใจทำตั้งใจทำเรื่อยๆคนเราถ้าทำผิดวันนี้พรุ่งนี้เอาใหม่สูตรนี้ยังไม่ได้เอาสูตรพรุ่งนี้เอาสูตรใหม่พัฒนาไปเรื่อยๆพอพัฒนาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองดีขึ้นเองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ผมอาจารย์กิตติภัทรแล้วก็อาจารย
1: ์ปาริสางามประเสริฐ
0: วันนี้ก็ถือว่าถึงเวลานะเด
1: ี๋
0: ยวเทปใหม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่ก่อการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์ทอมนะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับในรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงตอนที่15แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์นะครับจากเดิมนะครับในสัปดาห์ก่อนที่เรามีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องของหลักการของการรายงานของผู้สอบนั้นว่าเป็นการแสดงความเห็นนะครับต่องบการเงินนะครับซึ่งประเด็นที่เราเคยพูดกันนั้นก็จะมีในส่วนของหลายประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ครับในส่วนของวันนี้จะเป็นการพูดถึงตัวอย่างของแต่ละสถานการณ์นะครับว่าในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นจะมีรูปแบบแสดงรายการนั้นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้นะครับมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5มาตรฐานด้วยกันนะครับอย่างมาตรฐานแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของรหัส700ครับซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของการแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินนั่นเองนะครับสำหรับมาตรฐานฉบับที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของรหัส705นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับสำหรับรหัสที่3นะครับก็จะเป็นรหัส706ครับซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์นะครับรวมไปจนถึงวรรคอื่นๆนะครับในรายงานของผู้สอบบัญชีลำดับที่4ครับมาตรฐานฉบับนี้นะครับรหัส710ก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของข้อมูลเปรียบเทียบครับรวมไปจนถึงตัวเลขเปรียบเทียบของงบการเงินนั่นเองที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้แสดงความเห็นต่องบการเงินนะครับและสุดท้ายครับมาตรฐานการสอบบัญชีที่เราต้องพูดถึงก็คือรหัส720นะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงในเรื่องของความรับผิดของผู้สอบครับเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินที่ทำการตรวจสอบแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะมีการพูดคุยถึงมาตรฐานการสอบบัญชีจำนวน5ฉบับด้วยกันนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าหัวข้อและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับจะพูดคุยในหัวข้อเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นที่1นะครับก็จะเป็นคงพูดในเรื่องของประเด็นหลักๆของประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นรูปแบบความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับรวมไปจนถึงสถานการณ์ที่ไม่มีผลกระทบนะครับต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีแม้ว่าผู้สอบบัญชีนั้นจะได้มีการพูดคุยนะครับมีการอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละวรรคเพิ่มเติมนั้นต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหน้ารายงานนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใดนะครับและหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานในการแสดงความเห็นในกรณีต่างๆนั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราก็มาพูดในประเด็นแรกเลยก็คือในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับอย่างที่กล่าวไปครับว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นนะครับเราจะแบ่งประเภทหลักๆได้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งประเภทที่1ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งก็หมายถึง unqualified opinion นะครับบางครั้งนะครับก็จะมีคนพูดว่าก็คือการแสดงความเห็นแบบที่ถูกต้องตามที่ควรนั่นเองนะครับกล่าวได้ว่าลักษณะของการแสดงความเห็นนั้นหมายถึงคือกระบวนการที่ผู้สอบบัญชีนะครับได้รับหลักฐานการตรวจสอบแล้วพบว่านะมีข้อผิดพลาดนะครับที่ไม่มีสาระสำคัญนะครับหรือประเด็นโดยรวมนั้นเนี่ยมีความถูกต้องตามที่ควรนะครับแล้วก็ผู้สอบบัญชีเองเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้วก็ไม่ได้พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใดนะครับในประเด็นนี้เนี่ยผู้สอบบัญชีนั้นก็แสดงความเห็นนะครับต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขได้ต้องแน่นอนแล้วครับว่าสถานประกอบการนะครับหรือผู้ประกอบการรวมไปจนถึงผู้บริหารหรือว่าผู้ใช้งบการเงินทั่วไปเนี่ยก็คงจะต้องแฮปปี้กับการแสดงความเห็นในรูปแบบของไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ในรูปแบบนึงครับก็จะเป็นเรื่องการแสดงความเห็นนะครับแบบมีเงื่อนไขซึ่งจะบอกได้ว่าประเด็นนี้นะครับหรือ qualified opinion นั้นก็จะเป็นกรณีที่เราตรวจสอบแล้วนะครับอาจจะพบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับในส่วนที่มีสาระสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้มีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกครับถูกจำกัดขอบเขตนะคำว่าถูกจำกัดขอบเขตนั้นหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีนั้นอาจจะไม่สามารถนะครับที่จะเข้าตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้อย่างมีสาระสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสถานการณ์ที่ทำให้ถูกจำกัดขอบเขตนั้นนะครับเป็นไปในลักษณะ2ลักษณะด้วยกันนะครับในส่วนของสถานการณ์ที่1

ั้นก็คือจะเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นะครับนั่นหมายความว่าเช่นกิจการเนี่ยนะครับอาจจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนะครับภายหลังจากได้มีการตรวจนับนะครับสินค้าคงเหลือประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมีการทับทามแล้วก็ติดตั้งผู้สอบบัญชีนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในลักษณะของการแต่งตั้งในภายหลังนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดสถานการณ์ข้อจำกัดว่าผู้สอบบัญชีนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปสังเกตการนะครับในการตรวจนับสินค้าคงเหลือของลูกค้าได้ทันเนื่องจากว่าการตรวจนับนั้นได้ถูกตรวจนับก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์เนี่ยอาจจะหมายถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีนั้นอาจจะมีความต้องการที่จะเข้าไปสำรวจนะครับพื้นที่แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอาจจะถูกไฟไหม้น้ำท่วมนะครับหรือถูกภัยธรรมชาตินะครับที่ทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์นะครับความมีอยู่จริงหรือประเมินสถานการณ์ต่างๆได้นะครับก็ถือว่าสถานการณ์นี้นะครับเป็นประเด็นในเรื่องของการถูกจำกัดขอบเขตเหมือนกันถ้าพูดง่ายๆนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่ผู้บริหาร A นะครับรวมจนถึงผู้สอบบัญชีนั้นก็ไม่สามารถควบคุมหรือว่าคาดการป้องกันเหตุการณ์ใดๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบนี้เนี่ยผู้สอบบัญชีก็อาจจะแสดงความเห็นนะครับต่องบการเงินในประเด็นที่มีเงื่อนไขอย่างมีสาระสำคัญที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นะครับกับอีกรูปแบบครับรูปแบบของการถูกจำกัดขอบเขตอันนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปแบบที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าที่ว่านี้ก็อาจจะหมายถึงผู้บริหารนะครับซึ่งอาจจะไม่ยอมให้ผู้สอบบัญชีนั้นได้ส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้นะครับซึ่งอาจจะมีเหตุผลทางธุรกิจบางประการที่ไม่สามารถที่จะแจ้งให้กับออเดิเตอร์ได้นะครับก็เลยมีการบอกออเดิเตอร์ว่าเอ้ยในส่วนนี้นะครับในการส่งหนังสือยืนยันยอดของลูกหนี้รายนี้เนี่ยขออนุญาตว่าไม่ให้ส่งก็แล้วกันนะครับซึ่งประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีเนี่ยโดยหลักการแล้วนะครับเราก็จะอาศัยวิธีการอื่นนะครับในการเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับแต่กรณีที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้พยายามใช้วิธีการอื่นนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีก็อาจจะแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขอย่างมีสาระสำคัญได้นะครับอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของถูกจำกัดขอบเขตโดยลูกค้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยออดิเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองของผู้บริหารหรือว่าลูกค้าด้วยนะครับว่าบางครั้งการที่ทางผู้บริหารเองเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้เราเนี่ยส่งหนังสือยืนยันยอดจำนวนเงินของลูกหนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากในทางปฏิบัติที่อาจารย์ทอมเจอมานะครับก็เช่นลูกหนี้รายนี้เนี่ยมีคดีฟ้องร้องร่วมกับของบริษัทอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งบางครั้งการที่เราเนี่ยมีการส่งหนังสือยืนยันยอดนะครับไปยังลูกหนี้รายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นข้อผูกพันหรือผูกมัดทางกฎหมายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้บางครั้งผู้บริหารก็อาจจะมีการประเมินล่วงหน้าว่าเอ๊ะถ้าเรามีการส่งหนังสือยืนยันยอดไปเนี่ยก็อาจจะมีผลทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่สะดวกนะครับที่จะให้ผู้สอบบัญชีนั้นส่งหนังสือยืนยันยอดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ควรจะมีการพูดคุยกับลูกค้านะครับถึงประเด็นดังกล่าวว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะทางให้ผู้สอบเนี่ยดำเนินการอย่างครับเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วลูกหนี้รายนี้นะครับเป็นลูกหนี้ของกิจการจริงๆรวมไปจนถึงมูลค่าที่ใช้ในการบันทึกบัญชีในงบการเงินนั้นเป็นตัวเลขที่มีอยู่อย่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเราสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับลูกค้าได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับในประเด็นของการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขนะครับนอกจากการถูกจำกัดขอบเขตแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากในเรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีก็เป็นได้นะครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจารย์จริงๆก็ไม่อยากจะพูดในประเด็นที่ว่าเรามีความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีเพราะว่าในสถานการณ์นี้อาจจะเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับหรือว่ามีมุมมองนะฮะในเรื่องของการใช้ดุลยพินิจที่มีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติเนี่ยเราควรมีการพูดคุยนะครับเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับเพื่อที่จะทำให้งบการเงินนั้นที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างบ้างดีกว่าว่าในลักษณะของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีนั้นมีประเด็นอะไรบ้างนะครับซึ่งสไลด์ที่ปรากฏอยู่นี้เนี่ยก็จะทำให้เรานะครับเห็นว่าประเด็นต่างๆที่มีความแตกต่างนั้นก็ได้แก่ในเรื่องของการใช้นโยบายการบัญชีครับที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับที่ถูกบังคับใช้ในประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งกิจการอาจจะมีปัญหาบางประการที่
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลนั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับในทางกลับกันครับในส่วนของการจัดทำงบการเงินนั้นก็อาจจะมีในความไม่เข้าใจที่ถูกต้องตามที่ควรเท่าไหร่นักนะครับก็ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาเริ่มดูความขัดแย้งในประเด็นแรกกันดีกว่านะครับว่าประเด็นแรกของความขัดแย้งนั้นในเรื่องของการใช้นโยบายการบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับเช่นอาจารย์ทอมยกตัวอย่างในธุรกิจหนึ่งละกันนะครับว่ากิจการเนี่ยอาจจะมีการรับรู้นะครับแล้วก็วัดมูลค่าสินค้าของเหลือเนี่ยด้วยวิธีไรโฟลนะครับไรโฟลเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือเข้าหลังออกก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราไปเช็คดูเนี่ยเราจะพบว่ามาตรฐานนะการบัญชีฉบับที่2เรื่องสินของสินค้าคงเหลือนะครับที่ประกาศใช้ในประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้มีการยกเลิกนะครับการรับรู้การวัดมูลค่าโดยวิธีไลฟ์โฟไปแล้วแต่หากกิจการเนี่ยยังคงมีการรับรู้อยู่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยทางผู้สอบบัญชีเองเนี่ยก็ต้องมีการสร้างความเข้าใจนะครับมีการพูดคุยประชุมร่วมกันระหว่างผู้สอบกับผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อนำไปสู่ในกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขนะครับในเรื่องของการใช้นโยบายการบัญชีเนี่ยให้ถูกต้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในทางปฏิบัตินะครับกรณีที่ผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารนั้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ลูกค้าได้มีการปรับตัวเลขนะครับให้ถูกต้องนะครับตามที่ควรให้เป็นไปตามนโยบายที่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินแล้วเนี่ยลักษณะของการออกหน้ารายงานตรงนี้เนี่ยผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าอาจเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วผู้บริหารนะครับยังคงยืนยันว่าการรับรู้ดังกล่าวนั้นเกิดความถูกต้องแล้วและก็เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินแล้วและไม่ประสงค์ที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างไรนะครับเพราะทั้งนี้เนี่ยผู้สอบบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณานะครับว่าลักษณะดังกล่าวนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่องบการเงินนั้นเป็นไปอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่นะครับหากมีสาระสำคัญนะครับผู้สอบก็ต้องมีความจำเป็นครับที่จะต้องออกหน้ารายงานผู้สอบแบบมีเงื่อนไขนะครับในประเด็นที่ว่ากิจการนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความขัดแย้งในเรื่องการใช้นโยบายการบัญชีนั่นเองนะครับสำหรับในประเด็นต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการไม่เปิดเผยข้อมูลครับหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับหรือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้อาจารย์ทอมยกตัวอย่างในทางปฏิบัตินะครับว่าถ้าเรามองในมุมของผู้บริหารของกิจการครับแน่นอนกิจการเนี่ยก็คงไม่อยากจะเปิดเผยนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีฟ้องร้องนะครับเพราะว่าคดีฟ้องร้องดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อชื่อเสียงของกิจการเพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้บริหารเองเนี่ยก็มองว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องเนี่ยลงไปในงบการเงินนั้นก็เห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไว้ในงบการเงินนะครับคราวนี้เราลองมองกลับกันในแง่มุมของผู้สอบบัญชีบ้างนะครับในมุมมองของผู้สอบบัญชีเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาครับว่าในลักษณะของการเปิดเผยลูกค้านั้นเนี่ยเปิดเผยในทิศทางใดเพราะเราต้องมองว่าประโยชน์ของผู้ใช้งบเงินนั้นเขาจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้สอบบัญชีจึงต้องมาพิจารณาครับว่าลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้สอบบัญชีจะต้องมีการพูดคุยกับผู้บริหารนะครับซึ่งในมุมมองเนี่ยทั้งสองมองเราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขของตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับสำหรับในประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งของผู้บริหารผู้สอบในเรื่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในตัวบริบทของงบการเอิญเองเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดนะครับว่าให้กิจการเนี่ยรับรู้นะครับรายการต่างๆเนี่ยด้วยวิธีเกณฑ์คงค้างนะครับซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ากิจการนั้นมีการรับรู้ตามเกณฑ์เงินสดต้องบอกกันเลยว่าก็ไม่สอดคล้องตามกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีการแจ้งพูดคุยกับผู้บริหารถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะครับหากผู้บริหารนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับการแสดงความเห็นก็ยังคงเป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับแต่หากกรณีที่ผู้บริหารนั้นไม่ประสงค์ที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างไรนะครับ
ผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการประเมินนะครับถึงความมีสาระสำคัญหากเราพิจารณาแล้วนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นค่อนข้างที่จะมีสาระสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจนะครับต่อผู้ใช้งบการเงินดังนั้นเนี่ยผู้สอบบัญชีก็สามารถที่จะออกหน้ารายงานนะครับแบบมีเงื่อนไขนะครับในประเด็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนะครับกฎหมายที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ทอมต้องบอกก่อนเลยว่าในประเด็นอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดจากความขัดแย้งนะครับระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบก็ได้นะครับซึ่งในประเด็นเก่าอาจจะเป็นในส่วนของ factual นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ judgmental นะครับเพราะว่าในประเด็นของ factual เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพูดคุยง่ายครับเพราะว่าคำว่า factual นั้นคือข้อผิดพลาดที่เห็นเด่นชัดครับเป็นตัวเลขตรงไปตรงมาชัดเจนนะฮะเช่นเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่ากิจการเนี่ยได้รับนะครับรายได้นะครับซึ่งออกใบเสร็จเนี่ยมูลค่า100บาทนะครับซึ่งกิจการเนี่ยอาจจะเผลอบันทึกไป 1,000 บาทซึ่งตรงเนี้ยเป็นหลักฐานที่ค่อนข้าง factual หรือสักการที่ค่อนข้างมีตัวเลขที่ชัดเจนถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นประเด็นข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งประเด็นเนี้ยในทางปฏิบัติเนี่ยผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับนำไปสู่กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับแต่ในลักษณะของความผิดที่เป็นลักษณะของ judgmental นั้นนะในประเด็นนี้มันเกิดจากความทางด้านความคิดหรือการมองนะครับว่าตัวเลขที่ต้องบันทึกบัญชีนั้นมันไม่ได้มีหลักฐานที่แจ้งชัดนะครับแต่ว่าเป็นหลักฐานในมุมมองของแต่ละมุมมองเช่นการประมาณการหนี้สงสัยจะสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะครับที่มุมมองผู้บริหารมองนะครับแล้วก็มุมมองของผู้สอบบัญชีมองดังนั้นเนี่ยเมื่อมุมมองนะครับของผู้สอบกับผู้บริหารนั้นมีความแตกต่างกันข้อผิดพลาดหรือประเด็นดังกล่าวตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเนื่องจากว่ามันเป็นการใช้ดุลยพินิจนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยการที่เราจะไปเสนอนะครับให้ลูกค้าเนี่ยมีการปรับตามมุมมองตัวเองนั้นก็อาจจะกระทำได้โดยยากนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ปรับกันนะครับว่าเราจะมีการบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมและเป็นกลางที่สุดเพราะเนื่องจากว่าตัวเลขตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่แท้จริงได้นะครับเพราะเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นการประมาณการตัวเลขขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจและความเหมาะสมของการตั้งนะครับในเรื่องของการประมาณการต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางปฏิบัติเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นลักษณะของ factual เนี่ยมันอาจจะง่ายครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ judgmental เนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของการพูดคุยนะครับแล้วก็การทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นของการตั้งประมาณการนั่นเองนะครับสำหรับในการแสดงความเห็นอีกการแสดงความเห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของงบการเงินไม่ถูกต้องนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในลักษณะของงบการเงินไม่ถูกต้องนั้นนะครับก็จะเป็นในประเด็นที่เรามักจะพูดคุยว่ากิจการนั้นอาจจะมีการปฏิบัตินะครับการบันทึกรายการต่างๆเกี่ยวกับงบการเงินนั้นไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีสาระสำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีผลแผ่กระจายไปยังทั้งงบนะครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจำในส่วนของแบบมีเงื่อนไขได้นะครับที่กล่าวมาตอนต้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรานำประเด็นเดิมครับมาพิจารณาแต่ว่าเรามองในแง่ของผลกระทบแล้วพบว่าในประเด็นดังกล่าวนั้นมีสาระสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็จะส่งผลกระทบโดยรวมต่องบการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นประเด็นของงบการเงินไม่ถูกต้องนั้นก็เป็นประเด็นลักษณะเดียวกันกับแบบมีเงื่อนไขนะครับเพียงแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างจะมีกระทบอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีในพอยต์สุดท้ายนะครับก็คือการไม่แสดงความเห็นนะครับหรืองดการแสดงความเห็นเนี่ยประเด็นนี้หลักๆในทางปฏิบัตินะครับก็จะเป็นการพูดคุยในแง่มุมที่ว่ากิจการไม่สามารถประเมินหรือว่าสถานการณ์ในอนาคตได้นะครับโดยที่ผู้สอบบัญชีนั้นก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานนะครับได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมนะครับก็เลยเกิดสถานการณ์ที่ว่าผู้สอบบัญชีนั้นไม่สามารถแสดงความเห็นเพราะเนื่องจาก1อาจจะไม่ได้รับหลักฐานในกระบวนการในการตรวจสอบนะครับหรือหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานที่เกิดจากสิ่งที่คาดคะเนในอนาคตซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่หรือไม่แน่หรืออาจจะเกิดจากความไม่แน่นอนนะครับของสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นดังกล่าวเนี่ยหากผู้สอบบัญชีเนี่ยมีการพิจารณาแล้วก็มองแล้วว่าเอ๊ะหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยยังไม่เพียงพออย่างเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวนั้นก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะงดแสดงความเห็นหรือว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ต้องบอกกันเลยว่าในทางปฏิบัตินั้นเวลาเราพูดคุยกับทางผู้บริหารเนี่ย
ผู้บริหารก็อยากให้เราเคลียร์ในประเด็นตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในบางอย่างที่เราสามารถได้รับหลักฐานแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินได้แต่หากบางสถานการณ์นะครับซึ่งผู้สอบบัญชีมองว่าสถานการณ์นี้อาจจะส่งผลกระทบนะต่อการแสดงความเห็นในอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยในประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีก็อาจจะมีการแสดงความเห็นในรูปแบบที่เป็นไม่แสดงความเห็นก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นจากที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นนะฮะของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินใน4หลักการด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าในสถานการณ์ที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับในที่เราจะแสดงความเห็นในรูปแบบต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในประเด็นที่พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับที่ว่าไม่มีผลกระทบนะครับต่อความเห็นแม้ว่าผู้สอบบัญชีนั้นจะได้มีการระบุข้อมูลหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นวรรคเฉพาะขึ้นมานะครับซึ่งประเด็นนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับกับผู้บริหารให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรามีการขยายความเพิ่มเติมนั้นออกมาในหน้ารายงานผู้สอบนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขต่อประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในละเอียดมากขึ้นนะครับการนำไปสู่ในการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนตรงนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งบและผู้บริหารเนี่ยได้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันการเข้าใจผิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดต่อไปเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้กระทบต่อความเห็นของผู้สอบแต่อย่างใดนะครับเราลองไปดูกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าลักษณะของข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์ที่เน้นนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างประเด็นแรกเลยก็อาจจะเป็นในเรื่องของกิจการเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากความไม่แน่นอนนะครับที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจจะเกิดจากนอกเหนือจากการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับเช่นมีการนำมาใช้ซึ่งตัวมาตรฐานรายงานทางการเงินที่นำมาใช้ก่อนนะครับหรือว่ามีผลบังคับใช้เนี่ยผู้สอบบัญชีก็อาจจะต้องมีการประเมินในเบื้องต้นว่าผลจากสถานการณ์ดังกล่าวที่กิจการดังกล่าวเนี่ยมีการนำมาตรฐานตัวเนี้ยมาใช้มันจะมีส่งผลกระทบนะฮะต่อความไม่แน่นอนของตัวเลขในงบการเงินหรือไม่อย่างไรนะครับอาจารย์ทอมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการนำตัว TFIS ฉบับที่9นะครับเรื่องของเครื่องมือทางการเงินเนี่ยเอามาใช้ในงบการเงินเนี่ยนะครับในกลุ่มของสถาบันทางการเงินเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาครับว่าเนื่องจากมาตรฐานฉบับนี้เนี่ยมีการกำหนดไว้นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องมีการรับรู้นะครับประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสำรองนะครับเกี่ยวกับลูกหนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสำรองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะตั้งสำรองก็ต่อเมื่อมีโอกาสเกิดถูกไหมครับเราจะตั้งในลักษณะรูปแบบของ incur ก็คือเมื่อเกิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้คอนเซ็ปต์ของการกรณีที่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นณวันแรกนะครับที่เรามีลูกหนี้จากการปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาในเรื่องของค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อะไรนั้นณตั้งแต่วันแรกที่เราบันทึกบัญชีเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมก็คือว่าเราจะพิจารณาตอนสิ้นงวดบัญชีใช่ไหมครับโดยหลักการที่ผ่านมาแต่ว่าในทางปฏิบัติอันใหม่ล่าสุดนี้คือเราจะต้องรับรู้ทันทีณวันแรกที่เราได้มีลูกหนี้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็อาจจะส่งผลต่อความไม่แน่นอนนะครับที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินก็ได้เพราะฉะนั้นในประเด็นความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพูดถึงในประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะไม่รวมถึงปัญหาการงานต่อเนื่องเพราะว่าเราแยกคอยประเด็นตรงนี้ออกจากกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับในข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นที่ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถที่จะเปิดเผยเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้กระทบต่อความเห็นโดยรวมแต่อย่างใดเช่นอาจจะมีการปิดบัญชีปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นปีแรกของการดำเนินธุรกิจดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยนะครับหรือตอกย้ำให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยรับทราบว่าปีนี้เป็นปีแรกนะเพราะฉะนั้นผลการงานที่คุณเห็นเนี่ยเป็นผลการดำเนินงานที่อาจจะยังไม่เห็นในภาพในระยะยาวนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในระดับนึงดังนั้นก็จะช่วยทำให้ผู้ใช้งบเนี่ยเกิดความเข้าใจในบริบทของการวิเคราะห์หรือประเมินโครงการนะครับหรือว่าประเมินสถานการณ์ของบริษัทนี้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็อาจจะมีประเด็นที่เปลี่ยนรอบบัญชีนะครับเช่นจากเดิมเนี่ยกิจการอาจจะมีรอบบัญชีนะครับ31นะฮะธันวาคม 2500X1 สมมุตินะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากได้มีการซื้อหรือว่ามีการเทคโอเวอร์นะครับของกิจการในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเทคโอเวอร์ในกิจการในประเทศซึ่งในรอบบัญชีของบริษัทแม่เนี่ยจริงๆตามเดิมเนี่ยเขากำหนดไว้ที่31มีนาคมของทุกปีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าบริษัทของเราเนี่ยนะครับปิดรอบบัญชีเป็น31ธันวาคมซึ่งถ้าเรามองในแง่ของภาพรวมนะครับที่เราจะต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมประจำปีเนี่ย
ก็จะเห็นว่ารอบสิ้นปีนั้นไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นที่มาของการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็น31ธันวาคมนะครับก็เปลี่ยนเป็น31มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปิดเผยนะครับแล้วก็เขียนเป็นข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์ที่เน้นนะครับลงไปในหน้ารายงานของผู้สอบก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเปิดเผยข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเนี่ยจากสถานการณ์ต่างๆที่อาจารย์ทอมได้มีการพูดไกลทั้งหมดเนี่ยนะก็อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชีที่สำคัญนะครับหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินก็ได้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรานั้นสามารถที่จะเขียนข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราได้เขียนลงไปในข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้อย่างที่บอกครับว่าเราต้องมีการแจ้งกับผู้บริหารให้รับทราบด้วยนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นแล้วยังมีอีกหนึ่งวรรคครับที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าในประเด็นนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับที่เจอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าปีก่อนเนี่ยตรวจสอบได้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นนะครับแล้วพอมาในรอบปีบัญชีปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการส่งมอบข้อมูลนะครับให้กับเราในการตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้มีการตรวจสอบบริษัทเนี่ยเป็นปีแรกโดยที่ปีก่อนนั้นเป็นของผู้สอบบัญชีท่านอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้สอบบัญชีอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมในวรรคเรื่องอื่นนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยรับทราบว่าจริงๆแล้วงบการเงินฉบับนี้เนี่ยปีที่แล้วเป็นผู้สอบบัญชีท่านอื่นนะครับและก็ปีนี้นั้นเป็นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพถึงสถานการณ์นะครับที่ว่าไม่มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีหลักๆก็จะมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นนะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นของเรื่องอื่นๆนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูรูปแบบของการรายงานของผู้สอบบัญชีในสถานการณ์ต่างๆบ้างนะครับว่าในรูปแบบของการรายงานนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งครับแน่นอนครับว่าทุกๆกิจการนะครับในบรรดาผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็คงอยากจะให้ผู้สอบบัญชีนั้นมีการแสดงความเห็นต่องบการเงินของเรานั้นในรูปแบบอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าในประเด็นนี้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยเมื่อเห็นในเบื้องต้นแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคแสดงว่าระบบบัญชีที่นี่นะครับรวมถึงระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในบรรดาผู้สอบเองเนี่ยก็จะมีการออกหน้ารายงานลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากว่ากระบวนการตรวจสอบต่างๆเนี่ยให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับและถูกต้องอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ารูปแบบของการแสดงความเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะไปออกไปด้วยวรรคที่สำคัญนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอวรรคที่1นะครับก็คือวรรคความเห็นนะครับวรรคที่2ก็คือจะเป็นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะฮะแล้วก็วรรคที่3ครับวรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินและวรรคสุดท้ายนะครับจะเป็นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินนั่นเองนะครับคราวนี้ในลักษณะของการเขียนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมการเขียนหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นนะครับจะต้องมีฟอร์แมตที่ถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามกรอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ซึ่งอาจจะแตกต่างในบริบทของผู้ตรวจสอบภายในนะครับที่มีการเขียนหน้ารายงานในโดยแพทเทิร์นของตนเองคราวนี้ต้องบอกก่อนสาเหตุที่ในรูปแบบของหน้ารายงานผู้สอบเนี่ยจะต้องมีการเขียนตามแพลตฟอร์มที่กำหนดไว้เนื่องจากเป็นกฎหมายนะครับที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วก็ใช้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการเขียนจึงต้องมีแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้สอบบัญชีนั้นทุกท่านได้มีแนวทางนะครับในการเขียนไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากผู้ตรวจสอบภายในเพราะว่าลักษณะของผู้ตรวจสอบภายในนั้นเนี่ยผู้ที่ใช้ก็คือผู้บริหารนะครับคนในองค์กรซึ่งต่างองค์กรอาจจะไม่ได้ใช้ในรายงานฉบับนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากสอบบัญชีที่ต้องบอกก่อนว่าผู้ใช้งบการเงินนะครับรวมทั้งจนถึงผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยก็ใช้ในรายงานแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ในกระบวนการในการเขียนรายงานของผู้สอบเนี่ยจึงเป็นแพทเทิร์นนะครับเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจึงมีแพทเทิร์นนะครับซึ่งแตกต่างจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในนั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของวรรคแรกครับที่เราจะมีการพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือวรรคความเห็นนั่นเองเพราะว่าวรรคนี้นะครับเป็นวรรคแรกที่
บรรดาผู้ใช้งบการเงินเนี่ยก็จะมาอ่านแล้วก็ศึกษากันว่าเอ๊ะจากกระบวนการในการที่ผู้สอบบัญชีนั้นนะครับได้มีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทตัวอย่างเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยงบฐานะการเงินนะครับงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะเป็นการบอกกล่าวนะครับให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะงบการเงินที่ผู้ออดิเตอร์ได้ทำการตรวจสอบไปนั้นเนี่ยมีงบอะไรบ้างนะครับซึ่งรวมไปจนถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วก็สรุปนโยบายทางบัญชีที่สำคัญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวรรคความเห็นนั้นในส่วนแรกก็จะเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องครับว่าผู้สอบบัญชีนั้นได้ตรวจสอบงบอะไรนะครับสำหรับรอบบัญชีปีไหนแล้วก็มีงบอะไรบ้างที่ได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับตลอดจนหมายเหตุประกอบงบรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในวรรคความเห็นในส่วนแรกจะเป็นการบอกกล่าวในว่าเราตรวจงบอะไรนะครับต่อมาครับในการแสดงความเห็นนะครับเขาก็จะมีการบอกว่างบการเงินนั้นเนี่ยถ้าหากเรานะครับมีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็พบว่าลักษณะการปฏิบัติงานของลูกค้าเนี่ยที่มีต่องบการเงินนั้นเป็นไปตามถูกต้องนะครับตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเนี่ยลักษณะของงบการเงินนะครับก็จะมีการแสดงออกมาว่างบการเงินดังกล่าวนั้นถูกต้องตามที่ควรนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั่นเองนะครับคราวนี้มีจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือว่าในส่วนของการอ้างอิงนะครับเกี่ยวกับการแสดงความเห็นต่องบการเงินนะครับว่างบการเงินดังกล่าวนั้นถูกต้องตามที่ควรนั้นเนี่ยต้องกลับไปย้อนดูนะครับว่าบริษัทที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้ดำเนินการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการใช้มาตรฐานในชุดใหญ่หรือว่าชุดเล็กเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีการออกตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยไว้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดใหญ่นะครับสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับส่วนอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นลักษณะของสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับก็คือได้แก่พวกบริษัทมหาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการเขียนวรรคความเห็นที่เกิดขึ้นในหน้ารายงานผู้สอบเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเขียนระบุตรงนี้ไว้อย่างชัดเจนว่ามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการในการตรวจสอบนั้นเราอ้างอิงจากมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับงบการเงินชุดไหนนะครับระหว่างชุดใหญ่นะครับก็คือกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับหรือว่าเป็นชุดที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวรรคความเห็นนะครับนอกจากนี้ครับวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะฮะเขาบอกว่าวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยออดิเตอร์หรือผู้สอบบัญชีเองเนี่ยเวลาปฏิบัติงานเนี่ยเขาอ้างอิงจากกระบวนการในการปฏิบัติงานจากสิ่งใดนะครับซึ่งตัววรรคความเห็นนั้นก็จะเป็นวรรคที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับรวมไปจนถึงการแจ้งนะครับความรับผิดของออดิเตอร์ว่ามีหน้าที่ปฏิบัติตามวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับรวมไปจนถึงในมุมมองของผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระนะครับและตลอดจนหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบได้รับเนี่ยนะครับจะต้องได้รับอย่างเพียงพอและเหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรคเกณฑ์นะครับในการแสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่นะครับแล้วก็หลักฐานที่ได้นั้นมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมเพราะว่าจะช่วยให้กระบวนการในการตรวจสอบนั้นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูอีกวรรคหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวรรคนี้จะเป็นวรรคความรับผิดชอบนะครับของผู้บริหารที่มีต่องบการเงินวรรคนี้จะเป็นการอธิบายครับว่าในการจัดทำงบการเงินที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินนะครับซึ่งเราก็จะเห็นในบุลเลตแรกนะครับว่าผู้บริหารจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่นะครับรับผิดชอบในการจัดทำแล้วก็นำเสนองบการเงินนะครับให้ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับรวมไปถึงการจัดทำงบการเงินครับผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีหน้าที่นะครับในการประเมินนะครับถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีผลกระทบต่องบการเงินเพราะเนื่องจากว่างบที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดทำภายใต้การดำเนินงานต่อเนื่องนะครับหากกิจการเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลิกกิจการในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณานะครับว่าตัวเลขที่เราได้บันทึกไปนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของวรรคความรับผิดของผู้สอบบัญชีนะครับแน่นอนครับว่าในกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินเนี่ยหรือว่างบการเงินประจำปีเนี่ยนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ครับว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าต
้องบอกก่อนว่างบการเงินโดยรวมที่เราได้ทำการตรวจสอบนั้นจะต้องไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดนะครับก่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเพราะว่าหากมีการขัดต่อข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผู้สอบบัญชีอาจจะต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับเพื่อเสนอให้ทางผู้บริหารนั้นได้มีการดำเนินการในการปรับปรุงนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแม้ว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นกรณีที่ลูกค้านั้นไม่ได้มีการปรับปรุงรายการดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยก็มีสิทธินะครับสามารถที่จะมีการแสดงความเห็นต่องบการเงินในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากปกติได้เช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของวรรคความไม่ชอบของผู้สอบบัญชีต่อนะครับเนื่องจากว่าวรรคนี้จะเป็นการวรรคแสดงถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานของผู้สอบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราทราบไปดีแล้วนะครับว่าผู้สอบบัญชีนั้นมีหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการกล่าวว่าผู้สอบบัญชีนั้นต้องประเมินนะครับมีการระบุความเสี่ยงนะครับของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับรวมไปจนถึงกระบวนการนะครับในการทำความเข้าใจในระบบของการควบคุมภายในว่าการควบคุมภายในของลูกค้านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็มีประสิทธิผลนะครับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตอนแรกนะครับหรือแม้แต่การประเมินนะครับความสามารถของผู้สอบบัญชีเองนะครับรวมไปถึงทีมของตนเองนั้นเนี่ยว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนะครับและท้ายที่สุดครับผู้สอบบัญชีเองนั้นจะต้องมีการสรุปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของภาพรวมของกระบวนการต่างๆนะครับให้ผู้ใช้งบเงินเนี่ยรับทราบเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นของความรับผิดชอบนะครับของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นในประเด็นเรื่องของความเห็นอย่างมีไม่มีเงื่อนไขนะครับคราวนี้ในสไลด์นี้ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนนะครับรูปแบบของงบการเงินเนี่ยแบบอย่างมีเงื่อนไขกันบ้างนะครับแน่นอนครับแพทเทิร์นรูปแบบของการเขียนเนี่ยจะมีความสอดคล้องกับความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของความเห็นนั้นเราจะมีการเพิ่มถ้อยคำเพิ่มเติมขึ้นมาจากปกตินะครับเช่นอาจจะบอกว่ายกเว้นนะครับผลกระทบที่มีสาระสำคัญตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไขนะครับซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่านะครับอาจจะเกิดจากหนึ่งวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขนั้นนะได้มีการระบุถึงสาเหตุแล้วก็ขอบเขตของการมีการใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่มีต่องบการเงินนะครับซึ่งถ้าสามารถที่จะระบุเป็นจำนวนเงินได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้การประเมินผลกระทบนั้นเป็นไปได้โดยง่ายนั่นเองนะครับและอีกต่อมาก็คือวรรคความเห็นนะครับต่อผู้บริหารนะครับว่ามีลักษณะของความเห็นอย่างไรและรวมไปถึงวรรคความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจะเห็นว่ามันจะมี wording นะครับที่มีการเขียนเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากวรรคความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยก็อาจจะดูตัวอย่าง wording ที่เขียนในหน้าสไลด์นี้ในทางปฏิบัติได้เช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของความเห็นนะครับว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องบ้างนะครับว่ารูปแบบของการเขียนรายงานกรณีที่งบการเงินของกิจการนั้นไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในทางปฏิบัติที่เคยทำมานะครับก็จะพบว่าลักษณะของการแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่ถูกต้องนั้นมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับเพราะว่าผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัวเลขต่างๆที่เรามีการพูดคุยกันนั้นเนี่ยที่มันไม่สอดคล้องนะครับต่อในเรื่องของกฎหมายบัญชีก็ดีนะครับต่อตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินก็ดีเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีการตรวจสอบเช็คกันดังนั้นเนี่ยหากกรณีที่เรามีการตรวจสอบแล้วพบว่านะครับรายการต่างๆที่มีการบันทึกเข้าไปนั้นเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญนะครับก็จะทำให้ในการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าความเห็นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนคำครับเช่นอาจจะใช้คำว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเนื่องจากเรื่องที่กล่าวนะฮะในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นนะครับว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญและแผ่กระจายหรืออาจจะใช้ wording ที่ว่าไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็อาจจะแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับส่วนในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นเนี่ยก็อาจจะมีการสื่อสารนะครับว่าทำไมถึงการใช้เกณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยส่งผลทำให้รูปแบบของการเงินนั้นมีการแสดงความเห็นนั้นอย่างไม่ถูกต้องก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับและส่วนอื่นนั้นก็คาดว่าจะเหมือนเดิมนะครับสำหรับในเรื่องของวรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารและวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับคราวนี้
เรามาดูในแบบสุดท้ายบ้างนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปแบบของการเขียนหน้ารายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบไม่มีเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขหรือว่าแบบงบการเงินไม่ถูกต้องนั้นก็จะมีรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าคล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะมี

ความแตกต่างของบทบริบทของการเขียนรูปประโยคเนี่ยที่มีความแตกต่างกันได้นะครับในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีนะครับคราวนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าในการนะครับเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีหากกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับอย่างมีสาระสำคัญมากๆเลยนะครับต่อผู้ใช้งบการเงินเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีการพิจารณาว่า

นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีผลนะครับในการแตกต่างในเรื่องของงบการเงินไม่ถูกกันไม่แสดงความเห็นเพราะว่าจุด2จุดเนี้ยต้องบอกกันเลยว่ามาตรฐานเนี่ยให้ระดับความเสี่ยงเนี่ยเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่า2เรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะครับได้ในมุมมองที่ต่างกันเช่นถ้าเราออกหน้ารายงานแบบไม่ถูกต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยแท้ที่จริงแล้วทราบสิ่งที่ถูกต้องนะครับว่าคืออะไรแล้วก็เอาสิ่งถูกต้องตรงเนี้ยไปมีการพูดคุยกับลูกค้าครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เธอเข้าใจมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะหลักฐานที่ถูกต้องตามแฟกชวลที่เราเจอเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราทราบสิ่งที่ถูกและเราก็ทราบสิ่งที่ผิดดังนั้นเนี่ยการแสดงความเห็นต่อหน้ารายงานผู้สอบก็ควรต้องเป็นแบบงบการเงินไม่ถูกต้องเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรแล้วก็สิ่งที่ผิดคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้จุดตรงนี้ในการออกหน้ารายงานแบบงบการเงินไม่ถูกต้องได้นะครับแต่ถ้ากลับมาสไลด์นี้เช่นเดิมนะถ้ากรณีที่ผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบแล้วนะหลักฐานที่ได้ปรากฏว่ามันเป็นหลักฐานที่มันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงแล้วก็มันมีอยู่อย่างไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสิ่งที่เป็นจริงและเราก็ไม่ทราบสิ่งที่เป็นเท็จเพราะฉะนั้นในลักษณะรูปแบบนี้เราก็ต้องมีการแสดงความเห็นนะครับต่องบการเงินว่าไม่แสดงความเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับสำหรับ wording ที่เราใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นวรรคนำเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะเขียนว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบถูกไหมฮะคราวนี้เราก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบนะครับเราต้องเขียนเป็นได้รับว่าจ้างนะครับเพราะว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ดำเนินการในการตรวจเพราะเนื่องจากว่าหลักฐานที่เราได้นั้นมันไม่เพียงพออย่างเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของกรณีที่ไม่แสดงความเห็นเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นข้าพเจ้าได้มีการรับจ้างอย่างนี้นะครับทดแทนไปนะครับสำหรับย่อหน้าที่2นะครับก็คือวรรคเนี้ยนะครับเกี่ยวกับไม่แสดงความเห็นเนี่ยอาจจะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นเนี่ยก็พบว่ามันมีสาระสำคัญแล้วก็แผ่กระจายตามงบการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะมีการระบุไว้นะครับในเบื้องต้นว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่แสดงความเห็นนะครับต่องบการเงินข้างต้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่เราได้มีการพิจารณาแล้วนะครับว่างบการเงินนั้นไม่ได้มีการปฏิบัตินะครับตามกฎหมายอย่างมีสาระสำคัญมากนะครับหรือว่าอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยที่ไม่ถูกต้องตามที่ควรก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่ทางผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องมีการพิจารณานะครับระหว่างงบการเงินไม่ถูกต้องกับกรณีที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองนะครับและสำหรับ2สุดท้ายนะครับก็จะเป็นวรรคความรับผิดชอบซึ่งรูปแบบการเขียนนั้นจะพบว่าไม่ว่าเราจะเป็นในรูปแบบของไม่มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขหรือว่างบการเงินไม่ถูกต้องรวมไปจนถึงการไม่แสดงความเห็นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทางบัญชีของเราเองเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับค่อนข้างไว้ตายตัวเราสามารถที่จะดูใช้ประกอบในการอ้างอิงได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูด้านล่างนะครับว่ากรณีนี้เราต้องดูก่อนว่าเราสามารถปรับเปลี่ยน wording บางอย่างบางประการได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน pattern ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับรูปแบบการเขียนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตายตัวนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนำมาให้เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติเพื่อเราจะได้รู้แนวทางว่าจริงๆแล้วในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสามารถใช้ไอเดียของเราในการเขียนก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรงนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์ทอมก็คาดหวังว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนนะครับรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกระบวนการเขียนหน้ารายงานผู้สอบเนี่ยเราต้องมีการติดตามเพราะเนื่องจากว่าลักษณะรูปแบบการเขียนนะครับรวมถึง wording ที่ใช้ในการเขียนของหน้ารายงานผู้สอบนั้นก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในจอยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับกระบวนการของการเขียนหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีนะครับและวันนี้นะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นกุมลนะครับจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำนะถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคราบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัว

สร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันในตอนนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นตอนที่1ของหัวข้อนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของรายการเราค่ะเพราะว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะแทบจะคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำคัญก็คือสามารถที่จะซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้นั่นเองนะคะในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะคะธุรกิจออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ร้านอาหารปิดแหล่งช้อปปิ้งต้องปิดนะคะหลายประเทศถึงกับปิดประเทศนะคะธุรกิจออนไลน์นะคะเติบโตมากๆเพราะเป็นช่องทางที่ให้ผู้ซื้อผู้ขายสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนะคะทำการซื้อขายกันได้โดยไม่ต้องเจอหน้ากันนะคะธุรกิจเหล่านี้นะคะเติบโตแบบกราฟนี่วิ่งก้าวกระโดดนะคะส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการขนส่งไปรษณีย์นะคะรวมถึงการประกันภัยถูกไหมคะทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเรียกได้เลยว่านี่เป็นช่องทางที่ช่วยชีวิตผู้ประกอบการเอาไว้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญของโลกที่ผ่านมาค่ะและในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเราได้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Senior Soft อีกเช่นเคยค่ะเป็นพี่ต้นนะคะจะมาบรรยายให้น้องๆฟังในวันนี้ค่ะก่อนอื่นขอให้พี่ต้นแนะนำตัวก่อนเลยนะคะ
1: สวัสดีอีกรอบครับชื่อต้นนะครับสมหวังรักษาชาติครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ในธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันว่าเทรนด์จะเป็นยังไงนะครับทำไมมันมีปัจจัยอะไรที่ทำไมนอกจากเรื่องของโควิดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตก้าวกระโดดกราฟนี่ก้าวกระโดดแบบที่อาจารย์กิ๊กบอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในหัวข้อการบรรยายครับ
0: ซึ่งธุรกิจออนไลน์นี้นะคะน้องๆไม่ต้องกลัวนะคะถึงแม้ว่าโควิดใกล้จะสิ้นสุดลงนะคะและจะมีโรคระบาดอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่การปิดประเทศปิดร้านปิดจังหวัดเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นละเพราะเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคระบาดต่างๆได้แล้วแต่ธุรกิจออนไลน์เนี่ยเขาก็จะไม่ดรอปลงนะคะเพราะมันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกอยู่แล้วเจ้าโควิด-19 เนี่ยเข้ามาเพื่อกระตุ้นเหมือนอัดฉีดให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ต่อให้ไม่มีโควิด-19 นะคะธุรกิจประเภทนี้ก็จะเติบโตค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพี่ต้นเขาจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าธุรกิจออนไลน์ในแต่ละประเภทนั้นนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างและมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างค่ะและในวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาพบกับการบรรยายของพี่ต้นได้เลยค่ะ
1: วันนี้พาน้องๆมาคุยถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็เคยใช้บริการกันอยู่ตลอดนะครับวันนี้เข้าสู่นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับธุรกิจออนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพาร์ทที่1เนี่ยเราพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยเราจะพูดถึงเรื่องของประเภทของธุรกิจออนไลน์ครับว่ามีอะไรกันบ้างเราแบ่งเป็นยังไงมีเท่าไหร่ประเภทนะครับอันที่สองนั่นก็คือปัจจัยอะไรที่มันทำให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยครับเป็นที่นิยมในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเทรนด์ของธุรกิจออนไลน์ณปี2023นี้เป็นอย่างไรและสุดท้ายครับออนไลน์เพย์เมนต์เกตเวย์ครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้จักกันก่อนที่เราจะเปิดธุรกิจออนไลน์ของเรานะครับเรามาดูข้อมูลต่างๆที่เราแบ่งกันไว้เมื่อสักครู่นี้ครับอันแรกเลยครับเราแบ่งเป็นประเภทกันก่อนนะครับธุรกิจออนไลน์แบ่งให้น้องๆเห็น3ประเภทชัดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการยกตัวอย่างไปด้วยนะครับอันแรกเลยนั่นก็คือโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยให้เรามองถึงแพลตฟอร์มอะไรก็ได้ที่อยู่บนโลกออนไลน์ที่นอกจากการขายของแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของเพื่อนเราโพสต์ภาพโพสต์กระทู้ต่างๆหรือกระแสดราม่าของสังคมคลิปวิดีโอจากคนดังที่เราติดตามอยู่นอกจากจะมีการขายของจะมีสิ่งพวกนี้ด้วยที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เพราะเป็นเรื่องของสังคมนะครับขายของบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างยกตัวอย่างปัจจุบันทุกคนน่าจะรู้จัก Facebook Instagram นะครับ หรือแม้กระทั่ง TikTok ที่กำลังดังอยู่นะตอนนี้นะครับจะเป็นธุรกิจออนไลน์แบบแรกนั่นก็คือโซเชียลมีเดียนะครับแบบที่2นั่นก็คือ e-marketplace ครับตัว e-marketplace เนี่ยย่อมาจาก electronic marketplace นะครับจะตัดในเรื่องของตัวโซเชียลต่างๆออกจะไม่มีเพื่อนมาโพสต์จะไม่เห็นและแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่เห็นเพื่อนมาโพสต์จะไม่เห็นดาราที่เราติดตามจะไม่เห็นกระแสสังคมดราม่าต่างๆเข้ามาเพื่อการซื้อขายของเท่านั้นบนแพลตฟอร์มนี้นะครับจะมีหลากหลายร้านที่เข้ามาใช้ marketplace ตัวเนี้ยในการแชร์สินค้าให้กับผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยได้เห็นนะครับแพลตฟอร์มพวกนี้มีอะไรบ้าง Shopee ครับ Lazada หรือแม้กระทั่งณปัจจุบันนี้นะครับร้านค้าร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่ๆที่มีอยู่ทั่วหัวละแหงนะตอนนี้ก็ยังผันตัวเองมาอยู่ในแพลตฟอร์มของ e-marketplace มีแอปพลิเคชันให้เข้าไปซื้อของในตรงนั้นได้นะครับถัดมาครับออนไลน์ในแบบที่3ครับธุรกิจออนไลน์ในแบบที่3นั่นก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยอันนี้จะตัดทุกอย่างเลย private สำหรับเจ้าของธุรกิจเพียง1เจ้าเท่านั้นเพราะว่า develop เว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลของบริษัทเราธุรกิจเราเท่านั้นจะไม่มีเรื่องของโซเชียลจะไม่มีเรื่องของร้านค้าอื่นๆเข้ามาแชร์พื้นที่ตรงนี้เว็บไซต์จะเป็นพื้นที่ของธุรกิจนี้ธุรกิจเราธุรกิจเดียวเพื่อที่จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็น3ช่องทางที่โทษทีครับ3ประเภทที่เราจัดแบ่งมาเป็นธุรกิจออนไลน์ณตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าทุกประเภทของธุรกิจออนไลน์ที่พูดมาเนี่ยผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นบนมือถือบนแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งจะเป็นในส่วนของตัว PC ตั้งโต๊ะหรือว่า PC ที่เราทำงานอยู่ที่ทำงานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น3ช่องทางนี้เข้าขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาซื้อขายกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเว็บไซต์นะครับก็อยากจะพูดถึงประโยชน์ของเว็บไซต์ธุรกิจหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ธุรกิจมีเว็บไซต์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วเว็บไซต์ private จริงๆมีแค่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจนั้นต้องการนำเสนอเท่านั้นไม่ต้องมีไปส่วนแบ่งกับใครไม่ต้องไปรวมกับโซเชียลกระแสสังคมต่างๆนะครับมีประโยชน์อย่างไรอันแรกครับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจครับเข้ามาเจอของเราอย่างเดียวไม่เจอคนอื่นเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราอยากจะเผยแพร่ข้อมูลอะไรก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้นอกจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรายังสามารถแชร์ความรู้ต่างๆบนพื้นที่ตรงเนี้ยบนเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เอ่ยหรือแม้กระทั่งทริคต่างๆในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเอ่ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับต่อมาครับประโยชน์ข้อต่อมาก็คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เป็น global อยู่แล้วถูกไหมครับเป็น worldwide อยู่ที่ไหนเวลาไม่เท่ากันก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเพื่อหาข้อมูลได้นะครับขายสินค้าบนโลกออนไลน์เว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับถัดมาครับช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจแน่นอนครับว่าหลายๆธุรกิจจะใช้คำว่าหลายๆไม่ได้ต้องบอกว่าทุกธุรกิจถ้าอยากจะมีความเชื่อถือจะต้องมีเว็บไซต์นะครับเพราะทุกวันนี้ลูกค้าตัดสินการตัดสินใจซื้อเนี่ยจากความน่าเชื่อถือนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับหลายธุรกิจไม่มีเว็บไซต์ก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าถูกไหมฮะอันนี้นึกถึงตอนที่เราอยากจะตัดสินใจซื้อสินค้าดูนะครับถัดมาครับลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะเรานอกจากจะเอาสินค้าของเราขึ้นไปโชว์ขึ้นไปใส่รายละเอียดให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการไปแชร์พื้นที่อื่นๆเนี่ยพื้นที่ในการแสดงข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยมันอาจจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยเว็บไซต์ทำได้เต็มที่ไม่ใช่ใส่แค่ชื่อโทษทีครับไม่ได้ใส่แค่สินค้ารายละเอียดสินค้าหรือบริการที่เรามีแต่ใส่ที่อยู่ต่างๆที่อยากให้ลูกค้าติดต่อหาเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเว็บไซต์ทางธุรกิจนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทราบประโยชน์ถึงการที่1ธุรกิจควรจะมีเว็บไซต์แล้วทีนี้เรามาดูสาเหตุสำคัญครับว่าทำไมธุรกิจ1ธุรกิจเนี่ยจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอันแรกครับนั่นก็คือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดียนะครับการที่ธุรกิจ พึ่งพาโซเชียลมีเดียเนี่ยครับก็คือการที่เราไปยืมพื้นที่ของโซเชียลมีเดียในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าของเราให้กับกลุ่มลูกค้าได้รู้จักทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีอัลกอริทึมเขาจะมีนโยบายที่ดำเนินการในเกี่ยวกับการขายสินค้าเนี่ยเป็นของเขาแต่ถ้าวันนึงอัลกอริทึมหรือนโยบายเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนครับมันก็จะต้องส่งผลกระทบกับธุรกิจและกระบวนการการขายสินค้าของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนมีแอปพลิเคชัน1แอปพลิเคชัน1แพลตฟอร์มเนี่ยครับเปิดตัวแรกๆบอกว่าเอ้ยใครเอาสินค้าขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาจะช่วยสนับสนุนค่าขนส่งหรือค่าส่งสินค้าไปยังลูกค้าก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยตบเท้าก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มของเขาเยอะเลยนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บหลังจากที่เขาโปรโมทช่วงนั้นเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนนโยบายจะไม่มีการส่งฟรีแล้วเพราะว่าถือเป็นการหมดโปรโมชั่นในการส่งฟรีทีนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ตบเท้าก้าวเข้ามาก็จะต้องปรับตัวนะครับหาวิธีนั่นก็คือว่าเราได้ผลกระทบจากตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนได้เห็นนะครับถัดมาครับลูกค้าสามารถเข้าสู่ธุรกิจของเราผ่านการค้นหานะครับถามว่ามันสำคัญยังไงลูกค้าที่ค้นหาเราผ่านการ search engine แล้วเข้ามาสู่เว็บของเราเนี่ยครับมันจะเป็น search จาก Google แล้วเข้ามาสู่เว็บของเราให้รู้ไว้เลยครับว่าลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นลูกค้าที่

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเพราะเขาค้นมาแล้วว่าเขาอยากได้แบบนี้นะครับแล้วเขาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสในการปิดการขายค่อนข้างสูงจะไม่เหมือนการเจอสินค้าหรือบริการบนโซเชียลมีเดียต่างๆที่เป็นการบังเอิญเจอถูกไหมครับแต่การเสิร์ชเนี่ยเขาค้นมาเขาตั้งใจมาแล้วว่าต้องการสินค้าประเภทนี้นะครับถัดมาครับไม่มีส่วนแบ่งทางการขายแน่นอนครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ข้อแรกเมื่อสักครู่ว่าเราไปยืมพื้นที่ของโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มต่างๆในการนำสินค้าขึ้นไปเสนอขายให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมต่างๆหรืออาจจะต้องมีค่าขนส่งต่างๆที่เราจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปกับต้นทุนนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยบนพื้นที่โลกโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์ม e-marketplace เนี่ยครับยังจะมีคู่ค้าอีกหลายคนที่ขึ้นมาสู่ระบบนี้แล้วก็เป็นคู่แข่งกับเราซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยเสียยอดขายจากตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3เหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมธุรกิจจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับถัดมาครับเราเข้าสู่หัวข้อที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะครับในวันนี้ก็คือปัจจัยอะไรหน้าที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมมากๆในประเทศไทยนะครับเพราะตอนเนี้ยจะบอกว่าการซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่การแค่เดินไปที่หน้าร้านหยิบของมาขนของกลับมาเองพลุงพลังจ่ายเงินสดที่หน้าร้านมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามาดูครับปัจจัยแรกที่ให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จมากในสังคมไทยเราตอนนี้อันแรกครับลงทุนน้อยลงทุนน้อยในที่นี้อยากให้เรานึกถึงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาครับวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาเราไม่สามารถออกไปไหนได้พอเราไม่สามารถลูกค้าไม่สามารถออกไปไหนได้แน่นอนครับร้านค้าที่เปิดอยู่ก็เปิดไปก็ไม่มีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อหลายธุรกิจผันตัวจากการเปิดหน้าร้านรอรับลูกค้าที่หน้าร้านนะครับมาสู่แพลตฟอร์มการขายบนโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือ e-marketplace ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนครับพอหลายๆอย่างมันคลี่คลายขึ้นวิกฤตคลี่คลายขึ้นเราไม่กลับไปเป็นแบบเดิมอีกเลยครับเราไม่ย้อนกลับไปเปิดหน้าร้านเพราะหลายๆธุรกิจสามารถดำเนินการต่อได้โดยที่ไม่มีหน้าร้านเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีหน้าร้านเราก็ประหยัดต้นทุนลงทุนน้อยลงอันนี้เป็นภาพที่เห็นได้ชัดเลยหลายๆอย่างเปลี่ยนไปจากวิกฤตโควิดตรงนั้นนะครับการขายออนไลน์ช่วยให้เราลดต้นทุนในการเช่าหน้าร้านลงนะครับเดือนนึงหลายบาทแล้วก็ต้นทุนตรงเนี้ยผันแปรไปตามทำเลที่ตั้งด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมการขายออนไลน์เนี่ยช่วยให้ต้นทุนลดลงนะครับถัดมาครับเทรนด์หรือพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในประเทศไทยเปลี่ยนไปครับจากรายงานของ Digital Start นะครับเจาะลึกเรื่องของ Insight E-commerce เก็บสถิติในปี2022พบว่าพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ของคนไทยเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับคนไทย2ใน3ซื้อของออนไลน์เป็นประจำติดอันดับ1ของโลกเลยนะครับติดอันดับ1ของโลกยังไง user บาง user ที่ซื้อของผ่านทางออนไลน์เนี่ยครับทราบไหมครับว่ามีการซื้อเป็นประจำต่อเนื่องติดกันแทบจะทุกสัปดาห์ก็มีนะฮะกับบางผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่2ครับคนไทยกว่า 35% เนี่ยครับซื้อของออนไลน์ผ่านมือถือนั่นหมายความว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วไม่เดินไปที่หน้าร้านแล้วถูกไหมครับไม่ไปเอาของที่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้กระทั่งอาหารทุกวันนี้คนไทยไม่เดินเลือกที่จะไม่เดินไปที่หน้าร้านแล้วนะครับก็ถ้าในเมื่อ เก็บสถิติมารายงานแจ้งมาว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ที่จะซื้อของของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับไม่ไปหน้าร้านแล้วเราก็เจ้าของธุรกิจอย่างเราก็จะไม่เปิดหน้าร้านเพื่อรอลูกค้าเดินมาหานะครับเราทำการลุกตลาดออนไลน์แล้วก็ประสบความสำเร็จหลายเจ้าด้วยนะครับกับการที่ได้ข้อมูลตรงเนี้ยมาปรับปรุงที่ใช้กับธุรกิจของเรานะฮะถัดมาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับได้เล็งเห็นว่าก็ถ้าในเมื่อการขายออนไลน์เนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เลยมีการออกเครื่องหมายรับรองให้กับร้านค้าออนไลน์บนโลกออนไลน์เนี่ยครับออกมา2เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายแรกนั่นก็คือตัว DBD Register ตัว DBD

ดีรีจิสเตอร์เนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าร้านค้าหรือธุรกิจเนี้ยมีตัวตนจริงๆเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่เปิดธุรกิจแล้วก็ได้ยืนยันจากกระทรวงพาณิชย์ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจออนไลน์จริงๆอันนี้จะเป็น DBD Register นะครับอันที่2ก็คือ DBD Verify ตัว DBD Verify เนี่ยจะมีเครดิตขึ้นมาจากตัว DBD Registerนะครับเพราะว่านอกจากจะบอกว่ามีตัวตนจริงๆแล้วเนี่ยตัว DBD Verify เนี่ยจะเป็นการบอกว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์และตรงกับคุณสมบัติที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ว่าควรจะเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้น3หัวเนี่ยครับที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆในสังคมไทยเราตอนนี้ข้อแรกนั่นก็คือลงทุนน้อยข้อที่2พฤติกรรมการบริโภคของผู้ซื้อเปลี่ยนไปนะครับข้อที่3เราได้รับเครื่องหมายการค้าโทษทีครับเราได้รับเครื่องหมายมาตรฐานจากทางรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถัดมาครับเราจะพูดถึงเทรนด์การทำธุรกิจออนไลน์ในปี2023ทีนี้เทรนด์เนี้ยสำหรับพี่มองนะครับสำหรับน้องๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำธุรกิจออนไลน์นะครับหรืออยากจะได้ข้อมูลตรงเนี้ยพี่มองว่าเทรนด์ในปี2023เนี้ยจะยังอยู่กับเราอีกหลายปีเลยนะครับเทรนด์มันเปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับในปี2023เนี่ยครับบอกได้เลยว่าเทรนด์พวกนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นผลมากๆนะครับเทรนด์แรกนั่นก็คือการใช้ช็อตวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆที่ทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าและบริการของธุรกิจเรานะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราจะสังเกตว่าเราจะได้ซื้อสินค้าจากการดูรูปผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนานาถูกไหมครับก็มีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมาสินค้าไม่ตรงปกถูกไหมครับสินค้าไม่ตรงปกเอ่ยเพราะว่าในรูปเนี่ยในรูปที่เป็น image ธรรมดาเนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งอะไรก็ได้เจ้าของธุรกิจสามารถที่จะตกแต่งอะไรก็ได้แต่สินค้าที่ไปถึงที่มือผู้บริโภคมันจะตรงกับปกกับรูปที่สวยจนตกแต่ที่ตกแต่งจนสวยแบบนั้นหรือเปล่าเราไม่ทราบถูกไหมครับก็จะเกิดคำพูดนี้มาสินค้าไม่ตรงปกนะครับแต่ทีนี้ช็อตวิดีโอเข้ามาแก้ไขตรงนี้ครับนั่นก็คือลูกค้าจะสามารถเห็นสินค้าในทุกมิตินะครับบางคนบางวิดีโอสามารถสะพายให้ดูนะครับบางวิดีโอหมุนรอบให้ดูได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นช็อตวิดีโอแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ตรงปกตรงนี้ได้ช่วยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทางออนไลน์ได้นะครับขอเพียงแค่วิดีโอนั้นได้ใจความนะครับกระชับชัดเจนนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มนะครับสามารถเอาช็อตวิดีโอเนี่ยขึ้นไปให้ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าได้เลยนะครับตรงนี้ถัดมาครับเทรนด์ที่2เทรนด์ที่2นั่นก็คืออินฟลูเอนเซอร์นะครับตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าการธุรกิจออนไลน์จะประสบความสำเร็จเนี่ยหลายๆคนน้องๆหลายๆคนอาจจะได้ยินคำนี้มาว่าอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนครับว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาคือผู้ที่มีชื่อเสียงในวงกว้างมีอิทธิพลในวงการนั้นๆ นะครับพี่ให้ความหมายเป็นแบบนี้ละกันทีนี้อย่างอาทิเช่นถ้าให้แต่ความหมายเดี๋ยวน้องอาจจะไม่เข้าใจเรามาดูในส่วนของตัวอย่างกันบ้างเช่นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลในวงการเครื่องสำอางหรือสกินแคร์เราจะเรียกเขาว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ถูกไหมครับหรือผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในเรื่องของอาหารนอกจากเชฟแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวฟู้ดรีวิวนะครับนักรีวิวอาหารต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าคนพวกนี้นะครับหลายคนเนี่ยผันจะเปลี่ยนไปเลยถูกไหมครับหลายคนอาจจะมีอาชีพเสริมจากอาชีพหลักของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์สำคัญอย่างไร1เขามีผู้ติดตามบางคนเนี่ยผู้ติดตามเป็นแสนๆคนเลยถูกไหมครับเป็นผู้ทรงอิทธิพลเลยใครก็อยากดูเขาแน่นอนนอกจากมีผู้ติดตามหรือ follower แล้วเนี่ยเขามีช่องมี channel บนแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองซึ่งเขาสร้างฐานผู้ติดตามไว้บนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราเอาเขาเข้ามาพูดถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเ

จะทำให้ผู้ติดตามของเขาเนี่ยเห็นสินค้าของเราไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นแบบนี้ครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเฮ้ยอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนผันตัวเองจากอาชีพหลักมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับเขาเพียงแค่ใช้คุณสมบัติของตัวเองจากอาชีพหลักเนี่ยครับมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างอาทิเช่นการที่พี่เนี่ยอยากจะได้สกินแคร์สำหรับผิวที่มีเกราะป้องกันที่แข็งแรงสักหนึ่งตัวมาใช้กับตัวเองก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดบนโลกออนไลน์แต่มีผลิตภัณฑ์หนึ่งยี่ห้อหนึ่งดึงคุณหมอผิวหนังมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อพูดคุยและรีวิวถึงผลิตภัณฑ์ของเขาเห็นไหมครับว่าแน่นอนแหละครับความน่าเชื่อถือก็จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเราถ้าเราเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรและมีความสำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไรนะครับถัดมาครับเราจะพูดถึงแชทเมสเซนเจอร์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จำเป็นจะต้องมีนะครับนอกจากในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้มีหน้าร้านแล้วลูกค้าสามารถรู้จักเราได้บนสื่อต่างๆบนข้อมูลต่างๆที่เราเขียนไว้บนโลกออนไลน์ถูกไหมครับบนคลิปวิดีโอต่างๆที่อินฟลูเอนเซอร์แนะนำสินค้าของเราทีนี้เราไม่มีหน้าร้านเราไม่มีทีมขายเราไม่มีพนักงานขายคอยเดินประกบลูกค้าให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่เขาสงสัยที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราเขียนไว้บนโลกออนไลน์นั่นก็คือการตอบแชทตรงนี้เนี่ยแหละครับการตอบแชทจะสังเกตได้ว่าหลายๆธุรกิจหลายๆร้านที่เราเข้าไปในโลกออนไลน์เขาจะทิ้งข้อความไว้ว่าปกติตอบแชทเร็วมากปกติตอบแชทภายใน15 นาทีอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งตอบเร็วตอบในช่วงเวลาที่ลูกค้ากำลังจะตัดสินใจซื้อโอกาสปิดการขายก็จะมากขึ้นนะครับทุกแพลตฟอร์มเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบน e-marketplace หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์จะมีช่องให้เราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อที่จะแชทกับเจ้าของธุรกิจได้นั่นก็คือแอดมินที่คอยตอบแชทเมสเซจอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สำคัญมากๆกับการทำธุรกิจออนไลน์นั่นก็คือการตอบแชทนะครับอย่าปล่อยให้ลูกค้าทิ้งข้อความไว้นานนะครับเพราะมันอาจจะทำให้ลูกค้าวิ่งไปหาสินค้าเจ้าอื่นแล้วก็ได้นะครับถัดมาครับการใช้ AI เข้ามาทำธุรกิจออนไลน์อันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่4ในปี2023กับธุรกิจออนไลน์ครับ AI อย่างที่เรารู้กันว่าเขาอัจฉริยะในหลายๆด้านนะครับรวมถึงด้านของการสร้างสรรค์สื่อทางการตลาดด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว AI เนี่ยนอกจากทำอาร์ตเวิร์กทำแอดโฆษณาให้สวยงามตามที่เจ้าของธุรกิจต้องการหรือว่าทำให้ดูน่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว AI มีมากกว่านั้นนะครับนอกจากทำในเรื่องของงานอาร์ตเวิร์กทำในเรื่องของแอดโฆษณาพี่อยากจะพูดถึง AI ในเรื่องของการแชทบอทนะครับนั่นก็คือการที่เราตอบโต้กับลูกค้าอัตโนมัติบนแชทเมสเซจนะครับน้องๆหลายคนอาจจะเคยสนใจสินค้าสักตัวนึงจิ้มเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมีแชทบอทตอบมาเลยสวัสดีคุณลูกค้าต้องการสินค้าหรือข้อมูลส่วนไหนสามารถทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับตัวแชทบอทตรงนี้ครับทางเจ้าของธุรกิจเขาก็จะรวบรวมในส่วนของตัวคำถามที่เขาพบบ่อยคีย์เวิร์ดที่สามารถเชื่อมโยงกับคำตอบได้ AI เขาก็จะดึงคำตอบกลับมาเช่นยังมีสินค้าตัวนี้เหลืออยู่หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับเพียงแค่มีเมสเสจใดมีวอร์ดดิ้งใดวอร์ดดิ้งหนึ่งที่เกี่ยวกับยังเหลือไหมเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวแชทบอทเขาจะ AI เนี่ยครับเขาก็จะดึงสต็อกเข้ามาตอบให้ได้อย่างแม่นยำแล้วก็ข้อดีก็คือตอบได้24 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีไหนที่มันเป็นคำถามที่นอกเหนือจากสิ่งที่ข้อมูลรวบรวมให้ AI ไว้ก็ย้อนกลับไปที่เทรนด์ข้อที่3เมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือการแชทเมสเสจตอบโต้กับลูกค้านั่นเองอันนี้ก็จะเป็น4เทรนด์ที่ตอนนี้ปี2023นะครับเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในโลกออนไลน์ใช้อยู่ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับใช้ช็อตวิดีโอนะครับการมีแอดมินเพื่อนั่งตอบแชทเมสเสจให้กับลูกค้าหรือการใช้ AI ในการประชาสัมพันธ์กับลูกค้าบนโลกออนไลน์นะครับทีนี้3หัวข้อที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการเราเตรียมพร้อมอย่างไรถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นบนโลกออนไลน์ทีนี้เราจะมาดูถึงข้อที่4

0: ครับเตรียมพร้อมแล้วลูกค้าสนใจแล้วลูกค้ากำลังจะตัดสินใจซื้อแล้วช่องทางต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการเก็บเงินจากลูกค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่4ครับออนไลน์ Payment Gateway คือเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ครับเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่ต้องมานั่งส่งธนานัตอะไรกันละโอ้ดูแก่มากนะฮะแต่เราก็จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ครับในการเก็บเงินลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเราบนโลกออนไลน์แล้วนะครับทีนี้พี่แบ่ง Payment Gateway ของเราเนี่ยครับออกเป็น2ช่องทางไม่ใช่2ช่องทางสิพี่แบ่งออกเป็น2แบบครับแบบแรกก็คือแบบที่มีธนาคารเป็นตัวกลางนะครับเราจะเรียกแบบนี้ว่าเป็นแบบแบงค์นะครับลูกค้าเข้ามาในสื่อโซเชียลของเราเสร็จปุ๊บตัดสินใจซื้อคลิกชำระเงินแล้ววิ่งไปผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากของเราอยู่ในนั้นนะครับกับแบบที่2ก็คือ non bank non bank นี่คือการชำระแบบที่ไม่มีธนาคารเป็นตัวกลางนะครับมีช่องทางที่ชำระโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเช่น PayPal GBPay นะครับหรือว่าในส่วนของตัวเทคโนโลยีอื่นๆนะครับอันนี้ก็ payment gateway ที่อยากจะแนะนำไว้ว่ามี2แบบนะครับทำไม payment gateway ถึงสำคัญมากกับธุรกิจออนไลน์นะครับจะไม่สำคัญได้อย่างไรครับเพราะว่าลูกค้ารู้จักเราแล้วจากข้อมูลที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นี้เนาะเอาเราขึ้นไปบนโลกโซเชียลแล้วมีเว็บไซต์แล้วอยู่บน e-marketplace แล้วนะครับลูกค้าศึกษาเราเรียบร้อยวันนี้เขาพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้น payment gateway บนโลกออนไลน์เนี่ยจำเป็นมากๆซื้อแล้วสิ่งที่จะต้องได้ลูกค้าจะต้องได้คือสินนอกจากสินค้าแล้วก็ความรวดเร็วในการขนส่งนั่นก็คือความสะดวกสบายในการจ่ายเงินถ้าเราไม่มีตัว payment gateway เนี่ยลูกค้าอาจจะเปลี่ยนไปซื้อกับเจ้าอื่นก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวข้อดีของการมี payment gateway ครับอันแรกเลยครับข้อดีของการมี payment gateway นั่นก็คือระบบใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องจ้างนักพัฒนาเว็บใดๆครับเพราะว่าตัว Payment Gateway เขาออกแบบมาแล้วให้สามารถตอบโจทย์กับการขายออนไลน์ในหลายๆแพลตฟอร์มได้นะครับแล้วก็เราสามารถจัดการได้เองนะครับถัดมาครับในส่วนของตัวไม่ต้องมานั่งเช็คสลิปกับลูกค้านะครับหมดกังวลเรื่องของสลิปปลอมต่างๆที่กำลังระบาดอยู่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราใช้ payment gateway เข้าสู่ระบบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะต้องถูกตัดมียอดในการยืนยันต่างๆให้เรียบร้อยนะครับถึงจะสามารถหักเงินออกจากบัญชีของเราได้นะครับถัดมาครับขายผ่านโซเชียลไม่ต้องมีหน้าร้านไว้เก็บเงินก็สามารถที่จะเก็บเงินได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายไม่ว่าคุณจะขายผ่าน Facebook Instagram LINE หรือ TikTok ต่างๆใดๆตัว Payment Gateway เนี่ยเขาช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการจ่ายเงินกับเราเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับและแน่นอนครับว่ามันมีความหลากหลายมันไม่ใช่แค่มานั่งโอนหรือสแกนที่ธนาคารเงินฝากเราอย่างเดียวมันมีช่องทางอื่นๆให้เราสามารถตัดเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการบนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่เอามาแชร์กับน้องๆในส่วนของตัวธุรกิจออนไลน์นะครับอย่างที่บอกครับนอกจากจะรู้ว่าธุรกิจออนไลน์มี3ประเภทนะครับนั่นก็คือโซเชียลมีเดียนะครับในส่วนของ e-marketplace หรือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์สำคัญอย่างไรบอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับปัจจัยอะไรที่มันทำให้เอ้ยเราควรจะเอาธุรกิจของเราไปอยู่บนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลงทุนน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับรองได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับถ้าอยากจะขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์จะต้องมีเทรนด์อะไรทำบนโลกโซเชียลของเราบ้างนะครับทำในพื้นที่ของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นช็อตวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการใช้อินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในส่วนของตัวแอดมินที่นั่งตอบแชทเมสเซจหรือแม้กระทั่งการใช้ AI ในช่วยการในเรื่องของการตกแต่งหรือการแชทบอทต่างๆนะครับและที่สำคัญนั่นก็คือถ้าลูกค้าเลือกเราแล้วช่องทางการชำระเงินสำคัญมากๆครับนะครับวันนี้แนะนำให้น้องๆรู้จักกับธุรกิจออนไลน์นะครับเพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์กันอย่างเต็มตัวครับ
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังการบรรยายของพี่ต้นจากบริษัทซีเนียร์ซอฟ

0: ไปแล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์นั้นมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดเรียกได้เลยว่าถ้าไม่มีนวัตกรรมโมเดลธุรกิจด้านดิจิทัลเนี่ยเราไม่สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้เลยใช่ไหมคะพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เนาะมันเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเลยนะคะ
1: เกิดมาเพื่อกัน
0: ใช่
1: เกิดมาเพื่อกัน
0: เกิดมาเพื่อกันและกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นมีความสัมพันธ์อย่างผูกแน่นเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะคะก่อนที่จะจบรายการของเราในวันนี้ไปเนื่องจากเราจะต้องไปต่อในตอนที่2นะคะเพื่อให้น้องๆนะคะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะอยากให้พี่ต้นนะคะสรุปนะคะธุรกิจออนไลน์นะคะแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทนะคะมีข้อดีอะไรบ้างรวมทั้งมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะ
1: ใช่ครับก็อย่างที่บรรยายไปตามเนื้อหาที่บอกนะครับว่าจุดใหญ่ๆที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ปรับตัวขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยครับก็เนื่องมาจากวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือโควิดที่ผ่านมานะครับพอเปลี่ยนมาบนพื้นฐานของธุรกิจออนไลน์แล้วเนี่ยเราไม่กลับไปเป็นแบบเดิมนะครับหลายธุรกิจไม่กลับไปมีหน้าร้านอีกแล้วแต่ก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้จากการที่เป็นธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าข้อดีของธุรกิจออนไลน์เนี่ยคือ1ลูกค้าเข้าถึงหาเราได้ตลอดเลย24ชั่วโมงถูกไหมครับข้อที่2เครื่องมือในการเข้าถึงง่ายมากสมัยนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของธุรกิจออนไลน์เลยแต่ทีนี้ข้อดีของธุรกิจออนไลน์ที่บอกไว้ในการบรรยายว่ามี3ประเภทเนี่ยก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่างเช่นโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อควรระวังก็น่าจะต้องระวังในเรื่องของตัวสินค้าที่พยายามอยากจะทำให้เหมือนที่เราเรียกว่าของก๊อปของลอกเลียนแบบอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องควรระวังนิดนึงเพราะว่าบนโลกโซเชียลเนี่ยบางทีมันสามารถที่จะซอกแซกก๊อปปี้วิดีโอไม่ได้ให้เครดิตกันเอาใส่มาแบบนั้นใช
0: ่ถูก
1: ต้องระวังด้วยคร
0: ับ ละเมิดสิทธิบัตรด้วยถ้าเป็นสิทธิ์
1: ใช่ครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับหรือแม้จะเป็นในช่องทางในประเภทของ e-marketplace อันนี้ก็อยากให้ทั้งลูกค้านะครับหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยอ่านเงื่อนไขในการเอาตัวเองเข้าไปสู่ e-marketplace ตรงนี้ดีๆนะครับมีข้อตกลงมีส่วนแบ่งมีอะไรอย่างไรน
0: ะครับมีค่าปรับอะไรบ
1: ้
0: าง
1: ใช่ๆๆค่าขนส่งต่างๆอะไรแบบนี้ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในวันที่มันเกิดเหตุแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวเว็บไซต์เองเพราะฉะนั้นตัวเว็บไซต์เองเนี่ยอย่างที่บอกเว็บไซต์เป็นอะไรที่เจ้าของธุรกิจเขา develop ขึ้นมาเพื่อธุรกิจของตัวเองใช่ครับมันมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวมันมีเรื่องของความเป็น privacy ฉันอยากจะโชว์อะไรก็ได้แต่สิ่งที่โชว์จะต้องถูกต้องถ้อยคำต่างๆตัวสะกดต่างๆบางทีผิดนิดเดียวนะครับ
0: ความหมายเปลี่ยน
1: ใช่ความหมายเปลี่ยนเป็นสินค้าไม่ตรงปกไปได้เลย
0: กลายเป็นเราหลอกลวงผู้บริโภค
1: ใช่ใช่เป็นแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับธุรกิจออนไลน์เติบโตได้ดีทิศทางแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใส่ใจในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับกับการใช้เครื่องมือที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ครับอาจารย
0: ์สรุปง่ายๆเลยพี่ต้นก็คือถ้าเราจะสื่อสารผ่านโลกออนไลน์นี่ต้องตรวจแล้วตรวจอีก
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก่อนจะคลิกตึ้งสับมิดเนี่ยค
1: ่ะใช่ครับเพราะว่าอะไรเราที่เป็นถ้าพูดในฐานะผู้บริโภคเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ตรงปกถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจเองก็อาจจะโดนฟ้องหรืออาจจะดำเนินคดีในเรื่องของการที่เอาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายก็ได
0: ้
1: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกฎตรงกลางที่แฟร์ทั้งผู้เจ้าของธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคครับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะหลักในการทำธุรกิจออนไลน์นะคะก็คือความซื่อสัตย์นั่นเอง
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
0: ความละเอียดรอบคอบในการที่จะติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน
1: ์
0: เพราะว่าบางทีดูเหมือนจะเป็นการสื่อสารสองทางแต่มันเป็นการสื่อสารสองทางแบบทิ้งช่วงระยะเวลา
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ไม่ใช่แบบพูดปุ๊บตอบปั๊บเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เป็นการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ
1: ถูกต้อง
0: รอบคอบมาก
1: ใช่ถูกต้องมากๆครับเหมือนในที่อธิบายไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเฮ้ย1เทรนด์ที่ปี2023ธุรกิจออนไลน์พึงจะต้องมีก็คือเรื่องของการตอบแชทเมสเสจต่างๆนะครับหลายธุรกิจออนไลน์นะครับหยุดที่จะเปิดหน้าร้านเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าก็จะไม่มีพนักงานขายถูกไหมครับแต่เราจะต้องมาใส่ใจกับการที่เราจะต้องมีแอดมินเนี่ยครับมานั่งให้ข้อมูลลูกค้าใช่ครับอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราโชว์ไว้ในช็อตวิดีโอในการที่เราให้อินฟลูเอนเซอร์เขามานั่งพูดคุยถึงสินค้าของเราอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นนะครับการแชทกับลูก

0: ค้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากตอบเร็วและตอบให้ตรงคำถามของลูกค้าและตอบให้ข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับอาจารย
1: ์เยี่ยมเลยค่ะ
0: ใช่ฮะ
1: อาจารย์กิ๊กขออนุญาตสรุปที่พี่ต้นสรุปให้น้องๆฟังถึงข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังนะคะว่าอันดับแรกเลยเราต้องซื่อสัตย์นะคะอันดับที่สองก็คือเราอะค่ะจะต้องใส่ใจในรายละเอียดเหล่านั้นเนาะจริงๆแล้วอะค่ะในธุรกิจออนไลน์นะลูกค้าจำนะคะครั้งเดียวที่เราพลาดเนี่ยนอกจากเขาจำหนึ่งคนแล้วเขาคอมเมนต์ว่าเราด้วยทีนี้อ่านอีกเป็นล้านนึกออกไหมคะ
0: ใช่
1: เราไม่ได้ตั้งใจเลย
0: เรื่องปกติเลยใช่ครับเป็นความจริงที่เกิดขึ้นณตอนนี
1: ้
0: ใช่ฮะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ย high risk high returns ค่ะเด็กๆก็คือเสี่ยงสูงก็ผลตอบแทนสูงว่าไปธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีความเสี่ยงในบางเรื่องนะคะแต่ผลตอบแทนก็สูงนะคะซึ่งเป็นความท้าทายที่อาจารย์กิ๊กไม่อยากให้น้องๆทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมนะคะกลัวจนไม่กล้าที่จะเข้าไปสู่สนามแห่งนี้นะคะเชื่อเถอะค่ะว่าคนไทยทำได้แล้วก็ธุรกิจออนไลน์ในประเทศเรานะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเราอาจจะเป็นประเทศชั้นนำของโลกนะคะซึ่งมีธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตเป็นอย่างยิ่งค่ะและวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่ต้นจากซีเนียร์ซอฟมากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์

ครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับ

โดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่ผู้เล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทําการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทําความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทําความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการเอาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะเป็นตอนที่7แล้วหลังจากที่เราได้เห็นแนวทางนะคะที่การที่นักศึกษาเนี่ยนะคะมาออกรายการกับทางไกลกังวลนะคะแล้วก็พวกเขาเองนะคะเขาก็ได้ให้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับคุณผู้ชมกลุ่มเชื่อว่านะคะหลายท่านนะคะก็คงจะได้แนวทางนี้แล้วบางคนก็ได้นำไปปรับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึง2ตอนสุดท้ายนะคะก็ต้องบอกว่ารายวิชานี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรในระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกัน8ตอนนะคะแต่2ตอนสุดท้ายนี้กลุ่มก็ต้องบอกนะคะว่าไม่สามารถที่จะเลี่ยงหรือว่าละทิ้งไปได้เลยนะคะคืออย่าพลาดอะค่ะง่ายๆเนื่องจากว่าก็จะให้นะคะการเทคนิคในการสอนนะคะในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะซึ่งเทคนิ

ต่างๆเหล่านี้นะคะที่ครูอุ๋มจะถ่ายทอดนะคะให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเนี่ยนะคะทุกท่านก็จะได้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะก่อนที่เราจะสอนนะคะให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็แล้วแต่นะคะอยากที่จะให้เขาเนี่ยได้พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรบ้างเห็นสไลด์ด้านหลังนี้กันใช่ไหมคะก็จะไล่ให้ฟังแบบว่าย่อแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคะว่าในรายวิชานี้เนี่ยนะคะครูอุ๋มสอนอะไรไปบ้างนะคะแต่ต้องยอมรับกับคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าตัวจริงๆเนี่ยนะคะที่สอนเด็กเมื่อนักศึกษานะคะเมื่อที่ทุกท่านได้เห็นในสัปดาห์ที่แล้วๆมาเนี่ยนะคะพวกเขาเองยังไม่เคยเห็นสไลด์นี้เลยนะคะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ทำนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยพอเวลาที่สอนนะคะเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะคะจะเป็นคนไม่เปิดสไลด์นะคะเพราะว่าตัวครูเองเนี่ยครูเชื่อนะคะว่าเด็กอ่ะพอเวลาที่เราเปิดสไลด์แล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็จะเบื่อกันนะคะแล้วก็อาจจะง่วงเหงาหอนอนหลับบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นและยิ่งเป็นรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายวิชานี้อยากที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะคะเพราะว่าคำว่าบุคลิกภาพนะคะก็อย่างที่นักศึกษาเขาได้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในแต่ละเทปที่ผ่านมานั่นแหละค่ะว่าพอมันขยายความออกมาเนี่ยคำว่าบุคลิกภาพดูมันจะเหมือนเป็นคำเล็กเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำที่เป็นไงใหญ่มากๆเลยนะคะมีหลายคำซุกซ่อนอยู่ในคำเดียวแต่ท้ายที่สุดนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจและไม่ใช่เข้าใจผ่านแค่ PowerPoint อย่างเดียวเท่านั้นนะคะครูอุ๋มว่าการที่เราใช้ PowerPoint ในการบรรยายในแต่ละรายวิชาเนี่ยมากจนเกินไปบางรายวิชาอาจจะได้ผลสำหรับผู้เรียนแต่บางรายวิชา3ชั่วโมงผ่านไปโดยที่ผู้เรียนอาจไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะคะตรงนี้เป็นจุดอันตรายหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบข้อที่มันกังขากันอยู่ในแวดวงการศึกษาของเรามันเหมือนกับมันเป็นแวดวงการศึกษาที่เราพยายามที่จะทำให้แวดวงนี้นะคะหรือว่าวงการนี้เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยอะไรคะเต็มไปด้วยความเท่าเทียมแต่ไปมาเอ้ากลายเป็นการบิดเบี้ยวกันซะอย่างนั้นนะคะครูเองครูก็เลยเริ่มที่ในห้องเรียนของครูนี่แหละเป็นห้องเรียนธรรมดาเลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมี PowerPoint สวยหรูนะคะแต่วันนี้จำเป็นต้องมีเนื่องจากว่าจะอธิบายนะคะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะว่าคุณผู้ชมเองที่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะถ้าอยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอยากที่จะเป็นแบบนักศึกษาที่ครูอุ๋มนำมาออกรายการว่าโอ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไมคิดได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยนะคะที่พวกเขาคิดได้นะคะก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนกับครูอุ๋มผ่านสไลด์เพียงอย่างเดียวพอเปิดสไลด์ปุ๊บนะคะ 100% ค่ะนะคะครึ่งห้องนี้หลับไปแล้วนะคะดังนั้นก็ใช้วิธีการเรียนแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเรียนโดยใช้พื้นฐานของการประยุกต์ใช้เอาโครงการมาค่ะเดี๋ยวจะมีภาพนะคะให้ได้ดูกันในช่วงครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันเนาะก็คือเทปสุดท้ายเทปที่8นะคะแต่เทปนี้นะคะอยากจะเล่าคร่าวๆก่อนเนาะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาเจออะไรมาบ้างในหลักสูตรในรายวิชานี้ค่ะสัปดาห์แรกนะคะครูอุ๋มก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของหลักสูตรลักษณะรายวิชานะคะแล้วก็การแบ่งหน่วยเรียนบทเรียนหัวข้อนะคะจุดประสงค์การสอนกำหนดการสอนการประเมินผลรายวิชาและสุดท้ายก็คือตารางกำหนดน้ำหนักคะแนนค่ะถามว่าอันนี้ควรจะต้องอยู่ในสัปดาห์แรกไม่ว่าผู้ชมนะคะจะเป็นผู้เรียนหรือเป็นผู้สอนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่พอเรามาเจอกับผู้เรียนในครั้งแรกเราต้องยื่นผลประโยชน์ให้เขาก่อนนะคะต่อให้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบยึดให้ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแต่ธรรมชาติของมนุษย์ยังไงก็ตามนะคะก็มีหรือว่ามีความต้องการเป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะค่ะ

ดังนั้นเราต้องยื่นผลประโยชน์เขาก่อนว่าอ่ะถ้าเขาจะเรียนนะคะเขาจะพัฒนาตัวเองในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเขาต้องพัฒนาอย่างไรแล้ววัตถุประสงค์ของรายวิชานี้มีแค่ไหนนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วกำหนดการสอนเราจะสอนอะไรเขาได้บ้างแล้วท้ายที่สุดนะคะนี่ก้อนนี้แหละค่ะนี่คือตัวกำไรที่เขาจะได้นะคะว่าถ้าเขาทำตัวอย่างนี้นะคะหรือเรียนแบบนี้เขาจะได้ผลอย่างไรค่ะสัปดาห์ที่1ของครูอุ๋มนะคะครูอุ๋มเนี่ยก็จะเริ่มที่ให้เขาอ่ะได้ลองจับคู่บัดดี้กันพวกเนี้ยที่มานั่งให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าเนี่ยนะคะเขามีบัดดี้ของเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าคนเขาจะไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ต้องมีบัดดี้ทำไมล่ะทำไมครูถึงต้องมีกิจกรรมบัดดี้ให้กับพวกเขานะคะก็เพราะว่ารายวิชากรรมนาบุรีกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยค่ะสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงการปฏิสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกับตนเองเท่านั้นค่ะแต่เราจะต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเชื่อมโยงกับคนข้างๆเชื่อมโยงไปกับคนรอบข้างหรือเชื่อมโยงไปกับบรรยากาศรอบข้างบริบทรอบข้างได้อย่างเหมาะสมคำว่าเหมาะสมในที่นี้ของครูอุ๋มนะคะครูจะพูดให้นักศึกษาเนี่ยฟังเสมอเลยว่าคำว่าเหมาะสมไม่ใช่4 3 2 1เกรดไม่ใช่หรือคำว่าเหมาะสมไม่ใช่100 90 80ไม่ใช่แต่คำว่าเหมาะสมที่ว่าคืออะไรก็ตามที่ลูกศิษย์ของครูอุ๋มนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยทำแล้วมีความสุขนั่นคือเหมาะสมแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมนะคะถ้ารู้สึกว่าเราพัฒนาตนเองแล้วเรารู้สึกมีความสุขเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเราเจอจุดที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะบัดดี้จะช่วยนักศึกษาแต่ละคนกิจกรรมนี้นะคะน่าสนใจตรงที่ว่าพอเวลาที่ครูอุ๋มมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นในแต่ละวีคหรือแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะครูก็จะมีการให้สะท้อนกันนะคะซึ่งคนที่จะสะท้อนได้ก็จะต้องเป็นคนที่เก็บข้อมูลของคนที่เราจะต้องเก็บกติกาของบัดดี้ก็คือจะต้องคอยเก็บข้อมูลของบัดดี้ตัวเองนะคะว่ามีโปรเกรสหรือว่ามีความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลิกภาพมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะได้อธิบายหรือว่าได้สังเกตบัดดี้ของเขาจุดนี้เองล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของการฝึกให้ตัวเองมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมนี้จริงๆกิจกรรมนี้เนี่ยครูเคยเขียนเป็นหนังสือด้วยนะคะแล้วก็แจกให้ฟรีไปตามห้องสมุดทั่วประเทศนะคะซึ่งชื่อหนังสือเนี่ยนะคะก็เกี่ยวกับจิตอาสาเนี่ยล่ะค่ะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับว่าการนำกิจกรรมตรงนี้เข้ามาในสัปดาห์แรกมันจะมีประโยชน์อย่างไรจริงๆไปเป็นติวเตอร์ให้กับทางทรูปลูกปัญญาก็พยายามที่จะพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะว่าในความที่เราอยากจะรู้จักคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกอะค่ะมันยากมากเลยนะคะที่เราจะเข้าถึงจิตใจของเขาถูกไหมคะหลังจากที่ครูอุ๋มได้สอนในรายวิชากรรมนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแล้วเนี่ยนะคะครูอุ๋มได้ค้นพบชุดความรู้หนึ่งค่ะซึ่งก็ในความหมายของครูอุ๋มเนี่ยถือว่าใหม่สำหรับครูเลยเพราะว่าก็ไม่เคยรู้มาก่อนปกติแล้วเนี่ยครูจะเข้าใจว่าไอการที่เราจะสามารถที่จะฟังเรื่องเศร้าของใครบางคนหรือว่าเล่าเรื่องเศร้าให้กับใครบางคนได้รับฟังเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เราเลือกแล้วคัดสรรแล้วเชื่อใจแล้วแต่รายวิชาของครูอุ๋มรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนักศึกษาที่มาออกรายการนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่เคยเล่าเรื่องเศร้าให้ทุกคนฟังในคลาสที่เราเจอกันเป็นครั้งแรกทั้งหมดแล้วค่ะพอเล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นฟีดแบคนะคะของสัปดาห์ที่1พวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นได้รู้จักกันผ่านความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วครูก็กำหนดไว้ด้วยนะคะว่าการเล่าเรื่องเศร้านี้จะต้องไม่เกินกี่นาทีส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน2นาทีนะคะบางคนก็ถึงขั้นแบบร้องไห้ออกมาหรืออะไรนะคะคือตอนเล่าตอนแรกๆอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนักหรอกนะคะแต่พอค่อยๆ

ไม่มีใครถามเลยนะคะจังหวะของการใช้กิจกรรมนี้จะต้องไม่ถามนะคะคำถามเป็นจุดอันตรายค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแปลกแตกแยกนะคะดังนั้นต้องไม่ถามเชิญเล่าแล้วนักศึกษาก็เล่าออกมาเลยการเล่าเรื่องเศร้าจะทำให้นักศึกษานะคะได้ปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำว่าแบกสำหรับตัวเองมนุษย์เนี่ยชอบแบกนะคะแบกหลายๆอย่างในโลกใบนี้ไม่รู้จะแบกอะไรกันนักหนาแต่พอแบกแล้วอะค่ะถ้าไม่ได้รับการปลดปล่อยก็จะหนักพอหนักก็มีสองอย่างนะคะคือไม่วางก็ต้องเก็บไม่วางก็ต้องเก็บไม่วางก็ต้องทิ้งอย่างนี้จะมีแค่นี้ซึ่งพอทุกๆคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเขาเริ่มที่จะมองเพื่อนๆในมุมใหม่ในมุมที่เขาไม่เคยเจอนักศึกษาที่มาออกรายการล้วนแล้วแต่ปี4ทั้งนั้นเลยนะคะแต่บางคนถึงขั้นพูดหลังจากจบกิจกรรมนี้ค่ะว่าโอ้บางอย่างคือผมแทบไม่รู้จักเพื่อนเลยเพิ่งจะมารู้จักกูเอาวันนี้จริงๆวันที่มีกิจกรรมเรื่องเศร้าค่ะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะและนี่ก็จะเป็นงานที่มอบหมายนะคะที่ครูอุ๋มก็ดีไซน์ไว้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเด็กก็คงจะต้องได้รับการทบทวนความรู้ของตนเองนะคะนี่คืองานที่มอบหมายในสัปดาห์ที่1มาดูสัปดาห์ที่2กันบ้างคือครูเนี่ยจะต้องเจอกับนักศึกษาเนี่ยนะคะทั้งหมด15สัปดาห์จริงๆแล้วเป็น17เนาะแต่ว่าหักไป2นี้1แรกคือกลางภาคเขาไปสอบกันและปลายภาคก็ไปสอบนะคะดังนั้นก็จะไม่เจอกัน2สัปดาห์เจอกันแค่15ครั้งนะคะแต่15ครั้งนะคะครั้งที่2/15เป็นยังไงครั้งที่2/15เนี่ยนะคะครูอุ๋มก็จะตั้งวัตถุประสงค์ไว้เลยว่าอย่างครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่1เนี่ยไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนักศึกษาจะยังไม่มีความรู้แล้วเราก็ไม่ได้ให้ความรู้ที่แบบเป็นประจักษ์เลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราให้คือความมั่นใจในตัวเองคือแว่นในการมองเห็นตัวเองและแว่นในการเห็นคนรอบข้างให้แค่นี้แต่ไอ้คำว่าแค่นี้นั้นมันคือพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะพอมาถึงสัปดาห์ที่2ค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่2นี้ไม่ให้ความรู้ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องบอกพวกเขาค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วิดีโอตัวแบบนะคะที่มีภาวะผู้นำนะเพราะท้ายที่สุดแล้วอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะก็ได้รับการฟูมฟักนะคะจากคอร์สนี้มาอย่างดีเพื่อให้ทุกคนได้มีภาวะผู้นำนะคะพอมีภาวะผู้นำแล้วนะคะก็ให้ดูตัวแบบที่ว่าเขาแบบดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อให้อยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายเขาก็สามารถที่จะมีความสุขได้แล้วก็ให้ดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีนี่นะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยกลุ่มให้ทริคไว้นิดนึงนะคะบางทีเห็นไหมคะมันเป็นวิดีโอก็จริงเนาะแต่เอ๊ะทำไมไม่มีวิดีโอเกิดขึ้นเลยล่ะนะคะก็นี่แหละเป็นเทคนิคของครูอุ๋มคือพอเข้าสู่เด่นด้อยค่อยปรับได้แล้วเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะวิดีโอเนี่ยครูก็จะให้เขาแบ่งกลุ่มให้ทำงานร่วมกันอีกแล้วทำงานก็คือรับผิดชอบไปเลยนะคะกลุ่มไหนรับผิดชอบวิดีโออะไรแล้วก็เอามาเปิดแล้วก็มาฉายให้เห็นกันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งที่2ที่เราได้เจอกันในรายวิชานี้นะคะจากนั้นพอได้ดูวิดีโอได้อะไรเสร็จแล้วนะคะครูก็จะเริ่มขอเวลานักศึกษาละต้องขอนะไม่ขอไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเขาตั้งหน้าตั้งตาหลับนะคะบอกว่าครูขอแค่ไม่กี่นาทีเพื่อให้ครูได้เปิดสไลด์แล้วก็ได้พูดได้คุยได้บรรยายสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาที่ทุกคนควรจะต้องรู้เขาก็ตั้งใจฟังกันเลยค่ะเพราะเราขอไม่กี่นาทีจริงๆนะคะบางทีครูพูดจบภายในแบบ15นาทีแป๊บๆเดียวนะคะเวลาที่เราพูดอะค่ะ
ย่างครูเนี่ยนะคะก็จะติดแบบพูดเยอะพูดมากจริงๆคิดว่าเอ้ยเราแบบเราจะพูดน้อยแล้วนะคะดูสิคะนี่น้อยแล้วก็ปาไปตั้ง20นาทีนะคะคือพอได้เป็นครูผู้สอนแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะติดอ่ะเนาะติดว่าเออเราก็จะพูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะพยายามพูดให้เหมือนดาราท่องบทนะคะคือไม่ใช่ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองเนาะแต่ต้องเตรียมสคริปต์มาอย่างดีอย่าหลุดออกนอกประเทศหรือว่านอกโลกมากนักนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเก็บเด็กได้หลุดแล้วก็จะหลุดเลยอะค่ะต้องระวังตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะคือก็ต้องป้อนให้เขาเห็นก่อนเนาะว่าอะไรนะที่มันเป็นความหมายของคำว่า personality หรือว่าบุคลิกภาพนะคะก็อธิบายให้ฟังเลยละค่ะว่าเจ้าบุคลิกภาพเนี่ยมันก็จะมีหลายๆส่วนเนาะอย่างนักการศึกษาท่านนี้นะคะที่ชื่อว่ากู๊ดเนี่ยนะก็พูดถึงผลรวมของบุคลิกภาพว่าเออคีย์เวิร์ดของมันนะคะคือพันธุกรรมแล้วก็ประสบการณ์นะมารวมกันเป็นความรู้และประสบการณ์คือพอนักศึกษาเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาเห็นแบบเนี้ยบางคนหลับใสเลยนะคะเอาแล้ววิธีการเราต้องทำยังไงเพื่อให้เขาได้มานั่งอยู่เนี่ยจัดรายการกับเราแล้วทำหลายๆอย่างกับเรานะคะจริงๆครูไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากการที่บอกกับนักศึกษาว่าในแผ่นสไลด์หนึ่งไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดแต่ให้จับใจความคีย์เวิร์ดที่ครูบอกอย่างเนี้ยกู๊ดอย่างเงี้ยใจความคีย์เวิร์ดก็มีแค่ความรู้กับประสบการณ์นั่นแปลว่าถ้าพูดถึงบุคลิกภาพให้นึกถึงความรู้และประสบการณ์มอริสเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงบุคลิกภาพนะคะมอริสบอกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมแรงจูงใจอารมณ์ความคิดทัศนคติทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลิกภาพส่วนคนนี้แหละแมคเนลนะคะก็พูดอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโหดูสิตั้งหลายบรรทัดแต่ให้นักศึกษาฝึกจับใจความแล้วดึงคีย์เวิร์ดออกมาแค่ไม่กี่คำเพียงเท่านี้นักศึกษาก็จะสนใจนะคะสนใจที่จะเรียนรู้ว่าเออแล้วเจ้าบุคลิกภาพอ๋อมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมกระตุ้นนะคะให้ตัวนักศึกษาเองเนี่ยพัฒนาเจตคติที่มีต่อทั้งตนเองและก็ต่อผู้อื่นและที่สำคัญนักศึกษาก็จะเข้าใจที่มาของนีดหรือว่าของความต้องการนี่คือนีดนะคะความต้องการของเราความปรารถนาที่แท้จริงของเราและไม่ได้เข้าใจแค่ตัวเองอย่างเดียวแต่ไปเข้าใจความต้องการของคนอื่นด้วยค่ะเนี่ยนะคะคือเวลาที่เรามองเราจะไม่ได้มองแค่ตัวเองเนี่ยคือหลักสำคัญที่ครูอุ่มให้ไปนะคะจากนั้นนะคะในสัปดาห์นี้จะค่อนข้างสำคัญเพราะว่าก็จะมีเรื่องของแนวคิดของคาร์ลโรเจอร์เข้ามาด้วยนะคะคาร์ลโรเจอร์เนี่ยก็ได้กล่าวถึงเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเคยได้ยินคำว่าเซลล์เยอะๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเอ๊ะเซลล์มันคืออะไรนะคะแต่พอได้มาเรียนกับครูอุ่มแล้วเนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจว่าเออเซลล์มันคือแบบนี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้ตัวเราแบบมีเซลล์ในแบบที่เราไม่ถูกตีตราเราไม่ถูกคนอื่นมองว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันเลยต้องเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของเซลล์ที่ใส่ลงไปด้วยอีกเรื่องนึงนะคะที่พอได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องรู้เกี่ยวกับประวัติดูสิคะตัวหนังสือเยอะมากเลยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะครูอุ่มก็จะให้ลองจับคีย์เวิร์ดจับใจความดูนะคะโอเคมันอาจจะไม่ค่อยถูกหลักของการทำสื่อ PowerPoint สักเท่าไหร่แต่นี่คือเทคนิคของครูอุ่มนะคะคือให้มันมาแบบนี้แหละนะคะเยอะๆนะคะแล้วให้พวกเขาเนี่ยช่วยกันจับคีย์เวิร์ดว่ากิลฟอร์ดว่าไงเมอร์เรย์ว่ายังไงเด็กๆก็จะสนุกกับตรงนี้มากๆเลยนะคะองค์ประกอบของบุคลิกภาพครูก็อธิบายให้เขาฟังนะคะว่าอะไรบ้างนะคะที่มันเป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่พวกเขาเองเนี่ยพวกเขาจะเชื่อมโยงยังไงเวลาที่เราเปิด PowerPoint แต่ละหน้าเนี่ยนะคะบางทีครูเองครูก็ให้เป็นกิจกรรมกับเขานะตอนนั้นนะคะอย่างเช่นแบบอาจจะระบุไปว่ามี20กว่าคน24คนนะคะคนที่1นั่งอยู่ตรงนี้เนาะคนนี้นะคะอย่างจะมีใครบ้างที่คุณผู้ชมจำได้คือนี่ก็จำได้หมดแล้วนะคะอย่างตังอย่างเงี้ยตังนั่งอยู่ตรงชอบนั่งตรงนี้นะคะตังเขาก็จะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
องค์ประกอบของบุคลิกภาพสมมตินะคะแล้วก็ส่วนโค้ดกับโอ๊ตอย่างนี้ก็ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติการศึกษาบุคลิกภาพนะคะหรือแม้แต่นิวให้คู่กับให้คู่กับบอลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซลล์หรือว่าตัวตนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือถ้าเรามีกิจกรรมให้เขาในทุกๆสไลด์เขาเองเขาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างง่ายดายแต่จริงๆเนี่ยในความรู้สึกครูอุ๋มนะคือครูมองว่าถ้าเราบรรยายไปเนาะโดยที่เราไม่ได้แคร์ผู้เรียนเลยอะว่าเขาจะหลับไปไหมหรือจะตกกับดักติดกับดักอะไรสักอย่างแล้วทำให้เขาไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แคร์นี่เราก็จะสอนจบได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่เหนื่อยนะคะบางคนก็ไม่เหนื่อยเลยในการสอนแต่แบบนั้นผู้เรียนก็จะไม่ได้อะไรเอาแล้วทำยังไงให้ผู้เรียนได้อะไรสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนได้อะไรคือพยายามค่ะที่ครูอุ๋มทำนะคือพยายามสังเกตเด็กทุกคนนะคะแววตาพฤติกรรมจับอะไรมือถงมือถือหรืออะไรแบบนี้พยักหน้าให้เราหรือมองวิธีการมองเขาอ่ะถ้าเขามองเรานะคะแล้วเขาเข้าใจที่เราสอนเขาจะตอบคำถามได้แต่ถ้าเขามองเราเขาพยักหน้าเนาะแต่เขาตอบคำถามไม่ได้นั่นแปลว่าผิดที่เรางั้นเราก็ต้องมาย้อนกลับมาดูตัวเราวิธีการคือเราต้องพยายามหาทุกวิถีทางอะค่ะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมาคอนเซนเทรตหรือว่ามาเอาใจใส่กับเราให้ได้ดังนั้นช่วงเวลา3ชั่วโมงที่นักศึกษากลุ่มนี้ผ่านไปกับครูอุ๋มเนี่ยครูนี่คือแบบว่าก็เรียกว่าแบบกระตุ้นเด็กตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้เขาอะไม่ไปไหนอะค่ะให้เขาอยู่กับเรานะคะใส่เรื่องเกี่ยวกับว่ามอบก็ได้ค่ะมอบว่าให้นักศึกษาแต่ละคนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านไหนแล้วก็ให้เขาตอบแนวคิดธรรมชาติของมนุษย์เราคุยกับคู่ของเราแล้วเป็นไงคะหรือเราอาจจะใช้กิจกรรมบัดดี้ดึงเข้ามาก็ได้นะคะคู่ที่ว่าก็คือคู่บัดดี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือที่เคยใช้นะคะก็คือใช้เป็นแบบให้หัวข้อไปแบบนี้นะคะ1สไลด์ให้ไปแล้วก็ให้เขาไปคิดโจทย์มาว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่มาโต้วาทียังไงมีกิจกรรมโต้วาทีให้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เขาได้เข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ id ego super ego นะคะซึ่งตัว id ego super ego เนี่ยนะคะครูก็อธิบายนะคะว่าถ้าเป็นสัญชาตญาณดิบนะมันก็เหมือนกับตาช่างเนาะเนี่ยเหมือนเรายืนแล้วก็เป็นตัวเราเป็นตาช่างนะคืออิดกับซูเปอร์อีโก้อยู่ฝั่งนี้แล้วก็นี่อีโก้อยู่ตรงกลางนะคะเราพยายามคอนโทรลให้อีโก้อะค่ะมันอยู่แบบมันทำให้สองข้างเนี้ยมันเท่ากันมันสมดุลตัวอิดก็ต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไปตัวซูเปอร์อีโก้ก็ต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไปอิดคือสัญชาตญาณดิบซูเปอร์อีโก้คือศีลธรรมส่วนอีโก้ก็คือสิ่งที่จะทำใหทั้งสองอย่างนี้สมดุลบางคนพัฒนาบุคลิกภาพมาแบบที่อีโก้ไม่สมดุลเบี่ยงไปทางอิดบ้างเบี่ยงไปทางซูเปอร์อีโก้บ้างอย่างนี้นะครูเองครูก็อธิบายให้นักศึกษาฟังว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะถ้าเราคอนโทรลให้ทุกอย่างมันสมดุลนะคะเราก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้คือเรื่องของ id ego super ego นะคะจากนั้นเนี่ยครูก็ได้มอบหมายงานนะคะให้กับนักศึกษาเนาะก็จะมีการให้แบบว่าทำคลิปวิดีโอนะคะมีปัญหาเหมือนกันนะตอนที่ว่าเวลาที่เราเนี่ยให้นักศึกษาทำคลิปวิดีโอเชื่อไหมบางคนก็คือแบบหลีกเลี่ยงมากนะคะไม่อยากทำคือไม่ใช่ว่าหลายคนหรือว่าทุกคนเนาะจะชอบที่จะทำ TikTok หรือชอบที่จะทำวิดีโอบางคนไม่กล้าที่จะเห็นตัวเองด้วยซ้ำนะคะครูเองครูก็มีวิธีในการยืดหยุ่นทำให้เขาได้คะแนนหรือว่าทำให้เขาได้คะแนนเนี่ยมันจะไม่สำคัญความมั่นใจความภาคภูมิใจของเขาหรอก
บางคนเขาเห็นตัวเองในวิดีโอแล้วเขาด้อยค่าตัวเองลงดังนั้นก็ต้องหาวิธีหรือกิจกรรมอื่นมีลักษณะของการต่อรองกันส่วนตัวนะคะว่านักศึกษาต้องการที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้เหมือนเพื่อนจะทำยังไงไหมเคยเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยเป็นแบบนั้นด้วยค่ะนี่ต้องยอมรับกับคุณผู้ชมนะคะตัวเองก็เคยเป็นแบบนั้นเคยสตริกหรือว่าเคยไม่ยืดหยุ่นอย่างเวลาที่นักศึกษาบอกว่าผมทำไม่ได้หรือหนูทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็คือจะตัดเลยตัดคล้ายๆกับว่าเอางั้นถ้าทำไม่ได้ก็คือคะแนนตรงนี้ก็จะหายไปยอมรับไหมอย่างนี้เลยนะคะซึ่งพอมาคิดดูแล้วมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับนักศึกษาหรือผู้เรียนสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าถ้าคุณครูผู้สอนหรือท่านอาจารย์ที่ดูอยู่จะเห็นด้วยกับครูอุ๋มไหมนะคะแต่ประสบการณ์มันทำให้เราเห็นว่านักศึกษาเขาไม่ได้มานั่งออกแบบกิจกรรมพวกนี้กับเราคือเราดิ่งแล้วคิดของเราคนเดียวแต่พอมาเจอนักศึกษาปุ๊บมันก็เป็นไปได้ที่ใน10คนจะมีเพียงคนเดียวที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราแต่หนึ่งเสียงนั้นสำคัญนะคะถ้าเรามัวแต่ไปคิดว่าก็ดีไซน์มาแบบนี้ถ้าคุณทำไม่ได้ก็คือคุณก็ไม่ได้คะแนนแล้วพยายามเคี่ยวเข็นให้เขาทำได้ใช่มันอาจจะดูเหมือนเป็นเหมือนเราเป็นครูที่ดีเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะเรากำลังละทิ้งสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนไปค่ะเราเคยได้ยินกันมาพอสมควรเลยนะคะสำหรับคำว่า learning style ใช่ไหมคะ learning style ของแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้เรียนน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกอิสระทางวิชาการนี้อันนี้ให้ไว้เป็นข้อคิดกันละกันนะคะดังนั้นเนี่ยครูอุ๋มก็เลยจะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแบบว่ายืดหยุ่นให้เขาเอาใครที่ไม่สะดวกที่จะทำคลิปวิดีโอก็เสนอมาว่าอยากจะทำเป็นอะไรเพื่อให้ได้คะแนนตรงนี้ไปนะคะมันก็จะเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับความคิดเห็นของผู้เรียนด้วยนะคะนะคะก็จะมีการให้กิจกรรมนะคะกับผู้เรียนนะคะให้โจทย์จริงๆเรื่องของโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคือถ้าเราให้แต่งานไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่ให้โจทย์ที่มีลักษณะของคำถามที่เป็นในเชิงวิเคราะห์เรียนรู้อย่างเงี้ยเด็กก็จะไม่ได้อะไรนะคะมาถึงสัปดาห์ที่3เขาผ่านสัปดาห์ที่1ด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเขาผ่านสัปดาห์ที่2มาก็ด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาถึงสัปดาห์ที่3นะคะอันนี้เนี่ยครูอุ๋มก็จะให้เขาเนี่ยนะคะได้แบ่งกลุ่มถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะคือบางคลาสก็คือจะไม่เท่ากันแต่เนี่ยอย่างเนี้ยเขามีกัน24คนมันก็เท่าได้เนาะแต่บางทีแบบจะมีเด็กบางคนไม่มาในบางคลาสอย่างเงี้ยนะคะก็จะเท่าไม่ได้ก็คละกันไปจากนั้นนะคะครูก็จะให้สถานการณ์หรือซิทูเอชันนะคะให้เขาเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาให้อันนี้ไปเลยนะคะแต่รู้สึกนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยแนวคิดรองรับชีวิตการทำงานเกี่ยวข้องกับรูปแบบหรือกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรเนี่ยเหมือนครูอุ๋มจะเปลี่ยนกิจกรรมนี้ให้เป็นแบบโต้วาทีแล้วก็คิดหัวข้อโต้วาทีขึ้นมาแต่การที่เราคิดหัวข้อโต้วาทีอะค่ะเคยลองแล้วปรากฏว่าถ้าเราคิดทั้งหมดเด็กไม่ร่วมกับเรานะคะคือเขาจะไม่อินไปกับเราเพราะเราจะคิดในเชิงวิชาการเราเลี่ยงไม่ได้ละค่ะเพราะว่าเราเป็นบุคลากรทางวิชาการถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่ครูอุ๋มเรียนรู้จากนักศึกษาหลายๆรุ่นก็คือเราเองเราให้เพียงแค่คีย์เวิร์ดของบทนั้นๆคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคงจะไม่ถึง100นะคะให้เป็นบางคีย์เวิร์ดกับพวกเขานะคะและให้พวกเขาไปแต่งออกมาเป็นหัวข้อโต้วาทีกันเองโหแล้วอย่างเนี้ยจะมันมากเลยสนุกนะคะแล้วเขาก็จะโต้วาทีกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะซึ่งพอเราบอกเขาว่าเขาจะต้องทำกิจกรรมอะไรก่อนที่เราจะสอนนักศึกษาจะไม่เบื่อจะไม่แบบว่านั่งมองเราอ้าปากค้างแล้วก็บางคนก็หลับบ้างอะไรบ้างจะไม่เป็นอย่างนั้นในคลาสของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานของครูอุ๋มพวกเขาเองนะคะพวกเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเขาจะคุยกับคนในกลุ่มแล้วเฮ้ยเนี่ยครูสอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาปรับในหัวข้อโต้วาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำกันได้แบบนั้นเลยค่ะ
แต่ถ้าเราไปตีกรอบนะเราไปตีกรอบให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเขาอยู่แค่

แบบการนั่งฟังเราอ้าปากหว อะอยู่แค่การแบบว่าเออครูเปิดสไลด์บรรยายละครูเปิดทีวีละครูเปิดนู่นนี่นั่นละครูมอบหมายทำงานกลุ่มละทำงานกลุ่มทำงานเสร็จไม่มีการบ้านกลับบ้านมันจะไม่เกิดคอมมูนิตี้หรือชุมชนในสถานศึกษาเลยค่ะนี่คือจุดอันตรายของการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่เกิดคอมมูนิตี้ไม่เกิดชุมชนคำว่าชุมชนมันจะต่อยอดไปเป็นคำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้เพราะขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างนะคะนักคิดคนนี้นะคะนักการศึกษาคนนี้เปาโลแฟร์นะคะได้เคยกล่าวไว้ว่าการคุยกันทำให้เกิดความรู้ดังนั้นทริคที่เขาให้โลกใบนี้ไว้ก็คือการเสวนานั่นเองแต่ในเมื่อไม่เกิดอะไม่ทำให้เกิดชุมชนได้วิกฤตของการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็จะเกิดขึ้นและเกิดไม่มีที่สิ้นสุดค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราให้โจทย์นักศึกษาไปนักศึกษาเกิดการเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำงานกลุ่มร่วมกันเราก็เริ่มที่จะสอนเลยค่ะนะคะครูอุ๋มก็ใส่เต็มที่เลยนะคะว่าเนี่ยวันนี้นะครับจะเรียนเรื่องอะไรนะคะ2หัวข้อใหญ่นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะอาจจะมีวิดีโอขั้นบ้างนะคะและจากนั้นก็ไล่ไปตามเนื้อหานะคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรนักศึกษาของครูอุ๋มทุกคนที่เรียนกับครูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้แต่ไม่จำเป็นต้องจำนะคะครูบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจำไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้าถามเขาเนี่ยว่าเฮ้ยคุณถ้าเอาตุ๊กตามาแล้วบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะมีปัญหาบุคลิกภาพด้านนี้ด้านนี้เขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่ามันเกิดจากพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์หรือโดยรวมเฉลี่ยไปแล้วพาร์ทละกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะตอบได้เลยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่ครูเองเนี่ยครูก็ได้นำมาใช้ในการให้เขาได้รู้จักวิชานี้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานในสัปดาห์นี้แนวคิดของสตรอลนะคะคือครูเนี่ยพยายามที่จะให้ท้ายที่สุดแล้วค่ะนักศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเราจะเป็นผู้ยอมแพ้แม้ว่าเราจะเป็นผู้พักแรมหรือแม้ว่าเราจะเป็นนักปีนเขาสตรอลกล่าวไว้อย่างนี้ค่ะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะจะค่อยๆพัฒนาบุคลิกภาพจากเนี่ยค่ะความอดทนและมุ่งมั่นแต่บางคนความอดทนและมุ่งมั่นของเขามีระดับต่ำเขาก็จะเป็นได้แค่ผู้ยอมแพ้แต่บางคนเป็นแคมเปอร์คืออะไรก็มีอ่ะก็พยายามอ่ะพยายามเสร็จแล้วก็พักบ้างพยายามบ้างพักบ้างพยายามบ้างแต่บางคนก็เป็นนักปีนเขาดังนั้นที่ครูอุ๋มสอนนักศึกษานะคะครูก็จะบอกว่าบางสถานการณ์เราอาจจะต้องยอมเป็นผู้ยอมแพ้บางสถานการณ์เราอาจจะเป็นเดอะแคมเปอร์แต่บางสถานการณ์ถ้าไม่เป็นนักปีนเขาประสบความสำเร็จไม่ได้บอกเขาไปแบบนี้แต่เชื่อไหมว่าครูก็ทำได้แค่บอกและชี้แนะเพราะว่าความเป็นครูในระดับมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ในระดับอนุบาลประถมมัธยมหรือปวช.ปวส.หรือระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่ครูหรืออาจารย์เนี่ยนะคะก็จะทำได้แค่เป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกบอกนักศึกษานะคะว่าตรงนั้นดีและลองนำแนวคิดนี้ไปใช้ดูแต่อยู่จะใช้หรือเปล่าอยู่ที่อยู่อย่างเงี้ยเราทำได้แค่นี้แต่เราจะไปแบบแบกรับลงมือปฏิบัติลงมือทำให้เด็กมันก็จะไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้เราทำได้นะเราทำได้มันก็เสร็จง่ายใช่ไหมคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนักศึกษาก็จะไม่ได้อะไรเลยอันตรายตรงนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเขาไม่มีเราเขาก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะแต่เราคงไม่ได้สอนนักศึกษาหรือสอนนักเรียนหรือสอนเด็กๆลูกๆของประเทศชาติเราเพื่อให้เขาอยู่รอดไม่ได้ถูกไหมคะมันเลยเป็นปัญหาว่าทำไมเด็กถึง

ยังคิดไม่เป็นคําว่าคิดเป็นจะต้องแก้ปัญหาได้ถูกไหมฮะแต่ณตอนนี้ก็ยังมีคนที่คิดไม่เป็นนะคะพอคิดไม่เป็นนะคะก็คิดไปเรื่อยคิดสั้นบ้างยาวบ้างสลับกันไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะในสัปดาห์นี้เขาจะได้เรียนเรื่องของธรรมชาติของเด็กด้วยนะคะเพราะว่าครูอุ๋มพยายามสอนเนาะว่าที่มาที่ไปของมนุษย์เรานะคะความเป็นธรรมชาติของเด็กเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าแต่ก่อนเราเป็นมายังไงมันเลยเกิดผลแบบนี้ธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้อ้อมันก็เลยทำให้พฤติกรรมเราเป็นอย่างนี้แล้วบางคนพฤติกรรมนี้ติดตัวมาเลยนะอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปตรงนี้เราก็จะเข้าใจตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยครูก็จะมีการแทรกนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของนักจิตวิทยาในกลุ่มต่างๆให้กับนักศึกษานะคะก็จะมีหลายกลุ่มเลยนะคะที่เขาจะต้องรู้นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะคะว่ามันซุกซ่อนอยู่ในจิตวิทยาการพัฒนาตนบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวบุคลิกภาพแบบแสดงตัวบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์บุคลิกภาพแบบประนีประนอมหรือบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกครูย้ำอยู่เสมอว่าแต่ละสถานการณ์หรือซิทูเอชันเด็กๆหรือนักศึกษาของครูเนี่ยค่ะจะเลือกที่จะใส่เสื้อคนละตัวหรืออาจจะตัวเดียวกันได้หมดนี่ก็เสื้อตัวนึงนี่ก็เสื้อตัวนึงเสื้อขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรค่ะดังนั้นคำว่าการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานก็เหมือนกับหลักการ IPO เลย IPO I คือ input P คือ process O คือ output เราอยากให้เราได้ผลลัพธ์ที่เป็น output อย่างไรเราก็ฟอร์มบุคลิกภาพ input เข้ามาเป็นยังไงและค่อยๆทำ process เป็นยังไงและสุดท้าย output เราก็จะได้ตามที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่ครูอุ๋มบอกสัปดาห์ที่3ก็จะมีงานดังต่อไปนี้แล้วค่ะนะคะก็สอดแทรกกันไปอ้อมีอีกเรื่องนึงที่จะย้ำคุณผู้ชมนะคะครูเนี่ยส่วนตัวนะคะจะใช้พื้นที่หลายๆจุดในการเก็บเด็กหรือนักศึกษานะแอปไม่กี่แอปอะที่ใช้อยู่มีทีม Microsoft Team อันนี้ก็ใช้ได้ดีแต่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเรียลไทม์เท่า Facebook เนี่ยใช้ประจำสร้างเป็นกลุ่มส่วนตัวนะคะแล้วนักศึกษาก็จะอยู่ในนั้นนะอย่างเทอมนึงเนี่ยครูสอนหลายตัวเนี่ยนะคะนักศึกษาจะลงไปอยู่ในนั้นน่ะ 2-300 คนนะคะแล้วก็จะให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ของการเขียนอนุทินออนไลน์คำว่าเขียนอนุทินออนไลน์นะคะอนุทินเนาะเหมือนเป็นคำโบราณนะคะแต่มันก็คือไดอารี่อ่ะนะคะหรือมันก็คือการเป็นการสะท้อนความเห็นของตนเองนะคะโดยที่ครูจะให้โจทย์ไปแล้วเขาก็สะท้อนลงมาเป็นคอมเมนต์ยาวๆตอนแรกอ่ะทดลองดูก็รู้สึกว่าใช้ได้ผลนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองนะคะก็ทำให้เราได้รู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปยังไงหลังจากที่เรียนไปแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เขาเนี่ยได้สะท้อนตัวตนของตัวเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะที่เผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ออนไลน์ยังมีอีกทริคหนึ่งที่ครูอุ๋มเคยใช้แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือให้เขามีสมุดบันทึกของตนเองอะเนาะแล้วก็คอยจดความเปลี่ยนแปลงของตัวเองปรากฏว่ายังไงคะนักศึกษาทำหายนะหายประจำนะคะนี่ก็แบบว่าซื้อมานี่ขนาดซื้อสมุดมาเป็นตั้งๆให้นักศึกษานะคะหายอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผลมากเท่า Facebook นะคะเพราะว่า Facebook ก็จะมีแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลต่างๆไว้ได้ตลอดอยู่แล้วค่ะนี่คือสัปดาห์ที่3นะเดี๋ยวครูจะพูดถึงสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4นะคะครูจะสอนเกี่ยวกับว่า expect หรือความคาดหวังมันมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากครอบครัวความคาดหวังจากคนที่เรารักความคาดหวังจากคนที่รักเราเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับกรอบที่มาคอยกำหนดให้เราอ่ะ
อยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพไปเป็นแบบนั้นแต่เราลืมมองไปว่าแล้วตัวเราที่เหมาะสมอ่ะที่มีความสุขอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนกิจกรรมอันนี้นะคะพอมันเป็นเรื่องของการฟูมฟักเลี้ยงดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครูเองครูก็เลยจัดเป็นคลาสของ Action Learning Action Learning เป็นยังไงนะคือให้นักศึกษาค่ะนั่งเป็น

ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะต้องทำแบบครูกิจกรรมแอคชั่นเลิร์นนิ่งก็จะให้นั่งเป็นตัวยูแบบนี้พอนั่งเป็นตัวยูแล้วนะคะก็จะให้เขาเนี่ยได้เริ่มที่จะฟังกติกาของแอคชั่นเลิร์นนิ่งแอคชั่นเลิร์นนิ่งเนี่ยครูเองเนี่ยครูก็จะให้หัวข้อไปเนาะว่าแบบใครอยากที่จะเป็น problem presenter คำว่า problem presenter คือผู้ที่เป็นจิตอาสาในการนำเสนอปัญหา1ปัญหามีกัน24คน1คนก็จะเหลือ23คน23คนที่เหลือต้องทำยังไงกับคนที่นำเสนอปัญหารู้ไหมครับจะต้องเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหานะคะแต่เป็นการย้ำให้ problem presenter หรือผู้นำเสนอปัญหาเนี่ยได้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรดังนั้นกติกานะคะของการทำกิจกรรมนี้ก็คือ problem presenter จะนำเสนอปัญหาลุกขึ้นยืนเลยเนาะนำเสนอปัญหาจับเวลาว่าเท่าไหร่แป๊บเดียวไม่นานพอหมดเวลาปั๊บคนที่เหลือที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนนะคะจะถามกติกาคือถ้ายกมือแล้วยังไม่ได้ถูกชี้ก็จะไม่ได้พูดนะคะและกติกาก็คือถ้าไม่ถึงคิวเราก็ต้องไม่ได้พูดค่ะทำอะไรอ่ะฟังดังนั้นนะคะทักษะที่ได้จากกิจกรรม Action Learning นักศึกษาจะได้ทั้งทักษะการเป็นผู้พูดที่ดีก็คือตอนถามเนาะการเป็นผู้พูดที่มีมารยาทการเป็นผู้พูดที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็ยังได้ทักษะการฟังฟังอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาได้ยินน้ำเสียงเราทั้งที่เราไม่ได้เอ่ยเอื้อนออกไปฟังอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการเยียวยาฟังอย่างไรให้เขารู้สึกเชื่อใจเนี่ยค่ะนี่คือกิจกรรม Action Learning นะคะแล้วพอผ่านไปได้สัก 3-4 คำถามครูเองเนี่ยค่ะครูเป็นคนคุมเกมก็จะมีกระดานอันใหญ่นะคะครูก็จะคอยเขียนคำถามของทุกคนไว้พอเขียนเสร็จอ้าวพักเบรกขอถามว่าณตอนนี้ให้ทั้งกลุ่มค่ะแต่ละคนเลยเรียงคนช่วยสรุปปัญหาที่แท้จริงให้กับ problem presenter หน่อย problem presenter ยังไม่ต้องพูดไหนแต่ละคนลองสรุปปัญหาที่แท้จริงมาแค่สักคีย์เวิร์ดหรือประโยคนึงก็ได้ว่ายังใช่อันเดิมที่ problem presenter พูดหรือเปล่าที่เขาเล่าตอนแรกเนาะเขาจะเล่าก่อนไงว่าหัวข้อของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยยังเป็นหัวข้อนั้นอยู่ไหมแต่ละคนก็บอกยังเป็นเหมือนเดิมไม่เป็นค่ะหนูว่ามันไม่ใช่นะคะอย่างเงี้ยนะคะกิจกรรม action learning นี่ต้องบอกว่าโหประสบความสำเร็จแล้วก็สนุกมากนะคะแต่ท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่ะเขามีความคาดหวังของครอบครัวเขามีการแตะไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูที่เขาเคยประสบมาอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้คีย์เวิร์ดอะไรกับเขาไปนะคะแต่ก็ต้องเป็นคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเนี่ยความคาดหวังเนี่ยนะคะแล้วค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะพอจบกิจกรรมแล้วครูเองครูก็จะสรุปให้เขาฟังว่ารู้ไหมว่าเมื่อกี้เนี้ยนะคะแต่ละคนเนาะก็ได้แบบว่าใช้ความรู้เกี่ยวกับวันนี้ที่เรากำลังจะได้บอกกันมีอะไรบ้างเนี่ยก็สรุปให้เขาฟังนะคะแล้วก็ตอบให้เขาตอบคำถามเราเลยว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองเราคำถามของเราที่เราถามอ่ะมันเกี่ยวข้องกับข้อไหนที่สุดแต่ละคนก็จะตอบโอ้ผมถามไปสองข้อครับผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับชาวปัญญาแล้วก็เพศนะครับที่ผมถามอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาได้เอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการความคาดหวังของครอบครัวเข้าไปใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะสอนในอะไรวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนี่ต้องคิดตลอดเวลาเลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงนะคะรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเราก็จะถามเขาอีกอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราลองวิเคราะห์ problem presenter กันหน่อยซิว่าเขาอยู่ในรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบไหนแต่ละคนก็จะตอบกันมาดูสิคะมันไม่จำเป็นค่ะที่เราจะต้องบอกว่าไปเปิดสไลด์แล้วอ้าวต่อไปรูปแบบ1 2 3 4น่าเบื่อมากนะคะน่าเบื่อสำหรับนักศึกษา

ราะอะไรเพราะว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเป็นนักศึกษาที่เรียนตั้งแต่มหาวิทยาลัยอัพขึ้นไปเนี่ยนะคะทุกคนจะมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่แล้วนะคะแล้วเขาต้องการที่จะได้พื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นอย่างมากๆเลยละค่ะแต่ถ้าเราไปแบบให้เขาอุดอู้นะคะอยู่กับการบรรยายการเลคเชอร์การจดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะอันนั้นแปลว่าเรากำลังติดกับดักของการศึกษาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4เนาะที่ครูก็ได้ให้งานมอบหมายนะคะมาถึงสัปดาห์ที่5บ้างนะคะตัวสัปดาห์ที่5เนี่ยนะคะจะมีคีย์เวิร์ดอยู่แค่คำเดียวคือคำว่าความสุขอะไรก็ตามอ่ะที่มันคือความสุขแล้วมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานครูอุ่มก็จะนำมาสอนนะอันนี้ก็จะให้เขาได้ร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะบางทีนะกิจกรรมที่ครูเลือกที่จะทำอ่ะอยู่ที่เด็กด้วยนะคะคือบางทีก็ไม่ได้แบบคิดเป็นปลายปิดอะไรมากมายแต่ว่าคิดเป็นปลายเปิดไว้แล้วพอมาเจอเขาเด็กน่าจะจัดรายการหรือทำช่อง YouTube ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่โจทย์ไปให้เขาหรือว่าเอ้ยเด็กน่าจะมาอุ๊ยมีคนเล่นดนตรีในคลาสเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นเราจัดเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ครูจะให้โจทย์นะคะแล้วก็ให้เขาพอเราให้กิจกรรมเขาแล้วแล้วก็ให้เขาเนี่ยนำแนวทางนะคะที่เราสอนไปเนี่ยนะคะเอาไปใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข้อก็ได้นะคะให้ใช้เป็นบางข้อแล้วเขาก็จะได้เชื่อมโยงกับแนวทางของเราด้วยนะคะก็จะมีหลายๆแนวทางนะคะหรืออาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็ทำเป็นแบบเดิมก็ได้นะคะความสุขที่แท้จริงนะคะคืออะไรตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่ครูอุ่มใช้ก็คือพอเขาจัดกิจกรรมอะไรเสร็จแล้วเราค่อยถามเขาเนาะว่าเขาจัดกิจกรรมอันนี้ไปเนี่ยมันถือว่าเป็นความสุขแบบไหนหรอชีวิตระดับไหนอะไรเงี้ยนะคะให้เขาได้วิเคราะห์ดูแล้วส่งท้ายด้วยการไปฟีดแบ็กนะคะอนุทินนี่ยังต้องให้เขาเขียนอยู่นะคะห้ามหยุดเลยนะในการเขียนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะห่างจากนักศึกษาไปเลยอะค่ะนะคะคือพอมันมีแก๊ปหรือว่ามีช่องว่างแปลว่าเราอาจจะเข้าถึงนักศึกษาได้ยากจริงๆมีหลายคนตั้งคำถามกับครูเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแบบเราสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะทำไมเรายังจะต้องแบบใกล้ชิดกับนักศึกษาหรือว่าต้องคอยเก็บเด็กเหมือนเก็บเด็กอนุบาลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วอะค่ะคือเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะต้องกลับมาเสียดายทีหลังว่าทำไมในคลาสนี้ถึงไม่ตั้งใจเรียนทำไมคลาสนี้ถึงไม่ทำให้ดีเราไม่อยากให้เขารู้สึกเสียดายเราก็เลยช่วยเขาไงคะช่วยเขาให้เขาเต็มที่กับสิ่งที่เขาเจอในตรงหน้านะคะมาถึงสัปดาห์ที่6บ้างในสัปดาห์ที่6เนี่ยนะคะครูก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์จำลองเราจะจำลองขึ้นมาเลยอะว่าเอ้ยคือมันเป็นช่วงที่แบบคือเราจะต้องให้เขาพยายามหาเอาคำว่า happiness หรือว่าความสุขอะเอามาจัดการกับการเรียนการสอนของเราถูกไหมคะดังนั้นครูก็จะให้เขาแบบคิดเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยนะคะอาจจะแบ่งเป็นบางคนนะคือบางกลุ่มอะขึ้นอยู่กับเด็กนะคะเด็กบางกลุ่มก็ว่าหนูไม่ขอแบ่งกลุ่มได้ไหมขอทำทั้งห้องพร้อมกันเนี่ยได้นะคะคือเวลาที่เด็กต่อรองกับเรานักศึกษาต่อรองกับเราเนี่ยถ้าท่านอาจารย์ผู้สอนนะคะฟังอยู่หรือดูรายการนี้อยู่นะคะเวลาที่เด็กต่อรองอย่าโมโหนะคะครูว่าเคยเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วอ่ะห้ามโมโหนะคะหรือห้ามคิดว่าเฮ้ยแบบทำไมแบบขี้เกียจหรืออะไรไม่ต้องห้ามตีตราเด็กใดทั้งสิ้นเลยค่ะให้รู้สึกดีใจเข้าไว้เพราะว่าเขาเริ่มที่จะกล้าโต้แย้งกับเราแปลว่าเขาเริ่มมีความคิดของตัวเองเขาเริ่มคิดเป็นค่ะเพราะถ้าเขาไม่โต้แย้งกับเราเขาแก้ปัญหาไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราต้องดีใจไว้นะคะเป็นเกมโชว์นะคะโชว์แล้วก็ให้เขาผนวกนะคะไปกับแนวคิดนะคะของการปรับตัวพยายามให้เขาให้เยอะที่สุดว่าความสุขมันจะเกิดไม่ได้ถ้าเขาไม่ปรับตัวนะคะแล้วก็เทคนิคในการปรับตัวนะคะพวกนี้ถ้าขึ้นแต่ PowerPoint อย่างเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราเปิด PowerPoint ปั๊บเนี่ยเราบอกเลยนะว่า
กติกาของเรานะคะพวกเราจะต้องเอาอันเนี้ยไปใช้เข้าไปใช้เลขาของกลุ่มเวลาที่ครูอุ๋มเล่นกับเด็กนะพอเวลาแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะให้ประจำตำแหน่งนะคะหลายๆคนจะต้องมีตำแหน่งของตัวเองหนูเป็นเลขาแล้วค่ะค่ะค่ะหนูเป็นเลขาใครอยากเป็นหัวหน้าใครคิดว่าคนไหนเป็นหัวหน้าได้ใครเป็นรองใครเป็นอะไรใครเป็นคนดูแลผู้กิจกรรมใครเป็นคนนำเสนอมอบหน้าที่ให้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รู้จักวิธีการทำงานร่วมกันซึ่งมันเป็นหัวใจของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะจากนั้นนะคะก็อธิบายนะคะว่าชาวอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็ให้โจทย์เข้าไปว่าในเกมจะต้องมีเรื่องนี้นะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะนี่คือสัปดาห์ที่6จะไปได้หมดไหมนะน่าจะไม่หมดนะคะเดี๋ยวเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะคะมาถึงสัปดาห์ที่7บ้างนะคะสัปดาห์ที่7เนี่ยก็จะมีสถานการณ์จำลองนะคะให้ทุกคนน่ะได้ฝึกในการเป็นนักพูดนะคะเนื่องจากว่าครูอุ๋มก็เหมือนจะเป็นนักพูดเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะเป็นนักพูดแต่เป็นนักพูดที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือเป็นนักพูดที่พูดในเชิงบวกอะค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะของสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะทุกคนจะต้องได้พูดนะคะการพูดนะคะของครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มก็จะให้เขาร่างบทก่อนร่างบทแต่ต้องบอกเขาไว้ก่อนว่าในวันจริงนะคะก็คือในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยไม่มีบทนะคะเป็นการพูดแบบไร้บททุกคนก็จะตกใจเอาละให้ร่างทำไมเราเป็นที่จะต้องร่างนะคะเพื่อให้เราได้เห็นว่าเราจะเอาหลักการนะคะในแต่ละหลักการเนี่ยไปใช้ยังไงแต่ตอนพูดจริงพูดสดเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตอนร่างเนี่ยเราทำให้ดีที่สุดเด็กๆของครูอุ๋มแต่ละคนเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่ไม่ใช่เมื่อกี้เนาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เห็นนะคะพวกเขาเองเขาก็ไม่มีบทอยู่ดีก็พูดออกมานั่นแหละค่ะนั่นคือความภาคภูมิใจของครูนะคะว่าสอนมาแล้วก็เนี่ยนะคะให้เขาทำกิจกรรมเขาเลยเห็นคุณค่าของการที่เขาอ่ะเป็นนักพูดสร้างมนุษยสัมพันธ์แบบไม่มีบทนะคะนี่นะคะเด็กๆ เขาก็จะได้ทำพวกนี้ซึ่งเวลาที่ครูอุ๋มสอนนะคะครูอุ๋มจะเชื่อมโยงกับโครงการที่กำลังจะต้องคิดค้นกันนะเสมอเลยว่าเนี่ยดูสิมนุษยสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมันจะเข้าไปนะในโครงการนะแล้วก็คอยพูดปลุกเร้านะว่าแบบการทำโครงการเนี่ยถ้าเทียบกับการเรียนคอร์สเวิร์กหรือว่าเนี่ยเรียนแบบนี้เรียนอย่างนี้ง่ายกว่านะการทำโครงการมันจะชาเลนจ์หรือท้าทายพวกเรามากเลยนะเพราะมันเป็นการทำแบบกลุ่มเนาะจะดีหรือมันจะไม่ดีก็นั่นแหละทำให้เต็มที่กันละกันคอยปลุกเร้านะคะคอยให้เขาเนี่ยคิดว่าแล้วเขาอ่ะจะดีไซน์กิจกรรมในโครงการยังไงเพื่อที่จะให้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะก็จะอธิบายถึงทฤษฎีแต่ละทฤษฎีนะคะซึ่งพวกนี้เวลาที่จบคลาสค่ะครูเองครูก็จะพยายามแอสไซน์เขาได้ไปอ่านนอกเวลาแต่ไม่มีคะแนนให้นะคะคือไม่ได้บังคับเพราะรู้ว่าถ้าบังคับไม่ทำหรือไม่บังคับก็ไม่ได้ทำอยู่ดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบนะคะจะฝึกงานดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะมีพาร์ทหลายๆพาร์ทของชีวิตเนี่ยเยอะมากนะคะซับซ้อนนะคะนี่คือเทคนิคนะคะที่ครูให้ไปด้วยนะคะก็คือเราต้องสร้างเทคนิคการเข้าถึงคนที่มีทัศนคติหรือว่ามีบุคลิกภาพด้านลบด้วยนี่คือสัปดาห์ที่7นะคะเอาละค่ะเราคงจะได้แค่7สัปดาห์นะคะเดี๋ยวมาต่อกันในครั้งหน้าก็แล้วกันนะคะก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแถมให้เกี่ยวกับบรรยากาศนะคะที่ไปเก็บภาพเก็บได้แค่ภาพนิ่งนะคะสำหรับการทำโครงการเพราะว่าทีมนี้นะคะเขาเลือกอินเข้าไปในสถานที่ที่ห้ามเก็บวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ครูเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงจะได้อะไรเทคนิคอะไรใหม่ๆนะคะทั้งการเป็นผู้สอนด้วยแล้วก็การเป็นผู้เรียนด้วยบางคนอาจจะคิดได้แล้วว่าที่เรายังพัฒนาบุคลิกภาพไม่ได้เพราะว่าเราเรียนแบบไหนมาหรือเราฟูมฟักบุคลิกภาพของเรามาจากอะไรความคาดหวังกดทับเราอยู่ไหมหรือมีปัจจัยใดอื่นที่มีผลต่อเรา

แต่ท้ายที่สุดเรามาเจอกันวันนี้แล้วครูอุ๋มก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้องค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ชุดใหม่ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับรายการนี้ขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะเจอกันใหม่ในเทปสุดท้ายครั้งหน้านะคะครูอุ๋มไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาที่มาพบกันในเรื่องราวของศิลปะนะครับโดยกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของจิตรกรรมสากลผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญมณีรัตน์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมสากลของวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเรานะครับจากการพูดคุยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมสากลมากมายเลยนะครับผมจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อที่นี่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับจิตรกรรมสากลล้วนๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญมณีรัตน์ไล่นำวันนี้นะครับ
1: ผมพบกับรายการที่ว่าด้วยเรื่องศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่จะนำท่านผู้ชมนะพบกับสาขาวิชาจิตรกรรมสากลนะครับของวิทยาลัยพอช่างซึ่งวันนี้ดำเนินการสอนโดยวิทยากรพิเศษซึ่งฝีมือเรียกว่าระดับเทพนะครับแล้วก็สอนนักศึกษามานานมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับโดยผลงานของท่านอาจารย์เองไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็มีผลงานของนักศึกษาด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพมือจริงของผู้นั้นก็คือนั่งข้างผมนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญมณีรัตน์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างของนักเรียนนักศึกษาของอาจารย์เขาที่สอนแล้วก็เป็นชุดที่เรียกว่าสะเทือนวงการสอนจิตรกรรมเลยก็ว่าได้นะครับว่าผลงานของนักศึกษาของพ่อช่างของเราเนี่ยเรียกว่าไม่อายชาวโลกกันเลยทีเดียวนะครับแต่นักศึกษาจะมีผลงานที่ดีได้ก็เพราะมีครูดีนะครับอาจารย์
2: ครับ
1: ถ้าครูไม่ดีนี่หมดสิทธิ์เลย

0: นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้หมายถึงว่านักเรียนที่เรียนอยู่นอกระบบจะเรียนไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้นี่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มี YouTube แล้วโดยเฉพาะพ่อช่างของเราเนี่ยจะมีการจัดนิทรรศการอยู่บ่อยๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนด้วยตนเองได้นะครับที่ผมพูดถึงวันนี้ก็คือนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระบบคนที่อยู่ภายนอกสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับอาจารย์เข้ามาดูได้นะ
1: ได้ครับ
0: ห้องนี้นี่เปิดกว้าง
1: เปิดกว้างครับ
0: ใครก็ได้ที่เข้ามานะฮะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าทุกคนเข้ามาผมเข้ามาบรรยากาศในห้องนี้นี่จะเห็นภาพเขียนของนักศึกษาแล้วก็นักศึกษากำลังนั่งทํางานอยู่ทีนี้ก็มาในเรื่องของรายวิชาซึ่งเป็นเรื่องของจิตกรรมสากลซึ่งอาจารย์สําราญนี่แหละจะมาพูดให้เราฟังกันนะครับเรามาพูดถึงความหมายและก็ความสําคัญของจิตกรรมสากลกันก่อนมันเป็นอย่างไรครับอาจารย
1: ์ครับผมคือถ้าเราพูดถึงงานจิตกรรมเนี่ย ด้วยรูปแบบเนื้อหาเนี่ยนะครับมันจะไม่บ่งบอกว่าเป็นชาติใดชาติหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นศิลปินหรือตัวคนที่สร้างเนี่ยสร้างขึ้นมาเฉพาะทางนะครับ
0: ก่อนสักนิดนึง
1: ครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงงานจิตกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมันก็เริ่มในคริสต์ศตวรรษที่19นะครับของทางยุโรปเราต้องนึกงานยุโรปก่อนเพราะว่าเราเรียนในแบบยุโรปมันยุโรปเนี่ยเขาจะศึกษาในเรื่องของพื้นฐานนะอย่างจิตกรรมเนี่ย
0: อนาโตมี
1: ครับผมอย่างจิตกรรมเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงในการเรียนก็คืออย่างแรกเนี่ยอย่างแรกเราเรียนทุกสถาบันจะเรียนเรื่องของพื้นฐานทักษะก่อนนะครับฝึกน้ำหนักแสงเงาระยะโครงสร้างสีอะไรพวกนี้เราจะเรียนพวกนั้นก่อน
0: มันอยู่ในวิชาร้อยอิงใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ร้อยอิงด้วยครับเพ้นด้วยมันจะมีความสัมพันธ์กันหรือแม้แต่องค์ประกอบศิลป์เพราะทุกวิชาที่สอนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจำรวมเป็นก้อนเดียวเพื่อให้เด็กเข้าใจนะครับงั้นเราจะเริ่มจากเกณฑ์หินหุ่นนิ่งก่อนนะครับหุ่นนิ่งนะครับต่อไปก็เป็นแลนด์สเคปซีสเคปนะครับเป็นพอร์เทรตเป็นฟิกเกอร์เป็นสัตว์อะไรพวกนี
0: ้ก็เลยอยากถามว่าหุ่นนิ่งที่ใช้เรียนสอนที่พ่อช่างเป็นหุ่นนิ่งลักษณะไหนบ้าง
1: ครับผมถ้าหุ่นนิ่งเนี่ยนะครับนะมันก็อย่างปีหนึ่งเนี่ยนะครับปีหนึ่งเราก็จะแยกประเภทก่อนอย่างขึ้นมาปีหนึ่งใหม่ๆเนี่ยบางทีเขายังไม่รับรู้ถึงโครงสร้างที่มันซับซ้อน
0: ครับผม
1: เราจะตั้งหุ่นนิ่งที่เป็นประเภทฟินิตี้คือมีความบาลานซ์
0: มีความบาลานซ์
1: ทรงกลมทรงกระบอกทรงเหลี่ยมมันจะง่ายแก่การคอนโทรลเงี้ยเพราะนั้นถ้าขีดเส้นกลางแล้วมันเบี้ยวถือว่าผิดงั้นเราจะเน้นโครงสร้างก่อนนะครับนั่นคือเป็นแรกงั้นพอเป็นโครงสร้างเสร็จเราก็จะเริ่มเป็นผิวของวัตถุ
0: เท็กเจอร์
1: ใช่ครับจากปูนเป็นแก้วเป็นโลหะเนี่ยเด็กก็จะได้ศึกษาเรื่องผิวที่มีความแตกต่างกันผิวมันเป็นไงผิวใสเป็นไง
0: หมายถึงว่าอาจารย์เริ่มจากให้รูปทรงเรขาคณิตก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาศึกษาเรื่องผิว
1: ครับผม
0: ระหว่างผิวมันก็เป็นพวกแก้วกับผิวด้านพวกปูนอูดพัตเตอร์
1: ใช่ครับ
0: มันมีความต่างกัน
1: ใช่ครับทีนี้ถ้ามันเป็นดออิ่งเนี่ยมันก็แทนค่าด้วยแค่น้ำหนักแต่พอมันสีเนี่ยโอ้มันมีสีมันมีแสงเงาเข้ามาจับด้วยนะครับมันก็จะมีความสมจริงและความจริงจังมากขึ้นนะครับผมเพราะนั้นวิชาดออิ่งเนี่ยสำคัญเขาจะต้องศึกษาน้ำหนักมาก่อนพอมาเรื่องสี
0: คืออะไร
1: น้ำหนักคือการให้น้ำหนักแสงเงา
0: ความอ่อนแก่
1: ใช่ครับใช่
0: ครับครับบางทีคนฟังอาจจะเป็นเรื่องของกิโล
1: อ
0: ๋
1: อคือน้ำหนักแสงเงาครับ
0: แสงเงาวอลลุ่ม
1: ซึ่งทุกสาขาวิชาต้องเรียนเหมือนกันหมดนะครับในเรื่องตัวพื้นฐานเนี่ยนั้นในเรื่องศิลปะนั้นอยู่ที่ว่าสาขาไหนจะเน้นมากน้อยแค่ไหนครับอยู่ตามสาขา
0: ครับผม
1: แต่ว่าจิตกรรมเนี่ย
0: เน้นแน่นอน
1: เพราะว่าเน้นในเรื่องแสงเงา
0: ต้องเรียนเป็นเขาเรียกว่า
1: เรื่องของอะคาเดมี่ใช่ครับใช่
0: คร
1: ับ พอสเต็ปแรกเนี่ยเราเสร็จไปเราขึ้นสเต็ปที่2คือเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ละ
0: คือหมายถึงสเต็ปแรกเรียนอยู่ทั้งเทอม
1: ใช่ครับทั้งเทอมเลยการฝึกฝนจนทั้งจบที่จะผมบอกว่าม
0: ีเรื่องยังมีอะไรต่อนะเมื่อกี้บอก
1: ไปมีหุ่นนิ่งใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มมีเขียนพอร์เทรต
0: เขียนพอร์เทรต
1: เขียนแลนด์สเคป
0: ครับ
1: คือเราเขียนหุ่นนิ่งเสร็จแล้วเขาจะเริ่มตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นเรื่องของขนาดของหุ่นนิ่งที่มันที่มีฟอร์มมีเชฟที่มันแตกต่างกันละ
0: เป็นอะไร
1: อย่างมาเพ่นพวกดอกไม้โครงสร้างต่างๆที่มัน
0: ดอกไม้เขียนดอกไม้ที่เป็นสายแกนพวกนี้ใช่
1: มั้ยใช่ครับใช่ครับคือโครงสร้างมันจะเริ่มบิดเบี้ยวแล้วมันเริ่มเป็นฟรีฟอร์มมากขึ้นนอกจากว่าเด็กได้ฝึกเรื่องของโครงสร้างที่มันถูกต้องแล้วโครงสร้างที่มันเป็นธรรมชาติเขาจะได้ฝึกเพิ่มเข้าไปหุ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยครับนะ
0: คือยากขึ้นจากหุ่นง่ายๆก็กลายเป็นหุ่นที่ยากขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับผม
1: พอจากหุ่นนิ่งเสร็จเนี่ยเราก็จะเริ่มปรับเป็นการเรียนเขียนทิวทัศน์ที่ลาสเคป
0: ทิวทัศน์มันมีหลายประเภทอีกนะ
1: ใช่ๆครับคือเราการเขียนต้นไม้ก่อนเพราะต้นไม้เนี่ยมันไม่เหมือนโครงสร้างของตึกถ้าเปี้ยวถ้าล้มเนี่ยคือผิดเขียนต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยก็มันเป็นเรื่องของสีของธรรมชาติบางทีแบบ พาไปวังสลาลมเนี่ยบางคนแบบไม่เข้าใจเขียนเขียวพื้นไปหมดเลยในเขียวมันก็มีฟ้ามีม่วงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปบอกเด็กให้ดึงเรื่องของทฤษฎีสีเข้ามาใช้อะไรเงี้ยครับข้างหน้าร้อนข้างหลังเย็นอะไรเงี้ยครับ
0: สีปกติใบไม้แห้งใบไม้อะไรก็มีสีที่แตกต่าง
1: ใช่ครับผม
0: แล้วมีอะไรต่อครับ
1: พอหลังจากแลนด์สเคปเนี่ยเราก็ดึงกลับมาในเรื่องของการเขียนพอร์เทรตคือการพอร์เทรตก็คือเขียนภาพคนเหมือนครึ่งตัวนะครับ
0: ใน
1: ระดับใช่ครับผมถ้าในระดับพื้นฐานก็คือเขียนถ่ายทอดตามความเหมือนจริงให้เกิดความงามเพราะว่าการเรียนศิลปะเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความงามนะครับจะคนจะอาจจะท้วมจะอ้วนเราอาจจะปรับให้ลงนิดหรือเส้นแก่แล้วอาจจะเส้นแก่ออกนี่คือมันเป็นวิถีของการสร้างงานศิลปะของเด็กศิลปะที่ต้องเอาไปใช้
0: ครับเดี๋ยวผมกำลังขึ้นรูปฝีมือเขียนคนเหมือนของอาจารย์ให้ดูอยู่ในจอนะครับแล้วก็เห็นว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นการปรับแล้วก็นี่คือฝีมือของอาจารย์เป็นใช้ด้วยส่วนมากอาจารย์เขียนเป็นสีอะไรนะฮะ
1: สีอะคริลิกครับ
0: โอเคครับเห็นฝีมือของอาจารย์เขาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงในรายละเอียดของคนเหมือนกันเอานี่พูดถึงการสอนก่อนนะครับต่อครับอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงพอร์เทรตครึ่งตัว
1: ครับ
0: พอร์เทรตลักษณะไหนที่เรียกว่าพอร์เทรตลักษณะไหนที่เรียกว่าฟิกเกอร์และพอร์เทรตมันมีกี่ระดับเพราะบางทีมีการเขียนถึงหัวเขาเรียกพอร์เทรตได้มั้ยครับพอร์เทรตมันมีระดับของมันอยู่เป็นยังไงครับ
1: คือถ้าพอร์เทรตโดยนักศึกษาที่เราสอนเนี่ยเราสอนแค่ครึ่งตัวก่อนคร
0: ับ
1: เป็นลักษณะของ
0: ครึ่งตัวแค่ไหนก็คือ
1: ครึ่งตัวเลยถึงลงมาถึงสะดืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของไซส์ที่เขาเขียนโดยมาตรฐาน
0: ครับก็ตามที่ภาพผมขึ้นดูนะครับ
1: ครับหน้าเนี่ยก็จะประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับ
0: นิ้วครึ่งอ๋อนี่เป็นสากลเลย
1: ใช่ครับคือเวลาเขียนใช่ครับมันจะไม่เล็กไม่ใหญ่มันจะใกล้คนเขียนพอดีถ้าเราเขียนใหญ่ไปจะเป็นโปสเตอร์เล็กไปมันก็จะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนก็จะเป็นไซส์ที่มาตรฐานมากที่สุด
0: แล้วครับเพราะมีเพิ่งรู้ว่ามีสูตร8นิ้วครึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: ค
1: ือก็เราก็จะเริ่มเขียนอย่างในระดับการเขียนเนี่ยเราจะปี2เนี่ยเราจะเขียนสีน้ํามันกัน
0: ปี2เริ่มเขียนสีน้ํามันแล้ว
1: สีน้ํามันครับ
0: เห็นมีสีอะคริลิกด้วย
1: เนี่ยสีอะคริลิกเนี่ยเป็นเขียนตอนเรียนปี1ครับป
0: ี1ในช่วงปี1เนี่ยคุณต้องเรียนสีพื้นฐานก่อนเดี๋ยวขอพูดเรื่องสีนิดนึงสีอันดับแรกที่เรียนก็คือสีน้ำ
1: ครับผม
0: เราตามมาด้วย
1: ก็จะเป็นสีอะคริลิก
0: อะคริลิกเลยไม่ใช่ฝุ่นเดี๋ยวนี้นะ
1: ฝุ่นเดี๋ยวนี้ด้วยขบวนการหรือกรรมวิธีมันค่อนข้างจะยากเด็กบางทีเราต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่สมาธิอาจจะไม่เหมือนก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันต้องมีขบวนการผสมสีอะไรพวกนี
0: ้
1: อย่างอาจารย์จิตกรรมไทยน่าจะรู้ดี
0: สมัยนี้นี่ไม่ใช่สีฝุ่นละใช้สีอะคริลิกแทนสีอะคริลิกเป็นอย่างไร
1: คืออะคริลิกเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทครับประเภทแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบด้าน
0: ครับผม
1: คล้ายๆกับสีฝุ่นเลยคือแบบผลิตมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานจิตกรรมไทยก็ได้งานจิตกรรมก็ได
0: ้ที่สีอะคริลิกมี2แบบด้วย
1: ครับแบบด้านกับแบบเงา
0: ครับผม
1: แต่ที่เราสอนอยู่เนี่ยเป็นแบบเงา
0: แบบเงา
1: เพราะว่ามันสามารถที่จะเคลือบเคลือบหมายถึงว่าเขียนเสร็จแล้วก็เหมือนเคลือบไปเลยนะครับแล้วก็กระบวนการของสีอะคริลิกเนี่ยมันก็คือมันสามารถที่จะทำเหมือนสีน้ำมันก็ได
0: ้
1: ทำเหมือนสีน้ำก็ได้แต่เป็นลักษณะแค่คล้าย
0: ครับ
1: แต่ไม่เหมือน
0: ไม่แต่ถ้ารูปที่ผมเคยดูในจอนะครับเป็นสีอะคริลิกแต่ถ้าผมจะบอกว่าเป็นสีน้ำมันก็ได้เพราะว่าในจอมันแยกไม่ออกใช่ไหมครับ เราต้องมาดูของจริงนะครับที่พอช่างเพราะนักศึกษากำลังเขียนรูปสีอะคริลิกอยู่อ่ะทีนี้สีอะคริลิกนี่มันมี2ชนิดก็คือด้านแบบมันและเป็นไงต่อครับอาจารย
1: ์ในหลักสูตรเนี่ยเราจะเลือกสอนที่เป็นชนิดที่มันเคลือบเงา
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็มีวิธีการที่จะลดทอนความมันของมันด้วยการผสมขาวเข้าไปคือเราไม่ได้เขียนแบบเป็นสีใสๆของมันถ้าสีใสๆเนี่ยเราจะคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าเราผสมขาวเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลสีได
0: ้
1: สีมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเน้นนะ
0: สีขาวนี่ก็คือสีอะคริลิกกันล่ะ
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ่ครับ
1: คือเราจะเขียนแบบผสมด้วยขาวไม่งั้นถ้าไม่ผสมขาว
0: ทุกสีต้องผสมขาวหมดเลย
1: ใช่ๆเราจะคอนโทรลสีไม่ได้ถ้าไม่
0: ภาพนี้ก็เหมือนกัน
1: ใช่ครับเหมือนกันครับ เพราะก็เป็นวิธีการเขียนแบบเกลี่ยเรียบแบนอะไรเงี้ย
0: น
1: ะครับผมคือพออะคริลิกปี1เสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเราเขียนอะคริลิกได้เนี่ยพอไปถึงปี2สีน้ำมันจะง่ายมากเพราะอะคริลิก
0: พูดถึงปี1เขียนสีอะคริลิกเนี่ยอาจารย์ให้เขียนรูปอะไรบ้าง
1: หลักๆก็จะมีหุ่นนิ่ง
0: หุ่นนิ่งอยู่แล้ว
1: หุ่นนิ่งแล้วก็จะเป็นพวกแลนด์สเคป
0: แลนด์สเคป
1: นะครับผมแล้วก็จะเป็นคือมันจะลักษณะแล้วก็เป็นโพสเตทจะมีอยู่3อย่าง
0: ครับด้วย
1: ครับผมครับเพราะว่าคือในปี1เนี่ยเราเหมือนกับตอนนี้เราเป็นวิจิตรเราจะคัดเด็กที่พร้อมที่สุดที่จะไปเรียนจิตกรรมถ้าใครพร้อมน้อยที่สุดก็ต้องไปเรียนสาขาอื่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาต้องแสดงศักยภาพเต็มที่ที่ว่าอยาก
0: เด็กเข้าปีหนึ่งของเราตอนนี้รวมเลย
1: แล้ว
0: มาเรียนกันเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กถนัดหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อในจิตกรรมเนี่ยเขาก็สามารถจะไปเรียนสาขาอื่นได้เพราะเขามีพื้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผม
0: แล้วใช้ตัวอะไรเป็นตัวผสมฮะสีอะคริลิก
1: อะคริลิกเนี่ย ก็อย่างที่บอกคือมันทำเหมือนสีน้ำได้ทำเหมือนสีน้ำมันได
0: ้
1: ถ้าเป็นสีน้ำมัน

0: แต่มันก็จะเป็นตัวก๊อตวานิชที่ผสมแล้วจะเหนียวหนืด
1: อ๋องั้นเอามาแทนลินซีดว่า
0: ใช่
1: ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไหม
0: มีนิดๆครับแต่น้อยแต่ว่าพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยความเข้มข้นก็ไม่เหมือนสีน้ำมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันทำได้แค่เหมือนแต่คนเขียนสีน้ำมันก็จะไม่เลือกที่จะเขียนสีอะคริลิกเพราะว่ามันไม่ได้เข้มข้นเหมือนสีน้ำมัน
1: ครับครับ
0: แต่มันสามารถทำที่ทำได้
1: ที่ตอนนี้นักเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยใช้สีใช้น้ำผสม
0: ตอนนี้เราใช้น้ำเพราะว่าแต่ว่าเราจะเขียนให้หนา
1: ครับคร
0: ับ ไอการผสมในตัวก๊อตวานิชเนี่ยมันทำให้หนืดเหมือนกันเกลี่ยได้
1: แล้วเสร็จออกมาเนี่ยเหมือนกันไหม
0: คล้ายๆกันครับ
1: คล้ายๆกันก็ยังไม่เหมือนทีเดียว
0: เพียงแต่ว่ามันจะเงามันเงามากขึ้นเหมือนสีน้ำมันเท่านั้นเองพอถึงปี1ผ่านไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นปี2เราจะเริ่มสีน้ำมันอย่างเดียวเลย
1: มีแล้วคัดเด็กแยกสาขาตอนปีไหน
0: ตอนปี2เนี่ยครับ
1: ปี2
0: ก็คือหมายถึงว่าหมดเทอมเนี่ยเค้าก็เก็บคะแนนคัดตัวแล้วแล้วก็ส่งขึ้นไปตอนปี2ครับ
1: ปี2อ๋อตอนปี1คัดไปแล้วเรียบร้อยพอแล้วปี1โอเค
0: ครับผม
1: ครับทีนี้ปี2เราเริ่มเรียนยังไงต่อ
0: ก็สีน้ำมันเหมือนเดิมเราก็จะเริ่มจากหุ่นนิ่งก่อนเพราะว่าเราจะเริ่มจากพื้นฐานเหมือนเดิมก็คือเราจะใช้โครงสร้างที่มันเป็นฟินิตี
1: ้
0: ก่อนแต่ว่าเด็กเนี่ยมันจะมีประสบการณ์แล้วเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มมีสไตล์มีเทคนิคที่
1: เริ่มมีสไตล์เข้ามา
0: ใช่ใช่เราจะไม่เปลี่ยนสไตล์แต่ว่าเราจะเอาขบวนการไปจับเขา
1: เดี๋ยวพอพูดถึงสไตล์เนี่ยเดี๋ยวขอบอกว่าหุ่นนิ่งต้องเขียนทุกคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงปี2เนี่ยเด็กจะมีสไตล์ออกมา
0: ครับ
1: เขาว่าสไตล์ของอาจารย์เนี่ยมันเป็นอย่างไรก็อาจารย์ขยายความด้วย
0: สไตล์เนี่ยมันหลากหลายครับ
1: บ
0: างคนชอบสีน้ำเงินติดสีน้ำเงินตลอดแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราแค่เบรกรถให้มันเบาลงบางคนชอบแทรกสีก็แทรกสีเต็มไปหมดเลย
1: ร
0: เราก็คอนโทรลให้แทรกสีน้อยลงถ้าแทรกสีเยอะเราจะคอนโทรลไม่ได
1: ้
0: มันก็จะมีสไตล์ในการเขียนที่แตกต่างกันผมถือว่ามันเป็นเสน่ห์นะเพราะว่าเรียนศิลปะเนี่ยถ้าเราผลิตคนสร้างคนให้เป็นปลากระป๋องเนี่ยมันก็คงไม่เวิร์กนะแต่ถ้าเราสร้างก็คือมันเหมือนกันหมดอ่ะ
1: อ๋อคือเป็นซุ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเหมือนมาม่างั้น
0: ใช่ใช่มันก็จะเป็นคนทำงานศิลปะแต่มันไม่มีศิลปินอะไรเงี้ย
1: ศิลปินต้องมีความหลากหลายในความหมายของอาจารย์สม
0: รักมองว่าถ้าเด็กมันมีพื้นหรือมีทักษะหรือมีสไตล์มันของตัวเองไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาแต่เพิ่มให้เขาต่อยอดของเขางาน
1: แสดงว่าสไตล์มีความสำคัญมากสไตล์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีสไตล์ของตัวเองก็รักษาไว้นะ
0: ครับ
1: โอเคยังไงต่อครับ
0: พอเป็นหุ่นนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยแต่พอปี2เนี่ยมันจะเริ่มหลากหลายคือหุ่นนิ่งมันจะใหญ่มากตั้งให้เต็มที่ครับเพราะว่าเขาจะมองหลายมุมบางทีเขาก็ต่อโต๊ะเพื่อจะเขียนมุมมาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันอยู่ที่มุมมอง
1: จะไม่ได้บังคับเด็กเลย
0: ไม่ได้บังคับ
1: ตั้งหุ่นแล้วก็แต่ผมสังเกตการตั้งหุ่นด้านหลังไม่ได้เขียนนะเขียนด้านหน้านี่หมายถึงว่า
0: คือหมายถึงว่าบางทีตั้งเยอะเพื่อให้เขาเลือกบางทีขนาดเฟรมเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าโอ้ขนาดเฟรมมันเล็กมันไม่ใหญ่มันไม่สามารถที่จะคอนโทรลรูปได
1: ้
0: ก็ต้องเอาวิชาองค์ประกอบมาใช้ตัดองค์ประกอบยังไงให้เกิดความงาม
1: ขยับมันได้เลย
0: ใช่ใช่ขยับในตัวงานเราไม่ใช่ว่าเดินไปขยับอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะดึงเอาวิชาอื่นที่เขาเคยเรียนแล้วมาใช้ในวิชาเอก
1: ครับครับ
0: ครับครับ
1: ทีนี้ก็ในจิตรกรรมสากลในสีที่จะมาวาดรูปเนี่ยเราไม่พูดถึงการสอนแล้วอาจารย์แนะนำสีที่ในท้องตลาดที่สามารถมาวาดรูปได้เนี่ยมันมีสีอะไรบ้างนอกจากสีที่ท่านพูดถึงคือสีน้ำมันสีน้ำแล้วก็สีอะคริลิก
0: ครับ
1: มีสีอื่นไหม
0: คือในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันล้ำยุคไปเยอะแล้วนั้นในการผลิตสีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากในการที่เลือกมาใช้ในการทำงานศิลปะถ้าในงานจิตรกรรมเนี่ยครับสากลเนี่ยเราไม่ได้ฟิกว่าคุณต้องใช้สีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกเพียวคุณสามารถมามิกรวมกันได
1: ้
0: หรือจะเป็นเทคนิคผสมอะไรพวกเนี้ยแต่อยู่ในพื้นฐานของการเพ้นยังไม่มีการปากติดไม่อะไรพวกนี้นะครับก่อนคือเหมือนกับเป็นการคุณเรียนสีน้ำมาคุณเรียนดรออิ้งมาอะคริลิกมาสีน้ำมันมาคุณสามารถบูรณาการมาใช้ร่วมกันได้ให้เกิดความงาม
1: หมายถึงว่าเอาสีมารวมกันใช้ได้รวมกัน
0: ใช่ใช่เพราะว่าพอข้ามขั้นปี2ไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเป็นการสร้างสรรค์ละ
1: คร
0: ับผมเริ่มไม่ได้เขียนรูปเหมือนเดียวละเขียนรูปเหมือนอย่างเดียวก็จริงแต่ต้องเอาคอนเซ็ปต์เข้าไปจับเอาแนวความคิดเข้าไปแล้ว
1: ต้องมีแนวความคิด
0: ใช่ใช่ไม่งั้นก็จะไปกลายเป็นลอกรูปพึ่งเราข้ามขั้นตอนการฝึกตรงนั้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมครับ
1: ภาพเหมือนจริงกับงานนำมาทำสามารถทำได้เลยทีนี
0: ้ทำได้
1: แต่ใครจะถนัดไปทางไหน
0: แต่ว่าต้องอธิบายและพูดได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กเนี่ยก็จะไม่หลุดไปเป็นเรื่องของแอปแตกมากไปเขาก็ยังเป็นเรื่องหลักของการต่อยอดเอารูปทรงมาดัดแปลงมาต่ออะไรเงี้ยสร้างบรรยากาศเปลี่ยนอะไรใหม
1: ่
0: ก็ยังอยู่ในเขาโครงนั้นอยู่คือสมัยผมเรียนผมก็เรียนมาแบบนี
1: ้
0: ครูบาอาจารย์ครูช่างก็สอนมาแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ผมมีประสบการณ์ไปดูงานที่ประเทศจีนอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือจีนเขาเหมือนกับเขาเรียนทักษะพื้นฐานจนกระทั่ง5ปีเลย
1: คือ
0: หลับตาเขียนได
1: ้
0: จนกระทั่งไปต่อยอดเป็นสร้างสรรค์เอาความอะคาเดมี่เนี่ย
1: ค
0: ือหมายถึงว่าค ุณนึกอะไรคุณเขียนได
1: ้
0: คุณมีทักษะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณไม่มีทักษะคุณนึกแล้วคุณก็เอาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได
1: ้
0: เพราะนั้นทักษะกับความคิดสร้างสรรค์มันต้องไปคู่กันครับมันถึงจะสมบูรณ
1: ์ทีนี้ไอ้งานเหมือนจริงมันก็สร้างสรรค์ได้นะเพราะว่ามันมีเนื้อหาก็ไปแทรกม
0: ัน
1: มีความหมายที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแต่อาคารงานเหมือนจริงไม่มีวันตายนะ
0: ครับผม
1: ไปดูงานที่แบบแล้วค่อนข้างลักษณะแอบแตกชิ้นนึงก็เหมือนจริงชิ้นนึงที่ถึงจริงๆนะผมเชื่อว่า 80% ละจะหันมาดูงานเหมือนจริงอันนี้พิสูจน์ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงแนวทางการสอนของอาจารย์ในรายวิชาเนี่ยโดยการเฉพาะในเรื่องของวาดภาพอาหารนะครับ
0: ครับผม
1: เราขมวดไปที่วาดภาพอาหาร อาจารย์มีแนวคิดอย่างไรในการให้เด็กวาดภาพอาหารชุดนั้นเพราะมันมีชื่อเสียงมากเลยนะครับผมขึ้นรูปไม่วิ่งให้ดูเป็นระยะอยู่เนี่ยก็คือภาพเหมือนจริงที่เด็กแสดงและมีการพูดถึงกันมากนะครับลงสื่อลงหนังสือพิมพ์ลงเขาเรียกว่าลงในโซเชียลและออกทีวีด้วยเคยเจอออกในทีวีช่องหนึ่งที่เขาพูดถึงงานศิลปะเขาพูดถึงงานชิ้นนี้ของอาจารย์สำราญด้วยหนังสือพิมพ์อะไรนะตอนนั้นไม่ใช่มติชน
0: มติชนด้วยครับ
1: มติชนด้วย
0: หลาย
1: ฉบับเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนคงเห็นงานชุดนี้ที่กำลังวิ่งดูอยู่ตอนนี้เอาล่ะครับทีนี้มาดูว่าเบื้องหลังของการสอนงานชิ้นนี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คืออาจารย์มีแนวคิดอย่างไรในการสอนเด็กตรงส่วนนี้
0: คือในรายวิชาที่เราให้เขียนอาหารเนี่ยมันเป็นเริ่มจะเป็นวิชาจิตกรรมสร้างสรรค์ละ
1: อาจารย์มีแนวคิดอย่างไรนั้นในการสอนคุณที่พูดถึงเมื่อกี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นเรื่องของความเหมือนจริงที่อาจารย์ที่มันไปโด่งดัง
0: ครับ
1: ครับ
0: คือ
1: เบื้องหลังความคิดก่อน
0: ตอนแรกเนี่ยผมคิดเลยครับนั่งคุยกันว่าจะทำไงให้งานศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ย
1: คุยกับใครฮะ
0: คุยกับอาจารย์ผู้สอนด้วยกันอาจารย์ลีลา
1: อ๋อไม่ใช่สองคนเดียว
0: ครับ
1: อาจารย์ลีลา
0: อาจารย์ลีลาก็คือมาช่วย
1: ตัวหลัก
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: คร
0: ับแล้วก็คุยกับเด็กว่าเราจะทำให้งานเหมือนจริงเราเนี่ยมันไปโผล่ในโลกโซเชียลให้ได้แล้วให้คนมันถกเถียงกันว่าตกลงเป็นรูปถ่ายรูปเขียนผมก็ได้ประเด็นว่าอ่ะทุกคนมีกล้องมีโทรศัพท
1: ์ครับ
0: ไปถ่ายมาไปถ่ายอาหารที่ชอบ
1: ก่อนสร้างสรรค์มาก
0: ไปถ่ายอาหารที่ชอบแล้วถ่ายมาให้เยอะแล้วเอาคอนเซ็ปต์มาคุยอาจารย์ว่าทำไมต้องเลือกอาหารชนิดนี
1: ้ครับ
0: อะไรเงี้ยนะครับผมก็ให้โจทย์ไปว่าการบริโภคในเมืองอะไรเงี้ยเขาก็ไปถ่ายอาหารบางทีก็อยู่ในถุงบ้างอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการบริโภคที่รีบเร่ง
1: ครับ
0: บางคนก็ไปถ่ายแมคโดนัลด์หรือว่าเป็นอาหารที่ฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยก็บอกแล้วแต่เลย
1: สะท้อนสังคม
0: ใช่ครับสะท้อนแล้วก็ไปครอบมา
1: วิถีชีวิต
0: นะครับก็เลยเริ่มเป็นไอเดียตรงนั้นแล้วเราก็เริ่มเขียนกับเราจะเอาตัวไอ้เหมือนจริงที่เราถนัดกันเนี่ยใส่ลงมาเต็มที่เลยผมก็เลยต้องตรวจทีละจุดคือเราก็อยู่
1: ของเด็กปีไหนนะ
0: นี่ของเด็กปี2ครับ
1: ปี2เริ่มชัดแล้ว
0: แล้วเด็กก็เริ่มมีคอนเซ็ปต์ในการที่อธิบายงานแล้ว
1: ครับ
0: แต่ละคนบอกแต่ละคนไม่ได้เขียนอาหารแต่เขียนวัตถุดิบบอกว่าแม่ทำให้กินผัดกะเพราเนี่ยแต่คนดูรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นผัดกะเพรา
1: ครับ
0: เด็กเริ่มมีแนวความคิดแล้วเริ่มที่จะคิดหาข้อมูลมาสร้างสรรค์เป็นงานแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็เลยว่ามันเป็นการเอาความเหมือนจริงไปเริ่มที่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์แต่รูปแบบเป็นเหมือนจริง
1: ยังเหมือนจริงอยู่ไม่
0: ใช่ใช่
1: มันมีคอนเซ็ปต์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
0: ใช่ครับแต่ว่ามีคอนเซ็ปต์ที่แบบเด็กที่อธิบายทั้งแนวคิดจนทั้งกระบวนการที่เขาสร้างเขาเริ่มยังไงอะไรเงี้ย
1: ในชุดเหมือนจริงอาจารย์ให้สอนไปกี่โครงการฮะ
0: โอ้ถ้านับจริงๆก็ประมาณ10กว่าแล้วครับ
1: มีโครงการอะไรบ้างอาจารย์ไล่ทีละโครงการว่า
0: โครงการเนี่ยผมก็จริงผมก็จำไม่หมดนะเพียงแต่ว่าเริ่มแรกมันเป็นเรื่อง
1: มีชุดทำบุญด้วยมีอะไรด้วย
0: ครับเริ่มจากวัตถุดิบก่อนผมก็ให้เขียนวัตถุดิบที่เป็นก่อนที่จะเป็นอาหาร
1: ครับ
0: พวกปลาพวกปลาหมึกพวกอะไรที่เป็นของสดแล้วพวกเนี้ยมีน้ำแข็งซึ่งมันจะเป็นผิวที่เขียนค่อนข้างยากมากคือถ้าใครไม่เคยเขียนเนี่ยก็จะร้องนะครับแต่ว่าเด็กก็ต้องเขียนให้ได้
1: ฝึกให้ได้
0: ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของอิ่มบุญเนี่ยผม
1: ชุดทำบุญนั่นแหละ
0: พอชุดแรกๆประสบความสำเร็จเนี่ยคือก็มีสถาบันอื่นเขาทำเราก็อยากจะหนีก็คือ
1: ขันวาดตาม
0: แต่ผมถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับ เด็กเขาอยากทำเลย
1: ชุดนี้ทำให้พ่อช่างโด่งดังไปด้วย
0: พอเขียนให้เขียนอาหารที่ไหว้พระ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วผมก็เพิ่มให้เด็กเขียนพอสเตทเข้าไปอีกหนึ่งชุดก็เป็นชุดอิ่มบุญก็คือมีพระเกจิแล้วก็อาหารที่ไหว้พระความเข้มข้นความยากก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเลเยอร์นึงอะไรเงี้ยเพราะว่าการจิ้นคนให้เหมือนให้รู้สึกอย่างมันเป็นเรื่องยากกว่าวัตถุอาหารอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไล่มาไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของสตรีทฟู้ดบ้างอาหารแบบไทยแล้วก็เสด็จประพาสต้นก็คือเขียนร .5 แล้วก็อาหารในวังที่ท่านอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันล่าสุดกำลังจะเตรียมงานก็คือเป็นเรื่องของ อาหารที่ใส่ภาชนะที่มันเป็นเรื่องของมลภาวะที่ตกค้างคืออย่างที่เตรียมงานกันอยู่เนี่ยก็จะให้คอนเซ็ปต์เป็นเรื่องของอาหารเนี่ยมันกินใช่ไหมแต่ว่าไอ้ของที่บรรจุหรือใส่เนี่ยมันเป็นมลภาวะ
1: ครับครับ
0: แล้วมันก็ทำให้โลกร้อนเราจะให้เด็กเขียนเนี่ยเพื่อที่จะตระหนักให้คนอื่นตระหนักว่าไอ้ของที่ใส่เนี่ยมันทำลายไม่หมดนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยให้เห็นแล้วว่ามันสวยจริงแต่ความสวยเนี่ยมันล่อไปอีกอย่างนึงที่มันซ่อนอยู่ด้านหลังก็ประมาณนั้นที่กำลังเตรียมงานอยู่ครับผมครับ
1: จะเริ่มเมื่อไหร่ครับ
0: ก็เริ่มแล้วครับเด็กเริ่มแล้วครับ
1: เด็กทำสเก็ตกันแล้ว
0: ปีสองครับเริ่มลงเฟรมแล้วเริ่มแล้วแต่ว่ามันอยู่ในขั้นที่ขึ้นรูปอยู
1: ่ขออนุญาตอินเสิร์ตเก็บฟุตเท
0: จก็น่าจะอีก2อาทิตย์ก็จะเริ่มมาเขียนแบบจริงจริงจังๆกันอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: เพราะว่า
0: ในระหว่างที่เราเขียนงานประเภทนี้เรายังใช้หัวข้อเรียน subject หมายถึงว่าต้องสลับกันไป
1: ต้องสลับไป
0: ไม่งั้นงานก็จะน้อย
1: ตอนนี้เป็นของปีหนึ่งใช่ไหม
0: ตอนใช่ครับปีหนึ่งก็จะเรียนหุ่นดิ้งหลักๆอย่างปีสองก็ตอนนี้เริ่มเป็นสร้างสรรค์แล้วก็มีหุ่นดิ้งสลับกันไปเขาได้ทำงานในคลาสเรียนด้วยแล้วก็ไปซ้อมที่บ้านด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับผมน่าสนใจนะครับทีนี้อาจารย์เมลาจะพูดต่อไหมในเรื่องของเหมือนจริงที่พ
0: ู
1: ดไปเม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้จริงๆแล้วงานศิลปะเนี่ย
1: ครับ
0: จริงมันผมตัวผมเองผมมองว่าเป็นเรื่องของความงาม
1: ต้องงาม
0: แล้วมันก็
1: ไม่งามมันไม่ได้ใช่ม
0: ั้ยจะลงจิตใจเราไม่ได้เอาไปประโยชน์ใช้สอยอะไรแต่ว่าเราดูแล้วมันรู้สึกว่า
1: คร
0: ับโหมันสะเทือนใจมันมีความสุขอะไรเงี้ย
1: ดูแล้วมีความส
0: ุ
1: ข
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะงานศิลปะเนี่ยไอ้ความเหมือนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานทุกสถาบันเรียนอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยว่ามีความรู้สึกว่าเราตัวพ่อช่างเองเนี่ยครับอยากจะรักษาหรือคงอยู่หรืออยากให้เด็กเนี่ยมันมีพื้นฐานให้แน่นที่สุดเมื่อพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยผมมีความคิดว่าเขาไปต่อยอดทำงานสร้างสรรค์ได้แต่ถ้าเขาไม่มีพื้นฐานเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเขียนไม่ได้หรือถ่ายทอดไม่ได้งานมันก็ไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามองว่าพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญคือต้องปลูกหรือปูพื้นให้เด็กให้ทำให้ได้ให้สมบูรณ์ที่สุดหรือแน่นที่สุดอะไรเงี้ยครับผมครับ
1: ก็พอสรุปที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าพื้นฐานของการทำงานศิลปะนี่สำคัญมากนะถ้าใครที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะฝึกวาดรูปนะครับก็ต้องรู้ต้องทำพื้นฐานให้แน่นก่อน
0: คร
1: ับ พอพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยเราจะไปบิดเบือนสร้างสรรค์ยังไงก็ได้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปครับแล้วพื้นฐานของอาจารย์ของพ่อช่างเรียนกันทั้ง2ปีเลย
0: ครับผม
1: แล้วพอปี3ก็เป็นอะไรกัน
0: ปี3เริ่มเป็นสร้างสรรค์เต็มตัวแล้วครับตอนนี
1: ้ปี3สร้างสรรค์เต็มตัวแต่ไม่ใช่ศิลปนิพนธ์
0: ยังครับศิลปนิพนธ์เป็นปี4
1: มันต่างกันยังไงฮะอาจารย์สร้างสรรค์เต็มตัวกับศิลปนิพนธ์เนี่ย
0: คือสร้างสรรค์เต็มตัวเนี่ยคือเด็กเนี่ยจะคือเขียนรูปเหมือนต้องมีคอนเซ็ปต์หลักๆเลยต้องมีแนวความคิดที่อธิบายที่เป็นที่แบบเข้าใจได้แต่ถ้าคุณถ่ายรูปมาแล้วคุณลอกรูปมันแค่ลอกรูป
1: ครับผม
0: งั้นถ้าเป็นรูปถ่ายหรืออะไรเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลคุณก็ต้องจัดการใหม่เปลี่ยนแสงเงาใหม่เปลี่ยนบรรยากาศใหม
1: ่
0: ซึ่งอันนั้นน่ะเค้าเป็นการต่อยอดมาจากปี1ปี2จึงเขาได้ฝึกทักษะเต็มที่แล้ว
1: ครับ
0: เขาเอาตัวนั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์แต่ว่ารูปทรงอาจจะต้องคลี่คลายหรือว่าตัดทอนหรือเพิ่มอะไรให้มันเป็นเรื่องของจินตนาการมากขึ้น
1: ทีนี้เมื่อกี้ลืมถามไปว่าในผลงานชิ้นหนึ่งที่อาจารย์สอนเด็กไอ้ภาพที่เหมือนจริงอาจารย์ใช้เวลาให้เด็กทํางานกี่สัปดาห์กี่วันครับอาจารย์พอดูแล้วเด็กๆคือหลายคนถามที่เคยพาคนดูนักแล้วก็ถามว่าอุ๊ยอาจารย์นี่เค้าเขียนกันกี่เดือนกี่ปีบางคนถามชาวบางคนเขาไม่รู้เขาถามว่าเป็นปีไหมเพราะมันเหมือนจริงมากอะแล้วมันยากเขามองในความคิดของเขายากอาจารย์ใช้เวลาในการให้เด็กทำงานหนึ่งชิ้นหนึ่ง subject หนึ่งโครงการกี่วันครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นงานประเภทเหมือนจริงอาหารเนี่ยเราให้เวลาเลยหนึ่งเดือน
1: เพราะหนึ่งเดือน
0: ครับผม
1: ตอนแรกหนึ่งเทอมเขียนได้สี่รูป
0: ใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาไม่ได้ทำชิ้นนั้นชิ้นเดียวมันจะต้องสลับทำงานใน subject ในห้องเรียนด้วยเพราะนั้นเขาต้องสปีดตัวเองคือต้องเขียนที่บ้านนะหิ้วมาเขียนที่เรียนเพื่อดูกันอีกเพราะนั้นมันจะเวลามันจะไม่ถึง1เดือนเต็มที่แล้ว
1: จริงๆแล้วมันถ้าร่นจริงๆแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็คือไม่ถึงแต
0: ่
1: ที่ถึงในเดือนเพราะเด็กนักศึกษาต้องเรียนหลายวิชาแล้วก็หลายตัวด้วยแล้วเด็กเครียดไม่เดียววาดรูปส่งอาจารย
0: ์ถามว่าเครียดไหมก็มีครับ
1: มีเหมือนกัน
0: แต่ว่าพอเพื่อนเริ่มผ่าน
1: ครับ
0: คือบรรยากาศในห้องเขาก็จะให้กำลังใจกันมานั่งเชียร์อะไรเงี้ยบรรยากาศในห้องมันก็เฮ้ยทำได้เต็มที่เอาผ่านอะไรเงี้ย
1: อาจารย์สมมติให้งานเด็กวันที่1
0: ครับ
1: แสดงว่าเดดไลน์ก็คือวันที่30
0: ใช่ครับ
1: แต่ระหว่างนั้นนี่ถ้าเขียนจริงๆมันก็จะสั้นกว่าละแต่เด็กมันมีอย่างอื่นทำแสดงว่า1จนถึง30เนี่ยต้องเสร็จส่งงานแล้ว
0: ครับผมคือนอกจากว่าถ้าแบบยังไม่สมบูรณ์อาจจะต่อให้อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ยืดไปแล้วเพราะว่าโครงการนิทรรศการเราเตรียมไว้แล้ว ซึ่งจะต้องแสดงทุกๆปีมันเด็กก็ต้องรู้ระเบียบวินัยแล้วว่าถ้าคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่สาม

0: มารถที่แสดงกับเพื่อนได
1: ้ครับสาขาวิชาจิตกรรมของพอช่างนี่มีแผนแสดงงานของเด็กทุกปี
0: ทุกปีครับ
1: เพราะนักศึกษาต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ
0: ์ครับ
1: แล้วคนที่ได้โชว์ต้องมีทุกคนหรือว่ามีการคัดเลือกไหมครับอาจารย
0: ์
1: ครับ
0: คือผมอ่ะไม่อยากทิ้งใครแว่งหลังนะบอกตรงจริงๆถ้ามันไม่ไหว
1: มีเด็กต้องโดนคัดออกไหม
0: ก็มีครับมีครับมันไม่ไหวจริงเพราะว่าถ้าเรามองภาพรวมมองภาพรวมแล้วมันต้องไปด้วยกันคือผมมีคอนเซปต์ว่าจะทำไงเด็กต้องเขียนให้ได้ทุกคน
1: อันนี้เป็นเป้าหมาย
0: อันนี้เป็น
1: เป้าหมายของอาจารย์เลยนะครับอยากให้เด็กมาเรียนกับอาจารย์แล้วเนี่ยเก่งทุกคนมั้งเถอะ
0: ต้องได้ทุกคน
1: ต้องเขียนเก่งคำว่าได้ก็คือต้องดูดีอย่างน้อยโชว์ได้
0: คือคุณเขียนด้วยเป็นผิดคุณต้องแก้เป็นเพราะว่าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณรับงานผิดแล้วใครจะแก้ให้คุณอย่างเงี้ยไม่มีใครจ้างผมก็จะสอนนี้ตลอดว่าคุณต้องแก้งานเป็นนะแก้ยังไงอะไรเงี้ยนั้นเรียนเขียนแล้วก็ต้องเรียนเขียนแก้ให้เป็นด้วยคุณจะได้รู้จริงอะไรเงี้ย
1: ประ
0: ม
1: า
0: ณครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็หลักๆผมก็จะเข็นให้แสดงพร้อมกันให้หมดให้ได้
1: ครับมีเด็กตกเยอะไหมที่แบบไม่สามารถร่วมแสดงงานได
0: ้ก็มีครับ
1: ก็ยังมีอยู่ยังมี
0: ก็ยังมี
1: คนเหมือนกัน
0: ถ้าคุณไม่ทำงานเรียนแล้วมันก็ประเมินไม่ได้อะไรเงี้ยงั้นก็ให้เวลาไปเขียนมาให้เต็มที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าอันไหนเขียนได้ก็จะให้แสดงไปอะไรเงี้ยประมาณนั
1: ้
0: น
1: เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่นักศึกษาเรียนให้ดูอีกสักช็อตนึงนะครับก็ดูหลายๆรูปเพื่อที่จะบางคนอาจจะสนใจที่จะมาเรียนพอช่างอยากได้รูปแบบนี้ฝีมือแบบนี้ต้องมาเรียนกับที่นี่

0: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องภาพเหมือนจริงของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ให้เด็กวาดด้วยสีอะไรครับ
1: ภาพเป็นตัวพื้นฐานเนี่ยปีหนึ่งมันจะกำหนดไว้แล้วว่าเป็นสีน้ำนะครับแล้วก็สีอะคริลิกพอปีสองก็ถูกกำหนดว่าเป็นสีน้ำมันแต่พอเป็นปีสองเทอมสองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สีอะไรก็ได้อิสระแล้วครับ
0: ที่แสดงไปที่โด่งดังมากเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีอะไรครับ
1: สีน้ำมันครับ
0: อ๋อนั่นสีน้ำมันไม่ใช่สีอะคริลิกนะ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงไม่เป็นสีอะคริลิกครับ
1: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมมองว่าสีน้ำมันมันเข้มข้นมันได้เนื้อได้หนังเวลาคนเห็นอุ้ยสีน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็จะอินมากกว่า
0: แต่มันก็บางคนก็ไม่รู้เลยนะ
1: ครับ
0: มาดูแล้วแยกไม่ออกเขาคิดว่าสีน้ำมันก็มี
1: แล้วก็ขบวนการสีน้ำมันมันค่อนข้างจะเยอะหมายถึงว่าเขียนวันแรกขึ้นรูปรอให้หมากอีก 2-3 วันมาเขียนใหม่เขียนต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเด็กก็จะเรียนรู้ขบวนการอะไรพวกนี
0: ้ช่วงนี้สีอะคริลิกมันเป็นสีที่แห้งเร็วใช่ไหม
1: ครับ
0: มันนานไม่กว่าจะแห้งเวลาเขียนรูปนี
1: ่แป๊บเดียวครับ
0: สองชีก็แห้ง
1: ประมาณสองชีก็แห้งก็คือ
0: แล้วการทำความสะอาดผู้กันยังไงทำยังไงทีนี้
1: คือไอ้สีอะคริลิกเนี่ยมันเกลี่ยไม่ได้แต่วิใช้วิธีการทับจนกระทั่งเข้มแล้วก็ไล่น้ำหนักคือเด็กต้องรู้จักจังหวะคือมันจะยากกว่าสีน้ำมันคือให้สีกับน้ำมันลุกลานเข้าหากัน
0: คร
1: ับอะคริลิกนี่เกลี่ยไม่ได้เลยก็จะแห้ง
0: ลงแล้วแห้งแล้วมันทำไมมันเกลี่ยทำไงอ่ะทีนี้ให้มันซอกเข้าหากัน
1: ก็อย่างแรกอย่างที่ผมบอกเราจะเขียนด้วยการผสมขาวผสมขาวเนี่ยขาวจะเป็นตัวเชื่อมเท็กเจอร์ที่มันด่างๆมันจะทับให้แน่นขึ้นแน
0: ่
1: นข
0: ึ้
1: นแล้วเราก็เกลี่ยตอนที่มันยังเปียกๆอยู่คือเด็กต้องรู้จังหวะอะไรเงี้ย
0: แต่มันแห้งมาใน 2-3 นาทีต้องเร็วมากเลยนะ
1: ฉะนั้นเด็กเขียนครั้งแรกเนี่ยก็จะจับทางไม่ได้จะเขียนได้ 2-3 รูปเขาจะเริ่มเข้าใจ
0: ต้องทำความรู้จัก
1: ผมต้องอยู่กับมันถึงจะเข้าใจพวกนี้แต่ถ้าบางคนไม่เคยเขียนก็จะบอกว่ายากต้องลองมาทำดูก่อนแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้น
0: ระหว่างสีน้ำกับสีอะคริลิกนี่อะไรยากกว่ากัน
1: สีน้ำครับ
0: ทำไมครับทำไมถึง
1: คือสีน้ำเนี่ย
0: ยากกว
1: ่าเท่าที่ผมเรียนมาตัวผมนะครับนะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่เป็นผู้ชำนาญการสีน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: คือเขียนสีน้ำน่ะมันลงแค่3ทีจบ
0: อ
1: ่อนกลางเข้มถ้าเก็บก็คือแข็งแล้ว
0: ครับคร
1: ับแล้วต้องรอจังหวะคือต้องเร็วครับแห้งก็ไม่ได้ก็แข็งเพราะฉะนั้นผมว่าแข่งกับเวลาแล้วความแม่นด้วยคือฝนเขียนทุกวัน
0: แล้วสีน้ำนี่เขาใช้สีขาวมั้ย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ใช้เขาใช้เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นงานจริงเขาจะใช้
0: เขามีใช้ด้วย
1: มีใช้บ้างบางจุด
0: สีน้ำกับสีน้ำสรุปว่านี่อาจารย์ทางด้านจิตรกรรมสากลก็บอกว่าสีน้ำยากนะครับจะยากจริงหรือไม่ก็ต้องไปลองดูนะครับสีน้ำแล้วสีน้ำมันใช้วัสดุอะไรในการวาดผ้าได้ไหมเลือกอะไรได้ไหมส่วนใหญ่ท่านใช้ในวาด
1: ส่วนใหญ่เขาใช้กระดาษ
0: ครับสีน้ำใช้กระดาษวาดนะครับเป็นกระดาษอะไรครับอาจารย
1: ์ก็เป็นกระดาษสีน้ำเดี๋ยวเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหนังไก่เหลืองๆแต่ว่ามันกระดาษ100ปอนด์นะครับแต่เดี๋ยวนี้หายากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะคือบางทีเขียนแล้วมันสามารถถ้าเขียนไม่ดีเขียนไม่สวยไม่ชอบเนี่ยเอาน้ำล้าง
0: โอเคละไปได้อีก
1: แล้วก็เขียนใหม่ได้อะไรเงี้ย
0: กระดาษแพง
1: ก็ราคาพอสมควรเพราะกระดาษสีน้ำเลยครับ
0: แต่สําหรับคนที่หัดวาดรูปสีน้ำเนี่ยไม่ใช่กระดาษเป็นไหนยังไงครับอาจารย์
1: ก็มันก็จะมีของนักศึกษาของสตูดิโออะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นเล่มอันนั้นฝึกได้ใช้ได้เหมือนกันถูกกว่าครับถูกกว่าก็ใช้ได้คืออุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะหาซื้อง่ายคุณแค่มีทุนทรัพย์เดินเข้าไปในร้านต้องการแบบไหนเนี่ยได้หมดเลยสีก็มีหลายยี่ห้อครับผม
0: เดี๋ยวแต่หน้าบอช่างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงสีอะคริลิกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงวัสดุที่เป็นพวกผู้กันเนี่ยการรักษาความสะอาดการดูแลอย่างไรครับอาจารย์
1: ครับ
0: เพราะถ้าสีมันแห้งเร็วเนี่ยแสดงผู้กันมันก็พังเร็วเหมือนกัน
1: คือสีอะคริลิกเนี่ยคือถ้าเราอย่างที่ผมสอนเนี่ยผมใช้การผสมน้ำเขียน
0: ครับ
1: เพราะนั้นเวลาล้างก็คือล้างอย่างนั้นเลยแล้วก็หรือไม่ก
0: ็
1: ครับผมก็ล้างแต่ว่าเราไม่แนะนำให้เอาผู้กันไปจุ่มแช่เที่ยวหัวทิ้งผู้กันจะบานจะเสีย
0: ครับครับ
1: อย่างผมสอนเด็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะมีถังเล็กๆทิ้งลงไปทั้งผู้กันเลย
0: ครับ
1: มันก็จะไปซึมเข้าไปข้างในสะอาดหมด
0: แล้วความสีคลิกพอบีบลงมาในถาดสีแล้วมันแห้งเร็วเนี่ยท่านทำไงเนี่ย
1: ผมแนะนำให้เด็กใช้เป็นจานสีที่เป็นตลับลองลึกๆ
0: ลองลึก
1: ครับพอบีบเข้าไปเนี่ยเอาน้ำหล
0: ่อ
1: พอถ้าเลิกใช้ก็เอาถุงพลาสติก
0: มัด
1: มันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่า
0: ครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดูเป็นตัวอย่าง
1: คือสีคลิกเนี่ยพอเมื่อไรที่บีบออกมาแล้วผสมน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ครับทำให้สีมันเน่าแต่เน่าแต่เน่าแล้วมันเป็นก้อนเนี่ยเราสามารถที่จะตีแล้วเอามาประลองพื้นได้แต่เขียนน่ะมันจะไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับคร
0: ับแล้วสีเล็กที่มันแห้งเราสามารถมาทำให้มันเหมือนเดิมได้ไหมมีวิธีการไหมหรือว่าทิ้งเลย
1: ไม่น่าจะมีแล้วครับเพราะว่าสีเล็กแห้งมันเป็นยางแข็งไปเลยเหนียวไปเลยครับผมครับ
0: แล้วทนความคงทน
1: บางคงทนก็ไม่ได้ต่างกับสีน้ำมันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ไปร้อยปีเราตายก่อนที่งานจะตายจากเราไปครับผม
0: ระหว่างสีน้ำมันกับสีอะคริลิกอาจารย์ว่าสีไหนจะทนกว่ากัน
1: ผมว่าทั้งสองประเภท
0: นะ
1: ถ้าเราเลือกใช้วัสดุแคนวาสอะไรเงี้ยที่มีอยู่ในคุณภาพที่กลางดี
0: ๆเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์เขาเอ่ยว่าแคนวาสเป็นยังไงครับแคนวาสอาจารย์
1: แคนวาสก็คือเฟรมสำเร็จรูป
0: ครับ
1: ผ้าใบขึงผ้าใบเรียบร้อย
0: มาจากไหนทำไมถึงต้องเรียกแคนวาส
1: ไอตัวแคนวาสเนี่ยเมื่อก่อนสมัยผมเรียนเนี่ยมันไม่มีสำเร็จรูป
0: เราใช้ผ้าใช่ไหม
1: ต้องซื้อผ้าดิบแล้วก็เอาสีพลาสติกผสมกาวแล้วก็มีตัวแคนวาสตัวกลางซื้อมาผสมมันจะเป็นเหมือนกับมันดีกว่าสีพลาสติก
0: ครับผม
1: มันอยู่กึ่งๆระหว่างอะคริลิกเพื่อมาผสมกันมันก็จะเป็นตัวเคลือบ
0: ตอนนี้ที่เจอในตลาดผ้าแคนวาสเนี่ยมันไม่ใช่ผ้านะมันเป็นเหมือนเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: เป็นผ้าครับแต่ว่าใยมันอ่ะมันเปลี่ยนไปใยมันแบบ
0: ผลิตเพื่อ
1: คือเฉพาะคือเขาเคลือบจนให้มันเงา
0: ครับ
1: แต่ว่าข้อเสียคือถ้าเป็นบริษัทที่เขาไม่ได้เน้นมากอ่ะ
0: ครับผมครับ
1: ไม่นานก็จะกรอบแตกขาดดึงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีสำเร็จรูปซึ่งมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะแล้วจะเด็กทุนทรัพย์เด็กอะไรเงี้ย
0: และแคนวาสแบบไหนชนิดไหนที่เหมาะสำหรับเขียนสีอะคริลิกหรือสีน้ำมันนะครับ
1: ก็เป็นแคนวาสที่ผิวไม่หยาบเกินไปถ้าผิวหยาบเนี่ยเหมาะกับหลักสีน้ำมันเพราะมันต้องก่อเขาเรียกว่าตามดนะครับถ้าเป็นอะคริลิกเนี่ยมันก็จะเรียบๆหน่อยเวลาเขียนมันจะไม่กินผูกกันมันก็จะลื่นนิดนึงแต่เวลาที่ผมสอนเนี่ยผมจะให้เด็กเขียนด้วยเทคนิครองพื้นด้วยสีเวลาเขาเขียนเนี่ยมันจะลื่นมากแต่ถ้าเขียนลึกพื้นขาวเนี่ยกว่าจะเต็มกว่าจะอะไรเงี้ยมันช้า
0: อ๋อแสดงว่าเวลาเขียนรูปผีจะให้ลงพื้นสีก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าสีน้ำมันก็เหมือนกัน
1: ใช้ได้เหมือนกันครับ
0: สีน้ำมันนี่ใช้ลงพื้นด้วยสีน้ำมันด้วยสีอะไร
1: สีน้ำมันก็ได้อะคริลิกก็ได้บางๆเพราะว่ามันจะไปช่วยเคลือบผิวได้
0: สีอะไรที่มาสีขาวฮะที่มารอง
1: เป็นสีอื่นก็เป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลบางๆเพื่อจะเป็นสีบรรยากาศสีกลาง
0: แต่ไม่ใช่เอาจากเรียวเฟรมขาวๆในการวาดนะครับ
1: ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเวลาขยี้สีเนี่ย
0: ครับผม
1: ถ้าเฟรมมันใหม่ๆมันจะกินผูกันผูกันจะกุดไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้เทคนิคนิดนึงแต่ถ้าเราเคลือบไปแล้วเนี่ยมันจะลื่นมากเวลาเขียน
0: ในสีน้ำมันเนี่ยก็บอกว่าทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้จริงไหม
1: ถามว่าจริงไหมถ้าเขียนในห้องแอร์เป็นครับ
0: มันมาจากตัวสีหรือมาจากลินซีดมาจากส่วนที่
1: ตัวสีแล้วก็ลินซีดน้ำยาล้างสีอะไรพวกเนี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยผมพูดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
0: ครับคือ
1: ที่เป็นอาจารย์ผมเองเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขียนรูปในมุ้งเขียนสีน้ำมันในมุ้งเนี่ยแล้วพอมีตังก็ซื้อแอร์ติดเขียนในห้องแอร์มันก็ไม่ระบายออกเลยเข้าเป็นโรคมะเร็งปอดเสียชีวิตเพราะนั้นสีน้ำมันเนี่ยต้องเขียนในห้องที่ถ่ายเทอันนี้เป็นอะคริลิกไม่เป็นไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นสีน้ำมันเนี่ยเราเขียนกันชั้น5หน้าต่างเปิดหมดก็จะถ่ายแสงใช้เสธธรรมชาติแสงธรรมชาติ
0: ครับ
1: ผม
0: ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้นี่สีน้ำมันเนี่ยเป็นสีที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับนี่เป็นคำยืนยันจากอาจารย์สำราญซึ่งคว่ำโดดในวงการอาจารย์ก็บอกว่าสีน้ำมันเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าต้องเวลาจะขีดเส้นมันต้องอยู่ในห้องที่ค่อนข้างจับโปรของอากาศนะครับแล้วก็ต้องไม่ถึงขั้นต้องซื้อหน้ากากมาใส่นะตอนว่าก็ให้มันระบายนะแล้วก็มีคนเป็นมะเร็งเยอะไหมในการเขียนสีน้ำมัน
1: ก็ในยุคก่อนเมื่อ50ปีแล้วมีเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยสีเขาเริ่มพัฒนาเริ่มใส่ตัวของสีเนี่ยเยอะมากขึ้นไอตัวผสมน้อยลงแล้วก็ตัวผสมสีเนี่ยน้ำมันสนเขาเลิกใช้กันแล้วเพราะว่าไอเนี้ยตัวร้ายแรงเลยตัวกัด
0: น้ำมันสนที่ล้างกุ้งกัน
1: ใช่เราเทลงใส่กระป๋องนี่ละลายเลยนั้นปอดเราก็คงไม่เหลือผมก็เลยให้เด็กใช้น้ำยาล้างจานเข้มข้นผสมน้ำก็สามารถล้างได้ก็จะไม่มีกลิ่น
0: อ๋อนี่เป็นความรู้พิเศษนะครับว่ายาใส่น้ำมันสดในการล้างผู้กันเพราะมันระเหยแล้วก็ทำลายสุขภาพให้ใช้น้ำยาล้างจานเข้มข้นผสมน้ำแล้วล้างผู้กันได้เหมือนกันที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตรกรรมสากลนะครับแล้วก็เป็นการเรียนการสอนของสาขาจิตรกรรมของวิทยาลัยพ่อช่างของเราทีนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับเป็นช่วงท้ายซึ่งผมตั้งใจไว้ว่าจะต้องพูดกันยาวๆหน่อยเรื่องนี้นะครับผลงานของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูไปรอบนึงแล้วตอนต้นชั่วโมงนะครับทีนี้ผมจะขึ้นให้ดูครั้งนึงแล้วดูนะครับว่าฝีมือของอาจารย์เป็นอย่างไรมีหลายชุดมากนะฮะซึ่งท่านก็ทำงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นคนที่เป็นทำงานที่เนียบมากใช้ปลายผู้กันในการระบายสีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวจะรู้ว่าเดี๋ยวผมจะถามว่าปลายผู้กันของอาจารย์นี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ภาพคุณเหมือนของอาจารย์สำราญนี่ ไม่เหมือนใครก็แล้วกันนะทั้งสวยทั้งเหมือนนะผมไม่ได้ตั้งใจชมนะมันเป็นเรื่องจริงและภาพที่วิ่งอยู่ก็ประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าใครมาเรียนก็โชคดีมากที่มาเรียนช่วงยุคสมัยที่อาจารย์สำรัญยังเป็นอาจารย์อยู่รีบมาเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็เกษียณแล้วก็จะไม่ได้เรียนนะซึ่งผมว่าหายากมากอาจารย์ฝีมือดีๆอ่ะแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลงในรายละเอียดของอาจารย์กันนะครับภาพที่วิ่งอยู่ดีผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากรู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรทำไงถึงอาจารย์ได้เก่งขนาดนี้อาจารย์มีวิธีการฝึกตัวเองอย่างไรแล้วเอาเวลาไหนมาเขียนนะฮะแล้วก็อาจารย์ทำตำแหน่งทวิชาการอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ไว้ตลอดทำพศอาจารย์เดี๋ยวก็อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับนั้นเรามาคุยกับอาจารย์ในรายละเอียดของอาจารย์เลยทีนี้นะครับผมจะเรียกว่าครูดีหรืออาจารย์ดีก็รวมๆอยู่นี้นะครับอาจารย์เป็นทั้งครูเป็นทั้งศิลปินทีนี้มาเข้าเรื่องเลยจะครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยพูดถึงตัวเองว่าตั้งแต่เด็กเลยนะอาจารย์ทำไงถึงเรียนรูปได้เก่งขนาดนี้อาจารย์เริ่มต้นจากอะไรในการที่มาเรียนศิลปะแล้วมาวาดรูปและสุดท้ายก็มาเป็นอาจารย์ที่นี
1: ่คืออ
0: าจารย์เล่าได้เลย
1: อย่างแรกเนี่ยมัน
0: ครับผม
1: ว่ามันเริ่มจากความรัก
0: ความร
1: ักที่จะทำงานศิลปะคือเมื่อก่อนเนี่ย
0: ถ้าบอก
1: คือถ้าบอกเมื่อก่อนเนี่ยถ้าชอบเนี่ยคือมันต้องรออารมณ
0: ์
1: ถ้าไม่มีอารมณ์เขียนรูปไม่ได
0: ้อารมณ์ศิลปิน
1: ผมก็มีความคิดว่าผมไม่ได้ความชอบผมรักผมหลงไหลเลยแหละผมสมัยเรียนมัธยมเนี่ยผมเรียนวิชาพวกกีฬาคณิตอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยตกแต่มันมีวิชาหนึ่งที่ผมได้คะแนนดีสุดในห้องแล้วผมก็รับจ้างหาเงินได้จากในห้องในการเขียนรูปผมก็เลยว่าชีวิตนี้ก็คงอยากจะเรียนศิลปะจากนั้นมาเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามีศิลปากรมีพ่อช่างมีโรงเรียนศิลปะไม่รู้เรื่องเลยเด็กสมัยก่อนอะไรเงี้ยอ
0: าจารย์อยู่จังหวัดไหนครับตอนนั้น
1: ผมตอนนั้นก็อยู่กรุงเทพเลยครับ
0: อ๋อเป็นกรุงเทพแต่ไม่รู้จัก
1: ใช่ครับอยู่แถวบางมดเนี่ยครับ
0: แสดงว่าตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
1: ไม่มีจ้ะเฮ้ยทำไงดีจบม.3ก็ไปเรียนม.4ก็ไม่รอดโอ้โหไม่ไหว
0: เราไม่ชอบ
1: ใช่ก็เลยไปเรียนโรงเรียนสารพัดช่างมันก็เป็นศิลปะเริ่มต้นแค่3 เดือนไปรู้ว่าศิลปะมันคืออะไรวะอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ มีอยู่วันนึงผมก็ไปอ่านหนังสือเขาลงเรื่องดร.ครก
0: อ๋อเคยได้ยิน
1: ก็เป็นอาจารย์เคยได้ยิน
0: เ
1: ป็นคนที่จบพอช่างแล้วสุดท้ายเป็นด็อกเตอร์
0: ครับครับ
1: แต่ว่ากลับไปบ้านที่ใต้ก็ปั่น3ล้อให้พ่อแม
0: ่
1: ตัวเองเป็นด็อกเตอร์แล้ว
0: ครับ
1: จบจิตรกรรมผมจำได้แล้วก็ไปทำงานเหมือนกับว่าไปแรกๆก็เหมือนกับไปสเก็ตภาพเหมือนให้ตำรวจ
0: ครับครับ
1: ผมอ่านแล้วถึงแบบผมประทับใจมาก
0: สเก็ตภาพเหมือนตำรวจยังไงหมายถึง
1: ว่าโจรนะครับ
0: อ๋อไปอยู่ไปเป็นตำรวจ
1: ใช่ไม่ใช่เป็นตำรวจหมายถึงว่าเหมือนกับเขาไปเป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ว่ามีคนเล่าหน้าตาเป็นงี้เขาสเก็ตออกมาโคตรเก่งเลยแค่พูดให้ฟังว่าหน้าตาแบบนี้เขาสามารถเขียนได้แล้วก็ผมเห็นชีวิตเขาเขียนหนังสือมีมาสอบเพราะช่างติดมีชุดเรียนอยู่ชุดเดียว
0: อ
1: ยู่บ้านใส่ผ้าม้าต้องซักผ้าตากผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะเรียนเพราะช่างให้ได้
0: Okay.
1: แล้วก็ผมไปเรียนหลายที่ไปเรียนช่างศิลป์เรียนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมมีความคิดว่าผมต้องเรียนหลายที่เพื่อที่จะฝึกคือเมื่อก่อนเนี้ยมันเน้นด้วยทักษะคือจะเข้ามาต้องแข่งกัน
0: อ
1: ่ะ
0: เมื่อก่อนไม่แข่ง
1: ช่างเราผมจำได้ว่าผมสอบเนี่ย800 คน1 ต่อ 10 1 ต่อ 8อะไรเงี้ยแบบซึ่งคือในยุคก่อนอาจารย์ก็รู้เพราะว่ามันวัดกันด้วยทักษะฝีมือ
0: ใช่
1: คือถ้าใครไม่เอาตัวรอดไปก็คือไม่สามารถเรียนได้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนพอจบพอช่างตอนเป็น

0: วส
1: คร
0: ับ พอจบไปผมก็ไปทำงานบริษัทอ
1: าจารย์นี่จบปสเองแล้วก็ไปทำงานก่อน
0: ใช่ไปทำงานก่อนตอนนั้นก็ยังไม่คิดจะเรียนต่
1: อ
0: พอช่างยังไม่มีปตีต้องไปก่อห้องปกผมก็ไม่อยากไปเรียนผมก็ไปเป็นอาร์ตไดอยู่ประมาณ5ปี
1: อาร์ตไดนี่คืออะไรคร
0: ับ ก็คือเป็นทำงานเขียนภาพอินทเทสภาพประกอบดองหนังสือนิยสารปฏิทินเต็มไปหมดเลยก็ได้ฝึกฝีมือจ
1: นได้วาดประกอบไปนั้น
0: ฝึกในเรื่องความเนีย
1: บ
0: ความละเอียดคือเข้าไปเสนอลูกค้าเนี่ยหัวหน้าบอกมึงต้องเขียนอาหารให้เหมือนให้น่ากินถ้ามึงเขียนแค่ธรรมดา
1: เนี่ยต่อในบริษัทแล้ว
0: คือเขาไปรู้เทคนิคว่าจะเขียนให้หน้าให้มันเยิ้มให้มันฉ่ำมันยังไงผมก็เล่าวิชาตอนนั้นอ่ะมาสอนในหลักสูตรที่ผมปั้นขึ้นมาในวิชาอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็ทำได้5ปีเขาบอกลูกพี่ครับผมลาออกนะผมจะเรียนพอช่างปลดเบอร์ตีแล้วผมกลับมาเรียนใน2ปี
1: แล้วเขาเรียนที่ไหน
0: เรียนน้าชายเรียน2ปีเรียนที่นี่ครับที่พอช่างเปิดอะไรเงี้ยจากนั้นก็ออกไปก็ไปขายงานศิลปะทั่วๆไป
1: ขายงานคือวาดรูปเองด้วยไง
0: วาดรูปแล้วก็ขายที่สีลมขายดีมากขายจนทั้งแบบผมเก็บเงินซื้อบ้านในหลังเพราะเป็นงานเขาฝรั่งซื้ออะไรเงี้ยหลากหลายอะไรเงี้ยจากนั้นก็เพราะช่างก็มีเปิดสอบผมก็เข้ามาสอบ
1: สอบครู
0: ใช่ครับก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าโหไม่ได้ยอดฝีมือมาสอบเพราะมันติดขึ้นมาผมก็เลยมาเป็นอาจารย์จนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยครับผม
1: สมัยนั้นมีการสอบแข่งขันกัน
0: สอบอันนี้ด้วยครับกฎหมายด้วย
1: แล้วพอมาเริ่มเป็นอาจารย์ที่นี
0: ่ครับผม
1: ก็มาอยู่สาขานี้เลย
0: ครับผมก็เลยมีความคิดว่าจะทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยาก
1: ครับ
0: ก็คือว่าผมจะเอาวิชาที่มันเป็นเรียลลิสติกเนี่ย
1: ครับ
0: สอนให้เด็กจนกระทั่งแข็งให้คนรู้จักให้ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือผมจะเอางานที่เด็กทำน่ะไปถกเถียงกันในโลกโซเชียลให้ได้ว่ามันเป็นรูปเขียนหรือรูปถ่ายหรือเขียนยังไงกันแน
1: ่
0: อย่างน้อยเขาก็หันมามองว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปถึงจนนั้นได้ประสบความสำเร็จในระดับนึงอะไรเงี้ยครับผม
1: มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเป็นครูเพราะช่างเด็กมันจะเป็นตัวการันตีเราไม่ใช่เราการันตีเราพอเราเนี่ยถ้าอาจารย์นี่ถ้าผลงานเด็กดีก็คืออาจารย์ดีนั่นแหละถ้าอาจารย์ไม่ดีหมดสิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อของผมเองนะครับอาจารย์ดีเด็กจะดีแล้วก็เด็กดีได้เพราะมีอาจารย์ดีมันเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้จ้ะครับในงานของอาจารย์หลายชิ้นนี่ที่ผมเคยดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะลองพูดถึงคอนเซปต์พูดถึงการวางโครงการของอาจารย์เองในการทำงานแต่ละชุดมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเก็บข้อมูลอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์
0: คือผมมาเขียนเพราะเต็ดมานานเขียนมาเยอะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็เขียนสำนักพระราชวังสั่งมาก็ต้องเขียนภายในวัน2วันต้องให้จบเพื่อถวายอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ ก็เลยมีผมจะต้องเขียนให้เหมือนใครทำยังไงดีให้มันละเอียดจนแบบละเอียดที่สุดอะไรเงี้ย
1: เห็นบอสปลายผูกกันนะ
0: ครับผมเรียกว่าเทคนิคปลายผูกกันอาจารย์ปัญญาเพชรชูเป็นคนตั้งให
1: ้อ๋อ
0: คือผมใช้ผูกกันไม่เกินเบอร์4
1: ที่เขียนรูปมันนะที่รูปขนาดใหญ่ๆ
0: ใช่ครับ
1: มันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: เป็นไงครับอาจารย์น่าสนใจเบอร์สี่มันเล็กนิดเดียวนะเดี๋ยวผมเอารูปผู้กันเบอร์สี่ให้ดูว่าขนาดไหนนะครับนี่ที่ผมขึ้นให้ดูที่จอนี่แหละอาจารย์เป็นไงเบอร์สี
0: ่คือผมก็คือ
1: ผู้กันแบบนั้นคือเป็นปฏิกิริยาเป็นผู้กันแบบไหน
0: ผู้กันสง่าเนี่ยครับธรรมดาเพราะว่าผมมีความรู้สึกแบบใช้แล้วมันถนัดเดินกระเด้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เบอร์สี่เบอร์เดียว
0: เบอร์สี่หมายถึงว่าถ้าขึ้นรูปอ่ะใหญ่แต่ว่าในเรื่องของการเก็บรายดีเทลทั้งหมดเนี่ยเบอร์สี่2เบอร์3เบอร์4ไม่เกินไม่หลุดออกมานี้
1: แล้วปลายผู้กันยังไง
0: คือส่วนใหญ่เค้าดูเวลาเค้าเขียนผู้ใช้ผู้กันนะเค้าจะปาดป้าย
1: ครับผม
0: ผมจะเขียนเหมือนการสกิดอ่ะเหมือนการดรออิ้งสกิดขีดจนกระทั่งทับกันไม่เห็นรอยเส้นคืออย่างที่ผมบอกผมใช้เทคนิคที่รองพื้นให้เป็นสีกลาง
1: สีกลางครับผม
0: แล้วก็เขียนด้วยการคัดน้ําหนักและคัดแสงอันนั้นตัวกลางเนี่ยมันก็จะเป็นสีของเนื้อสีไปแล้วผมแค่ลงน้ําหนักและคัดแสง
1: น้ําหนัก2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆแ
1: ล้วน้ําหนักก็คือน้ําหนัก3ก็เข้ม
0: ใช่
1: แล้วก็น้ําหนักอ่อน
0: ใช่แล้วก็วิธีการผมคือเวลาเขียนเนี่ยจะใช้สีทับสีจะไม่ผสมกันในจานสีหมายถึงว่าผมอยากได้สีเขียวเนี่ยผมเอาเหลืองเอาน้ำเงินเดี๋ยวฟ้าทับลงไปมันจะเกิดสีใหม่ขึ้นมานี่คือเทคนิคที่ผมแบบอาจจะเป็นประสบการณ
1: ์
0: เขียนมาไม่ผสมแล้วผสมในตัวงานเลยอย่างเข้มผมไม่ใช้น้ำตาลแล้วก็ใช้เขียวใช้โทนเย็นมันก็อยู่ในเข้มน
1: ั้
0: นพอดีตอนเรียนอาจารย์ปัญญาบอกไว้ว่าถ้าเขียนหน้าคนถ้ามีแต่โทนร้อนหน้ามันแห้งไหมนั้นในร่องลึกให้ใส่โทนเย็นมันก็จะหน้าเราก็จะมีอากาศมีสีสดใสสดชื่นอะไรเงี้ย
1: ปฐมเนตรบนหน้าเลย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ปฐมจาร
0: ทับคลิกข้อดีคือทับไปแล้วเนี่ยพอสีที่ลงไปเนี่ยมันจะไม่ปนกันมันก็จะเป็นเลเยอร์สีชื่อซ้อน
1: ๆแต่มันยังมองเห็นกันอยู่
0: ใช่เหมือนกับลัทธิพอยต์อิมเพรสครับเวลาจุดๆๆทับมันจะ

0: เกิดสีใหม่ขึ้นมา
1: ครับพระอินเพสเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่คือพระอินเพสนะครับดูในจอเนี่ยวิ่งมาก็ตามนั้นนะฮะอ่ะต่อเลยครับ
0: ครับพอชุดแรกเนี่ยผมก็เอารวมเอาการเขียนพระเตศ
1: ครับ
0: ไปรวมกับการคือจริงๆอ่ะผมว่าชอบเขียนงานไทยแต่ผมไม่ได้เป็นไม่ได้ถนัดแม่ลายเป๊ะแค่คล้ายเอากลิ่นไอมาผมก็เลยเอาความเป็นไทยที่เป็นซุ้มประตูเป็นโบสถ์เป็นลวดลายพวกนั้นน่ะสิงโตมาบวกกับความเป็นพระเตศในชุดนั้นผมก็เลยเป็นชุดใต้ร่มพระบารมีเป็นการเอาความเหมือนจริงไปบวกกับความเป็นมิติของงานจิตรกรรมไทย
1: มีการจัดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเหมือนจริงและเนื้อหาก็คือเทือกพระเกียรติ
0: ใช่ครับก็คือมีพระเตศอยู่ตรงกลางนะครับเป็นพระเตศเป็นฟิกเกอร์ของราชวงศ์ราชท่านอะไรเงี้ยแล้วก็มีสิงที่อยู่ข้างหน้า
1: สิงมี
0: สิงโต
1: เห็นอาจารย์มีสิงโตอยู่หลายรูปมันอะไรเป็นยังไง
0: คือตอนที่ผมเรียนตอนปตีอ่ะผมทำศิลปนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับสิง
1: ครับ
0: สิงโตที่อยู่ตามวัดตามอะไรต่างๆไปศึกษาไปรีเสิร์ชอะไรเงี้ยว่าสิงมีที่ไหนมีอะไรเงี้ยมีโอกาสที่ไปประเทศจีนก็ไปดูเขาแกะอะไรเงี้ยว่าสิงมันมีความหมายยังไงสิงเนี่ยมันถ้าอยู่ในบ้านคนเนี่ยมันต้องเป็นบ้านขุนนางนะไม่สามารถจะอยู่บ้านธรรมดาได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมาอยู่บ้านเราเนี่ยก็อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ก็ไว้ป้องความเชื่อไว้ป้องกันสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยเอามาเชื่อมโยงกันในเรื่องของสัญลักษณ์แล้วก็ใช้น้ำหนักในตัวผักดันให้มันเกิดมิติตื้นลึกอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็เอาความเป็นจิตรกรรมเข้าไปจับในงานจิตรกรรมไทยที่ผมชอบก็เลยเป็นชุดนั้นออกมาครับผม
1: ไทยโมเดิร์นแล้วไงต่อครับทีนี้
0: เพราะจากชุดนั้นเป็นชุดล่าสุดที่ผมส่งให้อาจารย์ดูและอาจารย์ลงเนี่ยตอนนั้นผมสอนในเรื่องของการศิลปะในเรื่องการหยิบยืม
1: หมายถึงอะไรคร
0: ับ Appropriation ก็คือการหยิบยืมงานศิลปะต่างประเทศมาแล้วก็มาต่อยอด
1: อันนี้อาจารย์ของอาจารย์เองน
0: ั่งใช่ครับใช่คร
1: ับ
0: สอนเด็กอยู่อันนี้ผมว่าแค่พูดมันคงไม่ฟังผมก็เลยทำในชุดเนี้ย
1: ให้ดู
0: ผมก็เลยดึงเอาผมชอบเรื่องกุมารผมเลยดึงเอาคิวปิดที่ของต่างประเทศอ่ะที่อยู่ที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าอากาศส่งมาแล้วนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวผมขึ้นไปดูครับตรงนี้ว่าอาจารย์พูดถึงรูปนี้โอเคครับ
0: คือผมดึงเรื่องความเชื่อที่มันคล้ายๆกันก็เลยสร้างขึ้นเป็นเรื่องของพื้นที่ของจินตนาการ
1: ครับ
0: คือเอาคิวบิดเอากุมารทองของไทย
1: ครับ
0: เอาเด็กเทพของอินเดียอยู่หลากหลายทั่วประเทศมารวมในพื้นที่กัน
1: ของเด็ก
0: ครับผมก็เป็นเรื่องของการหยิบยื
1: ม
0: แต่เปลี่ยนสถานะใหม
1: ่ครับ
0: ด้านหลังเป็นเรื่องเป็นฉากของคิวบิดเป็นเรื่องการเพ้นท์งานฝรั่งแต่ด้านหน้าเนี่ยผมเขียนวัตถุให้เป็นโลหะให้เป็นเหล็กให้เป็นหินถ้าดูในงานก็จะเห็น
1: ครับ
0: นั้นก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างความเชื่อที่แบบอยากให้แบบคนเห็นกุมารก็โดนบันดาลให้เกิดความสุขเห็นคิวปิดก็โดนบันดาลให้เกิดความรักก็นั่นเป็นเรื่องความเชื่อเดียวกันแล้วผมเขียนวัตถุที่ไม่มีเงา
1: บิลีฟ
0: วัตถุที่ไม่มีเงาก็คือว่าผมมองว่าพวกนี้เป็นเทพ
1: จะไม่มีเงา
0: ไม่มีเงา
1: อันนั้นมีความกลมมีแสงเงาในต
0: ั
1: วแต่ไม่มีเงาตกกระทบ
0: เงาที่พื้นไม่มีก็เลยเป็นชุดนี้มาถ้าที่จะเห็นในภาพก็จะเห็นว่าเป็นชุดเนี้ยที่แสดงที่หอศิลป์แห่งชาติก็ใช้วิธีการยังเป็นงานเรียลลิสติกอยู่ให้เด็กได้เห็นว่าเรียลลิสติกมันสามารถที่จะต่อยอดเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ได
1: ้ครับ
0: ครับผมแล้วก็ทำได้ดีถ้าเรามีข้อมูลไม่ใช่ว่าเราดึงเน็ตอย่างเดียวเราต้องไปศึกษาชอบกุมารวัดนี้ก็ต้องไปศึกษาอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิธีนี้แล้วก็เล่าให้เด็กฟังจนกระทั่งเป็นกระบวนการมาถึงเป็นงานศิลปะที่เป็นรูปแบบจริงแต่มันไม่ใช่แค่การล็อกรูปมันมากกว่า
1: ครับ
0: ครับผม
1: artificial intelligence นะครับซึ่งย่อมาก็คือ AI นี่แหละตอนนี้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากแล้วก็มันแทรกซึมไปอยู่ทั่วนะครับมันเป็นการวิวัฒนาการเป็นเขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์ครับซึ่งมันมาแล้วแล้วก็มันคล้ายๆเหมือนกับว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งสมัยก่อนเราใช้กล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มวันหนึ่งเราก็ต้องใช้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วรถครั้งหนึ่งเป็นรถน้ำมันตอนนี้เริ่มมีรถไฟฟ้าแล้วก็อนาคตเนี่ยจะไม่มีรถน้ำมันแล้วนะครับนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่แต่การขอสร้างอะไรทุกอย่างไม่แต่สีก็ตอนนี้ก็สีคลิกก็เพิ่งมีในสารระบบนะทำให้โบราณไม่มีสีคลิกหลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับเด็กว่ารูปจากโทรศัพท์มือถือได้แล้วเมื่อก่อนจะไม่มีนะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปมันสะดวกขึ้นในการเรียนรู้นะโดยเฉพาะ AI เนี่ยผมอยากทราบมุมมองของอาจารย์สำราญว่ามันมีผลกระทบต่อวงการศิลปะอย่างไรมั้ยหรือไม่มีอะไรเลยมั้ยน่ากลัวหรือว่ามันมาเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ที่อาจารย์รู้มานะ
0: ครับผมครับคืออย่างแรกผมก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปได้ไกลสามารถที่จะทำอะไร อย่างข้อดีของ

0: AI เนี่ยผมเห็นนะครับเขาใช้ภาพเก่ามาแต่เขาว่ากดปุ่มปื๊ดเดียวมันก็ขึ้นมาเป็นภาพที่เต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นเป็นข้อดีนะครับ
1: คือ
0: ทำให้เราที่สามารถกู้อะไรบางอย่างที
1: ่
0: มันไม่บางทีมือมันก็ไม่สามารถที่จะกู้อย่างนั้นได้อันนั้นข้อดีแต่ถ้าในส่วนตัวผมมองว่าคนสำหรับคนที่ทำงานอย่างผมเนี่ยทำงานลิสติกอะไรเงี้ยผมมีความคิดว่าโอเค AI เนี่ยมันสร้างได้ขนาดนั้นแต่ถ้าคนที่จะเลือกเสพงานจริงเนี่ยผมก็ต้องเลือกเสพงานศิลปะที่เขียนด้วยมือซึ่งนับวันนะถ้าคนคนนี้ตายไปคุณก็ไม่มันก็ไม่สร้างขึ้นมาแล้วแต่ AI เนี่ยมันได้เยอะมันได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อดีมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อที่แบบถ้าตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนานะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของคนเขียนรูปเขียนเรียลลิสติกอะไรเงี้ยผมว่าเขารู้สึกเป็นข้อมูลที่ดีมากกว่าเป็นข้อมูลส่งเสริมเขาอะ
1: มันมีความเป็นชีวิตเป็นคนมากกว่า
0: ใช่แต่หมายถึงว่าเราสามารถดึงมาใช้ในงานเราได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าความเป็นศิลปะความเป็นอาร์ตอะยังไงก็ต้องสร้างจากคนขึ้นมาใช่ไหมคร
1: ับ คือเอไม่มีหัวใจวันเถอะประมาณนั้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์มองอย่างนี
0: ้ครับผม
1: ก็เป็นอีกทัศนคตินะครับว่า AI เนี่ยมันไม่มีหัวใจมันมีแต่การพัฒนาเรื่องฝีมือซึ่งแน่นอนว่าคนทำไม่ได้
0: ใช่ใช
1: ่ก็แสดงว่าอาจารย์มองว่าAI เนี่ยยังไงก็มาทดแทนศิลปินจริงๆไม่ได้ศิลปินจริงก็ยังมีความหมายอยู่นะครับแล้วก็เชื่อเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะว่า AI จะพัฒนาไปไกลขนาดไหนยิ่ง AI มาเท่าไหร่นะครับไอ้ความที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยยิ่งมีความหมายมากเท่านั้น
0: จะมีเสน่ห์มากข
1: ึ้
0: น
1: มีเสน่ห์แล้วก็มันหาไม่ได้เลยเชื่อว่าต้องมีราคาแพงนะเพราะไอ้คนที่เขียนรูปด้วยมือตอนนี้นะครับจงภูมิใจไว้อย่าไปสนใจว่าเอ้ยทำงานด้วย AI ไม่เป็นแล้วจะหมดความหมายแน่นอนว่า AI เนี่ยไม่มีหัวใจเหมือนคนเราอาจจะเขียนรูปไม่เนี๊ยบเราไม่ก็ช้ากว่า AI ทำก็จริงแต่ว่า AI มันไม่มีหัวใจนะครับอันนี้อาจารย์คิดเหมือนผมไหม
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าใช้ AI เป็นไกด์ไลน์บางอย่างได
1: ้ในการเติมจินตนาการของเรา
0: ใช่คร
1: ับ แต่อย่าไปให้ AI มาใช้เราต้องใช้มันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สำราญมากเลยครับที่มาให้ข้อมูลเป็นไงบ้างครับกระผมหวังว่าคลิปการพบปะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญมณีรัตน์ที่เกี่ยวกับจิตรกรรมสากลในวันนี้จะทำให้ผู้ชมได้รับประโยชน์และก็สาระต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับการบรรยายในวันนี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของจิตรกรรมสากลแล้วกระผมถือโอกาสแนะนำสาขาวิชาจิตรกรรมสากลของวิทยาลัยปอช่างไปในตัวนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจจะเรียนวาดภาพมาที่วิทยาลัยปอช่างได้เลยนะครับที่นี่เปิดสอนทั้งจิตรกรรมสากลและก็จิตรกรรมไทยเป็นการเรียนการสอนในระดับตรีนะครับเราต้องจบมัธยมศึกษาปีที่6มาแล้วหรือเทียบเท่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้กระผมได้มาบรรยายในวันนี้และขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องนกยูงแสดงธรรมมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นนกยูงแสดงธรรมให้พระนางฟังนกยูงตัวนั้นมีขนสีทองสวยงามขั้นตื่นบรรทมพระนางขอให้พระสวามีส่งคนออกไปตามหานกยูงครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกยูงทองที่พระนางทรงฝันอาศัยอยู่บริเวณแนวป่าของภูเขาลูกที่สี่เชิงเขาหิมพานต์ยูงทองสง่างามมากตามซอกปีกมีลวดลายสวยงามและเป็นนกที่ฉลาดภูเขาลูกที่ยูงทองอาศัยอยู่นั้นเป็นภูเขาเงินยามที่พระอาทิตย์อุทัยทอแสงกระทบสาดแสงจับขอบฟ้ามองดูสวยงามจึงร่ายมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอารามสว่างไปทั่วปัตตภีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดวันหลังจากกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์แล้วยูงทองก็น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นครั้นกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าแล้วยูงทองก็หากินในป่าตลอดทั้งวันอย่างมีความสุขตกเย็นกลับมาเห็นพระอาทิตย์อัสดงคตจึงกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์อีกว่าพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังจะอัสดงคตรับขอบฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดคืนหลังจากกล่าวสรรเสริญ

เอิญพระอาทิตย์ยูงทองก็น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญอีกว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นยูงทองกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นและอยู่เป็นสุขเสมอในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นยูงทองมาแสดงธรรมให้พระนางฟังครั้นตื่นบรรทมจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีให้ทรงทราบเสด็จพี่น้องอยากฟังยูงทองแสดงธรรมความฝันกับความจะได้ไปด้วยกันหรือพี่ไม่เคยเห็นนกแสดงธรรมพระเจ้าพาราณสีตัดแย้งแต่น้องเชื่อว่าเป็นจริงได้พระนางเขมาตรัสยืนยันเพราะภาพที่เห็นนั้นชัดเจนมากพระเจ้าพาราณสีตรัสเรียกพวกพราหมณ์มาปรึกษาคันได้คำแนะนำจากพราหมณ์ปุโรหิตพระเจ้าพาราณสีก็ตรัสเรียกพรานป่ามาประชุมในวังขอเดชะในป่าหิมพานต์ชั้นในมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งบนยอดภูเขาข้าพเจ้าเห็นนกยูงทองอาศัยอยู่บริเวณนั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้เรื่องแล้วพระเจ้าพาราณสีทรงพระสวนถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบให้เจ้าจับยูงทองตัวนั้นมาให้ข้าขอให้จับเป็นพรานป่าทูลรับคำแล้วออกไปป่าหิมพานต์เพื่อจับยูงทองมาถวายเขาพยายามดักบ่วงและวิธีจับอยู่7ปีจนกระทั่งตายอยู่กลางป่าส่วนพระนางเขมาพอได้ทราบว่าพรานป่าตายก็ท้อพระทัยและสวรรคตพระเจ้าพาราณสีกริ้วมากทรงหาทางแก้แค้นด้วยการรับสั่งให้จารึกข้อความลงในแผ่นทองว่าในป่าหิมพานต์มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่ภูเขาลูกนั้นมีนกยูงทองตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้กินเนื้อผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายมีอายุยืนคั้นแล้วทรงรับสั่งให้ใส่แผ่นทองไว้ในหีบทองแล้วให้เก็บไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาได้อ่านคั้นพระเจ้าพาราสีสวรรคตพระเจ้าพาราสีองค์ใหม่พอได้อ่านข้อความในแผ่นทองก็ทรงมีพระประสงค์จะได้กินเนื้อยูงทองส่งพรานป่ารุ่นใหม่เที่ยวหาจับยูงทองอย่างที่บอกไว้ในแผ่นทองพรานป่าหาอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่พบพระเจ้าพาราณสีราชการต่อมาก็ทรงทำเช่นเดียวกันซึ่งก็จับยูงทองไม่ได้เช่นเดียวกันเหตุการณ์ดำเนินไปถึง6รัชกาลครั้นตกถึงรัชกาลพระเจ้าพาราณสีสมัยที่7จึงประสบผลสำเร็จคือพรานป่าที่ทรงส่งไปสามารถจับยูงทองตัวดังกล่าวได้พรานป่านั้นเป็นคนฉลาดก่อนออกเดินทางไปจับยูงทองในป่าหิมพานต์ได้ศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของพรานป่าคนก่อนศึกษาอุปนิสัยยูงทองเห็นว่าควรจะนำนกยูงตัวเมียล่อดังนั้นเขาจึงไปจับนกยูงตัวเมียมา1ตัวแล้วสอนให้เริงระบำตามจังหวะการปรบมือจนกระทั่งนกยูงตัวเมียนั้นเกิดความชำนาญจึงเริ่มแผนการจับยูงทองยูงทองตัวนี้ร่ายมนต์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุกวันมนต์ที่ร่ายนั้นคุ้มครองมันให้ปลอดภัยตลอดมาจึงไม่มีใครจับมันได้เอาเถอะเราจะไปจับมันตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคันคิดได้อย่างนี้แล้วพรานป่าก็อุ้มนกยูงตัวเมียนั้นไปตรงที่ที่ยูงทองจะได้ยินเสียงร้องไพเราะของนางขณะนั้นใกล้จะรุ่งสางพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพอไปถึงที่ตรงนั้นพรานป่าก็ดักบ่วงแล้วตบมือให้จังหวะทันใดนั้นนกยูงตัวเมียก็ส่งเสียงร้องไพเราะกรีดปีกกรีดหางเริงระบำอย่างสวยงามฝูงทองยูงทองเต
ื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียส่งเสียงร้องไพเราะเกิดกระสันลืมร่ายมนเผลอตัววิ่งไปหานกยูงทองตัวเมียที่กำลังเริงระบำและส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วและยังไม่ทันจะถึงตัวนางขาก็พันติดบ่วงเสียก่อนพรานป่าจึงเข้าไปจับตัวไปถวายขณะเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าพราหมณ์สียูงทองได้ทูลถามถึงสาเหตุที่ทรงรับสั่งให้จับตนเมื่อได้ทราบว่าถูกให้จับมาเพราะความเชื่อว่าถ้าใครได้กินเนื้อแล้วจะไม่แก่ไม่ตายและมีอายุยืนตลอดไปยูงทองจึงกราบทูลว่าขอเดชะตามที่พระองค์เชื่อกันมานั้นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะในโลกนี้ไม่มีนกยูงตัวใดที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นใครกินเนื้อแล้วไม่แก่ไม่ตายที่เห็นชัดๆคือหม่อมฉันก็กำลังจะตายอยู่นี่ไงแล้วเนื้อของหม่อมฉันจะช่วยใครไม่ให้ตายได้เล่าพระเจ้าพาราณสีทรงฟังแล้วได้สติจึงทรงบูชายูงทองด้วยเครื่องสักการะล้ำค่าแล้วแบ่งราชสมบัติให้ยูงทองครอบครองยูงทองอยู่ในพระราชวังได้3วันก็ถวายราชสมบัติคืนแล้วทูลลากลับไปอยู่ที่ภูเขาเงินในป่าหิมพานต์ตามเดิมแต่ก่อนจะจากไปได้ถวายโอวาทว่าขอเดชะขอพระองค์จงอย่าประมาทนิทานธรรมะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและเชื่อมั่นมนต์ที่สวดนั้นย่อมคุ้มครองผู้สวดได้แท้จริงเหมือนยูงทองสวดมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์และสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วช่วยให้ปลอดภัยฉะนั้นบันทึกแด่ลูกรักความดีความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวการดีใจการเสียใจการพัดพรากการตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าลูกทำเหตุให้ดีผลก็จะเกิดมาดีถ้าทำเหตุไม่ดีผลก็จะเกิดมาไม่ดีลูกจงจำไว้ว่าจงพูดในสิ่งที่ควรพูดและอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดคิดเสียว่าถ้าพูดออกมาแล้วทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เสียใจโมโหโกรธเราจงอย่าพูดเมื่อเวลาเกิดผลอย่างใดทั้งในทางดีและทางไม่ดีไม่ต้องมองใครมองที่การกระทำของเราเองหัวใจของการเรียนคือสุจิปุริลูกจำไว้สุคือฟังสุตะจิคือคิดจินตะปุคือถามปุจฉาติคือจดลิขิตนะคะลินะคะลิคือจดลิขิตถูกต้องปฏิบัติอยู่เสมอการเรียนก็จักบรรลุผลสำเร็จลูกเกิดเป็นคนแล้วต้องพยายามทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วนอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิตโบราณว่าลิขิตเป็นของฟ้าคือผลของการกระทำชะตาเป็นของคนคือการกระทำก่อนนอนอย่าลืมไหว้พระและทำสมาธิทำอะไรให้นึกถึงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้แล้วพ่อแม่จะคิดอย่างไรถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่สบายใจลูกทำได้ถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่ไม่สบายใจลูกอย่าทำเพราะผู้ที่เสียใจดีใจคือพ่อและแม่แต่ผู้ที่ได้รับผลดีผลเสียคือตัวลูกเองลูกจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่าคนดีคือคนที่มีศีลธรรมมีจิตใจเป็นปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ไม่พูดจาให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาถ้าลูกเห็นแก่ผู้อื่นลูกก็จะไม่เห็นแก่ตัวถ้าลูกรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้องชีวิตจะมีค่าเป็นเงินเป็นทองลูกจงจำไว้ว่าทุกคนปรารถนาทำแต่ความดีไม่มีใครอยากทำชั่วไม่มีใครอยากถูกลงโทษไม่มีใครอยากถูกดูถูกถูกเหยียดหยามไม่มีใครอยากทำผิด
แต่ในโลกนี้ไม่เคยเลยสักคนที่ไม่เคยทำผิดลูกรักการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ลูกควรตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมลูกรักเงินทองที่พ่อและแม่หามาให้ลูกได้ใช้ในการเรียนขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายให้ลูกรู้จักกันรู้จักใช้และสุดท้ายก็รู้จักเก็บเมื่อลูกทำได้อย่างที่กล่าวมานี้ลูกจะไม่พบกับความลำบากเลยลูกรักสิ่งแรกของการคบคนอื่นอย่างมีความสุขคือการมีสัมมาคารวะการมีระเบียบวินัยการมีมารยาทที่ดีงามการมีน้ำใจต่อผู้อื่นการพูดจาที่ไพเราะอยู่เสมอไม่ดูถูกผู้อื่นการมีความเกรงใจต่อผู้อื่นการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและข้อสำคัญที่สุดคือลูกจงยิ้มอยู่เสมอลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากแต่ลูกจงเลือกด้วยสติปัญญาและคำนึงถึงประโยชน์ของมันนะคะนิทานเรื่องต่อไปจะนำนิทานเกี่ยวกับอีสปอีสปเนี่ยค่ะเป็นชาวเมืองฟรีเยียประเทศกรีกนะคะเกิดเมื่อประมาณ40ปีนะคะก่อนพุทธกาลในตระกูลของทาสมีหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์มีลิ้นที่ใหญ่โตจนคับปากทำให้พูดได้ไม่ชัดแต่นั่นค่ะกลับเป็นข้อดีให้อีสปได้เรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นในยามที่เขาค่ะกำลังเล่านิทานให้คนฟังด้วยความเป็นคนดีมีสติปัญญาเลิศล้ำเฉลียวฉลาดเกินผู้ใดและมีน้ำใจงดงามอีสปจึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสจากชื่อเสียงอันโด่งดังของการเป็นนักเล่านิทานอิสปจึงได้เข้าไปทำงานในราชสำนักของกษัตริย์เรซูสแห่งอาณาจักรลิเดียและได้กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์แต่ในบั้นปลายชีวิตของอิสปกลับต้องพบกับจุดจบอันน่าสลดสังเวชเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมอีสปจึงถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการจับโยนลงหน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายแต่ความตายของอีสปกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นอมตะแม้จะผ่านการเวลานับพันๆปีเสียงเล่าขานตำนานก็ยังคงกึกก้องกังวานไปทั่วทุกมุมโลกนะคะในที่นี้ก็จะนำนิทานอีสปนะคะมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระศาสดาพระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะองค์พระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโอรสค่ะของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาประสูตรณอุทยานหลวงลุมพินีวันในพระราชวงศ์ศักยะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลทรงมีพระนามว่าสิทธัตถะทรงเปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีและมหาปุริสลักษณะอันเพียบพร้อมทุกประการทรงสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักวิศวามิตรด้วยวิชา18ประการได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาแห่งโกลิยวงศ์และมีพระโอรสทรงพระนามว่าราหุลทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเนื่องจากทรงเบื่อหน่ายในกามคุณ5เมื่อพระชนมายุ 29 พรรษาเพื่อออกแสวงหาสัจธรรมสูงสุดอยู่นานถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้อริยสัจ4ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มมหาโพธิบัลลังก์เมื่อพระชนมายุ 34 พรรษา
จากนั้นทรงใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดของพระองค์ออกโปรดสัตว์สั่งสอนเหล่าเทพ

วดามนุษย์เดรัจฉานผู้จมอยู่ในตมอวิชชาให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนากันอย่างมากมายทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาแม้เวลาล่วงผ่านมานานเกือบ 2,600 ปีแต่คำสอนอันเป็นสัจธรรมอมตะของพระองค์ก็ยังคงอยู่คู่โลกค้ำฟ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพาให้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะจารึกอยู่ในจักรวาลนี้สืบไปจนกาลปาวสานนะคะเรื่องแรกสามัคคีคือพลังในค่ำวันหนึ่งเหล่าไก่ทั้งหลายได้ออกมาหาอาหารกันกินเช่นเคยเหมือนทุกวันทันใดนั้นก็มีหมาป่าวิ่งเข้ามาจู่โจมฝูงไก่หมาป่าพูดในขณะที่กำลังจะวิ่งเข้าไปจับไก่ว่าสงสัยคืนนี้เราจะได้กินไก่ย่างมื้อค่ำของข้ามานี่ซะดีๆมีไก่ตัวหนึ่งโดนจับซะแล้วเพื่อนไก่เรียกร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกไก่ตัวที่เหลือต่างพยายามเข้ามาช่วยเพื่อนจัดการเลยนี่แน่นี่แน่เจ้าหมาป่าโดนไก่ทั้งฝูงลุมจิกตีเฮ้ยอะไรนะหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยอย่านะบอกว่าให้หยุดไงโอ้ยหยุดนะจนในที่สุดหมาป่าก็เผลอทำเจ้าไก่ตัวที่อุ้มมานั้นหลุดมือไปได้ไม่เอาแล้วไก่พวกนี้มันลุมฆ่ามันลุมฆ่าช่วยด้วยในที่สุดเจ้าหมาป่าก็วิ่งหนีไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหมู่ชนทำให้หมู่คณะมีความปลอดภัยพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดสุขเนื้อแสนอร่อยวันนี้ตาและหลานเดินไปซื้อของในหมู่บ้านตาบอกหลานด้วยความอารมณ์ดีว่าเอาละวันนี้เราได้เนื้อแสนอร่อยมาทำอาหารกันแล้วว้าวเยี่ยมไปเลยฮะคุณตาหลานชายบอกตาทันใดนั้นเองทั้งตาและหลานก็เดินมาพบกับสิงโตเจ้าสิงโตคำรามใส่ทั้งสองคนเอ๊ะหรือว่าทั้งสองพูดขึ้นมาพร้อมกันเจ้าสิงโตมันสนใจเนื้อแสนอร่อยหลานถามคุณตาเอาไงต่อดีล่ะครับคุณตาสงสัยคงต้องวิธีนี้ซะแล้วตาพูดพร้อมหยิบชิ้นเนื้อออกมาจากถุงตาโยนเนื้อไปพร้อมกับพูดว่านี่แน่แล้วเนื้อก็ถูกโยนออกไปแล้วเนื้อนั้นก็เบี่ยงเบนความสนใจได้จริงๆหลานชายถามตาครับได้เนื้อละตาจึงตอบหลานว่าเอาเถอะหลานตาเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้ส่วนตอนนี้หนีก่อนเถอะนิทานนะคะสอนให้รู้ว่าเมื่อถึงคราวคับขันคนฉลาดจะสละละทิ้งของมีค่าน้อยเพื่อรักษาของมีค่ามากไว้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงละทิ้งสุขเล็กน้อยเพื่อสุขอันยิ่งใหญ่ทำเกินหน้าที่เจ้านกน้อยค่ะบินผ่านมาในป่ามันพูดด้วยความอารมณ์ดีวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยระหว่างทางก็เจอกับช้างเออเจ้านกเจ้านกช่วยบินมาหาข้าหน่อยคือวันนี้ข้าว่าข้าจะกลับบ้านช้าข้าติดธุระยังไงข้ารบกวนเจ้าช่วยไปบอกครอบครัวข้าหน่อยนกรับปากอ๋อได้เลยเดี๋ยวจัดให้โอ้ขอบคุณมากเจ้านกเจ้านกน้อยรีบบินไปทำภารกิจระหว่างทางบินมาเจอหมีอะนั่นเจ้าหมีกำลังมีปัญหาลงไปดูหน่อยหมีบ่นว่าเออทำส้มกระจายไปหมดแล้วซุ่มซ่ามจังเลยเราเจ้านกจึงช่วยหมีเก็บส้มขึ้นมา
อ้าวเจ้านกไหวหรือเปล่าเนี่ยหมีถามอย่างเป็นห่วงนกตอบไม่เป็นไรแค่นี้ชิวเมื่อเก็บส้มเสร็จก็แยกย้ายกันเมื่อบินไปสักพักเจ้านกร้องออกมาว่าโอ้ยเจ็บปีกจังเลยแต่เจ้านกก็พยายามบินต่อไปเรื่อยๆโอ้ยเจ็บจังโอ้ยโอ้ยแล้วสุดท้ายก็ร่วงลงมานอนเพราะหมดแรงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงทำการตามความสามารถของตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงพยายามในหน้าที่ของตนเด็กเลี้ยงแกะฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ในลานกว้างๆขณะนั้นเองเด็กเลี้ยงแกะก็เดินเข้ามาเฮ้ยว่างอีกแล้วเรากลางป่าแบบนี้มีอะไรสนุกทำนั่นมันกระต่ายนี่ลองอะไรดูหน่อยสิเด็กเลี้ยงแกะจึงคว้าหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วยิงไปทางกระต่ายเจ้ากระต่ายร้องด้วยความเจ็บปวดเด็กเลี้ยงแกะหัวเราะพร้อมพูดว่าห้าห้าทำไมง่ายจังแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีความคิดในหัวเด็กเลี้ยงแกะมองไปที่ฝูงแกะเขาง้างหนังสติ๊กแล้วยิงไปทางแกะอย่างแรงแกะร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าแกะหันมามองหน้าเด็กเลี้ยงแกะเจ้าแกะโกรธมากจึงวิ่งไล่ตามเด็กเลี้ยงแกะเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีเฮ้ยแย่แล้วเราเจ้าแกะหยุดนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จในครั้งแรกไม่แน่นักว่าจะสำเร็จในครั้งที่สองเมื่อองค์ประกอบแตกต่างกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าผู้หวังประโยชน์ด้วยวิธีการอันผิดย่อมเดือดร้อนความรู้และกาลเทศะเด็กหญิงกำลังอ่านหนังสือคู่มือการปฐมพยาบาลเด็กชายถามนี่เธอไม่เบื่อบ้างหรือไงหนังสือแบบนั้นน่ะเด็กหญิงตอบแต่เราว่ามันน่าสนใจเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถช่วยคนอื่นได้เด็กชายจึงบอกเด็กหญิงจ้าเอาเถอะเราขอนอนต่อบ่ายวันนั้นป้าและเด็กๆออกไปเดินเล่นป้าพูดกับเด็กว่าไม่มีอะไรดีเท่าการเดินเล่นในป่าระหว่างทางป้าสะดุดก้อนหินข้อเท้าพลิกเด็กหญิงอาสาขอดูข้อเท้าของป้าเด็กชายพูดกับเด็กหญิงว่าอย่างเราจะไปช่วยอะไรได้เด็กหญิงจึงบอกว่าข้าจำไม่ได้เหรอก็เราเคยอ่านมาจากในหนังสืออะแค่เคสนิดเดียวอึ๊บอะเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวป้าหายแล้วขอบใจมากนะหลานแล้วทั้งหมดก็พากันเดินกลับบ้านเด็กหญิงจึงบอกเด็กชายว่าเห็นไหมว่าที่เราอ่านน่ะไม่ได้เสียเวลาเปล่าเลยเด็กชายตอบว่าจ้ารู้แล้วเราขอโทษนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะใช้วิชาความรู้ให้ดูกาลเทศะพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าอันความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าต่ำสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำประโยชน์มาให้ผู้คิดทรยศเจ้าหมาจิ้งจอกกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยทันใดนั้นเจ้าสิงโตก็โผล่มาจ้าเอ๋วันนี้ล่ะเจ้าเสร็จข้าแน่เจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกหมาจิ้งจอกร้องเสียงดังหมาจิ้งจอกวิ่งหนีอย่าตามมานะได้โปรดเมื่อวิ่งมาเจอทางตันหมาจิ้งจอกหันมองไปรอบๆมันเห็นกระต่ายเพื่อนสีอยู่แถวนั้นพอดีมันจึงเริ่มออกอุบายนี่คุณสิงโตถ้าข้าสามารถหาใครที่น่ากินกว่าข้ามาแทนได้ท่านจะปล่อยข้าไหมสิงโตตอบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะข้าจะปล่อยเจ้าแต่ถ้าไม่ได้เจ้ารู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจัดการได้เชื่อมือข้า

หมาจิ้งจอกได้โอกาสเดินไปหากระต่ายสวัสดีเจ้ากระต่ายนายมาทำอะไรแถวนี้ไม่กลัวสิงโตเลยหรือกระต่ายตอบก็ไม่เห็นมีอะไรแถวนี้น่าจะน่ากลัวแล้วสิงโตก็ปรากฏตัวออกมากระต่ายจึงดึงหางหมาจิ้งจอกเอาไว้มาเลยมานี่เลยอย่างนี้นะสิงโตจึงพูดว่าอิ่มแน่มื้อนี้ฮ่าฮ่าหมาจิ้งจอกและกระต่ายจึงรีบวิ่งหนีฮึแม่จ๋าช่วยด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ทรยศมิตรด้วยแผนการใดจะต้องพินาศด้วยแผนการนั้นพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเสียเวลาทะเลาะช้างกับม้ากำลังพักผ่อนอยู่ในป่าเจ้าช้างบอกเพื่อนข้าขอนอนหน่อยสักคู่หนึ่งนะข้าง่วงเจ้านอนไปเถอะข้าจะกินหญ้าอยู่นี่แหละเจ้าม้าตอบระหว่างนั้นเองมีลุงกับหลานกำลังเดินป่ามาทางนี้ลุงพูดกับหลานว่าเฮ้ลุงรู้สึกเหนื่อยแล้วสิหลานอยากให้เจ้าช้างตรงนั้นไปส่งเราไหมล่ะหลานชายตอบได้หรือครับลุงดีเลยทั้งคู่จึงเดินไปถามช้างกับม้าลุงถามช้างว่าเจ้าช้างวันนี้เจ้าพาข้าและหลานเดินป่าแถวๆนี้หน่อยได้ไหมช้างตอบได้สี่ข้าว่างพอดีขึ้นหลังมาม้าพูดขึ้นทันใดเดี๋ยวก่อนและเพื่อนรักอย่างข้าล่ะข้าก็อยากไปด้วยเหมือนกันข้าเริ่มม้าเริ่มโมโหช้างตอบเจ้าไม่ต้องไปหรอกถ้าเจออะไรระหว่างทางจะพานเดือดร้อนกันหมดม้าโมโหอะไรกันนี่มองข้าจะไปเป็นตัวถ่วงเจ้าหรือช้างบอกเพื่อนเอ๊ะนี่ข้าห่วงเจ้านะเจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงลุงจึงบอกทั้งคู่ว่าเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันเอาอย่างนี้เจ้าม้าก็ไปกับเราด้วยสิไปด้วยกันหมดนี่แหละผมว่าดีเหมือนกันนะครับหลานชายเห็นด้วยช้างถามจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยเอาละเพื่อนรักเจ้ามาด้วยกันได้เลยข้าขอโทษนะเราไม่น่าทะเลาะ กันเลยม้าบอกเพื่อนว่าข้าก็เช่นกันข้าขอโทษนะทั้งลุงและหลานชายจึงรีบขึ้นหลังช้างและหลังม้าทั้งหมดจึงได้เดินทางไปด้วยกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาชีพเดียวกันควรพึ่งพาอาศัยกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงหาเลี้ยงชีพโดยทางธรรมคนทุจริตหมาป่าจับแกะมาล่ามไว้เพื่อเตรียมทำเป็นอาหารแกะพยายามกัดเชือกที่ล่ามไว้อยู่นี่ปล่อยข้าไปนะปล่อยสิอึ๊บอึ๊บหมาป่าพูดว่าอ้าวเรื่องอะไรข้าต้องปล่อยเจ้าด้วยล่ะเพราะอีกเดี๋ยวเดียวเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าแล้ววันนี้ล่ะข้าจะได้กินเนื้อแกะแล้วเจ้าแกะตกใจไม่เอานะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าหมาป่าจึงบอกเสียเวลาเปล่าร้องอยู่ได้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกระหว่างนั้นมีลิงตัวหนึ่งนอนอยู่แถวนั้นเสียงเจ้าแกะร้องดังมากช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าลิงตื่นเพราะเสียงร้องหาอะไรกันนะเหมือนได้ยินเสียงมาจากทางนี้หมาป่าจึงบอกกับแกะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าหรอกอย่างที่ข้าบอกยังไงเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าลิงจึงแอบดูที่หลังโขดหินพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยหมาป่าจับแกะนี่นามองไปที่แกะพร้อมกับพูดเบาๆว่าแต่จะว่าไปมันก็น่าเสียดายขนนุ่มๆ นั่นน่ะหมาป่าน้ำซุปเคี่ยวน้ำซุปพร้อมกับพูดน้ำซุปใกล้ได้ที่แล้วใส่มันฝรั่งลงไปทีนี้ก็หันไปเตรียมเนื้อแกะได้แล้วแต่เมื่อมันหันมาอีกทีก็พบว่าเจ้าลิงแอบพาเจ้าแกะหนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่ง

ที่เป็นคุณแก่คนดีอาจมีโทษแก่คนชั่วพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็ไม่ใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมดหมูป่าขี้โมโหเจ้าหมูป่ากำลังเดินอยู่ในป่าอากาศร้อนมันจึงอารมณ์เสียเดินทางมาเรื่อยๆก็มาเจอกับเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายจึงขอร้องเจ้าหมูป่าว่าอ้าวคุณหมูป่ามาพอดีเลยท่านช่วยข้าดึงแครอทบ้าหรือเจ้าเห็นข้าเป็นไรกันเจ้าหมูป่าตอบกลับไปอย่างอารมณ์เสียเดินทางต่อไปก็ไม่เจอกับเจ้าลิงเจ้ากระต่ายนะคะรีบวิ่งหนีเดินทางต่อไปเจอลิงเจ้าลิงนะคะให้ช่วยเก็บผลไม้ไหว้วานเจ้าหมูป่าจึงตะคอกเสียงดังว่าข้าไม่มีอารมณ์อย่ามาสั่งข้าเจ้าลิงก็เลยวิ่งหนีไปเจ้าหมูป่าได้ยินเสียงคนหาเรื่องจึงหันกลับไปดูพร้อมกับพูดว่าเอ๊ะพูดเหมือนหาเรื่องเดี๋ยวก็จัดการซะเลยวัวจึงถามว่าเจ้าว่าอะไรนะหมูป่าจึงตอบว่าเออเปล่าข้าไม่ได้ว่าอะไรวัวจึงบอกเจ้าหมูป่าว่าเฮ้ตอนแรกข้าอุตส่าห์ตามหาเจ้าเพื่อชวนไปงานเลี้ยงดีๆอยู่แท้ๆแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วเชิญเจ้าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไปคนเดียวเถอะเจ้าหมูจึงพลาดโอกาสได้ไปร่วมฉลองในงานเลี้ยงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะโกรธเขาควรมีเหตุผลบ้างอย่าเป็นคนโกรธง่ายให้รู้จักอดทนข่มใจไว้บ้างพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงดับความโกรธด้วยความข่มใจเสียดายจังเด็กชายกำลังนอนกลางวันอย่างสบายใจแล้วเอ๊ะนั่นใครถืออะไรมาด้วยอ๋อเด็กหญิงตัวน้อยถือแป้งทำขนมมาด้วยนี่เองเด็กหญิงชวนเด็กชายเธออยากเข้าครัวมาช่วยเราทำขนมไหมสนุกดีออกนะเด็กชายตอบปฏิเสธไม่เอาละเราว่าซื้อเขากินง่ายกว่าเยอะเลยเธอว่าอย่าเสียเวลาทำเลยเด็กหญิงจึงพูดว่างั้นเราทำคนเดียวไม่ง้อเธอก็ได้เชอะเด็กหญิงจึงตัดสินใจทำขนมคนเดียวเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายได้กลิ่นหอมโอ้ยหอมงั้นเราขอชิมหน่อยเด็กหญิงรีบห้ามหยุดขนมนี่เหมาะสำหรับคนเหนื่อยอย่างเราเธอไม่เกี่ยวเด็กชายจึงขอร้องว่าแบ่งเราบ้างเด็กหญิงตอบปฏิเสธไม่แล้วเด็กหญิงก็กินขนมคนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งใดจะมีคุณค่าของสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ผู้ไม่รู้จักค่าของสิ่งของก็จะมองสิ่งนั้นว่าไร้ค่าพระศาสนสุภาษิตสอนว่าคนโง่ย่อมทำลายประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับเรื่องธรรมดากระต่ายตัวน้อยเดินไปเก็บแครอทดีจังวันนี้ได้แครอทกลับมาเพียบแต่แล้วทันใดก็มีหมาป่าวิ่งตรงเข้ามาเจ้ากระต่ายร้องตะโกนอย่างตกใจว่าหมาป่าอย่าทำอะไรข้าอย่าทำอะไรข้าเลยแต่หมาป่ากลับวิ่งเลยเจ้ากระต่ายไปกระต่ายวิ่งมองตามไปหมาป่ามาหยุดตรงพุ่มไม้แทนหมาป่าหัวเราะฮ่าฮ่านี่ไงของอร่อยยามเช้าของข้ากระต่ายเดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยเอ๊ะขอโทษนะท่านข้าสงสัยอยู่ว่าท่านชอบกินเนื้อนี่นาหมาป่าจึงบอกกระต่ายว่าฮ่าใช่ก็จริงอยู่แต่สำหรับข้าข้าเลือกผลไม้ก็คนเรามักชอบอะไรไม่เหมือนกันจริงไหมกระต่ายเห็นด้วยฮ่าจริงครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครชอบอะไรก็ว่าของนั้นดีพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าประดาสัตว์ต่างคนก็ต่างจิตใจใจเย็นๆในบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนเหลือเกินป้าบ่นขึ้นมาว่าโอ๊ยร้อนจริงๆเลยทำไมอากาศมันถึงได้ร้อนขนาดนี้
ป้าเรียกลุงกับหลานนี่ลุงกับหลานมาดูสิพื้นรกไปหมดแล้วลุงบอกป้าว่าจ้ะป้าใจเย็นลงป้าพูดขึ้นมาด้วยเสียงดังจะใจเย็นได้ยังไงข้าวของเกินพื้นไปหมดไหนจะเศษตะปูตำเท้าข้าจะว่าไงลุงจึงบอกกับป้าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวลุงเก็บให้เกลี้ยงเองป้าจึงตกลงเอาละเก็บให้เกลี้ยงพอหันมาป้าก็พบกับตู้ใบหนึ่งตั้งขวางป้าบ่นนี่ก็อีกตู้อะไรเนี่ยมาวางเกะกะจริงๆเลยย้ายเองซะเลยเกะกะจริงๆแต่ว่าตู้หนักตู้ล้มทับป้าลุงรีบเข้ามาช่วยเฮ้อจริงเลยเป็นอะไรก็บอกแล้วให้ใจเย็นๆอากาศร้อนก็ใจเย็นโดนตู้ล้มทับป้าจึงบอกลุงว่าจ้าป้าใจเย็นก็ได้เข็ดแล้วลุงปลอบใจป้าปลอดภัยก็ดีแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัวแต่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างเดียวแต่ไม่ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้นย่อมไม่อาจทำชีวิตให้ดีขึ้นได้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตแม้กายธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่รักษาความจริงใจสิงโตกับหมาจิ้งจอกกำลังออกมาเดินเล่นเดินป่าสิงโตพูดอย่างมีความสุขโฮโฮวันนี้เรามีความสุขหมาจิ้งจอกถามด้วยความสงสัยเพราะอะไรสิงโตโชว์สิ่งของบางอย่างก็เจ้าดูสินี่ไงเนื้อที่ดูสวยน่ากินแถมหอมข้ากะว่าจะห่อไปฝากครอบครัวของดีอย่างนี้หายากแต่ทันใดนั้นสิงโตเกิดปวดท้องโอ้ยสงสัยท้องข้าจะแย่เจ้าหมาป่าจิ้งจอกจึงบอกกับสิงโตเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าดูเนื้อให้ถึงฝากไว้กับหมาจิ้งจอกจริงๆหรอถ้าอย่างนั้นข้าฝากให้เจ้าดูงั้นข้าไปละหมาป่าพยักหน้ารีบไปเถอะเมื่อหมาจิ้งจอกเห็นว่าหมาป่าเดินไปแล้วจึงได้พูดว่าได้โอกาสละปลอดคนแล้วอีกสักพักสิงโตก็เดินกลับมาและเห็นหมาป่ากำลังกินเนื้อสิงโตจึงถามขึ้นว่าอร่อยมากไหมจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยเอามานี่เลยหมาจิ้งจอกบอกสิงโตว่าแหมท่านนิดเดียวสิงโตจึงบอกหมาจิ้งจอกกลับไปว่าไม่ต้องแล้วเดินตามมาและแล้วทั้งคู่ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อหน้าคนเรามักทำอย่างหนึ่งและรับหลังคนเรามักทำอีกอย่างหนึ่งต่อหน้ามะพร้าบรับหลังตะโกพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงตามรักษาความสัตย์ไม่ควรลืมตนณวันหนึ่งในป่ากระต่ายกับกบยืนเงยหน้ามองหาผลไม้กระต่ายพูดขึ้นมาว่าโหยสูงจังสงสัยเราคงจะเก็บไม่ได้กบจึงบอกกระต่ายว่าว่าน่าเสียดายเพราะต้นนี้มันอร่อยกระต่ายได้ฟังจึงพูดว่างั้นเอาละลองดูสักตั้งเรื่องแค่นี้เองข้าทำได้เจ้ากระต่ายจึงปีนต้นไม้เก็บผลไม้กบบอกกระต่ายว่าคุณกระต่ายระวังตัวกระต่ายจึงบอกกลับไปว่าเจ้าจะรู้แล้วกบจ้าจ้ารู้แล้วกบเห็นท่าไม่ดีจึงพูดว่าคุณกระต่ายระวังกระต่ายมองขึ้นไปที่กิ่งไม้ที่ตนจับอยู่หาอะไรล่ะอะไรอย่าหักนะแล้วกิ่งไม้ก็หักกระต่ายก็พัดตกลงมากบถามด้วยความเป็นห่วงคุณกระต่ายเป็นยังไงบ้างกระต่ายบอกกบว่าโอ๊ยเจ็บจังไม่น่าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลืมตัวทำอะไรเกินขอบเขตของตนอย่าลืมกำพืชของตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าไม่ควรลืมตนเจ้านกกับฝูงมดในเย็นวันหนึ่งพวกมดกำลังรังเลียงอาหารเข้าไปในรังขณะนั้นเองมีนกกำลังจ้องมองอยู่แล้วจึงบินตรงลงมาที่ฝูงมดนกถามมดไปว่า
นี่เจ้ามดข้าเห็นพวกเจ้าเดินไปมาขนอาหารเข้าๆออกทั้งวันตกลงแล้วพวกเจ้ากำลังทำอะไรมดตอบว่าอ๋อพวกเรากำลังเก็บสะสมอาหารเราทำแบบนั้นเพื่อเก็บไว้สำรองในยามจำเป็น

มดออกมาดูที่หน้ารังอ้าวคุณนกมีอะไรนกบอกมดขอร้องล่ะพวกเจ้ายังมีอาหารเหลือพอให้ข้าบ้างไหมข้าหิวมดจึงบอกนกว่าโทษคุณนกเห็นผลดีของสิ่งที่พวกเราทำแบบนั้นแล้วล่ะสิถ้าพวกเราตุนอาหารไว้ก็จะมีกินในภายหน้าเอาละพวกเรามีเหลือเฟือเชิญเลยนกจึงกล่าวขอบคุณทั้งมดและนกแบ่งอาหารกันกินอย่างสุขใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนควรเก็บหอมรอมริบไว้เสียแต่เมื่อยามอุดมสมบูรณ์พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าในวัยหนุ่มสาวไม่ประพฤติตัวให้ดีไม่ขวนขวายหาทรัพย์ไว้พอแก่เฒ่าลงก็จะนอนทุกข์ทอดถอนใจรำพึงถึงอดีตนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษา

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือการเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่ต่างแสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากเกิดจากการทัศนคติและการมองโลกการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันและโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวครับเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่6ครับคือประโยชน์ของขีหิสุขครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่6นี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ของขีหิสุขประโยชน์ของขีหิสุขคือ1ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอัคคัญยสูตรเป็นต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นถือว่าปกติผู้บริโภคจะมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงคือเพื่อชีวิตดำเนินอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุดติดขัดและพัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมนุษย์ได้รับประโยชน์คือได้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4อย่างทั้งผ้าอาหารบ้านยารักษาโรคล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอมนุษย์ได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ต่างๆจึงได้เรียนรู้ในการวางท่าทีและวิธีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความรู้จักพอดีและพิจารณาในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4ครับประโยชน์ข้อต่อไปก็คือประโยชน์ต่อสังคมนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วที่มนุษย์ได้รับโดยตรงจากการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือได้รับคุณภาพชีวิตแล้วนั้นเนื่องมาจากมนุษย์คือสัตว์สังคมตัวการดูแลรักษาจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์จากเสพสิ่งบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4ช่วยกระตุ้นหล่อหลอมให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาช่วยดูแลมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบและเป็นแบบแผนปันเฮนีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายๆประโยชน์ของที่สุขมีทั้งประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมและข้อที่3ก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรมก การบริโภคใช้สอยปัจจัย4ของมวลมนุษย์มิได้ถูกผลักดันหรือกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากหรือกิเลสตัณหาที่จะเสพบริโภคใช้สอยอย่างเดียวทุกกรณีไปแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยจนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมีการวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพราะชำปลูกสงวนรักษาหรือความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ผลักดันให้เกิดกิจกรรมฟื้นคืนชีพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปปกติมนุษย์จะไม่ปกป้องสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์มนุษย์เราก็ต้องมีการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาให้เกิดธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือประโยชน์3ข้อครับ
0: ครับก็คือประโยชน์ง่ายๆก็เริ่มจากประโยชน์ส่วนตนก่อน
1: ใช่ครับ
0: หลักที่สุดนี้แน่นอนครับประโยชน์ส่วนตนนี้ได้แน่โดยเฉพาะการมีศีลและธรรมประจําตนนะได้ประโยชน์แน
1: ่ครับ
0: ครับย่อมเค้าเรียกว่าย่อมเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยควบคู่กันไป
1: ถูกต้องครับ
0: ประโยชน์ข้อที่2ก็คือประโยชน์ต่อสังคม
1: ต่อสังคม
0: สังคมมีความสงบสุขแน่นอนครับเมื่อมนุษย์มีหลักที่หิสุขแล้วก็คือมีหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วสังคมย่อมมีความสุขได้ด้วยการมีศีลธรรม
1: ถูกต้อง
0: ประจำใจประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ถูกต้องครับ
0: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่หิสุขเหมือนกันเพราะว่ามวลมนุษย์ไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากเองเดียวก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนสิ่งต่าง
1: ๆอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สภาพและใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลานคร
0: ับดูในสถานการณ์ปัจจุบันนี
1: ้
0: มีการปรับปรุงพื้นที่ในแต่พื้นที่ให้เป็นส่วนสาธารณะ
1: ถูกต้องครับ
0: พอ
1: เมืองสีเขียวครับสำคัญที่สุดคร
0: ับพอเราไปส่วนสาธารณะมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยมีจิตใจที่มีความสุขแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: พอมอมีจิตใจที่อยากจะเห็นของสีเขียวก็อยากจะออกกำลังกายใช่ไหม
1: คร
0: ับก็มีลู่วิ่งฮะมีสถานที่ออกกำลังกาย
1: ครับ
0: อันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ดังด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ครับ
0: ครับทีนี้เมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วมันก็ต้องมีโทษเข้ามา
1: ครับ
0: มาคู่กันครับมีประโยชน์ยังไงก็ต้องมีโทษครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้โทษของขี้หิสุกคืออะไรบ้างคร
1: ับในทางตรงกันข้ามเมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษ
0: ครับ
1: ซึ่งโทษของขี้หิสุกเนี่ยก็มี3ประการเช่นเดียวกันครับ
0: ครับ
1: ข้อแรกโทษต่อตนเองการบริโภคใช้สอยอย่างผู้ครองเรือนเนื่องจากมนุษย์ได้ถูกแรงผลักดันภายในคือกิเลสตัณหาส่วนตัว
0: ครับ
1: และแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กำเนิดพวกปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นตัวเมาเพื่อประดับประดาและการตกแต่งกระทั่งเกิดผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพภายนอกคือปัญหาสุขภาพ
0: ครับ
1: ความปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บความลำบากทางจิตภาพภายในใจก็คือจิตใจเล่าร้อน
0: ครับ
1: ทุรนทุรายหมกมุ่นในการเสาะหาสิ่งเสพบริโภคใช้สอยไม่จบจากจบจากสิ้นและเกิด ทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตน
0: เ
1: ช่นความสันโดษพอดี
0: ครับ
1: ครับกลายเป็นผู้มากๆโลภอยากได้อยากครอบครองโกรธจัดทำลายล้างเมื่อถูกขัดขวางไม่สมปรารถนาก็หลงในตนเองและก็ในสิ่งพวกใช้สอยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆคือพูดง่ายๆเนี่ยโทษข้อแรกคือโทษต่อตนเองครับ ก็คือพูดง่ายๆไม่รู้จักคําว่าพอ
0: ครับ
1: พอไม่จบคําพอปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับซึ่งโทษข้อต่อไปคือโทษภัยต่อสังคม
0: ครับ
1: เนื่องจากมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักคิดพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อ นำเอาทรัพยากรมาแปลสภาพเป็นสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจเจศียังมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนประเพณีแต่เนื่องจากมนุษย์ไม่รู้จักหยุดคิดในการสังหาสิ่งเสพบริโภค
0: ครับ
1: ใช้สอยปัจเจศีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยแต่มีอำนาจทางการเมือง การเงินจะคุมสื่อนะครับ ก็จะคอยแต่จะกระตุ้นคนจำนวนมากให้แข่งขันเรียนแบบเอาอย่างกันและกันแสดงออกถึงความอยากเสพอยากใช้บริโภคปัจจัย4ที่มีอยู่อย่างจำกัดฟุ่มเฟือยจนเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งต่างขึ้นมามีการแข่งขันการใช้สอยจนเหมือนว่าวัฒนธรรมความขัดแย้งที่รังเกียจกลายมาเป็นปกติวิสัยเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตามทฤษฎีของชาญดาวินที่เชื่อว่าผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสนามและบนเวทีแห่งการแข่งขันของเกมชีวิตมนุษย์ในสังคม
0: ครับ
1: แต่การต่อสู้ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอภายในคือแพ้ใจตนเองและควบคุมตนเองไม่ได้จะก่ออาชญากรรมสร้างปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนทำลายสันติสุขละเมิดกติกาสังคมการบริโภคทั้งสองแบบคือแบบขโมยและแบบลูกหนี
0: ้
1: ทำให้โจรผู้ร้ายขโมยชุกชุมและลูกหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองครับเป็นโทษภัยต่อสังคมครับ
0: ภัยสังคมนี่ถ้าเรามองในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างนี้ครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี้ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที่อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิด
1: ก็
0: ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตก็เหมือนกันครับคนพวกนี้ทำได้หมดครับแล้วก็การลักทรัพย์นี่มีแน่นอน
1: มีแน
0: ่การผิดคำนองคลองธรรมนี่มีแน่ใช่ครับแล้วการเลือกพูดคำหยาบโหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่ว่ามีครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่มั้ยครับเมื่อไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่ว่ามีลักษณะนิสัยในการพูดคำหยาบเป็นอาจินต
1: ั
0: วเองก็จะพูดคำพวกนี้พูดได้ง่ายเขาถึงบอกว่าเวลาพูดคำหยาบเนี่ยคนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับง่ายแต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบคำหนึ่งเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
1: ถูกต้องครับ
0: ตัวเองเนี่ยแบบพูดออกไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะ
1: ครับ
0: คดีก็จะเป็นภัยของสังคมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับภัยที
1: ่ภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ครับคือหมายความว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อตนเอง
0: ใช่
1: ครับต่อสังคม

0: คมและข้อสุดท้ายเลยโทษภัยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่มนุษย์เราก็เพิ่มขึ้นทุกวัน
1: พอ
0: มนุษย์เพิ่มขึ้นปุ๊บต่างคนต่างแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
1: ครับ
0: นะครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหามลพิษในน้ำอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
1: ครับ
0: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิวัติรูปแบบจริยธรรมการเสพบริโภคใช้เสริมวันอย่างจริงจังก็จะมีปัญหาครับ
1: ใช่
0: คือทุกอย่างอะขี้หีสุขหมายความว่าความสุขของขึ้นหัดก็คือการคงเรือนถ้าเราไม่มีหลักการธรรมะโฆษณาเข้าไปช่วยแก้ไขปุ๊บปัญหาก็จะตามมาทุกอย่าง
1: ครับใช่
0: มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์
1: ใช่ครับ
0: คือพูดง่ายๆมีทั้งคุณงามความดีแล้วก็มีทั้งโทษ
1: ครับ
0: โทษก็มีทั้งต่อตนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามีหลักโฆษณาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: คือจะชะลอความเสื่อมโทรมของทุกๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากไม่นำหลักที่ฮิสุกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อนก่อนที่ตนเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที่ฮีสูงเนี่ยครับ มันก็ทำลายธรรมชาติเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
0: คือพูดง่ายๆเวลาจะเริ่มที่ฮีสูงเนี่ยควรจะเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆจากครอบครัวขยายขึ้นไประดับตำบล
1: ระ
0: ดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอถึงประเทศขยายความสุขเข้าไปโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้าไปให้เกิดความสุขให้ได้ในการเป็นขี้หิก็คือเครือข่ายการอยู่ของเรือนคืออย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
1: ครับ
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันถูกไหมมีการให้สันนิบาตที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ความคิดความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว
1: ้
0: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลานคร
1: ับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางทีไม่มีในหลักสูตรแต่มีมาเพราะว่าการทำโดยการสืบทอดต่อกันมาเมื่อระยะคนที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใช่ไหม
0: ครับ
1: เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลานแล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็จะเกิดการพัฒนาว่าประเพณีที่มาสืบทอดมาแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเอายกง่ายๆก็เช่นว่าประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ประเพณีก่อเจดีไซน์ก็มีการประกวดว่าใครก่อเจดีไซน์ที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยจะทำให้เยาวชนรุ่นให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น
0: ก็สงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยทุกคนก็เข้าไปไหว้พระขอบพรจากผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นวันเหมือนกับวันครอบครัว
1: ครับ
0: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได
1: ้
0: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกเลยนะสงกรานต์ประเทศไทยนะคือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
1: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งคร
0: ับ
1: เพราะว่าการออมน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่นี่มันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับได
0: ้ครับ
1: อย่างเงี้ยนะครับทําให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนเราไม่รู้จักอ่อนน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อ่อนน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่มั้ยอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
0: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
1: ใช่
0: ถ้าลูกหลานผู้เด็กผู้น้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามให้เด็กเข้าหาผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
1: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้

0: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะเดี๋ยวทางชีวิตให
1: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐที่สุด
0: ใช่คร
1: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นผมของลูกใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำตามพ่อแม
0: ่
1: ส
0: ั่
1: งสอนครับพ่อแม่สั่งสอนมาดีลูกก็ต้องเป็นคนดีให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงได้เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอภิชาตบุตร
0: ถูกต้องครับ
1: ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอภิชาตบุตรเป็นอนุชาตบุตรก็ยัง
0: ดีคร
1: ับทำตามพ่อแม
0: ่เราก็พ่อแม่ทุกคนก็หวังลูกทุกคนอ่ะว่าลูกที่เกิดมาปุ๊บจะต้องเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็อนุชาตบุตรพ่อแม่ก็หวังลูก
1: ครับ
0: ก
1: ็คำโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ก็มีแต่จะแก่เท่านะจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นยาใหม่ใช่ไหมครับคือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้จนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
0: ้ครับ
1: จะถึงเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่าสามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความของชาวต่างชาติได้
0: ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างที่สุขเนี่ยถ้าเด็กๆคิดได้หน้าที่ของเด็กก็คือการเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรียนรู้ให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเรียนให้สูงที่สุดและนำปัญญาเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงมาเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
1: คร
0: ับนะครับช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปถ้าคิดได้ประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขถือว่าหลักการที่สุขวัฒนศาสนาเราถือว่าพระเจ้าทรงสอนมาได้อย่างดีมาก
1: ใช่ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
1: ครับ
0: เกิดสังคมประเทศชาติแต่ตรงนี้มันถึงว่าเกิดต่อโลกของเราด้วยถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอนุรักษ์ไว้รักษาไว้
1: ครับว่าแต่ละชุมชนเมืองทุกพื้นที่นะมีสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มีแต่ว่าการรักษาเนี่ยสำคัญนะร
0: ัก
1: ษาแล้วก็อะไรครับต่อยอด
0: ใช
1: ่สืบทอดต่อไป
0: คือการบอกกล่าวกันดูแลรักษาทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: จากรุ่นพ่อส่งถึงลูกรุ่นลูกส่งถึงพ่อ
1: ใช่ครับ
0: คือมันคือการแบบเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือพอเวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมนี้สามารถที่จะสืบทอดสู่ลูกหลานได้ลูกหลานนั้นก็จะสืบทอดต่อไปอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนได้ครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งพระสงฆ์เองครับเวลาจะให้พรญาติโยมบ้างโยมก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ให้พรอะไรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อภิวาทนสีลีสะใช่ไหมครับนิจจังวุฒฐาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพละ
0: ครับ
1: เพราะว่าพรสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขะและพละเนี่ย
0: ครับ
1: ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอะไรครับ
0: นอบน้อมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
1: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
0: ใช่ครับ
1: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
0: ในวิธีของชาวพุทธนะการยกมือไหว้นะ
1: ถ้าคิดว่าเขาตัวเองมีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากกว่าเนี่ยเขาจะสงสัยแล้วคนที่ไหว้เราก่อนเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่มีพรรษาเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเจอกันครั้งหลังตัวเองถ้ามีอายุพรรษาน้อยก็จะรีบไหว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นคุณธรรมที่ว่าจะเจริญด้วยอายุใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยวันนะ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยสุขแล้วก็จะเจริญด้วยพละก็คือกำลัง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพรเวลาพระภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลาย
0: ครับ
1: ต้องมีปกติกราบไหว
0: ้ครับอย่างเราคิดง่ายๆเนี่ยเราทำไงก็ได้อ่ะถ้าเราเรียนแล้วเรียนต้องให้รู้และให้แตกฉาน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเรียนยังไงเรียนให้เกิดปัญญาคือพระเจ้าท่านบอกว่าควรเป็นผู้ฝังที่ดีอย่างเด็กเนี่ยจะสอนหัวใจเลย
1: ครับใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าคาถาหัวใจนะความสำเร็จนะสุจิปุลิท่องไว้เลย
1: ครับ
0: สุคืออะไร
1: ครับ
0: สุธาตในการฟัง
1: ครับสุนาติ
0: ใช่อยู่บ้านให้ฟังใครฟังพ่อฟังแม่
1: ใช่ครับ
0: ไปโรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์คุณจะมีความรู้ไหม
1: ไ
0: ม่ม
1: ี
0: ความรู
1: ้
0: ถูกไหมสุคือการฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บจินตะ
1: ครับ
0: ก็คือจินตนาคือการคิด ค
1: ุ
0: ณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้เลยอยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังก็คิดว่าท่านบอกกล่าวเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดนะครับถ้าเราคิดแล้วไม่เข้าใจก็มาที่ปุจฉาปุจฉาคืออะไรต้องถามคนเราไม่ถามไม่ได้เราต้องถามถูกไหมเพราะเรามีปากเราต้องถามเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บคิดแล้วปุ๊บไม่เข้าใจคุณต้องถามเอาเมื่อถามแล้วคุณเข้าใจแล้วไม่พอก็คือลิขิตคือการเขียนกำหนดไว้คุณต้องมีการจดบันทึก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับถือว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยสุจิปุ นี
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: สำคัญทั้ง
0: สำคัญที่สุดครับแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณต้องคิดเลยว่าเมื่อเราเรียนสำเร็จปุ๊บเราจะต้องทำงานมีอาชีพถูกไหมไม่ใช่อยู่เพื่อหายใจเป็นวันหนึ่งเพื่อเสพสิ่งต่างๆเป็นวันหนึ่งแล้วทำประโยชน์แล้วมีความรู้วิชาการแล้วอย่างข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินมีทองปุ๊บเราต้องเลี้ยงดูคนในสังคมของเราก
1: ็
0: คือคนในครอบครัวของเราเลี้ยงคนใกล้ตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นต้นให้การเกื้อกูลเมื่อทรัพย์สมบัติที่หามาได้บางคนก็หามาปุ๊บเก็บอย่างเดียวไม่เกื้อกูลตนเองไม่เกื้อกูลหมู่ญาติไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการเกื้อกูลและชีวิตจะมีความสุขมึงเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
1: ใช่ครับ
0: มันก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
1: ครับคือจะไม่ไปไกลจากเขาเร
0: ีย
1: กว่า
0: บุญ
1: กิริยาวัตถุ3อย
0: ่
1: าง
0: ใช่นึกไปเลยเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณจะให้เขาได้คุณก็ต้องมีเงินมีทอง
1: ใช่
0: ถูกไหมไม่ใช่ให้เงินทองเดียวคุณได้ความรู้ก็ยังได้เป็นวิทยาทาน
1: ครับ
0: ถูกไหมแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าไม่มีอะไรจะให้ให้อภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันคิดมีความสุข
1: โทษโกรธกันเวลาเราจะโกรธใครเนี่ยเราต้องคิดสักนิดนึงว่าเมื่อโกรธแล้วมันมีแต่โทษครับ
0: ใช่ครับ
1: ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูเราไม่พูดถ้าเราโกรธมากๆเราก็ลองไม่พูดไม่พูดถ้ามันที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดได้ก็คือหนีอยู่ทำจิตให้มันสงบ
0: ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีปีนี้ได้ไปกรรมฐานมานะ
1: ครับ
0: ก็คือจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนิดนึงถ้าเด็กเข้าใจตัวการทำสมาธินะเข้าตัวขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับตอนประมาณทักในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอพ้นจากนั้น 8-9 เดือนก็คลอดออกมา
1: เ
0: ป็นเด็กชายเด็กหญิงมีรูปให้มองเห็นแล้วถูกไหมรูปแรกคือรูปแหละนะสองปุ๊บผมมีรูปเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออูแวะอูแวะ
1: เวทนา
0: เสวยสุขมั่งทุกมั่งไม่สุขไม่ทุกมั่งแล้วข้อที่3ปุ๊บจะมีตัวสัญญาความจำได้ไม่
1: ร
0: ู้ลองย้อนกลับไปเราจำความได้ตอนกี่ขวบเต็มที่ก็ 5-6 ขวบถูกไหมแต่เราจะจำอะไรไม่ได้ต่อจากนั้นเพราะมันลางๆถูกไหมเพราะจิตเราคิดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวมันรุ่นวายทุกอย่างไหมและตัวที่4คือเรียกว่าตัวสังขาร
1: ค
0: ือสิ่งที่ปรุงแต่งเรา
1: ครับ
0: ปรุงแต่งให้เราเป็นผู้หญิงปรุงแต่งผู้ชายปรุงแต่งให้เราเป็นแก่เท่าชราคือสังขารคือปรุงแต่งทุกอย่างไม่แต่ความคิดเราปรุงแต่งเลย
1: ใช่
0: แล้วตัวสุดท้ายนี่คือตัวว
1: ิญญาณ
0: นี่ก็คือการรู้แจ้งทุกคนก็มีตัววิญญาณ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ถามว่ามึนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริ งถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันก็คืนหันแป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่มีความสุข บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
1: ครับ
0: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได้จะต้องคิดให้ดีนี่คือตัวขันห้าแล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
1: ใช่
0: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะเป็นไหนได้ต่อ
1: ครับ
0: ทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมคร
1: ับ
0: ถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้เราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมา
1: ใช่
0: มีความรู้มีอะไรที่ได้ศึกษาหาความรู้ถูกไหมไม่หลงก็ลืมอยู่สิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักประโยชน์ของที่สุข
0: ใช่ครับ
1: มีประโยชน์มากมายเลยครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันดีมีประโยชน์แต่ถ้ามองในมุมที่โทษมันก็เป็นโทษ
0: เป็น
1: เหมือนกันครับเป็นคู่ขนานกันเขาถึงบอกว่ามีทำดีแล้วก็มีทำข่าวที่เป็นคู่ขนานกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับไม่มีอะไรที่ว่าจะดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเขาเรียกว่าทางสายกลาง
0: ก็ใช่ทีนี้หลักธรรมจักรพระเจ้าทรงสอนมาพระเจ้าดีทุกอย่างแต่พระเจ้าต้องส่งออกบวชเพื่ออะไรเพื่อหาความไม่ตาย
1: ครับ
0: พระเจ้าลองมาทุกอย่างแล
1: ้
0: วลองข้อแรกลองทำมันตนเองตลอดทำตัวเองให้ลำบากทำบรรลุไหมก็ไม่บรรลุคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วอันที่สองปุ๊บถ้าคุณอยู่แต่ในกามตลอดสุขตลอดอย่างเดียว
1: สองอย่าง
0: คุณก็ไม่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าเราตอนไม่ใช่ชาติสิทธะสุขตลอดเลยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูอย่างดีมีแต่ความสุขตลอดไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อยู่ในปราสาทสามชั้น
0: ใช่ท้ายสุดแล้วจังว่าบริหารทั้งจิตเราดีกว่าก็คือจิตวิญญาณบริหารทางใจของเราและอีกอย่างพระองค์ทรงเจออะไรรู้ไหมกฎของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงว่าตักโลก
1: ครับ
0: คำว่าเกิดแก
1: ่เรียกว่า
0: เจ็บก็ตาย
1: เรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี
0: ่นี่คือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนอะไรรู้ไหมให้คนรู้ก็คืออนุบุพิกถา5อย่าง
1: ครับ
0: คือหนึ่ง
1: ทานครับ
0: ถูกไหม
1: ทาน
0: ทาน
1: กถา
0: ทานกถาสอนให้คนรู้จักการให
1: ้
0: คุณจะมีความสุขกับการให้เมื่อคุณให้คุณก็ได้
1: ร
0: ับถูกไหมสองคุณก็หวังได้เลย
1: ศีล
0: ศีลถูกไหมคุณก็มีศีลถูกไหมเมื่อมีทานมีศีลปุ๊บข้อที่สามปุ๊บคุณหวังได้หวังสวรรค์ได
1: ้
0: เมื่อคุณตายปุ๊บคุณก็อยู่ในสวรรค์อย่างเดียวแต่คำว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บก็ยังมีกามมีโทษอยู
1: ่
0: พระองค์ได้สอนว่า
1: ให้ออก
0: โทษของออกจากกาม
1: ครับ
0: ว่าคันอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเดียวมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขที่ยั่งยืน
1: ใช่ครับ
0: และดีที่สุดเนคขมะ
1: ครับ
0: เนคขมะก็คือถ้าคุณสละทุกอย่างคุณก็ออกบวช
1: ครับ
0: ถูกไหมและพระองค์ก็สอนอริยสัจ4สอนรู้จักคำว่าไอ้ทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: เหตุแห่งทุกข์คืออะไร
1: ใช่
0: นิโรธความดับแห่งทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: มรรคทางสายกลางคืออะไรเนี่ยคือสอนพระเจ้านี่คือหัวใจหลักๆเลย4อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วมันอยู่ในทางที่เราเรียนรู้ทางนั้นเลยถูกไหมครับ
1: เป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมข้อแรกก็ว่าได้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรก
0: ็
1: คือเมื่อแสดงธรรมบทนี้แล้วก็จะหมุนไป
0: ใช
1: ่การย้อนกลับ
0: หมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: เขาเรียกว่าเป็นจักรก็จะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆ
0: ครับ
1: เมื่อบุคคลมายึดหลักของการปฏิบัติแล้ว
0: เ
1: ขาจึงบอกว่าเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยครับก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมากทีเนี้ยการปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับคือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้น
0: เ
1: อานำมาปฏิบัติ
0: ปฏิปทาคร
1: ับ ใช่ครับเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้
0: คร
1: ับ ปฏิบัติเราต้องยึดหลักครูบาอาจารย์ที่เข้าทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการทำสมาธิการแผ่จิตเมตตาภาวนาครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องอย่าละทิ้งครูบาอาจารย
0: ์
1: สำคัญเลยครับคนเราเกิดมาได้อย่างน้อยๆถ้ามีครูบาอาจารย์แล้ว
0: ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์สองอย่างนะ
1: ใช่
0: ครูบาอาจารย์ทางโลกกับครูบาอาจารย์ทางธรรม
1: ใช่
0: เราต้องเลือกให้ดู
1: ครับ
0: อย่างเช่นนักเรียนปุ๊บคุณต้องคบครูบาอาจารย์ทางโลก
1: ครับ
0: ทางโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม่
1: ใช่
0: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่ตอนนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องฟังเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
1: ้
0: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
0: ภิกษุสงฆ์นี่
1: นะครับที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
0: ส่วนมากคนจะเชื่อธรรมะก็ต่อเมื่อคุณแก่ตัวเจอเหตุเจอคนลำบากจะตายจะตายแล้วเอาพระมาสวดหน่อยที่จริงมันไม่ใช่คุณต้องควรรู้จักหลักธรรมะตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ
1: ต้องนำมาพิจารณา
0: ใช่ที่ไหนเห็นใจจะสร้างฐานะสร้างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณของพ่อแม
1: ่
0: ถ้าคุณไม่มีเรียนไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงถูกไหมสังคมไม่ได้ทัดเจริญได้ยังไงถูกไหมถึงว่าทุกคนสว่างมาก็ต้องสว่างไปแล้วเกิดมาตอนนี้ปุ๊บถือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศรูปเดสะ
1: เป็นประเทศที่สมควรมากๆครับ
0: มีทุกอย่างเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลพระสงฆ์ยังเดินเวียนอยู่ให้เราเห็นได้ทุกคนถือว่าดีที่สุด
1: เป็น
0: บางประเทศหาได้ยากนะ
1: แม้กระทั่งเรามาลองดูว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังไม่เหลือแทบจะไม่เหลือพระพุทธเจ้าเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ยังไม่เหลือศาสนาพุทธไปเลยถูกเกินกินไปหมดสุดท้ายแล้วมาเจริญอยู่ตรงประเทศไทย
0: ถ
1: ือว่าเรามีโอกาสแล้วครับที่ว่าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพอได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการดีมาก
0: เป็นการดีมากครับ
1: ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อเราได้เกิดในยุคนี้ปัจจุบันนี
0: ้
1: แล้วก็ในสมัยรัชกาลนี้ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งพระองค์ท่านทรงเป็นเอกอัครสนุปธรรมภ
0: พนี่เรื่องจิตเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สมนุนทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนบาลีทั้งแผนกปริยัติแผนกสามัญท
1: ุ
0: กอย่างก็พระองค์ก็ทรงที่จะให้กับสนุนทุกๆอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเป็นหัวใจ
1: ครับ
0: ครับของชาติเลยครับ
1: ก็ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็นำอาหารขวานมาเลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันครับทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลนครับแล้วก็การปฏิบัติพระองค์ท่านก็มีความสนใจ
0: ก็ผมถึงอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาไว้เลย3สถาบันชาติ
1: ชาติเนี่ยสำค
0: ัญที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วก็มีศาสนารักษาไว้ศาสนาคือคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
1: ใช่
0: แล้วก็อีกอย่างพระมหากษัตริย์เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี่คือความภูมิใจคำว่าไทยเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: แผ่นดิน
1: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ใช่เนี่ยนึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนาของเรานะ
1: ครับเราก็ต้องมีความภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับ อยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เรา
0: ใช่
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเราทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีได้แค่เราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแค่ที่ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของศีล5คือหมู่บ้านศีล5
1: ครับ
0: วัดประชารัฐเข้ามาช่วยร่วมกันทั้งหน่วยราชการแล้วมีความสุขสอนให้เด็กรู้ว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงสอนให้รู้สอนให้เข้าใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งของพวกเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นประโยชน์ของที่สุข
0: ที่สุขเลยครับ
1: ใช่ครับเพื่อนำมาพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการที่พัฒนาตนเองก่อนสำคัญเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
0: แล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยครับทุกคนรู้จักเวลา
1: ครับ
0: เพราะเวลาเราเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไร้ประโยชน์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเด็กบางคนชอบเล่นเกมหมดเวลาไปที่3 4ชั่วโมงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่พอจะเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วหลับแล้วหมดแรงถูกมั้ย
1: แค่เปิดหนังสือก็หลับ
0: ใช่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลาคนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสำคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: สมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ห่างหายจากตรงนี้ไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันมีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักเวลารู้จักเรียนรู้จักการสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือโลกของเรานี่แหละ
1: ครับก็จะถึงได้บอกไม่มีคำว่าไปไม่กลับนะคร
0: ับ
1: ตัวไปไม่กลับนี่ก็คือเวลานี่นะ
0: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับสายน้ำเนี่ยสายน้ำจะไม่ไหลกลับเหมือนกันเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อล่วงเลยประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับเหมือนกันจังหวะและโอกาสนี้สำคัญครับเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงเราต้องรีบกว่าครับต้องรีบไปคว้าในขณะที่เมื่อเราอยู่ไปเรียนใช่ไหมครับเราก็
0: ต
1: ้
0: องไปคว
1: ้
0: าในการเรียน
1: ในการศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่ไปคว้าในช่วงนี้แล้วพอแก่ตัวไปแล้วความจำไม่มีแล้วครับเริ่มจะจำไม่ค่อยได้แล้วเริ่มจะจำยากแล้วครับทีนี้ก็มันอยู่ที่วัยที่ไม่เหมาะสมแล้วพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็ไปทำงานเราก็ต้องใช้จังหวะเวลานี้เอาไปทำงานเนี่ยไม่ใช่เอาเวลานี้ไปเรียน
0: ใช่ครับ
1: พอเวลาทำงานเสร็จปุ๊บถึงวัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะ
0: ใช่
1: หาหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เริ่มดูว่าคำสอนพระเจ้าจริงไม่จริง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแต่พระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกไหม
1: ให
0: ้สุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือตุลาตุขันห้านี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้จะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ทุกคนจะสร้างประโยชน
1: ์
0: สร้างประโยชน์กันเองเดียวแล้วก็จะทำบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องรอถึงพระศรีอานนท์ขนาดเรานี่แหละ
1: ตอนนี้
0: แค่เรามีแค่ทานศีลภาวนานี่สามอย่าง
1: ใช่ใช่
0: เราก็สามารถที่จะบรรลุทำขั้นสูงได้
1: คือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาให้ถึงก่อนแล้วค่อยทำสู้เราทำปัจจุบันนี่นะครับเอาให้ดีที่สุดเลย
0: อยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อย่างจากคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คนทำงานตั้งใจทำให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุ้นไม่คุ้นดีของสังคมและประเทศชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: นี่ครับนี่เกิดช่วยชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคนไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
0: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งบางคนก็แข็งแรงดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
1: ไปทำในสิ่งที่
0: ไปวิ่งราวถูกราววิ่งราวเขามันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมัวแต่เสียดายว่าโอ้ตอนเด็กๆกูเรียนก็ดี
1: ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไม
0: กูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะขาดการสมาทานศีลขาดการยับยั้งชั่งใจคุณต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างน่ะตัวสังขารคือสิ่งตุ้งเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยมันมีดวงเดียวแต่ตัวจิตเรามันมีหลายดวงจิตเราอยากจะสบายทุกคนอยากจะได้นู่นอย่างนี้ถ้าเรามีการสึกคุมจิตของเราให้ได้โดยแค่กรรมฐานคุมไว้เนี่ยคิดซะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างเดี๋ยวมันก็ดับไปเอง
1: ใช
0: ่แต่ลมความดีปุ๊บเราสร้างมาสร้างเรื่อยๆมันจะเกิดพลังเกิดแรงที่เกิดความเกี่ยวข้องเนี่ยคือการฝึกบ่อย
1: ๆ
0: ฝึกจนขนาดที่ว่า คุณสามารถแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าคุณสามารถทำตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันดีนี่คือหัวใจเลยนะ
1: เป็นการแยกรูปแยกนามครับ
0: ใช
1: ่แยกความรู้สึก
0: แยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเฉพาะความรู้สึกความอยากนี่แหละนะอยากเพราะตัวกิเลสเนี่ยทำไงก็ได้ถึงจะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยอยากจะรวยอยากกินมินุ่นอยากมินี่ลองมุมกลับถ้าเรามีแล้วคุณได้อะไรขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมมีแล้วก็อยากได้เพิ่มได้เพิ่มไม่รู้จักคำว่าพอเพียงถูกไหมครับแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราพอดีแค่ตรงนี้พอกับฐานะของเราเอ้ยเราสร้างประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ดีตรงนี้แล้ว
1: คร
0: ับหลักการตรงนี
1: ้ก็ยึดหลักพอเพียงครับพูดง่ายๆครับมองถึงหลัก
0: ความพอของบุคคลไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: มองไปที่หลักความพอในแต่ละให้สมฐานะของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีแค่นี้เราจะพอแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: ไม่ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ไม่ใช่พอเพียงครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราต้อง
0: สร้างประโยชน์ไม่ได้
1: ครอบครัวเราต้องอยู่เป็นสุขอยู่สุขสบายด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการพอเพียงในทางของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์นะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมามองขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคมเราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
0: หลักยุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
0: ใช่ครับ
1: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมากเรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมไม่นำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมานำในการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาเมื่อไม่ใช้หลักคุณธรรมแล้วทีนี้การความยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยมันก็เลยใช้ที่เรียกว่าหลักพวกพ้องมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: พวกกลุ่มมาก
0: การกบขี่คุมเหงกันและการใช้อาศัยคุณมาก
1: ครับครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องไม่มองถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมามองในหลักของความยุติธรรมแล้วเมื่อสังคมเรามีความยุติธรรมก็จะทำให้สังคมนั้นสงบร่มเย็นมีคุณธรรมนำจิตใจ
0: ใ
1: เราลองดูได้ตัวอย่างคำโครงการหมู่บ้านประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างน้อยเมื่อเราดึงหน่วยงานประชาชนเข้ามาแล้ว
0: ครับ
1: จะทำให้วัดนั้นอ่ะมีความเจริญมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: เจริญอย่างแรกคืออะไรครับวัดก็จะได้มวลชน
0: ครับ
1: พอวัดได้มวลชนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันแบบไหนครับพอวัดมีอะไรที่สามารถจะพอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็จะนำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ถูกต้องครับ
1: พอญาติโยมจะช่วยเหลือญาติวัดได้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ใส่บาตร
0: คร
1: ับ พอพระรู้ว่าพระวัดนี้มาเดินบิณฑบาตแล้วต้องรีบกุลีกุจอ
0: คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลอย่างเช่นง่ายๆเราคิดง่ายๆคุณได้เขามีเงินมีทอง
1: ครับ
0: เขาก็มาทำบุญกับว
1: ั
0: ดวัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างศาลาบ้างเกื้อกูลคนยากคนจนบ
1: ้
0: างน
1: ู่น
0: บ
1: ้
0: างนี้บ้างใช่ไหมช่วยเหลือก่อนศพไม่มีญาติบ้างแล้วบ้างเกื้อกูลกัน
1: ครับ
0: คือใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ถามว่าถ้าคนมีเงินไม่รู้จักเสียสละขึ้นมา
1: ครับ
0: คนยากคนจนก็
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: คือดึงคนนี้เข้ามาอยู่ในวัดครับให้ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเหนือเกื้อกูลกันเพราะว่าศาสนาพุทธเราเกิดที่อินเดียทำไมจะเกิดที่อินเดียเพราะหนึ่งในอินเดียแบ่งวรรณะกันใครรวยก็รวยเลยจนก็จนเลยชัดเจนเลยไม่เทเลี่ยมล้ำจนบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็จริงแต่ไปเท่ากันตายเหมือนกันทุกคนหมดเมื่ออยู่แล้วอยู่ให้มีความสุขเสมอเท่าเทียมกันดีกว่าที่เหลือเกื้อกูลกันและกันศาสนาถึงว่ากระจายไปทั่วถ้าใครเข้าใจหลักการก็จะเจริญรุ่งเรือง
1: เขาเรียกว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติสุข
0: สันติ
1: ภาพถือว่ามองได้เลยก็คือมองถ้ามองในวงกว้างเนี่ยเป็นศาสนาที่เกื้อกูลจริง
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราจะถวายสังฆทานเนี่ยครับหิตายะสุขายะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็เพื่อความเกื้อกูลเนี่ยครับสำคัญเราต้องมีความเกื้อกูลเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้
0: เพราะถ้าเรียนรู้จริงๆแล้วอย่างก็อีกเดือนนี้ก็เดือนวิสาขบูชาถือว่าเป็นโนริโก้ก็ทรงก็คือว่าให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อโลกเลย
1: ใช
0: ่พระเจ้าเราแม้แต่ประสูติก็ประสูติในป่า
1: ครับ
0: ตรัสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป็นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที่เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่างคุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยรู้จักการสละทรัพย
1: ์ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
1: ทุกนี้หลายๆวัดก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลามีเงินมีทองมากก็นำไปบริจาคช่วยเหลือญาติโยมที่ยากจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับที่ประสบอุทกภัยประสบวาตภัยอาคีภัย พระก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ใช่ครับ
1: ไปเขาเรียกว่าไปเป็นต้นบุญสร้าง
0: ให้กำลังใจบ้างไปช่วยนู่นช่วยนี่บ้างที่ช่วยได้ให้กำลังใจ
1: ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะเกื้อกูลใช่ไหม
0: ครับ
1: พระคุณชนะ

0: ตายะใช่ไหมครับ
1: เ
0: กื้อกูลชาวโลกให้มีความสุขโดยไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นใครเป็นอะไรยังไง
1: ไม่เกี่ยวเป็นคนรวยคนจนจะตกยากคือไปเกื้อกูลทุกคน
0: ครับ
1: เกื้อกูลคนรวยก็เพื่อให้เขาได้ทําบุญ
0: ใช่
1: เกื้อกูลคนจนเพื่อเอาเงินบุญตรงนั้นน่ะไปช่วยคนจนอีกทีนึง
0: ก็อาจจะสงสัยว่าเกื้อกูลคนรวยเกื้อกูลแบบไหนครับ ก็เกื้อกูลโดยการให้ธรรมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช้ธรรมะสอนเขา
0: คนรวยเนี่ยมองพูดถึงทัศนคติก็คือเขาจะมี

0: ิตถูกใจของเขา
1: ให้ตรงกับจริตของเขา
2: ครับ
1: ครับ
2: บางคนไม่เคยบริจาคทานเลยเป็นคนตนีทีเหนียวก็จะพูดถึงโทษของการตนีทีเหนียวว่าเมื่อตนีทีเหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาหามาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
1: ตัวเองก็ไม่ใช้แค่หาทรัพย์อย่างเดียวเลย
2: ใช่ครับ
1: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
2: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมาก
1: ใช่คร
2: ับ ก็เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
1: ัน
2: นี้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แล้วไปปรับใช้
1: สอนให้เห็น
2: ให้ญาติโยม
1: ให้เห็นโทษ
2: ครับได้เห็นโทษของ
1: ทั้งผลดีและผลร้ายของพวกทรัพย์ที่หามาได้ครับ
2: ใช่
1: ครับ
2: ครับ
1: ซึ่งจะเป็นหลักของที่สุขอย่างดีเลยครับ
2: สี่ประการใช่ไหมครับหนึ่งคืออะไรครับสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: สองสุขจากการอะไรครับใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้
1: ถูกต้องครับ
2: สามสุขจากการไม่เป็นหนี
1: ้ครับ
2: สี่สุขจากการประกอบการงานที่
1: ไม่มีโทษครับคือความภูมิใจเพราะคนเราปัจจุบันจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องใช้พวกกระสุนไหมครับ
2: ก็คือพวกกระสับทั้งสี่อย่างนี้
1: ใช่
2: ก็เป็นหลักที่สุขที่สามารถจะนำไปใช้กันได้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์อยู่4อย่างนี่แหละครับ
1: ค
2: ือได้มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย
1: ์
2: ได้ไม่เป็นหนี
1: ้ใคร
2: แล้วก็ทำการงานที่ดีเนี่ยครับ
1: ความภูมิใจนะทำการงานที่ดีไม่ไปแบบไปเอาแล้วก็เปรียบใครใครมาได้ทรัพย์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน
2: ์อันนี้
1: เกิดประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ได้ให้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน์
2: จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
1: ใช่ครับ
2: เป็นสันติภาพ
1: ใช่
2: ครับ
1: พระพุทธเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้
2: ใช่
1: และของก็คือชีหิก็คือของ
2: คฤหัสถ์
1: คฤหัสถ์
2: ของชาวบ้าน
1: ของชาวบ้าน
2: ครับ
1: ใช่คร
2: ับ แม้กระทั่งคำสอนที่พระองค์ท่านสอนมาเมื่อ 2,500 ปีทุกวันนี้ก็ยังนำมาใช้ยังนำมาปรับใช้
1: จะอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงครับเป็นคำสอน
2: ไม่มีคำว่าล้าสมัย
1: ใช่ครับ
2: ก็ในตอนที่6นะครับประโยชน์ของที่สุขก็สรุปสั้นๆก็ได้เพียงเท่านี
1: ้ครับ
2: สุดท้ายนี้ครับรายการที่สุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อของประโยชน์ของที่สุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของ

เราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลย์จักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวด

ล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เราก็มาถึงเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะเห็นได้ว่าในเรื่องรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความกว้างขึ้นนะคะไม่ใช่ดูแต่การซื้อขายสินค้าแค่นั้นนะมันยังรวมถึงเรื่องของการซื้อขายปัจจัยนะการหมุนเวียนของเงินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าเรามีในส่วนของภาคการต่างประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งมีบริบทในวงกว้างมากขึ้นเป็นในเชิงของมหาภาคนะคะเพราะนั้นการเปิดตลาดนะการเปิดระบบเศรษฐกิจนะแทนที่จะหมุนเวียนแต่เพียงแค่ในประเทศอย่างเดียวก็มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างประเทศเกิดขึ้นเม็ดเงินมันก็มีการหมุนเวียนไปทั่วโลกนะคะเพราะนั้นในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันค่ะมันก็จะมีตลาดปัจจัยตลาดผลผลิตตลาดการเงินระหว่างประเทศใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างถ้ามีการผลิตแล้วมันก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศนะมารวมกันอยู่ที่ฐานการผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องนำเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมนะทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาทำไมต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถ้าเรามองว่าเออมันมีวัตถุดิบทางการเกษตรหรือทางภาคอุตสาหกรรมบางตัวที่มันไม่มีในประเทศไทยนะเพราะนั้นก็จึงจำเป็นนะจะต้องออเดอร์วัตถุดิบเหล่านั้นจากต่างประเทศแล้วไหนจะนวัตกรรมไฮเทคโนโลยีอีกล่ะนะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศไทยยังไม่มีอีกตั้งเยอะนะก็เลยต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามานะคะหรือวิศวกรอีกล่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นคนที่จะใช้หรือเป็นคนเริ่มต้นในการใช้ไฮเทคโนโลยีเหล่านั้นก็คือวิศวกรนะในการก่อสร้างหรือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะตรงนี้มันก็จะเกิดการนำเข้านะเราก็ผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศไทยก็ยอมค่ะยอมที่จะเสียเงินตาต่างประเทศไปให้กับประเทศผู้ส่งออกเพราะเราเป็นผู้นำเข้าใช่ไหมคะเราก็ต้องแลกเงินบาทไปเป็นเงินสกุลของคู่ค้านะแล้วก็ไปชำระค่าวัตถุดิบค่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะในการนำมาผลิตสินค้าในประเทศไทยพอได้สินค้าก็เตรียมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยมันก็เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าใช่ไหมคะเพราะนั้นก็อยู่ก็กลายมาเป็นดุลยภาพในตลาดสินค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะก็มีการตกลงราคาในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลกลางแต่อาจจะมีการอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลคู่ค้าที่เป็นที่มีอำนาจประเทศอื่น